0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนแล้วก็เป็นช่วงที่เรามีการถ่ายทอดสัญญาณไปยังสถานีวิทยุต่างๆของอสมทนะขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังติดต่อท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินกันอยู่นะคะตอนนี้ก็ยังพาลูกทัวร์ไปเมืองสองแควอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ
2: ์อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย
3: ์ครับได้ยินใช่ไหมครับ
1: ได้ยินชัดเจนเลยค่ะอาจารย์เป็นไงบ้างคะพาลูกทัวร์ไปสนุกสนานกันเนาะค่ะ
3: สนุกครับสนุกและมีสาระแล้วได้บุญ
1: ใช่ค่ะ
3: ก็วันนี้เรามาพักกันที่โรงแรมอิมพีเรียล
1: อ๋อค่ะ
3: เป็นได้ระลึกถึงผมไม่ได้มาพิษณุโลกเนี่ยนานมาแล้วแล้วก็โรงแรมนี้ถือว่าเป็นโรงแรมที่หรูที่สุดในยุคที่เคยมาทำข่าวนะฮะ
1: เป็นระดับ5ดาว6ดาวนะอาจารย์ค
3: ่
1: ะ
3: ก็ยังคงความขลังนะฮะเป็นที่มากนะฮะด้านหลังของโรงแรมก็จะเป็นตอนนี้เขียวขจีเลย
1: โอ้ค่ะ
3: สวยค่ะสวย
1: ขจีและอากาศเป็นไงคะเช้านี
3: ้อากาศดีครับก็คือเมฆคึ้มฝนแต่ยังไม่ตกนะ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: อากาศดีครับโปร่งใสนะฮะ
1: ก็ทัวร์ทั้งหมดใน60คนเลยใช่ไหมคะอาจารย์หรือกี่คนคะ
3: 64ไหม
1: คะ64คนใช่ไหมคะรถบัส2คันใหญ่นะคะอาจารย
3: ์ก็รวมทีมงานแล้วก็70กว่าคน
1: ว้าว70คนออกไปโอ้ค่ะคงคึกคักน่าดูเลยนะอาจารย์ค่ะ
3: แต่ว่าก็เมื่อวานก็ได้เจอพี่แดงนะฮะ
1: อ๋อแดงสวัสดีเนาะค่ะ
3: แดงก็เกิดอาสาสมัครมาเป็นไกด์นำเที่ยวที่วัด
1: อ๋อดีจังเลยค่ะอ่า
3: ฮะบรรยากาศดีนะครับแล้วก็สบายมากๆ
1: อ
3: ๋
1: ออ
3: ากาศบรรยากาศดีตื่นเช้าขึ้นมาปุ๊บมองไปหลังฉากของห้องพัก
1: ค่ะ
3: เป็นทุ่งนาเขียวขจีดีมาก
1: เขียวขจีเลยนึกภาพออกเลยทุ่งรวงทองเขียวขจีเลยนะแล้ววันนี้จะพาไปไหนฮะนอกจากทัวร์วัดแล้ววันนี้ใช่ไหมคะ
3: วันนี้ก็จะไปพระราชวังจันทร์นะครับก
1: ็
3: ไปสามสี่ที่นี่แหละครับแล้วเราก็จะมุ่งไปที่อยุธยากันวันนี้โปรแกรมตอนเย็นขึ้นล่องเรือหาลัก
1: แหม very very romantic นะร่องเรือเนี่ย
3: ร่องเรือหาลักนะที่แม่น้ำเจ้าพระยาอยุธยานะครับก็ได้บรรยากาศนะแล้วก็มิตรภาพดีเยี่ยมนะดีเยี่ยมเมื่อคืนก็อาหารอร่อยฮะ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: อร่อยดีทุกอย่างนะครับแล้วก็มีความเมื่อเช้าเนี่ยตื่นขึ้นมาก็จะมีขนมเค้กกล้วยหอมนะ
1: ค่ะ
3: ขนมเค้กกล้วยหอมกล้วยตากนะครับแล้วก็มีข้าวตังหน้าตัง
1: ค่ะแม่ฟังแล้วหิวเลยค่ะหลายคนพลาดโอกาสนะต้องรอทริปหน้านะค่ะ
3: เดี๋ยวทริปหน้าจะพาไปเลาะเนิน350นะ
1: เออไม่เลวนะอาจารย์ดีทีเดียวค่ะ
3: เรามาถึง
1: ซีรีส์
3: ใหม่นะ
1: ครั้งที่แล้วอาจารย์บอกว่าก็รวบยอดเสร็จสิ้นกับเรื่องของภัยพิบัติที่มันจากฝีมือมนุษย์นะที่มันไม่ธรรมชาตินะอาจารย์แล้วเราก็มาต่ออันนี้อาจารย์จะมาเสนอเรื่องอะไรคะที่ให้ง่ายคิด
3: วันนี้ซีรีส์ใหม่นะครับก็คิดโลกมันเปลี่ยนไปเยอะนะฮะก็เลยเราจะพูดเรื่องอะไรดีก็เลยมามองว่าตอนนี้อาเซียนมันตัวใครตัวมันอีกแล้ว
1: โอ้ใช
3: ่งานอาเซียนตัวใครตัวมันอีกแล้วครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็เลยมาอยากจะให้ช่วยกันมองนะครับว่าความเป็นการเป็นภูมิภาคนิยมนะฮะเขาเรียกว่า regionalism ของอาเซียนเนี่ยมันเป็นอยู่คืออย่างไง
1: อ
3: ือ
1: ฮึค
3: ่
1: ะ
3: แล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าการรวมกลุ่มเนี่ยโดยพื้นฐานนะฮะก็คือว่ามันคือการเพิ่มอำนาจต่อรองเรื่องของคนเรื่องอะไรก็ว่ากันไปนี่แหละฮะ ก็เลยอยากจะมาช่วยกันมองฮะว่าความเป็นภูมิภาคนิยมของอาเซียนณปัจจุบันนี้มันเป็นอยู่คือยังไงหรือเอาเฉพาะตัวเรากับกัมพูชาเนี่ยดัดขากันอยู่ทุกวินาทีไม่ใช่ทุกวันนะทุกวินาที
1: ทุกวินาทีเลยโอ้โห
3: ต้องใช้คำนั้นเลยก็คือว่าทำไมมันสั่งสมพลังลบขนาดนั้นจริงไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
3: การสั่งสมพลังลบหรือว่าดัดแข้งดัดขากันอยู่ตลอดเวลาพูดอะไรนิดอะไรไหนก็คือทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่ตลอดเวลามันคืออะไรนะฮะรากของปัญหามันคืออะไรแล้วก็เวลามันเกิดปัญหาขึ้นมาปุ๊บไอ้สิ่งหนึ่งซึ่งเราต้องพิจารณาก็คือว่าในการรวมกลุ่มของอาเซียนเนี่ยมันมีประโยชน์หรือไม่มันสามารถที่จะช่วยแบ่งเบาหรือว่าบรรเทาในความขัดแย้งหรือว่าสิ่งที่ได้รับผลกระทบได้หรือเปล่า
1: ค่ะนี่อาเซียนมันตั้งมาตั้งแต่ปี2510นะอาจารย์ปีนี้ก็2569ปาก็ไปตั้งเท่าไหร่แล้ว
3: 59 ปี
1: แล้วนะ ปีหน้าก็จะครบ60ปีนะ
3: ปีหน้าก็เกษียณ ถ้าปีหน้าเกษียณเนี่ยความหมายของคนก็คือว่าเลิกทำการ
1: นะ
3: นะฮะเลือกทำการเนี่ยคือว่ามันควรจะเป็นกลุ่มอาเซียนอยู่ต่อไปหรือไม่หรือว่าควรที่จะคิดใหม่ทำใหม่คุยกันใหม่นะครับมองมิติใหม่ของโลกที่มันเปลี่ยนไป
1: แต่มันควรจะมองมิติใหม่แล้วกระชับความร่วมมือยิ่งขึ้นแล้วไม่ควรจะมาทะเลาะกันนะเน
3: า
1: ะค
3: ่
1: ะ
3: ก็นั่นแหละฮะผมนึกตัวอย่างอย่างนี้นะฮะก็ยกตัวอย่างอย่างนี้ก็ได้ก็คือถ้าคุณวีระวันจำได้นะฮะในวันที่โดนัลด์ทรัมป์ตั้งบอร์ดออฟฟิศ
1: ค่ะ
3: จำได้ใช่ไหมฮะ
1: จำได้ค่ะ
3: บอร์ดออฟฟิศแต่มันไม่รู้มันจะพีซไปถึงไหนนะ ไปถล่มดิน
1: ค่ะ
3: คือโลกนี้มันเป็นโลกที่ตลกนะฮะไอคนที่ตั้งบอร์ดออฟฟิศก็คือคณะกรรมการสันติภาพเนี่ยกับสั่งเครื่องบินระบุงระเบิดไปถล่มคนอื่น
1: ก็นี่ไงคะตรงนี้
3: ไอ้ตัวนี้แหละฮะมันคือ
1: แล้วยังเปลี่ยนนะอาจารย์เปลี่ยนกระทรวงกลาโหมเป็นกระทรวงสงครามด้วย
3: ก็นั่นแหละสิแล้วมันพีชตรงไหน
1: นั่นสิ
3: มันก็เลยต้องใช้คำนี้นะฮะก็คือมีแต่เวิร์ดดิ้งนะฮะมีแต่ฟอร์มนะมีแต่รูปแบบ
1: มีรูปแบบแล้วก็มีแต่วาทกรรมพูดอะไรออกมาเรื่อยๆค
3: ่
1: ะ
3: แต่วิธีปฏิบัติไม่ใช่เลยแม้แต
4: ่
3: นะครับ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: แล้วทีนี้ในวันที่โดนัลด์ทรัมป์ตั้งบอร์ดออฟฟิศเนี่ยมีประเทศไหนบ้างครับในอาเซียนที่ไปหนึ่งในนั้นก็คือฮุนมาน
1: ะ
3: ไปเสนอหน้าเพื่ออยากจะให้เข้ามาช่วยตัวเอง
1: ค
3: ่
1: ะ
3: อยากจะให้อเมริกามาช่วยกัมพูชาช่วยอะไรช่วยทะเลาะกับไทย นั่นคือมีคนหนึ่งที่ไปนะไปเสนอหน้าก็คือพาบูวู
1: บาบูวู
3: เบียนโต้ก็คือ
1: ผู้นำอินโดนีเซีย
3: ประธานาธิบดีอินโดนีเซียนะฮะก็ไปเสนอหน้ากับเขาด้วยเช่นเดียวกันนะฮะแต่อยู่มาวันหนึ่งหลังจากที่ดีนะยังไม่จ่ายตังค์นะครับเพราะว่าการไปบอร์ดออฟฟิศเนี่ยถ้าคุณเป็นสมาชิกเนี่ยนะฮะคุณต้องจ่าย 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับ
1: ใช่ค่ะ
3: นะเพื่อรักษาสมาชิกภาพ3ปีคือในวันนั้นน่ะคำนวณว่าทำไมต้อง3ปีก็โดนเรื่องทำก็คิดเอาตัวเองเป็นตัวตั้งนี่แหละ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าอีก3ปีเขาก็ยังหมดวาระ
3: นั่นแหละแล้วก็จะได้มีงานทำต่อมีเงินด้วยก็ลองนึกดูนะฮะถ้าทั้ง65ประเทศที่ไปเสนอหน้านะฮะในวันที่โดนเรื่องทำตั้งบอร์ดออฟฟิศเช่นที่วอชิงตันดีซีผมจำได้เลยนะวันที่22

0: 2มกรา
1: ค
0: มนะฮะถ้าทั้ง65ประเทศจ่ายตังคนละ 1,000 ล้านเนี่ยมันคือ 65,000 ล้าน
1: โอ้เยอะเลยนะอาจารย์
2: ครับ
1: จะถูกสหรัฐหลอกไหมคะเนี่ย
0: แล้ว

0: อืม
1: มันตั้งองค์กรอะไรของ
0: ของมันเนี่ยของตัวเองหมด family ของ family ตัวเองหมดฮะ
1: แล้วยังพูดอยู่เสมอว่าตัวเองเป็นผู้นำโลกถูกไหมแต่ถ้าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยผมอยากจะเปลี่ยนชื่อเขานะเป็นผู้นำโลกไม่ใช่โลกโรค
0: โรคผู้นำโรคโรคภัยไข้เจ็บตัวนั้นโรคค่ะ
1: นะครับก็นั่นแหละครับก็คือหนึ่งนะฮะยกตัวอย่าง
0: เวลาเขาตั้งบอร์ดออฟฟิศเขาไม่ละอายใจเลยเขาว่าเราไม่มีองค์การสหประชาชาติอยู่แล้วอะองค์การสหประชาชาติตั้งขึ้นมาก็เพื่อส่งเสริมสันติภาพหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ก็เพราะ
0: มันซ้อนกันไหมค่ะ
1: ยังไง
0: คะอะไรนะคะ
1: ก็เขาใช้ประโยชน์ไม่ได้เขาก็เลยต้องไปสร้างอันใหม
0: ่
1: ที่เขาสามารถใช้ประโยชน์ได้วงการ
0: นี่ไงนี่มันอยู่ตรงนี้ฮะ
1: แล้วมันก็ยังมีคนบ้าตามมันแล้วในอาเซียนนะอย่างที่บอกนะครับก็คือคุณมาแนทไปเสนอหน้าหัวงอกในวัยที่ยังไม่แก่
0: เพราะเขาเครียดไงอาจารย์แก่เกินวัยค
1: ่
0: ะ
1: ไปยืนแล้วก็ก้มหน้าซุกมกไม่มีใครคุยไม่ไปเพราะว่าคุณเป็นสแกมโบเดียแล้วเรียบร้อยใช่ไหมฮะ
0: ใช่ไม่มีใครก็สนใจใช่เห็นในภาพค่ะหงอยเลยแหละค่ะ
1: อีกคนหนึ่งก็คือซูเบียนโตพาโบโบนะฮะอันนี้ที่ไปเนี่ยไม่มีวาลาซันเลนนะฮะอันนี้มันก็ยังชัดเจนอยู่พาโบโบไปเนี่ยก็เพราะว่าอยากจะขอลดภาษีโดนัลด์ทรัมป์ไปอินโดนีเซียนี่เจอ30%กว่านะฮะแต่ในวันที่ซูเบียนโตไปร่วมบอร์ดออฟฟิศเนี่ยเขาได้รับส่วนลดนะจาก30%กว่าเหลือ19%เท่ากับประเทศไทยเท่ากับเขมร
0: ค่ะ
1: นะฮะแต่พอเขากลับมาถึงจาการ์ตาโดนัลด์ทรัมป์ไปถล่ม ไปถล่มอิหร่านนะฮะซึ่งอิหร่านเนี่ยคือประเทศที่เป็นมุสลิมนะฮะ
0: อ
1: ินโดนีเซียก็เป็นมุสลิม
0: ค่ะ
1: อ้าวดีนะที่ยังไม่จ่ายตังค์ให้ไอ้โดนัลด์ทรัมป์ไป 1,000 ล้าน นะฮะซูเบียนโตก็บอกว่าไม่เอาแล้วบอร์ดออฟพีซนะฮะจริงๆมันผิดคาดตรงที่ว่าเขาอยากจะได้ภาษี 0% นะฮะแต่ว่าถ้าตัดไปเสนอหน้าขนาดนั้นเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ก็ยังฟันเรา 19%นะฮะพอโดนัลด์ทรัมป์ถูกศาลสูงสั่งว่าคุณใช้อำนาจเกินนะฮะมันก็ยังฟันทั่วโลกเนี่ย
0: 15%
1: อำนาจสูงสุดทำได้แค่นั้นอะไรประมาณนั้นนะฮะคือจริงๆโลกเนี่ยมันควรจะเห็นแล้วนะครับว่าการเป็นมหาอำนาจของโลกที่แท้จริงนั้นเนี่ยมันใช่อเมริกาไห
0: ม
1: เพราะคุณไปรังแกคนทั้งโลกนะฮะทุกวันนี้ต้องใช้คำว่ารังแกนะฮะไปรังแกแล้วเอารัดเอาเปรียบนะฮะตีหัวเข้าบ้านนะครับเอาภาษีไปฟาดหัวอะไรต่างๆนานาแล้วที่สำคัญตัวเองอยากได้อะไรเนี่ยพูดชัดเจนเลยโอ้เวลาเห็นอันนี้นะฮะนึกถึงสมัยดูหนังคาวบอยอ่ะนึกออกไหมฮะคาวบอยก็ตัดสินกันไม่ได้ออกมาหน้าร้านเรายิงกัน
0: ใช่หนังเขาบอยใช
1: ่
0: ค
1: ่ะจริงๆถ้าโดนัลด์ทรัมป์ทำเหมือนในอดีตก็ดีนะผมว่ามันถูกยิงชายตั้งแต่วันแรกนะฮะคือประเด็นมันอยู่ตรงนี้นะครับก็คือว่าแล้วคุณมาแนทเนี่ยก็เอาทุกช็อตที่ตัวเองอยากจะชนะประเทศไทยนะฮะอยากจะชนะประเทศไทยแต่ด้วยศักยภาพของกัมพูชานะครับไม่สามารถที่จะชนะไทยได
0: ้
1: ก็เลยต้องหาพวกแล้วพวกที่มาเนี่ยก็คือคนที่สามารถช่วยได้ก็คือมีแสนยานุภาพมากที่สุดในโลกแต่ทุกวันนี้ผมว่าไม่ใช่แล้วนะไม่ใช่อเมริกาที่เป็นประเทศที่มีแสนยานุภาพแต่มันกลายเป็นว่าเป็นประเทศซึ่งทะเลาะไปได้ทั่วโลกข้าฉันไม่พอใจมันเหมือนพวกนักเรียนหัวหมายแล้วนะ
0: อ
1: าจารย์ทำทุกวันนี้ลืมไปเราต้องเบรกไหมฮะ
0: เราจะพักกันสักครู่ก่อนนะคะอาจารย
2: ์สิริพิษวิทยาฟ้าประจักษ์สิริลักษณ์เลิศจัญญามาราศีสิริวานเฉลิมชนดนเทวีกรมพระศรี

0: างควัตจรัสเรืองควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: ีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: ค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN อยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณวิรัติศรีพงษ์ดิฉันวีรวรรณบรรุษนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังที่ทักทายเข้ามาน่ารักมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะค่ะอาจารย์ฟังแล้วรู้สึกเลยนะคะว่าโดนัลด์ทรัมป์นี่เรียกว่าเป็นเนี่ยตั้งบอร์ดออฟฟิศแต่ตอนนี้เห็นบอร์ดออฟฟิศก็ไม่ค่อยมีข่าวคราวมาเลยนะอาจารย์เนาะค
3: ่ะจริงๆโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยตั้งหลายอย่างมากนะก็ถ้าคุณวิลาวันจำได้นะฮะก็คือในสมัยแรกที่เขาขึ้นมาลายเซ็นแรกที่โดนัลด์ทรัมป์ทำก็คือยกเลิก TPP
2: ใช่ค่ะ TPP ฮะ
3: ทานแปซิฟิกพาร์ทเนอร์ชิพ
2: ค่ะ
3: นะฮะก็มีประเทศสมาชิกอะไรเนี่ยแล้วตัวเองก็คนที่ตั้ง TPP ขึ้นมาในปลายสมัยน่ะก็คือบารักโอบามา
2: ใช่ค่ะเมื่อกี้ดิฉันก็พูดว่าตอนนี้อินโดนีเซียกับฟิลิปปินส์ก็เตรียมแล้วที่จะเข้าไปเป็น CPTPP ลี่หลังจากที่สหรัฐนี่ละคือถอนตัวออกไปเขาก็เลยเพิ่มคำหน้าว่า comprehensive progressive เนี่ยค่ะ trans Pacific partnership ค่ะ
3: แล้วมัน progressive มั้ยตั้ง
2: แต่ CPTPP
3: นะ
2: ค่ะ
3: ก็จริงๆแล้วเนี่ยมันคือการตั้งขึ้นมานะฮะในองค์กรไม่ว่าอะไรในโลกนะครับมันต้องมีผลประโยชน์ร่วมมันจึงจะตั้งกันได
2: ้ค่ะ
3: นะฮะแล้วทีนี้คนที่ตั้งคือบารักโอบามาแต่คนที่เซ็นถอนตัวออกมาก็คือโดนัลด์ทรัมป
2: ์ค่ะ
3: นะฮะแล้วโดนัลด์ทรัมป์ก็ประกาศอะไรนะฮะอินโดแปซิฟิก
2: อินโดแปซิฟิกเฟรมเวิร์กค่ะ
3: ก็ฉันต้องใหญ่กว่านั้นนะฮะอินโดแปซิฟิกก็นั่นอย่างนี้นะฮะมันมี2มหาสมุทรนะครับ
2: อ่าฮะค่ะ
3: ก็คือมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียก็ที่เรียกว่าอินโดแปซิฟิก
2: ค่ะ
3: แล้วมันก็ใหญ่กว่าคำว่าทรานส์นะฮะแปซิฟิกแปซิฟิกอันนั้นแค่มหาสมุทรเดียวจริงไหมฮะ
2: ใช่ค
3: ่
2: ะ
3: พอมันต้องใหญ่ขึ้นมันอะไรขึ้นเนี่ยมันโดนัลด์ทรัมป์ก็คิดว่าตัวเองต้องยิ่งใหญ่ที่สุดนะมันก็เลยต้องมีองค์กรนี้มีกรอบนั้นกรอบนี้แต่จนเท่าทุกวันนี้นะฮะมีคนเข้าสนใจเข้าไปเนี่ยแต่ไม่เคยร่วมมือกันในความเป็นจริงนะฮะ ก็40กว่าประเทศที่เข้าไปปุ๊บเนี่ยนะฮะแต่ว่าไอ้40ประเทศที่เข้าไปเนี่ยไอ้สิ่งที่มันปรากฏให้เราเห็นก็คือว่าล้วนแล้วแต่วิ่งเข้าไปเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองนะครับเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองนะแต่พอจะร่วมมือกันจริงๆเนี่ยอ้าวอันนี้ไม่ได้แล้วมันส่งผลกับประเทศฉันอันนี้ก็ไม่ได
2: ้ฉันก็ไม่เอาด้วย
3: ก็มันก็เลยไม่มีใครก็คือมีแต่ลายเซ็นมีแต่ลาย
2: มีแต่ลายเซ็นมีแต่ชื่อนะค
3: ่
2: ะ
3: ถ้าคุณวิลาวันจำได้นะฮะก็คือว่าเพราะมันมีแต่ลายเซ็นเสร็จปุ๊บละจะขับเคลื่อนไปไหนมาไหนทำอะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้สักอย่างใช่ไหมฮะ
2: ค่ะ
3: เดินแล้วทำอะไรทำได้ไหมฮะจำได้ไหมฮะออกคัสฉันเริ่มจากออกคัส
2: ฉันก็เลยมาตั้งกลุ่มเอออสเตรเลียอังกฤษแล้วก็ยูเอสก็เลยเป็นออกคัสค
3: ่
2: ะ
3: ออกคัสเนี่ยมันก็แค่3ประเทศนะครับ
2: และยังมีกลุ่มควอดนะอาจารย์ QUAD
3: ก็พอคุยกันได้3ประเทศแล้วเพิ่มอีกสักประเทศดีไหมอ่ะก็เป็นควอดแล้วได้มากที่สุดก็แค่นั้นใช่ไหมฮ
2: ะ
3: ก็พอคุยไปคุยมาเนี่ยเห็นไหมฮะไอ้อเมริกากับอังกฤษก็ทะเลาะกันอีก

0: แล้วเราทั้ง3คนก็ต้องลาพร้อมๆกันไปทั้งอาจารย์ทรงฤทธิ์คุณวิรัติศรีพงษ์ดิฉันวีรวรรณวรรุธขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็รักษาสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับและทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับสักครู่นึงรับชมการจัดรายการได้สดๆนะครับตอนนี้สัญญาณภาพมาแล้วนะครับสำหรับวันนี้ครับเช้าวันเสาร์ที่4กรกฎาคม2569นะครับเป็นวันที่เชื่อว่าใครหลายคนอยู่หน้าจอทีวีกำลังรอชมฟุตบอลโลกนะครับคู่หยุดหัวใจต้องบอกอย่างนั้นนะครับระหว่างอาร์เจนตินากับเคปเวิร์ดตอนนี้เป็นช่วงของการต่อเวลาสกอร์เท่าไหร่แล้วนะครับ
0: 2ประตูต่อ2ค่ะครึ่งแรกเนี่ยอาร์เจนตินาขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อ0จ้ะซูเปอร์สตาร์ของเราเมสซี่ใช่ไหมคะแล้วก็ครึ่งหลังเนี่ยคาเวิร์ดก็มาตีเสมออีกอ่ะแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยก็จบหมดเวลาการแข่งขันไปเสมอกัน
1: และต่อเวลา
0: ใช่ค่ะก็เป็นอาร์เจนตินาขึ้นนำ
1: ครับแล้วเมื่อสักครู่นี้คาเวิร์ดตีตามตีเสมอได้แล้วเป็น2ประตูต่อ2นะครับถ้าหมดการต่อเวลาเนี่ยนะฮะจะมีการยิงลูกโทษกันคราวนี้ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบแล้วนะครับอยู่ที่หัวใจล้วนๆเลยนะครับก่อนจบรายการก็น่าจะทราบผลได้สำหรับคู่นี้เดี๋ยวรอติดตามนะครับวันนี้นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมณรงค์จันทองครับพร้อมด้วยข่าวหน้า1หนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับแต่ว่าขอดูเรื่องใหญ่ของบ้านเรากันก่อนเลยเมื่อวานนี้นั่นก็คือการตามต่อคดีเด็ก11ขับรถกระบะของครอบครัวนะฮะไปชนพระธุดงค์มรณภาพไป10รูปบาดเจ็บจำนวนมากนี่แหละครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับพระภิกษุที่ถูกเด็กวัย11ปีขับรถกระบะพุ่งชนและอาพาธทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ครับขณะที่วานนี้ญาติเข้ารับศพพระสงฆ์10รูปที่มรณภาพจากอุบัติเหตุดังกล่าวติดตามรายละเอียดเลยนะครับสำนักพระชวังแจ้งครับว่าจากเหตุการณ์รถยนต์กระบะพุ่งชนขบวนพระธุดงค์ขณะกำลังเดินอยู่บนทางหลวงเหตุเกิดบริเวณหลักกิโลเมตรที่6บนทางหลวงสาย2034เส้นทางระหว่างจังหวัดมุกดาหารกับอำเภอดอนตาลบริเวณบ้านนาเวียงแกตำบลนาศรีนวลอำเภอเมืองมุกดาหารเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาครับเบื้องต้นมีพระภิกษุมรณภาพแล้ว10รูปอาพาธอีกหลายรูปตามที่ทราบกันแล้วนั้นนะครับในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับพระภิกษุที่

0: าพาธทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพพระภิกษุที่มรณภาพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยนะครับสำหรับประเด็นนี้ครับมีพาดหัวข่าวทุกฉบับเลยนะครับหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ Daily News ครับเพราะว่าพาดหัวข่าวตัวใหญ่เช้าวันนี้เลยแหละครับแล้วก็มีภาพประกอบด้วยเป็นภาพนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปถวายพระภิกษุที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุเด็ก11ขวบขับรถเฉียวชนขณะเดินธุดงค์หน้าตลาดนาศีนวลถนนมุกดาหารดอนตาลตำบลนาศีนวลอำเภอเมืองมุกดาหารครับณโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีพาดหัวข่าวใหญ่ของ Daily News ครับโปรดเกล้าพระราชทานดอกไม้ตะกร้าถวายพระภิกษุรถชนเจ็บทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์คปภ.ชี้จ่ายเยียวยาผบ.ชี้เด็กป่วยจริงโปรดเกล้าให้ผู้ว่าอุบลรองผู้ว่ามุกดาหารเชิญดอกไม้ตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปถวายพระภิกษุที่บาดเจ็บจากเหตุเด็ก11ขวบขับรถชนทรงรับพระอาพาธไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับพระมรณภาพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์คปภ.แจงประกันภัยจ่ายตาย 35,000 แต่หากตำรวจชี้คนขับผิดจริงได้เพิ่ม 500,000 เจ็บ 80,000 โฆษกพม.แจงเด็ก11ขวบขับรถชนพระขึ้นทะเบียนเป็นผู้พิการประเภท7ส่งทีมสหวิชาชีพเข้าดูแลร่วมทีมจิตแพทย์ทั้งครอบครัวแน่นรัฐมนตรีช่วยดิจิตอลเยี่ยมให้กำลังใจผู้การมุกดาหารระดมตำรวจบริจาคเลือดช่วยนักร้องลูกทุ่งดังก็ไปรับร่างบิดากลับบ้านเกิดครับ
1: ค่ะซึ่งทางญาติพี่น้องของพระสงฆ์ทั้ง10รูปที่มรณภาพจากอุบัติเหตุดังกล่าวนะคะก็ได้เข้ารับศพกลับไปทำพิธีบำเพ็ญกุศลท่ามกลางความโศกเศร้าส่วนใหญ่จะนำไปทำพิธีที่วัดน้ำขุ่นตำบลตาเก่าอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีค่ะหลายคนยังทำใจไม่ได้นะคะร่ำไห้อย่างหนักค่ะด้วยความเสียใจเช่นแม่และน้าสาวของพระโยธินวรรณศรีอายุ21ปีที่มารอรับศพพระโยธินขึ้นรถไปยังวัดน้ำขุ่นขณะที่ศพของพระสงฆ์รูปอื่นถูกนำส่งไปยังบ้านเกิดตามจังหวัดต่างๆก็คือที่อุบลราชธานี6รูปนครราชสีมา2รูปขอนแก่น1รูปและยโสธร1รูปค่ะนางสาวบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะก็ได้เข้าเยี่ยมพระสงฆ์ที่ยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมุกดาหาร10รูปในจำนวนนี้อาการสาหัส2รูปพร้อมกับเปิดเผยว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมีความซับซ้อนสูงข่าวที่ออกไปส่งผลกระทบต่อทุกฝ่ายทุกทางทางกระทรวงก็ได้สั่งการให้เฝ้าตรวจสอบหากพบใครที่เกินเลยจะแจ้งเจ้าของแพลตฟอร์มให้ลบเนื้อหาทันทีแม้เด็กจะมีความผิดแต่พรบ.คุ้มครองเด็กยังมีอยู่คนที่เผยแพร่ข้อมูลจนส่งผลกระทบต่อครอบครัวเด็กจะมีความผิดค่ะส่วนประเด็นที่หลายคนตั้งข้อสังเกตนะคะว่าเด็กเนี่ยขับรถเป็นได้อย่างไรและยังมีการแชร์โพสต์ว่าเห็นเด็กขับรถมาส่งยายที่ตลาดเป็นประจำผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยค่ะก็ได้ลงพื้นที่บริเวณตลาดเทศบาลเมืองมุกดาหารสอบถามกลุ่มพ่อค้าที่ขายของอยู่ใกล้กับคุณยายของเด็กนะคะก็ยืนยันว่ายายขายของที่นี่เนี่ยมา10กว่าปีแล้วไม่เคยเห็นหลานขับรถให้ยายแต่อย่างใดค่ะประเด็นนี้ค่ะก็มีพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดเช่นกันนะคะในหลวงทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระเหยื่อปิกอัพ11ขวบสลดมรณภาพพุ่ง10รูปในหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าทรงรับเหยื่อรถปิกอัพชนพระธุดงค์ขบวนธรรมยาตราที่มุกดาหารเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นพระภิกษุที่อาพาธทั้งหมดทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพพระภิกษุที่มรณภาพทั้ง10รูปไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยเช่นกันสลดชาวพุทธส่งสุดท้ายขบวนศพพระธุดงค์ที่มรณภาพจากโรงพยาบาลมุกดาหารกลับไปบำเพ็ญกุศลในภูมิลำเนา4จังหวัดอุบลราชธานี101ขอนแก่นและนครราชสีมาค่ะ
0: ส่วนคดีความนะครับ เมื่อวานนี้นะครับมีรายงานว่าเด็กผู้ก่อเหตุอายุ11ขวบ6เดือนครึ่งไม่เกิน12ปีครับจะได้รับความคุ้มครองตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา73ไม่ต้องรับโทษทางอาญาครับไม่มีการติดคุกหรือว่าส่งสถานพินิจเพื่อลงโทษมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพหลังพนักงานสอบสวนทำสำนวนเสร็จจะต้องส่งตัวเด็กให้ทีมสหวิชาชีพและเจ้าหน้าที่ตามพรบ.คุ้มครองเด็กเพื่อนำตัวเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาฟื้นฟูจิตใจแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนื่องจากเด็กเป็นเด็กพิเศษและอยู่ในอาการช็อกส่วนพ่อแม่และผู้ปกครองครับตำรวจจะสืบสวนเชิงลึกว่าผู้ปกครองมีส่วนประมาทเลินเล่อหรือไม่เช่นวางกุญแจรถในที่ที่เด็กหยิบง่ายหรือว่าเคยปล่อยให้เด็กขับรถมาก่อนหากพบว่าเข้าข่ายจะถูกดำเนินคดีตามพรบ.คุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546โทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือว่าปรับไม่เกิน 30,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยนะครับพาดหัวข่าวจากไทยรัฐครับออทิสติก11ปีคดีชนพระ10ศพสอรอดอาญาสอบแม่เช็คไทม์ไลน์ส่งรับสงตายเจ็บไว้ในพระบรมราชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าทรงรับพระภิกษุที่อาพาธทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพพระมรณภาพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ส่วนญาติตั้มให้รับศพพระ10รูปกลับไปเป็นกุศลตำรวจเรียกสอบแม่เด็กพิเศษอายุ11ขวบซักไทม์ไลน์เด็กมีอาการช็อกการสอบสวนยังอยู่ในกรอบของสาวิชาชีพขณะที่พม.แจ้งเด็กขึ้นทะเบียนความพิการประเภท7ป่วยออทิสติกต้องดูแลละเอียดอ่อนครับ
1: ส่วนประเด็นเรื่องของโกงสอบท้องถิ่นนั้นนะคะเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของศาสตราจารย์ดร.ชลวิทย์เจียนจิตอธิการบดีมสว.พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ฤทธิชัยอ่อนมิ่งรองอธิการบดีฝ่ายนิติการและกิจการสภามหาวิทยาลัยในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรโรจน์ศิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรได้ร่วมกันแถลงข่าวกรณีทุจริตการสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นภายหลังผลการตรวจสอบพบว่ามีพฤติการส่อเอื้อให้เกิดการทุจริตนะคะอธิการบดีมสว.บอกว่าตั้งแต่ที่ทราบข่าวก็รู้สึกตกใจและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากโดยสั่งการให้ผู้อำนวยการสำนักทดสอบซึ่งเป็นผู้รับงานมาปีนี้เป็นครั้งแรกมอบเอกสารทั้งหมดและแฟลชไดรฟ์ให้กับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ตั้งแต่วันแรกส่วนมหาวิทยาลัยก็ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะซึ่งเบื้องต้นนะคะก็พบว่ามีบางประเด็นมีพฤติกรรมส่อไม่สุจริตโดยจะนำข้อสรุปที่ได้ส่งให้ปปช.เพื่อประกอบการพิจารณาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อให้ความจริงปรากฏค่ะทั้งนี้ผลการสอบข้อเท็จจริงพบประเด็นสำคัญหลายส่วนนะคะส่วนที่1เนี่ยก็เป็นการตอบข้อเท็จจริงที่จบแล้วไม่พบการทุจริตส่วนที่2ก็พบความสำคัญที่อาจส่งผลกระทบไปถึงการทุจริตได้ค่ะอธิการบดีมสว.บอกว่าผมขอยืนยันอีกครั้งว่าหากพบคนในมสว.เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตที่ทำให้มหาวิทยาลัยเกิดความเสียหายมหาวิทยาลัยจะไม่ปกป้องคนทำผิดแน่นอนพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ความจริงกระจ่างและให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้อย่างถูกต้องค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์มติชนพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะยันสำนักทดสอบไม่เกี่ยวโยงมสว.แจ้งผลสอบพร้อมเทียบคะแนนพิสูจน์อนุทินลั่นไม่ใช่ศึกสีน้ำเงินปลัดจ่อวินัยร้ายแรง5บิ๊กสอถอผอ.พิชิตเบี้ยวนัดยังล่องหนเลขารัฐมนตรีพิพัฒน์ยื่นลาออกอนุทินโต้เถงโกงสอบท้องถิ่นไม่เกี่ยวศึกสีน้ำเงินและการเมืองจากนี้ใครผิดก็ร่วมฟาดเถงเหน็บอนุทินเป็นมท.1หลายสมัยต้องรู้เรื่องสอบทุจริตชี้ไม่จริงใจเชื่อศึกสายสีน้ำเงินหักกันเองมสว.แถลงผลสอบพบพฤติกรรมสอบทุจริตยานคนในไม่มีเอี่ยวแจงยิปมีแฟลชไดรฟ์2อันท้าเทียบคะแนนแฉต่อคนนอกขอประกาศผลเอง พร้อมส่งผลสอบปปช.ลากคนผิดค่ะ
0: ขยายความที่นายกรัฐมนตรีอธิบายว่าสีน้ำเงินไม่เกี่ยวนี่นะครับเมื่อวานนี้ครับนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลกล่าวถึงกรณีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนบอกว่าเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นเกิดจากความขัดแย้งสายสีน้ำเงินพร้อมแนะนำให้ทบทวนมาตรการไม่ให้คนสุจริตได้รับผลกระทบนะครับนายกบอกว่าเกี่ยวอะไรกับสีน้ำเงินเรื่องนี้เป็นระบบสอบของทางราชการอย่าไปสรุปอะไรอย่างนั้นแล้วตอนนี้มี7หน่วยงานที่เข้ามาดำเนินการสืบสวนสอบสวนเอาผิดอยู่ไม่ใช่การสืบสวนหาข้อที่จริงแล้วแต่ถึงขั้นตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้กระทำผิดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเอาผิดกับผู้ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบเป็นการกระทำผิดกฎหมายว่าอย่างนั้นเถอะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองเลยแม้แต่อย่างน้อยนะครับนายอนุทินบอกว่านี่เป็นเรื่องระบบที่ตนยกเลิกไปแล้ว3ปีแต่ตอนนี้ก็มีการสอบแล้วก็ใช้ TOR ถึงได้ยากเพราะเป็น TOR ใหม่แต่เขาก็อุกอาจเข้าไปแก้ในระบบไฟล์คอมพิวเตอร์คงตื่นตระหนกเสียจนทำอะไรก็ได้ทำก่อนเหมือนคนกำลังจะจมน้ำการเข้าไปในคอมพิวเตอร์หรือว่าไฟล์อะไรก็ต้องมีวันเวลาไม่พ้นหรอกและตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของ7หน่วยงานครับที่ตนตั้งขึ้นมาให้มีการลงนามกันเป็น MOU ในการปราบปรามและคิดอยู่แล้วว่ามันต้องเกิดแน่ๆถึงตั้งหน่วยงานเหล่านี้ขึ้นมาทำงานนะครับถามว่าจะทำอย่างไรให้ภาพลักษณ์ของกระทรวงมหาดไทยที่ตอนนี้ประชาชนมองด้านลบกลับมาเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนอีกครั้งนายอนุทินบอกว่าก็ต้องเร่งซึ่งจริงๆวิธีการสอบต้องยึดกฎเกณฑ์การสอบแต่คนที่ทำผิดคงมองเห็นประโยชน์มากกว่าความถูกต้องเมื่อเห็นผลเรื่องของประโยชน์และในอดีตคิดว่าสิ่งที่เคยทำสามารถทำได้แต่จริงๆตัวป้องกันในการสอบล่าสุดตาม TOR แทบจะไม่มีคนกล้าเข้ามาโดยให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒทำซึ่งเขาก็ทำได้อย่างดีสมัยก่อนเขาสอบตรวจกันที่จังหวัดที่สอบแต่ตอนนี้ตรวจสอบส่วนกลางเก็บไว้มิดชิดแน่นหนาแต่ใน TOR เหมือนเขียนการทำลายข้อสอบหรือว่าชีตว่าจะทำลายทุกปีคงหวังว่าจะปิดอะไรได้นะครับซึ่งนายกเชื่อว่าคงจะไม่รอดละครับถ้าเกิดว่าตรวจสอบเชิงลึกคงจะลากตัวคนกระทำผิดมาลงโทษได้นะครับพาดหัวข่าวอยู่ในไทยโพสต์ครับทำผิดทุบอย่างเดียวหนูดิดปากเท้งโยงน้ำเงินปลัดมท.ชี้4อธิบดีระทึกอนุทินสวนเท้งโกงสอบท้องถิ่นไม่เกี่ยวศึกสีน้ำเงินการเมืองลั่นไม่ใช่แค่สืบสวนแต่สาวถึงเส้นเงินผู้เกี่ยวข้องย้ำชะลอบรรจุข้าราชการท้องถิ่นแล้วกท.ไม่ทำตามหึ่มจากนี้พบใครทำผิดทุบอย่างเดียวปลัดมท.บอกกรรมใดใครกรรมมันนะฮะเผย 1-2 วันตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรง5ข้าราชการสท.มีตั้งแต่ระดับสูงลงมาเล็งให้ออกหลักเจ้าออกจากราชการไว้ก่อนระบุยังมีแก๊งร่วมเอี่ยวอีกอยู่ระหว่างตำรวจสอบอีก10คนครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งครับ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกลับมา

0: ติดมากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับมาดูประเด็นเรื่องของแอร์สาวที่ไปขนเฮโรอีนไปออสเตรเลียและถูกจับกลุ่มนะครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากำชับย้ำล้อมคอกนะครับเพื่อไม่ให้ประเทศไทยเสียหายไปมากกว่านี้นะครับโดยนายกสั่งทบทวนมาตรการสนามบินหลังเกิดกรณีดังกล่าวนะครับแล้วก็ตอนนี้ได้ออก6มาตรการสกัดกั้นยาเสพติดออกต่างประเทศแล้วล่ะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับวันนี้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงนายกรัฐมนตรีประกาศว่าต้องดำเนินการเรื่องยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติขอให้มั่นใจว่าตนพร้อมสนับสนุนและทำทุกอย่างร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดและกำจัดให้หมดไปโดยต้องคิดเรื่องของการปราบปรามการกำจัดที่ต้นตอเชื่อมั่นว่าหัวหน้าส่วนราชการไม่มีนอกไม่มีนายอย่างแน่นอนตนไม่รู้สึกว่าเรามีเกลือเป็นหนอนที่ทำให้การแก้ปัญหามีอุปสรรคปัญหายาเสพติดทำให้ความเสียหายเป็นวงกว้างที่สำคัญที่สุดคือความเสียหายในความเป็นประเทศไทยขอให้ทบทวนมาตรการแก้ปัญหาลักลอบขนส่งยาเสพติดในเคสประเทศออสเตรเลียการมีช่องทางพิเศษสำหรับลูกเรือเป็นมาตรฐานสากลทั่วไปหรือไม่เป็นช่องว่างรั่วไหลทำให้ขนยาเสพติดไปได้หรือไม่นะครับที่ประชุมครั้งนี้ครับรับทราบ6มาตรการสกัดกั้นยาเสพติดออกต่างประเทศครับก็ประกอบด้วย1การท่าอากาศยานร่วมกับกรมศุลกากรสตช.จะยกระดับการตรวจสัมภาระและใช้สุนัขเคนายดมกลิ่นการท่าอากาศยานจะตรวจสอบสัมภาระลูกเรืออย่างเข้มข้นงูอาจจะเข้มงวดจริงจังสถาบันการบินพลเรือนการบินไทยและก็สายการบินต่างๆครับจะมีกฎระเบียบที่เข้มงวดลูกเรือที่รับหิ้วจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้กรมศุลกากรยกร่างคำสั่งสำนักนายกจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของผู้โดยสารเพื่อยกระดับแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้โดยสารระหว่างประเทศสถาบันการบินพลเรือนจะยกระดับตรวจสอบสัมภาระผู้โดยสารและลูกเรือและก็สุดท้ายครับให้เชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างกรมศุลกากรท่าอากาศยานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบริหารข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพไทยโพสต์พาดหัวข่าวครับลั่นแก้ไม่ได้ศักดิ์ศรีไทยไม่เหลือนายกลั่นกำจัดขบวนการยาเสพติดตั้งแต่ต้นทางโหวตทำไม่ได้ศักดิ์ศรีไทยไม่เหลือรัฐบาลยกระดับความปลอดภัยสนามบินปปส.ขอศาลออกไปจับ2ผัวเมียจังหวัดเลยขยายผลขบวนการยัดไส้เฮโรอีนส่งนอกเผยตัวการใหญ่อยู่ฝั่งเพื่อนบ้าน2รายครับ
3: ทางด้านของนางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการปปส.และนายฐานะโฆษกปปส.นะคะก็ออกมายอมรับนะคะว่ามีแอร์โฮสเตสเนี่ยอีกคนอื่นอีกนะคะที่เข้าไปเกี่ยวข้องจริงค่ะโดยเชื่อมโยงกับแอร์โฮสเตสที่ถูกจับกุมเมื่อวันที่27มีนาคมที่จังหวัดฉะเชิงเทราโดยอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าเป็นขบวนการเดียวกันหรือไม่นอกจากนี้จากการเปิดปฏิบัติการในพื้นที่รางน้ำเมื่อวานที่ผ่านมายังพบแอร์โฮสเตสอีก1คนเข้าไปเกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างหาความเชื่อมโยงว่าเกี่ยวข้องกับเครือข่ายของแอร์มีนาหรือไม่หลังพบเส้นทางการโอนเงินกลับไปยังเครือข่ายเฮโรอีนค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะเค้นอีก2แอร์สาวรับหิ้วยาโยงคดีมีนาหรือไม่สอบบี้ผัวเมียเชียงคานต้นทางส่งพัสดุเข้ากรุงเจอตัวแล้วคนขับเก๋งรับส่งหนุ่มฮู้ดน้ำเงินอนุทินสั่งเข้มสนามบินเลขาปปส.เผยคนเกี่ยวข้องเพียบเคสแอร์สาวบินไทยขนยาเสพติดชี้มีขาใหญ่2คนอยู่ฝั่งเพื่อนบ้านคุมส่งยาไปออสเตรเลียและไต้หวันตำรวจคุมตัวคนขับรถส่งพัสดุถึงแอร์มีนาสอบรับขับส่งจริงอ้างรับงานนอกแอปได้ค่าจ้าง 1,600 บาทแต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การหลังพบวันเดียวกันส่งพัสดุ2จุดโชคดีจุดแรกผู้รับส่งพัสดุคืนเร่งแกะรอยคนขับรถและชายเสื้อฮู้ดล่าตัวขบวนการใหญ่นายกระดมทุกหน่วยงานทั่วประเทศขันน็อตแค่มาตรการเร่งด่วนสกัดขบวนการลักลอบขนยาเสพติดเข้าออสเตรเลียขอให้มั่นใจเป็นนายกคนแรก คุมปปส.เองใช้ Zero Trust สุนัขเคนายตรวจยาเสพติดยกระดับความปลอดภัยสนามบินค่ะ
2: ขยายความนะครับเรื่องของการจับชายที่นำยาเสพติดไปส่งให้กับแอร์มีนานะครับเมื่อวานนี้ครับตำรวจจับชายใส่ฮูดขับรถส่งยาให้กับแอร์มีนาที่คอนโดย่านบางนาเมื่อ22มิถุนายนครับเป็นชายอายุ59ปีชาวอยุธยาประวัติเนี่ยเคยติดคุก20ปีนะครับจริงๆเนี่ยศาลพิพากษาลงโทษจำคุกตลอดชีวิตแต่ว่าติดจริง20ปีในคดีขนยาบ้า10,000 เม็ดจากเชียงรายเข้ากรุงเทพเมื่อปี40รับสารภาพนะครับว่ารับจ้างจากชายลักษณะต่างด้าวที่นั่งมาด้วยกันยืนยันว่าไปคอนโดที่แอร์มีนาพักอยู่เป็นครั้งแรกส่วนรถโตโยต้าพาหนะส่งยาพบว่าจอดอยู่ที่อู่แห่งหนึ่งในอยุธยาครับเจ้าหน้าที่ได้ตามยึดมาแล้วเพื่อตรวจเก็บหลักฐานขยายผลต่อไปจากการสืบสวนพบว่ากลุ่มคนร้ายโอนค่าหิ้วให้กับแอร์มีนาเป็นเงินแค่ 3,400 บาทแบ่งจ่ายเป็นค่ามัดจำ 1,700 บาทและอีก 1,700 บาทโอนให้วันที่แอร์มีนาขึ้นเครื่องนะครับขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลข้อมูลหลายส่วนยังเปิดเผยไม่ได้ครับเป็นพาดหัวข่าวกรอบรองลงมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับเค้นคนขับเก๋งขยายปมผงขาวมีนาซัดผู้ว่าจ้างนั่งมาด้วยยกระดับสกัดยานรกเข้มสัมภาระลูกเรือรวบคนขับเก๋งหิ้วพัสดุส่งคอนโดแอร์มีนาแล้วบิ๊กจ๋อระดมทีมสืบสวนล็อกตัวพร้อมยึดรถเก๋งได้ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ระหว่างขยายผลเครือข่ายตรวจสอบประวัติพบเคยถูกจับกุมลักลอบนำยาบ้า10,000 เม็ดจากเชียงรายเข้ากรุงเทพศาลสั่งจำคุกตลอดชีวิตแต่ได้รับโทษติดคุกเพียง20 ปีเผยคดีนี้เป็นขบวนการขนาดใหญ่ระดับสากลและแบ่งหน้าที่กันทำอย่างเป็นระบบพบตัวการใหญ่อยู่ฝั่งประเทศ

0: เพื่อนบ้าน2รายรับผิดชอบส่งยาไปออสเตรเลียและไต้หวันย้ำไทยเป็นเพียงทางผ่านส่วน2ผัวเมียไทยและลาวที่เป็นคนส่งพัสดุจากจังหวัดเลยเจ้าหน้าที่ปปส.เค้นสอบยังไม่ชัดส่งพัสดุให้มีนาหรือไม่ขณะที่ผัวปัดเมียไม่เกี่ยวจ่อออกหมายจับเชื่อผัวพันแก๊งยาที่ชื่อ IP Address และ Facebook Lost อยู่นอกประเทศไทยอนุทินลั่นจะใช้สถานะนายกลุยแก้ปัญหายาเสพติดครับ7:53 เดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับ
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีม

0: มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ติดตาม9ทันข่าวในช่วงสุดท้ายนะคะยังอยู่ที่ประเด็นเรื่องของยาเสพติดค่ะมีพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะโปแลนด์เยอรมนียึดกัญชาเกือบ 1.2 ตันซุกตู้คอนเทนเนอร์อิฐส่งตรงจากไทยกองกำลังพิทักษ์ชายแดนโปแลนด์ส่วนที่กำลังร่วมกับทางการเยอรมนีและหน่วยงานความมั่นคงยุโรปเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายลักลอบค้ายาเสพติดข้ามทวีปบุกยึดกัญชาล็อตมหึมาน้ำหนักเกือบ 1.2 ตันมูลค่าตลาดมืดกว่า425ล้านบาทโดยซุกซ่อนมาในตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งอิฐต้นทางจากประเทศไทยผ่านท่าเรือฮัมบูร์กในเยอรมนีก่อนรวบผู้ต้องสงสัยได้8รายค่ะ
2: เช่นเดียวกับที่อินโดนีเซียครับจับช่อกัญชาอ้างต้นทางมาจากประเทศไทยน้ำหนักถึง 3.37 ตันครับแล้วก็รวบคนเดินของทั้งหมด12รายพาดหัวข่าวอยู่ในเดลี่นิวส์ครับโชว์อีกยึดกัญชาไทยส่งขายเยอรมนีราคาตลาดมืด440ล้านศาลสั่งขัง8ผู้ต้องหาไทยเฉาโชว์กองกำลังพิทักษ์ชายแดนโปแลนด์ศุลกากรและก็เจ้าหน้าที่เยอรมันทลายเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติเชื่อมโยงระหว่างเอเชียยุโรปยึดกัญชาน้ำหนัก 1.2 ตันซุกซ่อนในตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งประเภทก้อนอิฐมูลค่าในตลาดมืดพุ่ง440ล้านบาทเผยเส้นทางขนส่งจากไทยผ่านท่าเรือไปยังท่าเรือฮัมบูร์กทางตอนเหนือของเยอรมนีก่อนกระจายสินค้าในโปแลนด์ขณะที่อินโดนีเซียนะครับก็ยึดช่อดอกกัญชาอ้างต้นทางมาจากประเทศไทยน้ำหนักสูงถึง 3.37 ตันรวบคนเดินของ12รายด้วยกันครับ
1: จับปลัดอำเภอรีดเงินค่าโอนปืนค่ะเป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะผู้เสียหายเข้าร้องปปท.รวบคาที่ทำงานสระบุรีปปช.และปปท.รวมถึงตำรวจบุกรวบปลัดอำเภอพระพุทธบาทคาห้องทำงานที่ทำการอำเภอคดีถูกกล่าวหาเรียกรับ 10,000 บาทแลกออกใบอนุญาตปืนทั้งที่ค่าธรรมเนียมแค่ฉบับละ5บาทผู้ว่าสระบุรีสนองนโยบายนายกเซ็นเชื่อดสั่งออกราชการทันทีอ้างเสื่อมเสียระบบราชการแต่ให้สิทธิ์โต้แย้งโดยยื่นร้องทุกปลัดมท.ภายใน30วันค่ะ
2: ส่วนปปช.เมื่อวานนี้นะครับก็มีการชี้มูลความผิดอดีตผู้อำนวยการสำนักพุทธนะครับในการทุจริตเงินทอนวัดนะครับเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในเดลี่นิวส์วันนี้นะครับฟันอาญาวินัยอดีตผอ.พศ.หรือว่าสำนักพุทธปปช.ชี้ความผิดงบ8ล้านวัดไทยเดนมาร์กและอินเดียปปช.ชี้มูลความผิดอาญาและวินัยร้ายแรงอดีตผู้อำนวยการสำนักพุทธพร้อมพวกรวม4รายจัดสรรงบพศ.8ล้านอุดหนุนวัดไทยในเดนมาร์กและอินเดียมิชอบด้วยกฎหมายเตรียมส่งอัยการสูงสุดยื่นฟ้องศาลจี้สำนักพุทธเรียกเงินคืนแผ่นดินด้านนายกอนุทินดันโครงการน้ำแสนล้านแก้ท่วมอยุธยาเดินหน้าแผนบริหารจัดการน้ำฟลัดเวย์อยุธยาย้ำความคุ้มทุนต้องไม่ต้องจ่ายเยียวยาชาวบ้านปีละ 40,000 ล้านก็รวมถึงภารกิจของนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ไปด้วยเลยนะครับซึ่งเดลินิวเองก็มีภาพนะครับเป็นหนุ่มรถไถครับเป็นภาพของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสวมวิญญาณไอ้หนุ่มรถไถขับโชว์ครับระหว่างเป็นประธานเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตในพื้นที่อำเภอบางบานพระนครศรีอยุธยาโดยเตรียมผลักดันงบประมาณแสนล้านเดินหน้าโครงการบริหารจัดการน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำ

0: ากให้แล้วเสร็จโดยเร็วยันคุ้มค่ามากกว่าเยียวยาปีละเป็นหมื่นล้านบาทจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในพื้นที่อยุธยาครับ
1: ติดตามผลฟุตบอลโลกนะคะมีการแข่งขันรอบ32ทีมสุดท้ายคืนนี้กัน3คู่ค่ะซึ่งคู่แรกเนี่ยก็แข่งกันไปตั้งแต่ช่วงตีหนึ่งแล้วนะคะเป็นออสเตรเลียพบกับอียิปต์นะคะคู่นี้ค่ะก็เป็นซาลานะคะสวมวิญญาณผู้นำทัพอียิปต์สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่เขาทะลุเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกได้สำเร็จค่ะหลังจากดวลจุดโทษชนะออสเตรเลีย4-2นะคะซึ่งก็เสมอในเวลา120นาที1-1ค่ะส่วนคู่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะก็คืออาร์เจนตินากับแคปเวิร์ดที่เราพูดกันไปนะคะ
0: ครับ
1: ก็เป็นอาร์เจนค่ะ
0: ในช่วงต่อเวลาสามารถซัดประตูแคปเวิร์ดได้นะฮะก็ชนะไป3-2ทะลุเข้ารอบนะฮะแคปเวิร์ดแหมไม่สามารถสร้างประวัติศาสตร์ได้นะครับแต่ว่ามาถึงรอบนี้ได้ก็ถือว่าเก่งจริงๆนะครับ
1: ค่ะก็เป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่เช่นกันนะคะส่วนอีกคู่หนึ่งนะคะช่วง 8:30 เช้านี้จะเป็นโคลอมเบียพบกับกานาค่ะ
0: รอติดตามชมนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับสำหรับ9ทันข่าวครับคุณศาสิธรสั่งสมทนะและผมณรงค์จันทร์ทองลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสืบจังหวัดเชียงรายยิงปะทะสกัดยาไอซ์500กิโลกรัมด้านแม่จันยึดไอซ์ซุกซ่อนกล่องพัสดุตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายร่วมกับตำรวจสภ.เวียงเชียงรุ้งร่วมกันตรวจสอบรถกระบะ4ประตูสีดำทะเบียนจังหวัดเชียงรายพร้อมของกลางยาเสพติดประเภทไอซ์14กระสอบประมาณ500กิโลกรัมที่ซุกซ่อนอยู่ภายในรถหลังจากเมื่อเวลาประมาณ1นาฬิกาของวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาชุดสืบสวนปราบปรามขยายผลยาเสพติดรายสำคัญกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายได้สืบทราบว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่แนวชายแดนอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเข้าสู่พื้นที่ตอนในโดยผ่านพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้งใช้เส้นทางสาธารณะลานปงเคียนตำบลดงมหาวันอำเภอเวียงเชียงรุ้งจังหวัดเชียงรายเจ้าหน้าที่สังเกตเห็นรถยนต์จำนวน2คันวิ่งตามกันมาอย่างมีพิรุธเข้าเส้นทางหลบเลี่ยงเข้าสู่เขตอำเภอเวียงเชียงรุ้งจึงได้ทำการสกัดและจับกุมระหว่างเข้าจับกุมคนร้ายได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจำนวนหลายนัดเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการยิงตอบโต้ประมาณ5นาทีโดยคนร้ายสามารถหลบหนีไปได้1คนและคนร้ายอีก1คนได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่จึงได้ประสานกู้ชีพเพื่อนำตัวคนร้ายส่งโรงพยาบาลหลังจากการปะทะเจ้าหน้าที่ได้เข้าทำการตรวจสอบภายในรถยนต์พบยาเสพติดประเภทไอซ์14กระสอบประมาณ500กิโลกรัมซุกซ่อนอยู่ภายในรถอีกรายเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.แม่จันตรวจยึดยาไอซ์ประมาณ10กิโลกรัมและอาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุนขนาดจุด .22 จำนวน1กระบอกโดยการตรวจยึดครั้งนี้เจ้าหน้าที่สืบทราบว่ามีการมั่วสุมยาเสพติดกันที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่19ตำบลสีค้ำอำเภอแม่จันจึงไปตรวจสอบพบนางหมีซูแสดงตัวเป็นเจ้าของบ้านจึงทำการตรวจค้นพบกล่องกระดาษสีน้ำตาลวางอยู่ริมฝาบ้านด้านนอกของตัวบ้านเมื่อเปิดพิสูจน์ดูพบบรรจุไอซ์ในถุงใบชาน้ำหนักประมาณ10กิโลกรัมเมื่อตรวจในห้องนอนพบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนจากการสอบสวนทราบว่าของกลางเป็นของนายอาจืออายุ38ปีซึ่งเป็นลูกชายของนางหมีชูแต่ได้หลบหนีออกจากบ้านไปก่อนที่เจ้าหน้าที่จะไปถึงเจ้าหน้าที่จึงได้ยึดทั้งหมดไว้เป็นของกลางและออกติดตามตัวหานายอาจือตามกฎหมายต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกความPlus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
10: เสียงพี

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
3: ทำที่เพื่อรถทางร้อยเพื่อคุณ
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ทุกๆปีมีถุงพลาสติกมากมายที่ถูกใช้แล้วทิ้งในขณะที่โลกของเรากำลังพยายามหาทางแก้ไขปัญหานี้เราไม่ควรนั่งเฉยมาเริ่มต้นที่ตัวเราเองลดการใช้ถุงพลาสติกเริ่มจากสิ่งเล็กๆอย่างการใช้ถุงผ้าในการช้อปปิ้งก็สามารถช่วยลดขยะพลาสติกได้มากมายแค่คุณเริ่มต้นวันนี้โลกของเราจะสวยงามขึ้นอย่ารอให้ปัญหานี้เกิดขึ้นมากจนเกินไปเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Cord Radio Go Green
9: สิริพิษวิทยาฟ้าประจักษ์สิริลักษณ์เลิศจัญญามารสีสิริวานเฉลิมชนดนเทวีกรมพระศรีสว่างควัตจรัสเรืองควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
10: กว่า70ปีที่อสมทลำปางอยู่เคียงคู่คนลำปางวันนี้เราพิสูจน์ให้ทุกท่านได้เห็นแล้วว่าสถานีวิทยุเป็นสื่อที่ไม่เคยจางหายไปกับการเวลาสถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 เมกะเฮิรตซ์สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
11: ฟังวิทยุอสมทลำปางผ่านมือถือได้ง่ายๆเพียงแค่มีแอป M-Cord Connect ไว้ในมือถือโหลดเลยใน App Store หรือ Play Store

ณคือสายคอนเทนต์กดติดตามเราได้ที่ TikTok อสมทลำปางช่อง TikTok ที่พร้อมอัปเดตทุกเรื่องราวข่าวสารและวาไรตี้ที่หลากหลายรส

ฟังอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดขอเพลงได้ที่ ID Line FM 99.0 โทร054 323 203-4

วัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่คลื่นอสมทลำปาง Mcard Radio กับผมวิเชียรบุญทานะครับกู้วันเสาร์ 8:00 น.โดยประมาณถึง 9:00 น.นะครับในช่วงคุยสบายๆ สไตล์อาจารย์วิเชียรวันนี้ปะกับคุณผู้ฟังตรงกับวันเสาร์ที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลาขณะนี้ 8:00 น.เช้ากับ34นาทีนะครับฟังเพลงม่วนๆและข้อมูลข่าวสารดีๆจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะกฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยนะครับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปางตั้งอยู่ที่ตำบลปงแสนทองนะครับแล้วก็ยังมีสหกรณ์การเกษตรเกาะคาจำกัดนะครับอยู่ที่อำเภอเกาะคายิ้มแย้มแจ่มใสเต็มใจบริการถึงสมาชิกแล้วก็ท่านที่ไปติดต่องานด้วยนะครับครอบครัวตรอของอาจารย์วิเชียรที่อำเภอเกาะคาครับตอนนี้ 8:00 น. 35 นาทีถึง 3 แห่งพร้อมแล้วที่จะบริการลูกค้านะครับ VBT บริการบ้าน2แคว้นเหนือตำบลนาแก้วจิรนันท์บริการบ้านศิลาตำบลกอคาแล้วก็บุญยนันท์บริการบ้านจูดลำปางหลวงณเวลานี้พร้อมบริการลูกค้าทุกท่านแล้วนะครับอยากจะฟังเพลงกันอย่าง0543232034ก็ได้ตั้งไลน์ของอสมทลำปางก็ได้หรือว่าท่านที่เป็นตั้งเปื่อนตั้งเฟซตั้งไลน์ของอาจารย์วิเชียรก็ส่งข้อความเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะครับทุกช่องทางถ้าบัตรในชั่วโมงนี้ 9:00 น.ถึงเที่ยงวันเดี๋ยวสักก้ามนึงนะครับน้องส้มดีเจน้องส้มเสียงหวานก็จะมาสานต่อได้ฟังเพลงอย่างแน่นอนนะครับเอาไปฟังเพลงกันต่ออยากจะให้คุณฟังทุกท่านมีความสุขนักๆวันหยุดแบบนี้เพลงโปรดของหลายๆท่านสำหรับเพลงนี้อุสาสางเจนจิตราครับ

0: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: วิ่งให้สุดแล้วค้นพบตัวคุณเองเปิดประสบการณ์ระดับโลกในการแข่งขันแม่หมอฮับมาราธอน2026ครั้งที่33เลือกระยะทางของคุณและก้าวสู่ความท้าทายเส้นทางคุณภาพ World Atlantic Road Race Label แห่งแรกของภาคเหนือชวนนักวิ่งมาสัมผัสความงดงามของธรรมชาติภาคเหนือไปพร้อมกันในวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมนี้ที่อำเภอแม่หมอเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ถึง31สิงหาคมระยะฟันรัน5กิโลเมตรระยะมินิมาราธอน10กิโลเมตรและระยะฮับมาราธอน 21.1 กิโลเมตรผ่านระบบไทยรันติดตามเราได้ที่เพจ Facebook แม่หมอฮับมาราธอนแล้วพบกันนะคะศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปางเปิดจำหน่าย

0: าทกระสอบละ525บาทส่วนลดทุกการสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปต่อ1ใบเสร็จรับเงินจะได้ส่วนลด 5% ของยอดสั่งซื้อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง054-829-791-15
1: เพราะรถคือปัจจัยที่5ที่สำคัญกับทุกครอบครัวรถที่จะพาเราไปถึงจุดหมายรถที่สามารถสร้างงานสร้างรายได้วันนี้หากคุณต้องการตรวจสภาพรถโอนรถทำพรบ.ต่อประกันภัยรถยนต์ประเภท1 2 3กับตร.อ.ที่พร้อมให้บริการอย่างรวดเร็วและครบวงจรนึกถึงเราครอบครัวตร.อ.3แห่งในอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางตร.อ. VBT บริการบ้านสองแควเหนือตำบลนาแก้วตร.อ.จิรนันท์บริการบ้านศิลาตำบลเกาะคาตร.อ.บุญยนันท์บริการบ้านจูดตำบลลำปางหลวงตร.อ.สะอาดตรวจตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมการขนส่งทางบกกำกับดูแลโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางโทร0932365455 0882524204
2: ครับนั่นก็คือความพร้อมครอบครัวตร.อ.ของอาจารย์วิเชียรที่อำเภอกอคานะครับตอนนี้ 8:43 นาทีพร้อมอย่างเต็มที่นะครับเช่นเดียวกันเฮาแวะไปที่แม่เมาะกำบ๋อเพราะว่าเข้าไปดูในเพจของกฟผ.แม่เมาะมีข่าวเรื่องหนึ่งปรากฏว่าคุณผู้ฟังเข้าไปให้ความสนใจเยอะเลยนะครับถึงกดไลค์กดแชร์กันนักพอสมควรทีเดียวเป็นเรื่องที่กฟผ.แม่เมาะเดินหน้าระบบสายพานลำเลียงดินนะครับหลังจากที่สอจสอจคืออะหยังสอจก็คือสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปางนั่นเองนะครับเพิ่นอนุญาตให้ดำเนินการยืนยันรักษาความมั่นคงและก็ระบบไฟฟ้าภาคเหนือตอนบนนะครับซึ่งเรื่องนี้ทางคุณสุชาติตุ่นแก้วผู้ช่วยผู้ว่าการเมืองแม่เมาะเคยมาออกอากาศที่คลื่นเฮานี่ตัวนะครับลุงสุชาติลุงสุชาตินั่นแหละเปิดเผยและเพิ่นเล่าให้ฟังว่าความคืบหน้ากรณีดินสไลด์ที่เมืองแม่เมาะนะครับว่าสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปางเพิ่นมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอนุญาตคือกฟผ.นี่แหละดำเนินการเก็บกล่องเปลือกดินตามแผนการจัดการเปลือกดินนะครับในบริเวณพื้นที่ทิ้งดินนอกบ่อเมืองแม่เมาะซึ่งอยู่ในขอบเขตบริเวณใบอนุญาตจะตั้งสถานที่ทิ้งหรือว่าเก็บมูลดินทรายนอกเขตประธานบัตรนะครับตั้งแต่วันที่29มิถุนายน2569ลงนามโดยนายสมปองหวังตรุ่งวิชัยศรีอุตสาหกรรมจังหวัดลำปางนะครับเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องถิ่นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติแร่พุทธศักราช2560นะครับซึ่งหลังจากได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาแล้วกฟผ.ก็ได้แจ้งให้บริษัทที่รับจ้างรับทราบแล้วก็โดยระบบสายพานลำเลียงดินก็ได้เริ่มดำเนินการแล้วเช่นเดียวกันตั้งแต่วันที่30มิถุนายนที่ผ่านมานะครับซึ่งเป็นไปตามแผนการจัดการเปลือกดินที่ได้เตรียมการไว้และก็ยังสอดคล้องกับแผนการเดินเครื่องตรงไฟฟ้าแม่หม้อหำตวยด้วยการจัดการเปลือกดินดังกล่าวนี้นะครับคือมีระยะห่างจากขอบมวลดินสไลด์เมื่อวันที่4พฤศจิกายน2568นะครับประมาณ500เมตรและก็คือปฏิบัติตามเงื่อนไขของสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่เขต3เชียงใหม่นะครับและก็ข้อเสนอแนะของสถาบันการศึกษาถึง4สถาบันตวยทั้งนี้ยืนยันว่าเมืองแม่เมาะจะสามารถส่งทานตรงไฟฟ้าแม่เมาะบ้านเฮานี่แหละสำหรับเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าที่กำลังการผลิต 1,140 เมกะวัตต์จะให้ถ่านหินประมาณ1ล้านตันต่อปีเพื่อรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนอย่างต่อเนื่องต่อไปอันนี้ก็เป็นข้อมูลล่าสุดจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะนำมาเล่าสู่คุณฟังได้ฟังแล้วอาจจะมีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะดูอย่างละเอียดเข้าไปดูในเพจของกฟผ.แม่เมาะได้เลยนะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยครับสักครั้งหนึ่งเราจะไปที่สวนเมล็ดพันธุ์ข้าวลำปางและสหกรณ์การเกษตรกอคาจำกัดแต่ว่าตอนนี้เราไปฟังเพลงนี้ก่อนบ่เพลงที่คุณผู้ฟังหลายท่านเปิงใจและนี่คือเพลงปล่อยวางจากวงสวัสดีครับ

0: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: วิ่งให้สุดแล้วค้นพบตัวคุณเองเปิดประสบการณ์ระดับโลกในการแข่งขันแม่หมอฮับมาราธอน2026ครั้งที่33เลือกระยะทางของคุณและก้าวสู่ความท้าทายเส้นทางคุณภาพเบอร์แอตแลนติกโรดเรสเลเวลแห่งแรกของภาคเหนือชวนนักวิ่งมาสัมผัสความงดงามของธรรมชาติภาคเหนือไปพร้อมกันในวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมนี้ที่อำเภอแม่หมอเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ถึง31สิงหาคมระยะฟันรัน5กิโลเมตรระยะมินิมาราธอน10กิโลเมตรและระยะฮับมาราธอน 21.1 กิโลเมตรผ่านระบบไทยรันติดตามเราได้ที่เพจ Facebook แม่หมอฮับมาราธอนแล้วพบกันนะคะ
2: ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปางเปิดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวสันป่าตอง1ชั้นพันธุ์ขยายราคากิโลกรัมละ22บาทกระสอบละ550บาทชั้นพันธุ์จำหน่ายราคากิโลกรัมละ21บาทกระสอบละ525บาทส่วนลดทุกการสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปต่อ1ใบเสร็จรับเงินจะได้ส่วนลด 5% ของยอดสั่งซื้อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง054-829-791-15
3: เพราะรถคือปัจจัยที่5ที่สำคัญกับทุกครอบครัวรถที่จะพาเราไปถึงจุดหมายรถที่สามารถสร้างงานสร้างรายได้วันนี้หากคุณต้องการตรวจสภาพรถโอนรถทำพรบต่อประกันภัยรถยนต์ประเภท1 2 3กับตรอ.ที่พร้อมให้บริการอย่างรวดเร็วและครบวงจรนึกถึงเราครอบครัวตรอ.3แห่งในอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางตรอ.VBT บริการบ้านสองแควเหนือตำบลนาแก้วตรอ.จิรนันท์บริการบ้านศิลาตำบลเกาะคาตรอ.บุญยนันท์บริการบ้านจูดตำบลลำปางหลวงตรอ.สะอาดตรวจตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมการขนส่งทางบกกำกับดูแลโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางโทร093-236-5455 088-252-4204
4: ตอนนี้8โมงเช้ากับ52นาทีโดยประมาณคุณผู้ฟังครับพาคุณผู้ฟังไปที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปางแหมกำ1นะครับทางท่านผู้อำนวยการและทีมงานฝากมาย้ำแหมกำ1ยังจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์สันป่าตอง1อยู่นะครับซึ่งเมล็ดพันธุ์ดีได้มาตรฐานผลผลิตสูงจากกรมการข้าวนะครับถ้าหากว่าเป็นชั้นพันธุ์จำหน่าย525บาทนะครับต่อกระสอบแล้วก็ถ้าเป็นชั้นพันธุ์ขยายนี่550บาทนะครับถ้าซื้อครบ 5,000 บาทขึ้นไปก็จะได้รับส่วนลด 5% นะครับซึ่งถ้าหากว่าคุณฟังอยากจะดูอย่างข้อมูลอย่างละเอียดเข้าไปดูในเพจของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปางได้เลยนะครับส่วนที่อำเภอกอคาครับสหกรณ์การเกษตรกอคาจำกัดยิ้มแย้มแจ่มใสเต็มใจบริการนะครับทางท่านประธานเมืองพรมยาและกับคณะผู้บริหารทุกท่านฝากมาขอบคุณสมาชิกแคมป์กั๊ม1ที่ปากันไปชำระภาษีภายในวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วหากปิดบัญชีกันนะครับเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาบัญชีประจำปีของสหกรณ์โดยทั่วไปนั่นเองนะครับขอบคุณสมาชิกทุกท่านเน้แต่ว่าในส่วนของการดูแลสมาชิกการจำหน่ายปุ๋ยกระดีอาหารสัตว์กระดีก็ยังพร้อมบริการเหมือนเดิมนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสเต็มใจบริการสหกรณ์การเกษตรกอคาจำกัดขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับอู้ถึงขอบคุณมี2หน่วยงานฝากอาจารย์วิเชียรมาเอิ้นขอบคุณท่านที่ไปร่วมงานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตะวันนี้โรงพยาบาลกอโรงพยาบาลลำปางครับนายแพทย์วรเชษฐ์เตชะรักท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปางเป็นจัดโครงการดีๆให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งนะครับที่ห้องประชุมชั้น8โรงพยาบาลลำปางในส่วนของทีมงานอสมทลำปางของเฮาอาจารย์วิเชียรและกับน้องส้มไปเป็นวิทยากรและก็น้องนิ้งเตยนะครับไปเข้ารับข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากคุณหมอเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆนะครับทางโรงพยาบาลลำปางฝากมาขอบคุณทุกท่านที่ไปร่วมงานนะครับแห่งหนึ่งหน่วยงานครับนั่นก็คือ SCG ลำปางบริษัทปูนซีเมนต์ไทยลำปางจำกัดฝากมาขอบคุณทุกท่านที่ร่วมทำบุญและก็ไปร่วมงานนะครับถวายผ้าป่าสามัคคีและกัดเทียนพรรษา2569ไป2วัดด้วยกันนะครับวัดทุ่งพึ่งตำบลทุ่งพึ่งอำเภอแจ้ห่มช่วงเช้าของวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาและกัดช่วงบ่ายมาท ทำบุญกันที่วัดอุทุมพรนะครับท่าเดือต่างทีมงาน SCG ลำปางฝากมาขอบคุณทุกท่านตัวที่ไปร่วมงานนะครับ SCG ลำปางนั้นจะทำบุญแห่มกำหนึ่งวันที่16กรกฎาคม9วัดด้วยกันนะครับก็อนุโมทนาบุญล่วงหน้าตัวกันละกันเนาะขอบคุณทุกท่านนะครับในช่วงนี้แล้วก็จำได้ว่าวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมเพื่อจะมีการสอบกพ.กันนะครับคุณผู้ฟังเป็นการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี2569ใกล้บ้านของเฮาที่ลำปางก็จะสอบกันที่มช.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขออวยพรให้น้องๆทุกคนที่จะไปสอบกันวันพรุ่งนี้ประสบความสำเร็จและก็บ่ดีเครียดล้ำไปนะครับทำให้ดีที่สุดตามที่เฮาได้ซ้อมได้อ่านหนังสือมากันแล้วกันเนาะให้กำลังใจทุกท่านนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงท้ายนี้อาจารย์วิเชียรขอส่งเพลงนี้เป็นเพลงพิเศษไปให้กำลังใจสำหรับหลายท่านที่จะสอบขอพอวันพรุ่งนี้ถึงที่เชียงใหม่และกับพิษณุโลกและหาจังหวัดขอกำลังใจของหนูเล็กนะครับขอบคุณการไฟฟ้าแฝดผลิตแห่งประเทศไทยแม่ม่อขอบคุณไปถึงศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปางสหกรณ์การเกษตรกอคาจำกัดสัปดาห์หน้าอาจารย์วิเชียรจะปิกมาใหม่ลากันที่เพลงนี้นะครับขอกำลังใจสวัสดีครับ

0: You are listening to MQuad Radio.
1: MQuad Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ขณะนี้เวลา 9:00 น. MQuad Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: จากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐบาลสั่งรองรับจำนำของรัฐทั่วประเทศฟรีดอกเบี้ยเดือนกรกฎาคมนี้หวังล้นภาระค่าครองชีพของเกษตรกรในช่วงฤดูเพาะปลูกร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลห่วงใยเกษตรกรทั่วประเทศในช่วงฤดูการเพาะปลูกที่จำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนสูงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงได้จับมือกับสำนักงานธนานุเคราะห์หรือรองรับจำนำของรัฐจากโครงการเคียงข้างเกษตรกรฟรีดอกเบี้ยโดยมอบสิทธิพิเศษฟรีดอกเบี้ยนานถึง1เดือนสำหรับทุกวงเงินจำนำตลอดเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับเกษตรกรและอาจฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบฐานรากสำหรับเงื่อนไขการเข้ารับสิทธิ์แบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยมีประวัติตัวจำนำกับสำนักงานธนานุเคราะห์ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงคู่กับบัตรประจำตัวเกษตรกรหรือสมุดทะเบียนเกษตรกรเข้าปฏิต่อก็รับสิทธิ์ฟรีดอกเบี้ย1เดือนได้ทันทีส่วนกลุ่มลูกค้าเดิมที่เคยแจ้งอาชีพเกษตรกรไว้ในระบบของสำนักงานธนานุเคราะห์อยู่แล้วเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงเพื่อยืนยันตัวตนก็รับสิทธิ์ได้เลยร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์กล่าวว่ารัฐบาลมุ่งหวังช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้เกษตรกรทั่วประเทศในช่วงที่เกษตรกรจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อซื้อปัจจัยการผลิตเช่นเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยหรือยาปราบศัตรูพืชซึ่งเกษตรกรผู้สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการได้ที่สถานธนานุเคราะห์หรือรองรับจำนำของรัฐทุกสาขาทั่วประเทศในวันและเวลาราชการ8นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีรัฐบาลเดินหน้าฟื้นเส้นทางบินตรงหัวหินกัวลาลัมเปอร์นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มศักยภาพเมืองท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจภูมิภาคโดยกระทรวงคมนาคมร่วมกับกรมท่าอากาศยานสายการบินไทยแอร์เอเชียและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททบูรณาการความร่วมมือเตรียมความพร้อมฟื้นเส้นทางบินระหว่างประเทศหัวหินกัวลาลัมเปอร์พร้อมต่อยอดสู่การเปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศอื่นในอนาคตนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ติดตามความคืบหน้าการยกระดับท่าอากาศยานหัวหินอย่างต่อเนื่องภายหลังลงพื้นที่เมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อเร่งแก้ไขข้อจำกัดด้านเทคนิคของทางวิ่งให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยรองรับการเปิดให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศอย่างเต็มรูปแบบและเพิ่มขีดความสามารถด้านการเชื่อมโยงการเดินทางทางตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าก่อนเกิดสถานการณ์โควิด-19 ท่าอากาศยานหัวหินเคยเปิดให้บริการเที่ยวบินตรงเส้นทางหัวหินกัวลาลัมเปอร์โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมีเที่ยวบินกว่า 1,000 เที่ยวและรองรับผู้โดยสารกว่า 130,000 คนการศึกษาความเป็นไปได้ในการกลับมาเปิดเส้นทางบินดังกล่าวอีกครั้งจึงถือเป็นก้าวสำคัญในการเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างประเทศเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่รวมถึงต่อยอดสู่การเปิดเส้นทางบินใหม่ในอนาคตช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่อง
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ทุกๆปีมีถุงพลาสติกมากมายที่ถูกใช้แล้วทิ้งในขณะที่โลกของเรากำลังพยายามหาทางแก้ไขปัญหานี้เราไม่ควรนั่งเฉยมาเริ่มต้นที่ตัวเราเองลดการใช้ถุงพลาสติกเริ่มจากสิ่งเล็กๆอย่างการใช้ถุงผ้าในการช้อปปิ้งก็สามารถช่วยลดขยะพลาสติกได้มากมายแค่คุณเริ่มต้นวันนี้โลกของเราจะสวยงามขึ้นอย่ารอให้ปัญหานี้เกิดขึ้นมากจนเกินไปเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-COT Radio Go Green
5: M-COT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
6: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
5: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-COT Connect
6: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-COT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
7: วันที่สดชื่นกับดีเจเสียงใสข่าวสารทันใจผ่อนคลายไปกับเพลงลูกทุ่งโดนๆทุกช่วงเวลาคือความสุขจากดีเจที่คุ้นเคยใกล้ชิดผู้ฟังอสมท.ลำปางสถานีที่รวมดีเจมืออาชีพและเนื้อหาหลากหลายทั้งบันเทิงข่าวสารและสาระครบเครื่องอสมท.ลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
8: อสมท.ลำปางพร้อมทุกแพลตฟอร์มออนไลน์เพจอสมท.ลำปางเพจที่อัปเดตทุกเหตุการณ์พร้อมรายงานทุกความเคลื่อนไหว TikTok อสมท.ลำปางบันเทิงครบจบทุกข่าว YouTube อสมท.ลำปางฟังผ่านมือถือได้ง่ายๆได้ที่ M-COT Connect เลือกอสมท.ลำปางโหลดเลยที่ App Store และ Play Store
9: ดีเจปิ๊กส้มเสียงหวานมาแล้วเจ้า
10: คุณกำลังฟังอสมท.ลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่คล้องใจคนลำปางนักดีสุดโดยดีเจส้มเสียงหวาน

โอ้มือช็อปเปอร์สวัสดีเจ้าคุณผู้ฟัง9โมงกับแหม18นาทีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่บรรยากาศกันฟังเพลงม่วนๆในวันหยุดเสาร์อาทิตย์แบบนี้กับ M-COT Radio FM 99 MHz อสมทลำปางเจ้าสถานีเพลงทุ่งที่ครองใจคนลำปางนักที่สุดกลับมาอยู่กับคุณผู้ฟังในคอนเซ็ปต์วันเสาร์เหงาได้ไงวันเสาร์แบบนี้ใครเตียงคงติดตามรับฟังกันอยู่นะเจ้าทำการทำงานกันอยู่ก็หรือว่าหยุดพักผ่อนฟังอยู่ที่ไหนฟังอยู่ในรถฟังอยู่ที่บ้านฟังอยู่ที่ทำงานรายงานตัวกันเข้ามาเจ้าดีเจน้องส้มเสียงหวานอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในช่วงเจ้านี้ตั้งแต่9โมงจนถึงเที่ยงเลยฟังเพลงเพราะๆแบบจุใจในวันหยุดเสาร์อาทิตย์แบบนี้ไปเตะกันนะเจ้า

054-323-2034เจ้า ID Line FM 99.0ใครที่ฟังกันอยู่ที่ไหนวันนี้ไปตั้งได้เดี๋ยวเจ้าขอคนละ1ข้อความ1ภาพก็ได้ส่งมาแลกเปลี่ยนกันทาง Mcord Radio ของเฮาเจ้าบัวจะเป็นตั้งไลน์เนาะแล้วก็หลังไมค์ก็มีช่างนิ่งสแตนบายรับสายวันเสาร์ที่แล้วบ่ได้มาอยู่กับคุณผู้ฟังง่อมหากันก็เจ้าแต่วันนี้กลับมาประจำการกันแล้วเพราะฉะนั้นรายงานตัวกันเข้ามาได้เลยนะเจ้าสวัสดีป้าน้อยมาเป็นข้อความแรกเลยสวัสดีวันเสาร์นะเจ้ากับการอวยพรงามๆขอบคุณนะเจ้าแม่น้องก๊อตก็มาแล้วสวัสดีวันเสาร์เหมือนกันเปิ้นบอกว่าร่ำรวยเงินทองสุขภาพดีโชคดีมีสุขเด้อขอบคุณเจ้ามีนั่งซ่อมขอฟังเพลงอสรรักเอิญเข้ามาแล้วก็มีรักจังของพี่เสด็จโต้ยเอิญเข้ามาขอบคุณจัดนักเลยนะเจ้า

ซองงานเพลงส่งไปให้คุณผู้ฟังตีถามถึงกันเข้ามามีรักจังจากพี่เสด็จเนี่ยเจ้าแล้วก็ติจบลงไปอสรรักในเวอร์ชันของไอ้หนูมิเตอร์นั่นเองเนาะมีปินันแหลมบอกว่าขอฟังเพลงอ้ายแพ้เขาหรือเจ้าลำเอียงเพื่อกับสลาชาติสังคมยอดนิยมหนานนุยท่าล่อเตเนอร์แล้วก็มีวันเสาร์เงาได้ไงสวัสดีครับดีเจซ่อมเสียงหวานครับขอฟังเพลงขอบคุณที่ยังรักกันของหลวงไก่จากอำเภอแม่ท่านี่เอฟซีแม่ท่าเอิญเข้ามาแล้วขอบคุณนะเจ้าอุสุนทรมาแล้วขอฟังเพลงละครชีวิตเจ้าของไม่พี่รมพรเด้อแล้วก็มีหัวใจมักง่ายจิมครับจากเบาซิปล่อเหลืองโลตัสหอทักทายเบาโลตัสหอตัววันนี้อาจจะยังทำงานกันอยู่เนาะหลายๆท่านนี่แบบวันเสาร์นี่ยังไม่ได้หยุดนะเจ้าก็ส่งกำลังใจให้กันผ่านกับเสียงเพลงมวลๆในวันนี้แล้วกันเนาะมีสวัสดีมีแฮปปี้เซฟเดย์มาตัวนะเจ้าวันนี้มีการอวยพรเพิ่มเติมเข้ามาขอบคุณเจ้าไอ้อยากฟังเพลงอย่างไอ้พิมพ์เข้ามาได้เลยเนาะทักทายเจ้านั่งส้มคนงามขอฟังเพลงเอาไปกอดหน่อยของตั๊กแตนเจ้านี่เฮียงบอกเคยเปิดเลยบอกเคยได้ยินเลยฟังจากกาญจนบุรีอากาศตั้งนี้มีฝนตกปล่อยๆตั้งแต่ตะคืนนะเจ้าลำปางฝนตกก็ลำปางตะคืนฝนตกก็จำไม่ได้ แต่มันแรงอ่ะไม่งั้นแต่ว่าแม่แรงฝนตกเนี่ยจ้ะฝนตกอยู่ก็ขอบคุณจัดนักเลยตีรายงานสภาพอากาศกันเข้ามาเดี๋ยวเปิดเพลงมวนๆเฮ้อเนาะเอาไปกอดหน่อยของตั๊กแตนชลดาได้กะจัดไปแม่มนชนกก็มาแล้วนะเจ้าขอบคุณจัดนักเลยตีไหนเป็นจะได้กันพ้องก็รายงานสภาพอากาศกันเข้ามาได้สำหรับลองปายวันนี้ก็บ่ได้บดมากแต่ก็ยังคงแบบครึ้มๆนิดนึงอาจจะมีฝนโปรยปลายลงมาอยู่แต่อาจจะบ่หนักเดี๋ยวได้ก็รอติดตามพยากรณ์อากาศกันนะเจ้าไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าเพลงนี้ฟังไกลมากฟังจากกาญจนบุรีเจ้า

0: ่งไปเฮงแฮมสองงานเพลงติดกันเลยนะเจ้าที่จบลงไปก็เป็นงานเพลงขอบคุณที่ยังรักกันจากหลวงไก่และก็มีจากตะกะแตนชลดาเอาไปกอดน้อยส่งเฮแล่จากกาญจนบุรีติเอิญเข้ามาดีเจคนงามครับขอฟังเพลงช่วยน้องทำหน้าฟังจากกลางตรงโอ้ยกำลังปั่นนาเลยนะเจ้ากำลังขับรถไถตัวส่งกำลังใจให้กับทีมงานรถไถสิ่งจีติดตามรับฟังกันในช่วงนี้เต็นเนอร์สวัสดีครับดีเจนั่งซ่อมเสียงหวานวันเสาร์เงาได้ไงขอฟังเพลงบัวค้ำจิมครับขอบคุณครับได้เลยเจ้าเดสกรรมจัดเฮเนอร์มีตั้งกลุ่มแฟนคลับก็มีคนเพื่อฟังนี่ทรงแก๊สเข้ามาตัวขอบคุณนะเจ้าไอชาตรีมาแล้วไอชาตรีบอกว่าทักทายดีเจส้มครับขอบคุณทุกเสียงทุกสายติรับฟังกันในช่วงนี้ ID Line FM 99.0 โทรศัพท์054-323-2034ใครอยากฟังเพลงไหนอื่นๆก็เพิ่มเติมมาได้เลยนะเจ้า
1: สวัสดีเจ้าโอ้มือโชเฟอร
2: ์สวัสดีครับ
1: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทลำปางไปได้ทุกที่ฟังสดทางวิทยุ FM 99 MHzหรือผ่าน FM Cut Connect ติดตามข่าวเด็ดๆเพลงโดนๆรายการดีๆผ่านเพจ Facebook และ TikTok อสมทลำปางเพราะเราคืออสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด

ำลังฟังอสมทลำปาง FM 99.0 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดโดยดีเจส้มเสียงหวาน

ใจมากง่ายจากไอ้แชมแชมรำพิเศษคือกับไอ้บาวซิปล่อเหลืองโลตัสหอตีฟังกันอยู่ตอนนี้ตัวเนี่ยเจ้าป้าน้อยบอกว่าขอฟังเพลงได้รักก็พอขอมาพูดกับสาวน้องจ้างเจ้าน้องหญิงน้องสาวมาปรางทุกเสียงทุกสายตัวแล้วก็มีสวัสดีจ้าดีเจส้มขอฟังเพลงคนถูกของวันนี้วันหยุดนี่วันหยุดแต่ว่าเสียงเพลงเฮาบ่หยุดเนาะอยู่เป็นเพื่อนกันตัดนี้กับ M Cut Radio FM 99 MHz เจ้าทีมงานจากอูสุนทรเอิ้นเพลงนี้เข้ามาละครชีวิตจากไอ้ไม้พี่อรมพรนะเจ้า

ม่แพ้เขาหรือเจ้าลำเอียงงานเพลงจากไอดินอภินันท์นะเจ้ามีคุณผู้ฟังแอดไลน์เพิ่มเติมเข้ามาในช่วงนี้โตยินดีจัดนักเลยขอฟังเพลงสุดท้ายคือไอ้เจ็บคือกับสาวบ้านน้ำโจ้เมทะครับจากแฟนเก่าอุ้ยอุ้ยแฟนเก่าหมอบคือกับหวังว่าเพื่อนจะฟังอยู่เนาะงานเพลงสุดท้ายคือไอ้เจ็บนะเจ้าแล้วก็มีตัวแฟนว่าจังไดเอิ้นเข้ามาจากตังหลังไม้ตัวคุณผู้ฟังฟังเพลงเพลินมากเลยอะกำเดียวเอง 9:51 นาทีละเอาเป็นว่าเดี๋ยวส่งท้ายชั่วโมงนี้ไปก่อนเดี๋ยวไปฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวกลับมากันต่อในชั่วโมงหน้ากำเดียวแต่อันเพลงไหนที่ยังบ่ได้เปิดฮื้อในชั่วโมงนี้นะเจ้าว่าเป็นหยังเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาเปิดฮื้อเจ้าปักหมดไว้หมดแล้วหรือใครอยากจะเพิ่มเติมงานเพลงอื่นๆเข้ามาก็แนะนำเข้ามาได้ต่อเนื่อง ID Line FM 99.0 โทรศัพท์0543232-4เจ้า

0: You are listening to MQuad Radio.
1: MQuad Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา MQuad Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
3: เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มจับได้แล้วชายใส่ฮูดส่งพัสดุให้แอร์มีนาที่คอนโดจับได้แล้วนายอุทัยชายใส่ฮูดสีน้ำเงินนั่งมาในรถเก๋งนำพัสดุที่มียาเสพติดไปส่งให้นางสาวมีนาแอร์โฮสเตสสาวโดยจับกุมได้ที่จังหวัดพิษณุโลกเป็นการขยายผลหลังจากเมื่อวานนี้ตำรวจจับกุมชายวัย59ปีชาวอยุธยาคนขับรถเก๋งที่สารภาพว่ารับจ้างพานายอุทัยลักษณะคล้ายคนต่างด้าวให้ไปส่งพัสดุให้แอร์มีนาที่คอนโดย่านบางนาส่วนรถเก๋งที่ใช้ขนยาหลังก่อเหตุนำไปดัดแปลงจอดอยู่ในอู่รถที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเจ้าหน้าที่ได้ตามยึดมาเพื่อตรวจเก็บหลักฐานโดยเวลา15นาฬิกาวันนี้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจะเข้าค้นและเก็บหลักฐานยาเสพติดแหล่งกบดานของผู้ต้องหาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่วันรัฐหนุนพระนครคีรีขึ้นมรดกโลกพร้อมผลักดันพิพิธภัณฑ์กลางแห่งแรกของเพชรบุรีหลังขุดพบแหวนอักษรพรามีหลังอักษรพราม 2,000 ปีนางที่วันรัฐอิงคนันท์ ส.ส.เพชรบุรีพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงความคืบหน้าการขุดค้นพบแหล่งโบราณคดีดอนยายทองอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีว่าล่าสุดทีมนักโบราณคดีได้พบแหวนทองคำเพิ่มอีก2วงโดยหนึ่งในนั้นเป็นแหวนตราประทับที่ส่วนหัวแหวนสลักอักษรพรามีอายุราว 1,900 ถึง 2,100 ปีซึ่งก่อนหน้านี้ชาวบ้านพบกลองมโหระทึกเป็นจุดเริ่มต้นก่อนจะขุดพบขออภัยค่ะก่อนจะขุดพบเพิ่มกลองมโหระทึกรวม5ใบโครงกระดูกมนุษย์โบราณ8โครงและคาดว่าเป็นโครงที่9เป็นโครงกระดูกเด็กรวมทั้งเครื่องประดับล้ำค่านักโบราณคดีระบุว่าเป็นสถานที่แรกในไทยที่พบโบราณสถานและโบราณวัตถุจำนวนมากโดยเตรียมของงบประมาณสนับสนุนจากกรมศิลปากรเพื่อทำการขุดค้นศึกษาต่อไปเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนจึงเร่งเครื่องย้ายโครงกระดูกไปเก็บรักษาชั่วคราวที่พิพิธภัณฑ์ในจังหวัดปทุมธานีและหลังพ้นฤดูฝนจะนำโบราณวัตถุนำมาจัดแสดงนิทรรศการให้ประชาชนในจังหวัดเพชรบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงได้เข้าชมอธิบดีกรมศิลปากรเตรียมผลักดันพระนครคีรีขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยตั้งคณะทำงานที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเพื่อศึกษาผลกระทบอย่างละเอียดว่าการเป็นมรดกโลกจะส่งผลต่อการจัดงานพระนครคีรีที่จัดขึ้นทุกปีและมีผู้ร่วมงานนับหมื่นคนหรือไม่ศูนย์เก็บสิ่งของบรรเทาทุกพังถล่มในเวเนซุเอลาเกิดเหตุอาคารโรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงคาราการ์สของเวเนซุเอลาซึ่งถูกปรับใช้เป็นศูนย์รวบรวมสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงซ้ำสองระลอกตั้งแต่วันที่24มิถุนายนได้พังถล่มลงมาบางส่วนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาบางคันถล่มมีสาเหตุมาจากความเสียหายสะสมจากแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวรุนแรง2ระลอกข้างต้นโดยดับเพลิงเปิดเผยว่ากำแพงรอบนอกของอาคารได้พังถล่มลงมาแต่โชคดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอย่างไรก็ตามอาคารข้างเคียงที่เคยถูกอพยพไปก่อนหน้านี้เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงได้รับความเสียหายเพิ่มเติมด้วยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้ทำการกั้นเขตพื้นที่โดยรอบเพื่อความปลอดภัยและยืนยันว่าขณะนี้สามารถควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้แล้ว
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
6: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
7: เทพไทยหรอปากสะอาด
8: แม่เทพไทยปากสะอาด
9: เทพไทยปากสะอาด
10: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
8: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
10: 10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
12: เสียงพี

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: โลกกำลังเดือดอุณหภูมิสูงขึ้นฝนตกหนักน้ำท่วมไฟป่าภัยธรรมชาติเกิดถี่ขึ้นทุกปีและต้นเหตุก็คือพวกเราทุกคนแต่ยังไม่สายเกินไปถ้าเราลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงช่วยกันลดการใช้พลังงานหันมาใช้พลังงานสะอาดลดขยะพลาสติกใช้ของที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ลดคาร์บอนช่วยกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวช่วยกันวันนี้ก่อนที่โลกจะร้อนเกินไปMCOT Radio Go Greenขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันชะลอโลกร้อนก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้กันนะครับ
5: สิริพิษวิทยาฟ้าประจักษ์สิริลักษณ์เลิศจัญญามาราศีสิริวานเฉลิมชนดนเทวีกรมพระศรีสว่างควัตจรัสเรืองควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ในยุคดิจิทัลการฟังวิทยุไม่ต้องรอหน้าปัดอีกต่อไปเพียงแค่เปิดแอป MCOT Connect แล้วเลือกอสมทลำปางดาวน์โหลดได้ทั้ง App Store และ Play Store เพลงลูกทุ่งเพราะๆรายการโดนใจข่าวสารครบทุกมุมจากดีเจคนลำปางเสียงคุ้นหูที่พร้อมอยู่กับคุณทุกวันมาพร้อมกับเพลงลูกทุ่งทุกสไตล์ที่คุณชื่นชอบอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
7: อสมทลำปางพร้อมทุกแพลตฟอร์มออนไลน์เพจอสมทลำปางเพจที่อัปเดตทุกเหตุการณ์พร้อมรายงานทุกความเคลื่อนไหว TikTok อสมทลำปางบันเทิงครบจบทุกข่าว YouTube อสมทลำปางฟังผ่านมือถือได้ง่ายๆได้ที่ MCOT Connect เลือกอสมทลำปางโหลดเลยที่ App Store และ Play Store
8: ดีเจพี่ส้มเสียงหวานมาแล้วเจ้า
9: MCOT Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดโดยดีเจส้มสิงหวาน

ครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะเจ้ายังคงอยู่กับดีเจน้องส้มเสียงหวานกับ Mcord Radio FM 99 MHz อสมทลำปาง Mcord Radio สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางนักที่สุดวันเสาร์เหงาได้ไงล่ะมาเป็นเพื่อนกันตะนี่เจ้ากับเพลงม่วนๆสุดท้ายคือไอ้เจ็บนี่เอิ้นเข้ามานะเจ้าเปิ้นบอกว่าตะเกียบแบบแอบกระซิบมาตั้งหลังบอกว่าพิเศษที่กับแฟนเก่าตัวเองว่าแล้วก็มีตัวแฟนไว้จังไรนิ่งๆคำพนางอันนี้ก็เอิ้นเข้ามาจากตั้งหลังไม่เหมือนกันป้าน้อยยังอยู่ด้วยกันตะนี่เจ้าขอฟังเพลงรอเพราะรักเพิ่มเติมเข้ามานะเจ้าแล้วก็มีปีนงครานบอกว่าขอฟังเพลงจุดอับสัญญาณของพันไมทองคำเพิ่มเติมเข้ามาตัวเองก็ชั่วโมงนี้เจ้าอยู่กันต่อใครอยากจะฟังงานเพลงอันหยัง ID Line FM 99.0 โทรศัพท์054 323 203-4 เพิ่มเติมเข้ามากันได้เลยนะเจ้า

ุดอับสัญญาณส่งเฮือแรกนะเจ้าปีนงครานที่เอิญขมาแล้วก็แกมเพลงจากป้าน้อยโต้ยตะกี้รอเพราะรักจากวิระวันนะเจ้าวิระดาวงเทวันเนาะสวัสดีครับขอฟังเพลงแสงจันทร์ของอาจารย์ไข่ในเวอร์ชันของตีห้องกับต้นข้าวเอิญขมาจาก FC เมืองแปะและกับมีขอฟังเพลงแก้บนมอบคือกับน้องนี่บ้านป่าเวียงเอิญเข้ามาตั้งไลน์ในช่วงนี้โต้ยต่อเนื่องเพลงมวนๆมาได้เลยคุณผู้ฟังช่องทางของเขาบอกว่าจะเป็น ID Line FM 99.0 โทรศัพท์0543232034นะเจ้า

0: ือเสียงเพลงจากสถานีวิทยุของคนลำปางเสียงเพลงลูกทุ่งเสียงสาระดีๆและเสียงหัวเราะของดีเจคนลำปางที่อยู่กับเราทุกวันสถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz วิทยุของคนลำปางด้วยสัญญาณคมชัดเจนครอบคลุมจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียงถ้าคุณชอบเพลงลูกทุ่งอสมทลำปางคือเพื่อนของคุณขอเพลงได้ที่ ID Line FM 99.0 โทร054-323-203-4 อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเพลงเพราะโดนใจฟังได้ต่อเนื่องที่อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดขอเพลงได้ทุกช่วงของดีเจโทร054-323-203-4 ID Line FM 99.0
1: ฟังอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดโดย

นถูกของงานเพลงจากวงเมนทอนนะจ๊ะเอิ้นเข้ามาอันนี้น่าจะติดข้างจากชั่วโมงตีแรกก็เลยส่งต่อขึ้นในชั่วโมงนี้แล้วก็มีแอบาบอกว่าน้องส้มคนงามขอฟังเพลงเจ็บนิดเดียวหน่อยนะจ๊ะอุ้ยหลงมาแล้วสวัสดีอุ้ยหลงตัวนะเจ้าสวัสดีครับขอฟังเพลงอกหักพักบ้านนี่สลาบูมบ้านขาหมอพืชกับสาวบ้านไก่แล้วก็ทุกเสียงทุกสายตัวเนอร์ขอบคุณเจ้าสวัสดีสลาบูมตัวมีเพลงเงาะปลาพืชกับบาวรถเหลืองโลตัสทอเพิ่มเติมเข้ามาในช่วงนี้ตัวเจ้า

่งงานเพลงเฮ้อน่าจะครบในชั่วโมงนี้ตะกี้กับมีตังหลังไม้บอกว่าจะฟังเพลงเจ้านางเอ๋ยนะเจ้าคำเดียวเองคุณผู้ฟัง 10:52 นาทีแฮมแล้วก็จะต้องส่งท้ายชั่วโมงนี้กันไปก่อนเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้าจะเปิดสายหน้าไม้ให้คุณผู้ฟังได้โทรศัพท์มาทักทายกันวันเสาร์เงาได้ไงฟังเพลงเตะกันกับ M-Cord Radio นะเจ้าเดี๋ยวเอาเพลงเจ้านางเอ๋ยเนาะเอิญมาตังหลังไม้แล้วก็ปิดท้ายด้วยเงาะปลาจากวงแอลกอฮอล์เอิญเข้ามาพิเศษด้วยกับนมรสเหลืองโลตัสหอเตยนะเจ้า

0: You're listening to M-Quad Radio.
1: M-Quad Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา M-Quad Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มปปส.เร่งขยายผลเครือข่ายคดีแอร์โฮสเตสสาวล่าตัวแอดมินผู้ประสานงานปริศนานางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือ

0: ปปส.เปิดเผยว่าภายหลังตำรวจจับกุมนายอุทัยผู้ต้องหาที่ถูกระบุว่าเป็นชายสวมเสื้อฮูดนำพัสดุไปส่งให้แอร์โฮสเตสสาวปปส.ได้ประสานงานกองบัญชาการตำรวจนครบาลและกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเร่งขยายผลไปยังเครือข่ายค้ายาเสพติดที่เกี่ยวข้องเพื่อสืบหาผู้บงการผู้ว่าจ้างและผู้ร่วมขบวนการประเด็นสำคัญคือการตรวจสอบตัวบุคคลปริศนาที่ติดต่อประสานงานกับแอร์โฮสเตสสาวซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างพิสูจน์ทราบตัวบุคคลและเส้นทางการติดต่อโดยยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในประเทศไทยหรือเป็นบุคคลเดียวกับผู้ที่มีข้อมูลว่าเป็นผู้ประสานงานรับยาเสพติดปลายทางในประเทศออสเตรเลียหรือไม่รองเลขาธิการปปส.ระบุว่าเจ้าหน้าที่จะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานและประสานข้อมูลกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของออสเตรเลียอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายผลไปถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนของเครือข่ายลักลอบลำเลียงเฮโรอีนข้ามประเทศด้านพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยว่าหลัง DSI รับคดีเครือข่ายลักลอบส่งเฮโรอีนข้ามชาติเป็นคดีพิเศษเจ้าหน้าที่ปปส.ได้ส่งมอบตัวนายอาทิตย์และนางทัศพรสามีภรรยาให้พนักงานสอบสวน DSI เมื่อเวลาประมาณ 23:00 น.ของคืนที่ผ่านมาจากนั้นพนักงานสอบสวน DSI เริ่มสอบปากคำผู้ต้องหาจนแล้วเสร็จเมื่อเวลา 2:00 น.ก่อนควบคุมตัวไปฝากขังต่อศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกในเช้าวันนี้เบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งสองคนรับสารภาพในส่วนการกระทำที่พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาแต่ปฏิเสธความเชื่อมโยงกับเครือข่ายลักลอบค้ายาเสพติดและปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักลอบส่งเฮโรอีนในคดีที่เชื่อมโยงกับแอร์โฮสเตสสาวโดยพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมสทเผยผลสอบสวนทุจริตสอบท้องถิ่นชี้มีมูลแก้คะแนนช่วงประมวลผลผลสอบไม่ตรงต้นฉบับเร่งตรวจคะแนนผู้บรรจุแล้ว 15,520 รายภายใน3วันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยออกเอกสารรายงานผลการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระบุว่ากระบวนการสอบและประมวลผลจัดทำบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านพบว่าฝ่ายบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของผู้รับจ้างมีชื่อเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างบันทึกไฟล์เป็นคนสุดท้ายมีประวัติการเข้าใช้115ครั้งรวมถึงมีชื่อบริษัทเอกชนที่ปรากฏเป็นข่าวว่ามีการปลอมแปลงกระดาษคำตอบเข้ามาแก้ไขไฟล์ซึ่งมีข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้รับแฟลชไดรฟ์ประมวลผลสอบผู้สอบผ่านภาคกอภาคขอและภาคคอจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของผู้รับจ้างเพื่อนำไปประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคคอและบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ซึ่งไม่ใช่แฟลชไดรฟ์ผู้สอบผ่านภาคกอและภาคขอที่เก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยที่ห้องอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีข้าราชการผู้รับผิดชอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกันตรวจทานรหัสผู้เข้าสอบกับตำแหน่งสอบจำนวนรวมผู้สอบได้แต่ละตำแหน่งจากไฟล์บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านที่ได้รับมอบจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของผู้รับจ้างจำนวนหลายครั้งทั้งก่อนและหลังเสนอคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคคอและรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้จึงมีมูลอันควรเชื่อได้ว่าอาจเกิดการแก้ไขคะแนนคำตอบในขั้นตอนนี้โดยไม่พบว่ามีข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผู้ใดเคยสัมผัสหรือเก็บรักษาคีย์เฉลยที่ผู้รับจ้างจัดทำเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและแก้ไขปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นจะตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของผลคะแนนสอบภาคกอและภาคขอของผู้เข้าสอบแข่งขันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้วจำนวน 15,520 รายภายใน3วัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3 สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟ

0: โปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: อย่างที่รู้โลกร้อนเกิดจากพวกเราแล้วถ้าไม่เริ่มตอนนี้พอเข้าหน้าร้อนก็แล้งหนักหน้าฝนก็ท่วมเป็นเดือนหน้าหนาวก่อไฟก็ยังไม่อุ่นภัยธรรมชาติมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วลูกหลานเราจะอยู่กันยังไงเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
3: กว่า70ปีที่อสมทลำปางอยู่เคียงคู่คนลำปางไม่ว่าเวลาจะผ่านมายาวนานแค่ไหนต้องเจอกับการเปลี่ยนแปลงยังไงวันนี้เราพิสูจน์ให้ทุกท่านได้เห็นแล้วว่าสถานีวิทยุเป็นสื่อที่ไม่เคยจางหายไปกับการเวลาวันนี้เราพร้อมปรับตัวเข้ากับทุกการเปลี่ยนแปลงเพราะเรามีผู้ฟังที่เป็นกำลังใจและเคียงข้างเราเสมอสถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเพจอสมทลำปางเพจที่อัปเดตทุกเหตุการณ์พร้อมรายงานทุกความเคลื่อนไหวติดต่ออสมทลำปางบันเทิงครบจบทุกข่าว YouTube อสมทลำปางฟังผ่านมือถือง่ายๆได้ที่ MCOT Connect เลือกอสมทลำปางโหลดเลยที่ App Store และ Play Store
4: คุณกำลังฟังอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดขอเพลงได้ที่ ID Line FM 99.0 โทร054-323-203-4
5: ดีเจพี่ส้มเสียงหวานมาแล้วเจ้า
6: คุณกำลังฟังอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่คล้องใจคนลำปางนักตีสุดโดยดีเจส้มเสียงหวาน

โอเมชเปอร์สวัสดีเจ้าต้อนรับกันตอนในชั่วโมงที่3ตอนเรื่องและคุณผู้ฟัง11โมงกับแหม13นาทีเวลาก็เร็วๆเนาะแหมสักกรรมก็จะได้พักเที่ยงในช่วงของแม่ตอนกันแหมแล้วคุณผู้ฟังใครยังคงอยู่กันตอนนี้รายงานตัวเพิ่มเติมเข้ามาเจ้า ID Line FM 99.0 โทรศัพท์054 323 2034เปิดชั่วโมงนี้มากับงานเพลงเหงาไม่เข้าใจนะวันเสาร์เหงาได้ใดเจ้าอยู่ด้วยกันตอนนี้กับ M Cord Radio ดีกว่ามีฮักอ้ายอีเลเดอร์กับลุงหนังลุงป้อมลุงป้อมหนังควายจีพิเศษที่กับเมก้าสามแยกปากหวานนะเจ้าแล้วก็ลุงหลงลิงก้านโตยมีงานเพลงฝนเทลงมาเพราะว่าตอนนี้เตรียมอำเภอเมืองปานบ้านปลาเวียงฝนกำลังจะตกเลยนะเจ้าแล้วก็ตะกี้มีแฟนรายการเอิญเพิ่มเติมเข้ามาตั้งหลังไหมอยากจะฟังเพลงแคนฮางนางฟ้าของก้องห้วยไร่พิเศษที่กับน้องฟรีมน้องไนท์แล้วก็น้องวีตัวจากปิอามเพิ่มเติมเข้ามาเตยนะเจ้า

่งกันแล้วนะจ๊ะแคนฮั่งนางฟ้ากูแคนเฟเจอริ่งกับไอ้ก้องห้วยไร่นั่นเองมีจากตังหงสีนี่ยังติดตามรับฟังกันอยู่ขอฟังเพลงดอกไม้กับนายกระจอกนะเจ้าของปากก้องหมอบกับเสียต้งเด้อเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเขาฟังดอกไม้กับนายกระจอกหนึ่งงานเพลงเดียวเขามาปักหมุดหน้าไม้ส่งไทยชั่วโมงกันนะเจ้า

0: ไรดิโอช่วงปักหมุดหน้าไม
1: ้มาแล้วเจ้าเดินทางมาถึงในช่วงท้ายๆของรายการนี่เขาจะเปิดสายหน้าไม้ให้กับคุณผู้ฟังในโทรศัพท์เข้ามาทักทายกันวันเสาร์เหงาได้ไงคุณผู้ฟังบ่เหงาดีเจกับบยากเหงาเหมือนกันโทรมาทักทายกันหน่อยจะรับฟังกันจากที่ไหน ID Line FM 99.0 โทรศัพท์0543232034เจ้า

0: เงินนี่อยู่ตรงไหนจ้า
1: วังเงินตลาดนัดวังเงินเนี่ยเจ้า
0: อยู่ในเมืองเนี่ยแหละเจ้า
1: แม่ท่าเจ้า
0: อ๋อแม่ท่าโอเควันนี้ไปตรงไหนเจ้าอยู่บ้านหรือว่าทำงานอยู
1: ่บ้านยิบผ้าเจ้า
0: อยู่บ้านยิบผ้าเอาเพลงอย่างดีเจ้า
1: เมื่อไหร่จะพ
0: อเมื่อไหร่จะพอโอเคได้เลยบรรยากาศเย็นสบายเนาะวันนี้เนาะ
1: เจ้า
0: โอเคอยากจะพิเศษเรื่องไข่กับเจ้าเมื่อไหร่จะพอเนี่ย
1: ทุกเสียงทุกสายเจ้า
0: โอเคเ
1: ป็นสามมาเมียทุกคนนะเจ้าเนอะ
0: อ๋อโอเคขอบคุณเจ้าเป็นกำลังใจให้ตัวเนอะ
1: เจ
0: ้
1: า
0: เจ้าสวัสดีเจ้ามีพองกายอยู่บ้านทำงานไปต่ออย่าเจ้าเงียบค่ะแล้วก็ฟังเพลงกันสวัสดีเจ้า
2: สว
0: ั
2: สดีเจ้า
0: เจ้าสายนี่ละเจ้าโทรจากตังใดเจ้า
2: เมื่อตะเคียนคือลม
0: ฟังเพลงอย่างดีเจ้า
2: ตอนนักสู้ม .3
0: โอเค
2: เหมาะเพื่อทุกคนเด้อดีเจชม
0: ขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้า

0: สวัสดีเจ้า
1: แจ๊ะเอ๋น้องส้ม
0: จ้าสายนี้เอาเพลงดีเจ้า
1: อยากจะฟังเพลงหนุ่มเบาสาวส้ม
0: หนุ่มเบาสาวปานเหรอคะ
1: แค่สุดตัววัดแจ๊ะ
0: โอเคได้เลยได้เลยอ่ะอยากจะวิส
1: เต็ส้มกำลังหญิงเลยแจ๊ะ
0: โอเคจ้าแล้ววันนี้ไปตังใดเจ้าอยู่บ้านก่อนหรือว่าทำงานอยู
1: ่กำลังกลับใบไม้อยู
0: ่
1: ไปร่วง
0: แต่บรรยากาศตั้งปุ้นเป็นได้ห้องฝนตกค่ะเจ้า
1: แบบปล่อยๆตอนเช้าจ้ะ
0: โอเคเดี๋ยวกวาดใบไม้เสร็จก็พักผ่อนเนาะอยู่บ้าน
1: จ้า
0: จ้าเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังเจ้
1: า
0: สวัสดีเจ้า

3สายสายต่อไปมาได้เลยนะเจ้า0543232034 ID Line FM 99.0 เพลงไหนตีอยากจะฟังอยากจะมองเพื่อไข่ตังใดนะเจ้าอยู่กันแต่นี่วันเสาร์เหงาได้ไงโทรมาอู้จากกันหน่อยเจ้า

0: สวัสดีเจ้า
1: สวัสดีเจ้าน้องสม
0: เจ้าสายนี้เราจากตังใดเจ้า
1: จากถุงปงเรียนเจ้า
0: บ้านถุงปงเรียนฝนตกก็
1: แดดแสงแรง
0: แดดแสงแรงอยากฟังเพลงอย่างเจ้าวันนี
1: ้เอาสวนทางของวงกางเกง
0: เอ๋เลยๆๆฟังเพลงไว้รุ่นดู
1: เจ้า
0: อยากจะมาเป็นวิเศษด้วยใครก็เจ้า
1: หมอบพ่อไฟอันจังหมอบ
0: เนาะหมอบพี่น้องได้ก่อนนะ
1: เออหมอบพี่น้องก่อนก็ได
0: ้โอเคเจ้าน้องเปิดเธอฟังแล้ววันนี้ไปตังใดเจ้าทำงานอยู่ก่อนหรือว่าพักผ่อน
1: อ๋ออยู่บ้านเจ้า
0: เ
1: ง
0: ียบเงียบผ้าเหมือนกันโอเคเจ้าน้องเปิดเพลงให้ฟังเนอะ
1: เจ้าขอบคุณเจ้า
0: สวัสดีเจ้า

0: สายต่อไปสวัสดีเจ้าโอ้โหไอ้หนุ่มรถไถใจคอไม่ดีฟังเพลงอย่างดีเจ้าวันนี
1: ้ขออยู่ด้วยคนคร
0: ับ ขออยู่ด้วยคนโอเคได้เลยวันนี้ทำงานอยู่ตังใดเจ้า
1: ห
0: ยุดตำเนี่ยบะไก่บะไก่เนาะเจ้าอยากจะพิเศษเรื่องใครเจ้าเพลงนี้โอเคได้เลยได้เลยเดี๋ยวเปิดให้ฟังเนอะสวัสดีเจ้าและนี่ก็คือในช่วงของปักมุดหน้าไม้ที่คุณผู้ฟังทักทายงานเพลงกันเข้ามานักหลายเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะปล่อยเพลงยาวๆคุณผู้ฟังได้ฟังกันเนาะในช่วงท้ายนี่ขอบคุณทุกการติดตามรับฟังนะเจ้าขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันตัดนี่เนาะสนสายที่โทรมาเพิ่ม

เติมอาจจะบัดตันได้รับสายเดี๋ยวไปฟังเพลงตีเอิ้นกันเข้ามาข้อฮื้อมีความสุขทุกท่านนะเจ้าเดี๋ยววันจันทร์กลับมารายงานตัวใหม่โอ้มื้อชอปเปอร์สวัสดีเจ้า

กำลังฟังอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดขอเพลงได้ที่ ID Line FM 99.0 โทร 054-323-203-4

ลงเพราะโดนใจฟังได้ต่อเนื่องที่อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดขอเพลงได้ทุกช่วงของดีเจโทร054 323 2034 ID Line FM 99.0

0: หรือเป็น
1: You are listening to M Quad Radio
2: M Quad Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: นี้เวลา 12:00 น. Mcot Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ินส่งพัสดุยาเสพติดให้แอมีนาที่คอนโดย่านบางนาเตรียมคุมตัวขยายผลค้นแหล่งกบดานที่อยุธยาบ่ายนี้สทแถลงผลทุจริตสอบท้องถิ่นระบุพบพิรุธแก้ฝ่ายคะแนน115ครั้งสั่งตรวจสอบย้อนหลังข้าราชการใหม่ 15,560 รายเป็นการด่วน CBI เปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายบิ๊กจ๊อดใช้หญิงไทยลำเลียงเฮโรอีนข้ามชาติยึดยาเสพติดกว่า132กิโลกรัมมูลค่าทะลุ400ล้านบาทชาวอิหร่านร่วมไว้อาลัยคาเมนีอีซึ่งถึงแก่อสัญกรรมเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจากเหตุโจมตีทางอากาศโดยสหรัฐและอิสราเอลทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่

0: ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับวันที่เสาร์ที่4กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดลการทองลิ่มและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับประเด็นแรกครับเราเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของขบวนการค้ายาเสพติดนะครับที่ไปให้แอร์สาวหิ้วเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียนะครับหลังจากมีการขยายผลพบชายสวมฮูดสีน้ำเงินเป็นคนมาส่งพัสดุให้กับแอร์สาวล่าสุดครับรวบตัวชายคนนี้ได้แล้วนะครับโดยความคืบหน้ากรณีแอร์บีนาถูกตำรวจออสเตรเลียจับกุมคาสนามบินเมืองเมลเบิร์นในข้อหาลักลอบนำเข้ายาเสพติดประเภทเฮโรอีนน้ำหนัก1กิโลกรัมซุกซ่อนไปในกระเป๋าสัมภาระต่อมาครับเจ้าหน้าที่ปปส.และตำรวจนครบาลแกะรอยล่าตัวชายปริศนาสวมเสื้อฮูดนั่งรถมาส่งกล่องพัสดุต้องสงสัยให้กับแอร์สาวที่คอนโดย่านบางนาเมื่อ22มิถุนายนที่ผ่านมาล่าสุดเจ้าหน้าที่ขยายผลจับกุมนายอุทัยชายใส่ฮู้ดสีดำเงินนั่งมาในรถเก๋งสีเทาดำนำพัสดุที่มียาเสพติดไปส่งให้แอร์มีนาได้แล้วนะครับโดยจับกุมได้ที่บริเวณสถานีขนส่งสายเก่าเทศบาลนครพิษณุโลกซึ่งการซักถามก็ยอมรับว่าเป็นคนใส่ฮู้ดสีดำเงินว่าจ้างนายอติราชขับรถยนต์แล้วก็เป็นคนนำกล่องพัสดุส่งให้กับมือนางสาวมีนาเมื่อ22มีนาคมที่ย่านคอนโดบางนาครับซึ่งเจ้าหน้าที่เตรียมนำตัวในอุทัยตรวจค้นแหล่งกบดานที่อยุธยาช่วงบ่ายนี้ทั้งนี้การจับกุมดังกล่าวเป็นการขยายผลหลังจากที่เมื่อวานนี้ครับตำรวจจับกุมนายอติราชคนขับรถพาในอุทัยวัย59ปีและนายอติราชซักทอดว่าได้รับจ้างจากชายลักษณะต่างด้าวนั่งมาด้วยกันไปส่งพัสดุที่คอนโดของนางสาวมีนาส่วนรถยนต์คันนั้นได้เข้าอู่ที่อยุธยาครับขณะที่ตำรวจตรวจสอบประวัติคนขับรถพบเคยถูกจำคุกตลอดชีวิตแต่ว่าได้รับโทษจริง20ปีจากการถูกจับกุมขณะลักลอบลำเลียงยาบ้า 10,000 เม็ดจากเชียงรายมากรุงเทพเมื่อปี40คดีนี้พลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าการสืบสวนเส้นทางการเงินยืนยันได้ว่าเงินค่าจ้างที่กลุ่มคนร้ายโอนเป็นค่าหิ้วให้กับนางสาวมีนารวมเป็นเงิน 3,400 บาทแบ่งจ่ายเป็นค่ามัดจำ 1,700 บาทและอีก 1,700 บาทได้โอนจ่ายให้ในวันที่นางสาวมีนาจะบินนะครับขณะที่นางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการปปส.เปิดเผยว่าหลังตำรวจจับกุมนายอุทัยผู้ต้องหาที่ถูกระบุว่าเป็นชายสวมเสื้อฮูดนำพัสดุไปส่งให้กับแอร์สาวปปส.ก็ได้ประสานตำรวจนครบาลเร่งขยายผลเครือข่ายค้ายาเสพติดที่เกี่ยวข้องสืบหาผู้บงการผู้ว่าจ้างและผู้ร่วมขบวนการประเด็นสำคัญก็คือการตรวจสอบตัวบุคคลปริศนาที่ติดต่อประสานกับแอร์สาวซึ่งยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในไทยหรือว่าเป็นบุคคลเดียวกับผู้ที่มีชื่อข้อมูลเป็นผู้ประสานงานรับยาเสพติดปลายทางในประเทศออสเตรเลียนอกจากนี้ครับพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์ขมลเลขาธิการปปส.ขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนผู้ที่ถูกจับกุมได้เพื่อยืนยันต้นต่อกระบวนการนำเข้ายาเสพติดผ่านไทยไปออสเตรเลียและไต้หวันมีผู้เกี่ยวข้องอยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน2คนเป็นตัวการใหญ่รับผิดชอบส่งยา2ขาครับขาหนึ่งไปออสเตรเลียอีกขาหนึ่งไปไต้หวันส่วนของไทยนอกจากพบจ้างไรเดอร์และก็แอร์มีคนไทยที่เป็นตัวการใหญ่เกี่ยวข้องหรือไม่ก็อยู่ระหว่างการขยายผลส่วนการขยายผลของปปส.ในคดีแอร์มีนาครับยังมีการระบุถึงนายอาทิตย์และนางทัศพรสามีภรรยาชาวลาวที่จังหวัดเลยหลังสืบสวนพบข้อมูลรับจ้างส่งพัสดุมาแล้ว6ครั้งครั้งละ 8,000 บาทจากผู้ว่าจ้างชาวลาวในจำนวนนั้นไปส่งที่ซอยรางน้ำแล้วก็บางกะปิพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำโฆษก DSI เปิดเผยว่า DSI ได้รับคดีเครือข่ายลักลอบส่งเฮโรอีนข้ามชาติเป็นคดีพิเศษโดยปปส.ที่ส่งมอบตัวให้กับ DSI ดำเนินการตามกฎหมายเมื่อ23นาฬิกาและเริ่มสอบปากคำโดยสอบเสร็จราวๆตี2ครับขณะนี้ได้คุมตัวไปฝากขังต่อศาลแล้วเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้ง2คนรับสารภาพในส่วนที่พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาแต่ปฏิเสธความเชื่อมโยงกับเครือข่ายลักลอบค้ายาและปฏิเสธเกี่ยวข้องกับการลักลอบส่งเฮโรอีนในคดีที่เชื่อมโยงกับแอร์สาวมีนาครับ
1: างด้านตำรวจนครบาลนะคะได้มีการเปิดเผยถึงแชทนะคะที่แอดมินเพจ Rose คุยกับแอร์มีนานะคะแชทนั้นระบุวันที่6มิถุนายนตอน 8:55 นาทีค่ะ Rose นั้นทักแชทมาหาแอร์มีนาว่าจอง9โลค่ะก่อนโอนจองขอดูตั๋วบินก่อนได้ไหมคะลักษณะว่าเป็นการพูดคุยเพื่อจะจองน้ำหนักของพัสดุที่จะฝากหิ้วไปด้วยนะคะพอประมาณ 9:12 นาทีค่ะแอมีนาก็ตอบกลับว่าอันนี้ฝากไปเมลถูกต้องไหมคะซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นการสอบถามกลับไปนะคะว่าจะฝากหิ้วไปที่เมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียใช่หรือไม่ซึ่งโรสก็ตอบกลับมาว่าใช่ค่ะนะคะแล้วก็อีกแชทนึงก็เป็นตัวอย่างพัสดุที่โรสนั้นส่งมาให้แอมีนาดูก็เป็นกระเป๋าผ้าลายไทยระบุข้อความว่ากระเป๋ากว้าง14ยาว16นิ้วแล้วก็ตอบกลับข้อความของแอมีนาที่ถามว่าให้ไปส่งที่ไหนของเมลเบิร์นนะคะโรสก็บอกว่าให้น้องมารับค่ะนอกจากนี้นะคะวันนี้ทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็ยังไปเปิดปฏิบัติการบูรณาการครั้งใหญ่ทลายเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติของบิ๊กจ๊อดหัวหน้ากระบวนการชาวต่างชาติผิวสีใช้คนไทยขนลำเลียงเฮโรอีนและโคเคนจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าสู่ประเทศไทยก่อนจะส่งออกไปต่างประเทศและกระจายสู่เครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดทั่วโลกค่ะผลการปฏิบัติระหว่างวันที่18พฤษภาคมถึง1กรกฎาคมนะคะเจ้าหน้าที่สามารถจับผู้ต้องหาได้6คดีรวม13รายเป็นคนไทย7รายไนจีเรีย5รายและโปแลนด์1รายค่ะพร้อมกับตรวจยึดเฮโรอีน110กิโลกรัมมูลค่าประมาณ331ล้านบาทและโคเคน 22.2 กิโลกรัมมูลค่าประมาณ66ล้านรวมมูลค่าของกลาง400ล้านนะคะทั้งหมดถูกแจ้งข้อหาร่วมกันมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายยาจะปิดให้โทษประเภทหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าและก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐค่ะจากการสืบสวนเพราะว่าบิ๊กจ๊อดยังหลบหนีอยู่ต่างประเทศนะคะเป็นหัวหน้าขบวนการที่ร่วมกับเครือข่ายชาวต่างชาติผิวสีใช้วิธีตีสนิทหญิงไทยผ่านแอปพลิเคชัน TikTok ค่ะก่อนจะเดินทางเข้ามาสารสัมพันธ์บางรายก็ถึงขั้นอยู่กินฉันสามีภรรยาแล้วก็มีลูกด้วยกันด้วยนะคะเพื่อสร้างความไว้วางใจก่อนจะหลอกหรือบังคับให้หญิงไทยเดินทางไปรับยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านและลักลอบข้ามแม่น้ำโขงกลับเข้าประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติจากนั้นจึงใช้รถยนต์ของเครือข่ายลำเลียงเข้าสู่กรุงเทพเพื่อส่งต่อให้สมาชิกชาวต่างชาติและบางส่วนก็ถูกเตรียมส่งออกไปยังประเทศที่3ผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะตำรวจยังพบว่าขบวนการมีเทคนิคการอำพรางยาเสพติดอย่างแนบเนียนนะคะโดยซุกซ่อนเฮโรอีนไว้ในถุงขนมถุงกาแฟถุงอาหารสัตว์กล่องผ้าอเนกประสงค์รวมถึงซ่อนในกระดาษจัดส่งเสื้อเชิ้ตค่ะเพื่อจะหลีกเลี่ยงการตรวจค้นแล้วก็ผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ของสนามบินข้อมูลการสืบสวนระบุว่าถ้าเฮโรอีนล็อตดังกล่าวสามารถลำเลียงไปยังประเทศออสเตรเลียได้จะมีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ10ล้านบาทส่งผลให้ของกลางทั้งหมดมีมูลค่าพุ่งสูงกว่าพันล้านบาทนะคะก็เป็นแรงจูงใจสำคัญให้เครือข่ายลงทุนใช้หญิงไทยเป็นเหยื่อในการขนยาเสพติดค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้พักครู่นึงครับช่วงหน้ามีความคืบหน้าเรื่องของการโกงสอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับเพราะว่าล่าสุดทางสถ.แถลงแล้วนะครับว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐร่วมเอกชนแก้คะแนนไปถึง115ครั้งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: โหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ติดตามข่าวกันต่อนะครับมีความคืบหน้าคดีโกงสอบครับกรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่น

0: หรือว่าสท.แถลงผลสอบทุจริตท้องถิ่นบอกว่าพบพิรุธแก้ไฟล์คะแนนไปถึง115ครั้งครับกรณีปปช.ร่วมกับตำรวจเข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในอำเภอบางใหญ่นนทบุรีซึ่งถูกใช้เป็นสถานที่แก้ไขกระดาษคำตอบเพื่อปรับคะแนนให้ตรงกับรายชื่อผู้ยอมจ่ายเงินค่าวิ่งเต้นตั้งแต่ 350,000 บาทจนถึง 800,000 บาทและพบสำเนากระดาษคำตอบกว่า 3,000 รายกรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นได้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงครับเมื่อวันที่23มิถุนายนเพื่อตรวจสอบกระบวนการทั้งหมดให้เกิดความโปร่งใสผลการสืบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นในกระบวนการตรวจและประมวลผลจัดทำบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านคณะกรรมการพบความผิดปกติที่สอบไปในทางทุจริตอย่างชัดเจนครับโดยไฟล์บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านที่สท.ได้รับจากเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างก็คือมหาวิทยาลัยที่จัดสอบพบว่ามีชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับจ้างบันทึกไฟล์เป็นคนสุดท้ายและมีประวัติการเข้าใช้งานแก้ไขไฟล์สูงถึง115ครั้งรวมถึงปรากฏชื่อบริษัทเอกชนที่เป็นข่าวว่ามีการปลอมแปลงกระดาษคำตอบเข้ามาทำการแก้ไขไฟล์ดังกล่าวด้วยนอกจากนี้ยังพบประเด็นสำคัญครับก็คือข้าราชการของสท.ได้รับมอบแฟลชดราฟต์ประมวลผลผู้สอบผ่านจากเจ้าหน้าที่ผู้รับจ้างเพื่อนำไปประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ซึ่งแฟลชดราฟต์ดังกล่าวไม่ใช่แฟลชดราฟต์ฉบับต้นฉบับที่ถูกเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยในห้องทำงานของอธิบดีสท.ครับคณะกรรมการระบุเพิ่มเติมว่าในขั้นตอนการตรวจทานความถูกต้องก่อนประกาศผลสอบพบว่ามีข้าราชการของสท.ร่วมกับผู้รับจ้างตรวจทานรหัสและคะแนนหลายครั้งจึงมีมูลเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจจะเกิดการแก้ไขคะแนนคำตอบในขั้นตอนนี้โดยความร่วมมือระหว่างข้าราชการสท.ผู้รับจ้างและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องและเมื่อ26มิถุนายนครับสท.ได้ร่วมกับคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงของกระทรวงมหาดไทยทำการส่วนตรวจข้อมูลผลคะแนนสอบในแฟลชดราฟต์ต้นฉบับที่เก็บไว้ในตู้นิรภัยพบว่าผลคะแนนในไฟล์กระดาษคำตอบไม่ตรงกันกับผลคะแนนในฝ่ายประมวลผลซึ่งผู้รับจ้างเสนอให้คณะกรรมการกลางสอบแข่งขันประกาศรายชื่อแต่เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและให้เกิดเป็นความให้เกิดมีความเป็นธรรมนะครับประธานกรรมการกลางในการสอบแข่งขันมอบหมายให้สท.ร่วมกับภาคีเครือข่ายดำเนินการตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของผลคะแนนสอบภาคกและภาคขของผู้เข้าสอบแข่งขันที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น 15,560 รายโดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน3วันก็คือวันที่4นี้นะครับจนถึงวันที่6กรกฎาคมแต่อย่างไรก็ตามครับเมื่อวานนี้ทางมสว.นำโดยศาสตราจารย์ดร.ชลวิทย์เจียนจิตอธิการบดีก็ออกมาแถลงนะครับว่าไม่พบข้อสอบรั่วแต่พบคนนอกครับแทรกแซงกระบวนการประกาศคะแนนยินดีให้ความร่วมมือตรวจสอบกับทุกฝ่ายแล้วก็กล่าวทิ้งท้ายด้วยนะครับว่าหากนายกรัฐมนตรีใจร้อนก็ต้องไปขอปปช.แล้วก็นำแฟลชไดรฟ์มาเปิดคู่กันเลยครับระหว่างมสว.กับสท.นะครับว่าตรงไหนมีการแก้ไฟล์คำตอบนะครับเห็นใจคนที่สอบได้แล้วคนที่ไปทุจริตก็ไม่ควรมาทำงานคนที่สอบไม่ได้มันไม่ถูกต้องมันน่าจะสั่งการเพื่อเอาแฟลชไดรฟ์มาชนกันว่ามีความต่างกันยังไงครับ
1: มาดูอีกกรณีหนึ่งนะคะเหตุเด็ก11ขวบขับกระบะชนขบวนพระธุดงค์นะคะที่ริมถนนจังหวัดมุกดาหารมรณภาพถึง10รูปล่าสุดก็มีการนำส่งสรีระสังขารกลับไปยังวัดต่างๆที่พระที่มรณภาพจำพรรษาอยู่ค่ะเมื่อวานนี้มีการเคลื่อนสรีระสังขารพระสงฆ์7รูปกลับมาที่วัดน้ำขุ่นอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีด้วยขบวนรถกู้ภัยนะคะมีพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีและเจ้าอาวาสมณีวนารามเป็นประธานเดินจูงค่ะโดยสรีระสังขารพระสงฆ์7รูปก็มีพระภิกษุโยธินวรรณสีพระภิกษุรัสตะทองโบราณพระภิกษุนิคมอังกาพระภิกษุศักดาศีลาพระภิกษุสำรวยระวังพระภิกษุชัยสอนนันทสิงห์พระภิกษุสาครคลังสูงเนินเข้าในศาลาตามอายุพรรษานะคะจากนั้นก็มีพิธีสวดมาติกาตามประเพณีค่ะโดยวันนี้จะเปิดให้สาธุชนส่งน้ำสรีระสังขารพระทั้ง7รูปนะคะจนถึงเวลาบ่าย3แล้วพอ4โมงเย็นค่ะก็จะมีพิธีส่งน้ำหลวงพระราชทานโดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานซึ่งการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับพระภิกษุที่อาพาธทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และส่งรับศพพระภิกษุที่มรณภาพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ราะห์พร้อมด้วยสมเด็จพระสังฆราชค่ะที่โปรดประทาน

0: ้าไตรและช่อไม้จันทร์ด้านออยแสงสินศิลปินและลูกชายของหนึ่งในพระที่มรณภาพจากเหตุครั้งนี้เปิดใจนะคะว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับการติดต่อหรือว่าพบกับคู่กรณีซึ่งตนพร้อมพูดคุยและรับฟังความคิดเห็นเพื่อความกระจ่างในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมองว่ากรณีนี้มีความละเอียดอ่อนทางข้อกฎหมายคุ้มครองเด็กค่ะแล้วก็ขอฝากข้อคิดเตือนใจไปถึงผู้ปกครองนะคะให้คำนึงถึงวุฒิภาวะของเด็กเป็นสำคัญถ้าเด็กยังไม่พร้อมไม่ควรฝึกให้ขับขี่ยานพาหนะค่ะท่านี้สำหรับพระภิกษุที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะทีมแพทย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีกำลังให้การดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็เร่งทำการรักษาอย่างเต็มที่ขณะที่พระภิกษุรูปอื่นๆที่อาการดีขึ้นก็กลับมาพักฟื้นอย่างวัดต้นทางโดยมีคณะสงฆ์และทีมแพทย์ร่วมกันดูแลสภาพจิตใจเพื่อบรรเทาอาการสะเทือนใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะและวันนี้ช่วง 4:00 น.นะคะนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลจะเดินทางเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพด้วยที่วัดน้ำขุ่นค่ะส่วนที่โคราชนะคะเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายสรีระสังขารของพระสาครตปะคุโนคลังสูงเนินอายุ63ปีพรรษา5จากโรงพยาบาลมุกดาหารเดินทางมาถึงศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมาตำบลธงชัยเหนืออำเภอปักธงชัยสถานที่ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลศพท่ามกลางบรรยากาศที่โศกเศร้าค่ะสำหรับพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพจะมีขึ้นในเวลา 4:00 น.วันนี้นะคะโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมามาเป็นประธานในพิธีต่อด้วยพิธีสุกรรมศพจุดธูปเทียนเครื่อง5หน้าตู้พระอภิธรรมพระพิธีธรรม4รูปเจริญพระอภิธรรมและประธานในพิธีทอดผ้าสบงพระราชทานเพื่อถวายเป็นเกียรติแด่พระสาครค่ะขณะที่เมื่อวานนี้เจ้าของ Facebook ชื่อว่าโรเบิร์ตน้ำเต็มคันได้โพสต์คลิปว่าก่อนเกิดเหตุตนเองเพิ่งจะทำบุญด้วยการถวายน้ำดื่มพระสงฆ์ที่ร่วมทุดงในครั้งนี้ซึ่งเจ้าตัวบอกว่าตกใจมากแล้วก็เสียใจมากค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมานี
3: ติดตามข่าวกันต่อนะครับบิ๊กตูนครับลงพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเร่งพัฒนาชายแดน3ภาควันนี้ครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาพื้นที่ความมั่นคงชายแดนภายใต้โครงการน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์โดยเดินทางไปยังพื้นที่กองป้องกันชายแดนด้านตะวันออกตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาสำหรับพื้นที่ที่จะลงติดตามก็ประกอบด้วย3กองกำลังหลักๆนะครับก็ได้แก่กองกำลังสุรนารีกองกำลังบูรพาและกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีตราดซึ่งมีบทบาทสำคัญในการดูแลความมั่นคงและคุ้มครองที่ประทายของประเทศตามแนวชายแดนครับโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการรับฟังปัญหาและอุปสรรคจากหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่รวมทั้งผลักดันให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะเกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดนทั้งด้านระบบน้ำประปาไฟฟ้าเส้นทางคมนาคมการเข้าถึงสัญญาณโทรศัพท์และการสื่อสารทางนี้การพัฒนาพื้นที่ชายแดนจะดำเนินการควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศผลักดันการพัฒนาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมควบคู่การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศครับ
0: มาดูเรื่องของการรับน้องกันนะคะความคืบหน้าเหตุเด็กช่างรับน้องจนทำให้มีเหตุการณ์ทำปืนลั่นใส่หน้าอกรุ่นน้องเสียชีวิตนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเช้ามืดวันที่3กรกฎาคมค่ะตำรวจสภ.โพธิ์แก้วรับแจ้งจากโรงพยาบาลมหาชัยว่ามีคนถูกอาวุธปืนยิงเสียชีวิตที่ถนนเลียบคลองหมู่บ้านเสรีเก่าเฟส2หมู่2ตำบลตะลุ่มล้มอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมนะคะเจ้าหน้าที่ก็เดินทางไปตรวจสอบก็ไปพบกล่องเลือดแล้วก็พบขวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แตกกระจายเกลื่อนพื้นค่ะผู้เสียชีวิตชื่อนายนิรพลหรือว่านิวอายุ22ปีนะคะผู้สื่อข่าวก็พูดคุยกับเพื่อนของผู้เสียชีวิตค่ะ

0: าเล่าว่าก่อนจะเกิดเหตุกลุ่มพวกตนประมาณ5คนเนี่ยนั่งดื่มกินกันอยู่แถวกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครจากนั้นก็ชวนกันย้ายมานั่งดื่มตรงจุดเกิดเหตุระหว่างนั้นมีชายสวมเสื้อคลุมสวมเสื้อกันน็อกเต็มใบนะคะขี่รถจักรยานยนต์มาคว้าปืนยิงใส่ลูกกระสุนถูกผู้ตาย1นัดล้มนอนลงกับพื้นค่ะจากนั้นตนและเพื่อนๆจึงอุ้มร่างมาส่งที่โรงพยาบาลนะคะตำรวจสอบสวนเพื่อนในกลุ่มพบให้การนะคะวกไปวนมาให้การไม่ตรงค่ะเพื่อนอีกคนอ้างว่าระหว่างที่นั่งดื่มกันมีการหยิบปืนปากกามาเล่นจังหวะส่งต่อให้ผู้เสียชีวิตปืนเกิดลั่นด้วยความตกใจก็เลยโยนทิ้งคลองตำรวจประสานกู้ภัยดำน้ำค้นหาใช้เวลา2ชั่วโมงก็ยังไม่พบนะคะขณะที่ชาวบ้านใกล้เคียงบอกว่าได้ยินเสียงคล้ายคนทะเลาะกันก่อนจะได้ยินเสียงปืนแล้วก็ได้ยินเสียงผู้ชายร้องขอความช่วยเหลือจับใจความได้ว่าช่วยด้วยหายใจไม่ออกนะคะยังมีชาวบ้านให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าจุดเกิดเหตุเป็นที่ส่วนบุคคลไม่ค่อยจะมีใครผ่านค่ะเพราะว่าเป็นทางตันส่วนมากก็มีแค่วัยรุ่นกลุ่มเดิมชอบพารุ่นน้องมาแอบทำกิจกรรมรับน้องบ่อยๆนะคะล่าสุดตำรวจสภ.โพแก้วนำตัวเพื่อน4คนไปสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วก็นำไปตรวจคนบ้านผลการตรวจค้นพบอาวุธปืนไทยประดิษฐ์2กระบอกค่ะทางตำรวจจึงทำการตรวจยึดเป็นหลักฐานส่งดำเนินคดีพ.ร.บ.อาวุธปืนนะคะขณะที่กล้องวงจรปิดจับภาพกลุ่มเพื่อนผู้เสียชีวิตซึ่งมีการขี่รถมอเตอร์ไซค์พาผู้เสียชีวิตไปโรงพยาบาลแล้วก็ตะโกนว่าขอทางหน่อยพร้อมกับมีการบีบแตรเป็นระยะก่อนที่จะพากันขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปตามเส้นทางเพื่อมุ่งหน้าโรงพยาบาลมหาชัย2ค่ะ
1: รัฐบาลเร่งปรับโครงสร้างพลังงานไทยเข้าสู่ยุคไฟฟ้าสะอาดลดฟอสซิลเพิ่มพลังงานหมุนเวียนสร้างความมั่นคงทางพลังงานและโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยบอกว่าโลกกำลังก้าวสู่การแข่งขันครั้งใหม่ที่ไม่ได้แข่งขันกันเพียงด้านเทคโนโลยีหรือว่าการผลิตแต่แข่งขันกันว่าใครจะสามารถผลิตไฟฟ้าสะอาดได้มากกว่าเพราะพลังงานสะอาดกำลังกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการดึงดูดการลงทุนการส่งออกและก็การสร้างงานในอนาคตรัฐบาลจึงเร่งปรับโครงสร้างพลังงานของประเทศเพื่อให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันได้ในเศรษฐกิจโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วครับข้อมูลจากแรงงานทบทวนสถิติโลกด้านพลังงานฉบับล่าสุดของสถาบันพลังงานระบุว่าปี2025หรือว่า2568พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์รวมกันกลายเป็นแหล่งพลังงานใหม่ที่เพิ่มเข้าสู่ระบบไฟฟ้าของโลกมากที่สุดเป็นครั้งแรกขณะที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าทั่วโลกเพิ่มขึ้นต่อเนื่องและกำลังผลิตใหม่ส่วนใหญ่มาจากพลังงานคาร์บอนต่ำโดยพลังงานลมและแสงอาทิตย์เติบโตถึง 18.3% ในปีเดียวสะท้อนว่าโลกกำลังเปลี่ยนผ่านสู่ยุคไฟฟ้าสะอาดอย่างชัดเจนครับตอนนี้การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานไม่ใช่เพียงเรื่องสิ่งแวดล้อมแต่ว่าเป็นเรื่องของความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพราะว่าอุตสาหกรรมยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็น data center อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมอาหารหรือว่าภาคส่งออกต่างต้องการไฟฟ้าที่มั่นคงมีต้นทุนเหมาะสมและก็สอดคล้องกับมาตรฐานการลดการปล่อยคาร์บอนที่เข้มงวดขึ้นทั่วโลกหากประเทศไทยเตรียมความพร้อมไม่ทันก็อาจจะสูญเสียโอกาสในการดึงดูดการลงทุนและขยายตลาดส่งออกในอนาคตได้นะครับนายกรัฐมนตรีจึงให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศมอบไปให้ทุกหน่วยงานเร่งขับเคลื่อนมาตรการอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนการผลักดันโครงการโซล่าภาคประชาชนการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะระบบกักเก็บพลังงานระบบบริหารจัดการพลังงานรวมถึงการเตรียมใช้เงินตามพระราชกำหนดกู้เงินด้านพลังงานครับเพื่อสนับสนุนโครงการที่ลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่วัดผลได้ครับ
0: เมื่อวานนี้มีการตรวจยึดหนังหมูแช่แข็ง36กระสอบนะคะคือก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ก็รับแจ้งเบาะแสว่าจะมีรถกระบะต้องสงสัยนะคะขับเข้ามาในพื้นที่ตลิ่งริมโขงพื้นที่บ้านส้มปล่อยตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองมุกดาหารค่ะก็ไปเห็นมีกลุ่มชาย 10-15 คนกำลังแบกสิ่งของจากเรือไปขึ้นรถนะคะลักษณะเป็นกระสอบค่ะแล้วก็พอช่วงตี 1:20 นาทีเจ้าหน้าที่ก็ขับรถไล่ล่ามานะคะแล้วก็ส่งสัญญาณให้คนขับรถหยุดแต่ว่าทันทีที่รถคันดังกล่าวเห็นว่าเป็นรถเจ้าหน้าที่ก็รีบเร่งความเร็วหลบหนีค่ะชุดลาดตระเวนก็ไล่ติดตามจนถึงบ้านมโนรมที่จังหวัดมุกดาหารถนนวงแหวนรอบนอก238จนสุดท้ายสามารถควบคุมตัวนายทักษิณอายุ58ปีคนขับได้นะคะแล้วก็ตรวจยึดรถกระบะตู้ทึบไว้ตรวจสอบด้วยไปตรวจค้นภายในรถพบหนังหมูแช่แข็ง36กระสอบประมาณ720กิโลค่ะบรรจุภัณฑ์ระบุแหล่งกำเนิดอยู่ที่ประเทศเยอรมนีไม่มีเอกสารแสดงการเป็นเจ้าของแล้วก็ใบรับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์ด้วยนะคะด่านกักกันสัตว์มุกดาหารก็เลยเก็บ

0: ัวอย่างส่งตรวจห้องปฏิบัติการบันทึกจับกุมแจ้งข้อกล่าวหากระทำความผิดตามพรบ.โรคระบาดสัตว์นำเข้าซากสัตว์จากต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์เข้าออกผ่านเขตเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับชาวอิหร่านร่วมไว้อาลัยคาเมเนอีครับชาวอิหร่านจำนวนมากรวมตัวกันบนท้องถนนในกรุงเตหะรานวันศุกร์ครับเพื่อร่วมไว้อาลัยอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดของประเทศซึ่งถึงแก่อสัญกรรมเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาจากเหตุโจมตีทางอากาศโดยสหรัฐและอิสราเอลโดยทางการอิหร่านเริ่มจัดพิธีศพที่จะดำเนินงานต่อเนื่องเป็นเวลา1สัปดาห์หลังจากนี้จะมีการเคลื่อนร่างของคาเมเนอีไปยังเมืองกุมเมืองนาจาฟและก็เมืองคาบาล่าซึ่งเป็นศูนย์กลางที่สำคัญของชาวมุสลิมนิกายชีอะในอิหร่านและอิรักก่อนที่จะนำไปฝังเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาในขั้นสุดท้ายที่เมืองมัชฮัดซึ่งเป็นที่ตั้งของศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของประเทศครับ
0: ไม้สักลืมไม้สักนะคะพายุไต้ฝุ่นลูกที่10ของปีนี้พัดขึ้นชายฝั่งมณฑลไหหนานหรือไหหลามทางตอนใต้ของจีนเมื่อช่วงค่ำวันศุกร์ค่ะทำให้เกิดลมพัดกระโชกแรงและฝนตกหนักในพื้นที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาท้องถิ่นบอกว่าพายุหมุนเข็นร้อนลูกนี้ได้เคลื่อนขึ้นฝั่งเมื่อตอน 18:20 นของวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นที่บริเวณเขตอำเภอปกครองตนเองเหลิงซุยกลุ่มชาติพันธุ์หลีของมณฑลไหหนานขณะพัดขึ้นฝั่งพายุมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง23 กม/วินาทีค่ะและเพื่อรับมือกับผลกระทบจากพายุนะคะบริการรถไฟทุกขบวนทั้งเที่ยวไปและขากลับจากมณฑลไหหนานถูกสั่งระงับให้บริการในวันศุกร์และวันเสาร์นี้ขณะที่ท่าอากาศยานนานาชาติซานหยาฟีนิกซ์ได้สั่งระงับเที่ยวบินตั้งแต่วันศุกร์แล้วค่ะบริเวณช่องแคบฉงโจได้มีการระงับบริการเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากสำหรับผู้โดยสารและยานพาหนะตั้งแต่เวลาเช้ามืดของวันเสาร์นี้และคาดว่าจะหยุดให้บริการ 1-2 วันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศนะคะส่วนโรงเรียนและสถานรับเลี้ยงเด็กในเมืองซันยาและเขตปกครองตนเองเล่อตงกลุ่มชาติพันธุ์หลีปิดทำการชั่วคราวเหมือนกันค่ะบริเวณนอกชายฝั่งของอำเภอหลิงซุยอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นได้ส่งผลกระทบต่อฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในทะเลลึกเมื่อเกิดคลื่นยักษ์โหมซัดกระชังเพาะปลาอย่างรุนแรงแต่ยังไม่มีรายงานความเสียหายที่แน่ชัดทางนี้หน่วยงานอุตุนิยมวิทยาท้องถิ่นคาดการว่าจะยังคงมีพายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอำเภอหลิงซุยในอีกไม่กี่วันข้างหน้าค่ะทางการท้องถิ่นเมืองอุรุมชีเมืองในเขตปกครองตนเองเจียงอุยนะคะทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนได้เร่งดำเนินมาตรการคลายความร้อนฉุกเฉินเพื่อดูแลประชาชนให้ปลอดภัยหลังอุณหภูมิพุ่งสูงทะลุ40องศาเซลเซียสในสัปดาห์นี้ค่ะตอนนี้เมืองอุรุมชีนั้นร้อนระอุอุณหภูมิทะลุ40องศานะคะส่วนมาตรการต่อสู้กับสภาพอากาศร้อนจัดเจ้าหน้าที่ก็ระดมรถพ่นละอองฝอยและก็รถฉีดน้ำแรงดันสูงมาร่วมปฏิบัติการลดอุณหภูมิความร้อนในพื้นที่กลไกทำงานของรถพ่นละอองฝอยก็จะทำให้แปลงน้ำกลายเป็นละอองน้ำแล้วก็ระเหยไปในอากาศอย่างรวดเร็วเป็นการดูดซับความร้อนและลดอุณหภูมิโดยรอบพร้อมกับเพิ่มความชื้นไปในตัวด้วยค่ะขณะที่รถฉีดน้ำที่วิ่งตามหลังมาก็จะทำการฉีดพ่นน้ำลงสู่พื้นผิวถนนโดยตรงเพื่อลดความร้อนของพื้นผิวอย่างรวดเร็วป้องกันไม่ให้ถนนยางมาตอยอ่อนตัวภายใต้อุณหภูมิที่ร้อนจัดค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณดาราการทองลิ่มผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: กำลังฟังอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดขอเพลงได้ที่ ID Line FM 99.0 โทร054-323-203-4
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: M-Cut Radio โชว์เมืองหนู

วิทยุอสมทภาคเหนือที่มีเครือข่ายครอบคลุมมากที่สุดพบกับพวกเราได้ในรายการ MCOT Radio Show เมืองเหนือรายการที่จะพาคุณตะลุยเมืองเหนือด้วยกันนะคะ

0: พอร์ตเรดิโอโชว์เมืองเหนือช่วงเปิดเมืองเหนือ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังเที่ยงครึ่ง 12:30 น.ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ MCOT Radio ช่วงเมืองเหนือซึ่งวันนี้เราพบกันวันเสาร์ที่4กรกฎาคม2569หวังว่าคุณผู้ฟังจะสบายดีกันนะครับวันนี้เป็นคิวของสถานีวิทยุอสมทน่าน FM 92ของเรานะครับเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมฮะดีเจอ้นสิทธนัทวงสถานดำเนินรายการในวันนี้นะครับผมก็ในส่วนของรายการ MCOT Radio Show เมืองเหนือของเราก็จะเป็นรายการที่รวบรวมเอาข่าวสารประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคเหนือของเรานำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังไปพร้อมๆกันนะครับผมทักทายคุณผู้ฟังที่อยู่ทางต่างจังหวัดด้วยนะครับทั้ง7จังหวัดเลยไม่ว่าจะเป็นสุโขทัยเชียงรายเชียงใหม่พิจิตรพิษณุโลกแล้วก็จังหวัดลำปางทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับผมเอาละฮะคุณผู้ฟังเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่านะครับไปเริ่มกันที่จังหวัดเชียงใหม่คุณผู้ฟังครับในช่วงนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่ถ้ำหลวงแม่สาบนะครับเขาเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวเข้าชมอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเริ่มตั้งแต่1กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปนะฮะพร้อมกับมาเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับถ้ำหลวงแม่สาบชมใหม่นะครับที่ได้รับการพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัยเลยนะมาเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวภายในถ้ำธรรมชาติเก่าแก่ของหินงอกหินย้อยนะครับหลากหลายรูปทรงเลยนะคุณผู้ฟังแล้วก็เกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์ของธรรมชาติตลอดระยะเวลาหลายล้านปีเลยนะฮะไฮไลท์สำคัญของถ้ำหลวงแม่สาบนะครับที่ไม่ควรจะพลาดกันก็คือผนังถ้ำที่เขาจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับทุกท่านในเรื่องของสีสันอันโดดเด่นนะครับจนได้รับความนิยมแล้วก็ยกย่องให้เป็นหนึ่งในอันซีนไทยแลนด์กับฉายาที่มีชื่อว่าถ้ำสีรุ้งครับคุณผู้ฟังที่รอคอยให้เหล่านักเดินทางทั่วทั้งประเทศมาพิสูจน์ความงดงามด้วยตาเนื้อของตนเองนะครับโดยถ้ำหลวงแม่สาบเขาจะแบ่งพื้นที่ท่องเที่ยวออกเป็น4โถงครับคุณผู้ฟังแต่ละโถงเนี่ยก็จะมีความงดงามมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปนะครับอย่างเช่นโถงที่1ครับก็คือถ้ำสายรุ้งจุดเด่นเลยนั่นก็คือผนังถ้ำแถบสีนะครับหรือว่า Rainbow Wall ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาที่เกิดจากการสะสมของแร่ธาตุในชั้นหินนะครับทำให้เกิดริ้วสีแดงน้ำตาลเหลืองขาวและเทาเรียงตัวคล้ายกับสายรุ้งสวยงามอย่างเป็นธรรมชาติเลยนะครับในโถงที่2ก็คือถ้ำอุโบสถครับคุณผู้ฟังต้องบอกว่าเป็นโถงขนาดใหญ่เลยนะครับที่มีปล่องเพดานถ้ำธรรมชาติหรือว่าสกายโฮลเปิดรับแสงอาทิตย์ส่องลงมาอย่างพื้นถ้ำในช่วงเวลาที่เหมาะสมทำให้บรรยากาศภายในนะครับต้องบอกว่าโปร่งโล่งแล้วก็งดงามมากๆเลยนะครับคุณผู้ฟังอีกทั้งยังเป็นประดิษฐานพระพุทธรูปเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้กราบสักการะกันนะครับในโถงที่3ก็คือถ้ำมรกตครับคุณผู้ฟังโดดเด่นด้วยผนังถ้ำและก้อนหินที่ปรากฏเฉดสีเขียวคล้ายกับมรกตซึ่งเกิดจากการทำงานร่วมกันของแร่ธาตุในชั้นหินนะครับกับพืชเซลล์เดียวครับคุณผู้ฟังอย่างเช่นมอสแล้วก็สาหร่ายถ้ำที่เจริญเติบโตในบริเวณที่มีความชื้นและแสงที่เหมาะส

นะครับจนเกิดเป็นริ้วสีเขียวมรกตอันสวยสดงดงามเลยนะแล้วก็โถงสุดท้ายโถงที่4เป็นถ้ำเพชรนะครับมีจุดเด่นก็คือหินงอกหินย้อยและผลึกแร่ธรรมชาติที่เปล่งประกายระลิบระยับนะครับเมื่อกระทบกับแสงคล้ายกับประกายเพชรเลยนะครับคุณผู้ฟังสะท้อนถึงความมหัศจรรย์ของกระบวนการทางธรณีวิทยาที่ใช้สั่งสมมานานนับล้านปีเลยนะนอกจากนี้ครับทางอุทยานแห่งชาติขุนขานยังได้อำนวยความสะดวกสบายให้กับนักท่องเที่ยวโดยมีการปรับภูมิทัศน์ดำเนินการเทพื้นคอนกรีตนะครับบริเวณลานจอดรถปรับปรุงถนนลาดยางตกแต่งภูมิทัศน์บริเวณทางเข้าใหม่ให้ร่มรื่นนะครับตลอดจนเส้นทางเดินนะครับแล้วก็พื้นพิมพ์ลายดีไซน์สวยงามมากๆเลยนะครับเน้นความปลอดภัยแล้วก็ความกลมกลืนกับธรรมชาติเพื่อให้การเดินทางท่องเที่ยวของทุกท่านสะดวกสบายแล้วก็อุ่นใจยิ่งกว่าเดิมนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะไปเที่ยวถ้ำหลวงแม่สาบนะครับหรือว่าอุทยานแห่งชาติขุนขานสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจ Facebook ของอุทยานแห่งชาติขุนขานนะครับหรือว่าจะโทรสอบถามกันก็ได้ครับที่หมายเลขเบอร์โทรศัพท์052-000-0410ไปเที่ยวถ้ำหลวงแม่สาบอุทยานแห่งชาติขุนขานกันเยอะๆนะครับจากจังหวัดเชียงใหม่เราไปต่อกันที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายกันบ้างนะครับคุณผู้ฟังในช่วงกลางเดือนนี้ที่แม่สายเชียงรายเขาจะมีงานมหกรรมอาหารสี่แผ่นดินนะครับเนื้อสุดถิ่นสยามณด่านศุลกากรแม่สายจังหวัดเชียงรายในช่วงระหว่างวันที่15-19 กรกฎาคม 2569นี้นะครับรวมของอร่อย4แผ่นดินไว้ที่แม่สายครับคุณผู้ฟัง15-19นี้พบกันที่ด่านศุลกากรแม่สายนะครับกินให้ครบจบในงานเดียวเลยนะฮะรวมของอร่อยเด็ดจาก4แผ่นดินเลยนะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นที่ไทยนะครับประเทศจีนประเทศลาวแล้วก็ประเทศเมียนมานะครับมาไว้ในงานเดียวเลยนะสายกินต้องห้ามพลาดนะครับใครเป็นอินฟูท่องเที่ยวอินฟูสายกินต้องห้ามพลาดงานนี้เด็ดขาดเลยนะฮะอาหารพื้นถิ่นหากินยากมีครบเลยนะฮะร้านอาหารพื้นถิ่นของดีจังหวัดเชียงรายกว่า200บูธพบกับเชฟชื่อดังแล้วก็กิจกรรมสาธิตการทำอาหารเมนูพิเศษทุกวันเลยนะครับมีการแสดงดนตรีด้วยนะครับและศิลปะวัฒนธรรมชาติพันธุ์สุดตระการตาแล้วก็มีกิจกรรมพิเศษพร้อมกับของรางวัลอีกมากมายเลยนะครับงานนี้ไม่ได้มีแค่อาหารอร่อยอย่างเดียวครับคุณผู้ฟังแต่ว่ายังได้สัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมเรื่องราวสตอรี่นะครับของผู้คนจากทั้ง4ประเทศทั้งไทยเราประเทศจีนประเทศลาวแล้วก็ประเทศเมียนมานะครับในบรรยากาศสุดคึกคักริมชายแดนมาชิมมาช็อปมาใช้กันนะครับที่งานมหกรรมอาหาร4แผ่นดินเนื้อสุดถิ่นสยามณด่านศุลกากรอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย15-19 กรกฎาคมนี้นะครับแล้วคุณจะหลงรักรสชาติแห่งมิตรภาพที่รวมไว้ในงานเดียวครับก็ขอเชิญชวนไปเที่ยวกันที่แม่สายเชียงรายนะครับจากด่านแม่สายเชียงรายเราไปต่อกันที่เมืองชลวันจังหวัดพิจิตรกันบ้างนะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นี้ 4-5 กรกฎาคมนะครับที่พิจิตรเขามีงาน The Legends of พิจิตรนะครับการกลับมาของพญาชลวันนะครับโดยเขาจะไปจัดกันที่สวนศิริกิติ์บึงสีไฟจังหวัดพิจิตรนะฮะ The Legend of พิจิตรครับคุณผู้ฟังการกลับมาของพญาชลวันขอเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับก้าวข้ามขอบเขตระหว่างโรคมนุษย์แล้วก็เมืองบาดาลดำดิ่งสู่ความเร้นลับของถ้ำทองนะฮะที่น้อยคนนักจะได้สัมผัสเผชิญหน้ากับเจ้าผู้ครองผืนน้ำในตำนานเลยนะครับที่ทุกคนต่างเคยได้ยินกันแต่ว่าอาจไม่เคยประจักษ์ด้วยสายตาของตัวเองนะครับพบกันในงาน 4-5 กรกฎาคม 2569นี้งานจัดขึ้นในช่วงเย็นๆนะครับเวลาประมาณ5 โมงเย็นเป็นต้นไปจนถึงช่วงเวลาค่ำๆนะครับ3 ทุ่มครึ่งณสวนศิริกิติ์บึงสีไฟจังหวัดพิจิตรของเรานะครับแกะรอยความลี้ลับภายในงานไม่ว่าจะเป็นดิ่งลึกสู่ถ้ำทองพญาชลวันเมืองพิจิตรลิ้มรสเร้นลับนะครับณตลาดเศรษฐีศรีมหาทรัพย์นะครับแล้วก็มนตราแห่งท่วงทํานองเมื่อความมืดเข้าไปปกคลุมนะครับประตูสู่เมืองมาดานจะเปิดออกครับคุณผู้ฟังชวนคนที่คุณอยากให้อยู่เคียงข้างมาร่วมกันพิสูจน์นะครับและมาสัมผัสประสบการณ์อันน่าตื่นเต้นที่หาจากไหนไม่ได้ครับคุณผู้ฟังแล้วคุณจะรู้ว่าชลวันในจินตนาการของคุณกับความจริงที่ซ่อนอยู่ใต้บึงสีไฟจังหวัดพิจิตรสิ่งไหนจะน่าค้นหามากกว่ากันนะครับแล้วพบกันที่งาน The Legend of พิจิตร

0: การกลับมาของพญาชลวันนะครับ 4-5 กรกฎาคมนี้ช่วงเวลาตั้งแต่ 5 โมงเย็นเป็นต้นไปแล้วพบกันที่สวนศิริกิติ์แอดบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรครับผม
1: M-Cord Radio โชว์เมืองเหนือช่วง Journey เจอนั่นที่เมืองเหนือ
0: จากเมืองชลวันจังหวัดพิจิตรเรากลับมาที่จังหวัดน่านบ้านเรากันบ้างนะครับจังหวัดน่านบ้านเราก็ต้องบอกว่า 2-3 วันที่ผ่านมามีข่าวคือฮาเลยนะครับเพราะว่าหนุ่มน่านวัย29ปีสอบติดปลัดอำเภอปี2569สามารถคว้าอันดับ1ของประเทศมาครองนะครับหลังจากที่เคยพลาดมาแล้วถึง2ครั้งนะฮะขอแสดงความยินดีกับคุณวิสรุตนราชนะครับสิงขาวรุ่นที่51ศิษย์เก่าจากหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตนะครับสาขาการเมืองการปกครองและรัฐศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับที่สามารถสอบบรรจุเข้ารับข้าราชการตำแหน่งปลัดอำเภอประจำปี2569ได้สำเร็จนะครับพร้อมกับทำคะแนนสูงสุดของประเทศเลยนะครับเป็นอันดับ1ของประเทศไทยเลยนะครับคุณผู้ฟังซึ่งปัจจุบันครับคุณวิสรุตดำรงตำแหน่งท้องถิ่นอยู่ที่อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับก็ได้มาเปิดเผยผ่านทาง Facebook ส่วนตัวนะครับว่าความสำเร็จครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่พยายามสอบปลัดอำเภอมานานกว่า6ปีเลยนะครับโดยเคยสอบไม่ผ่านมาแล้วถึง2ครั้งเลยนะก่อนที่จะคว้าความสำเร็จในการสอบครั้งที่3ในปี2569พร้อมย้ำนะครับว่าความผิดหวังไม่ใช่จุดสิ้นสุดครับคุณผู้ฟังแล้วก็หวังว่าเรื่องราวของตนเองจะเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเดินตามความฝันนะครับในเรื่องของเส้นทางการรับข้าราชการแล้วก็ไม่ยอมแพ้ต่อความฝันนะครับเห็นไหมคุณผู้ฟังความพยายามไม่เคยทำร้ายใครจริงๆเนาะขอแสดงความยินดีนะครับกับคุณวิสรุตโนราชสินค้ามชรุ่นที่51หนุ่มจังหวัดน่านวัย29ปีที่สามารถสอบติดปลัดอำเภอประจำปีนี้2569แล้วก็คว้าอันดับ1ของประเทศไทยมาครองครับจากจังหวัดน่านเนิบๆสโลไลฟ์นะครับเราไปต่อกันที่จังหวัดพิษณุโลกกันบ้างครับคุณผู้ฟังทางด้านของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามนะครับเขาจัดโครงการเรื่องเล่าศรัทธาและผู้คนการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวพหุศรัทธาสร้างสรรค์ริมน้ำน่านเมืองพิษณุโลกนะครับระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคมที่ผ่านมาณศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่างโดยมีท่านรองศาสตราจารย์ดร.สนิทปิ่นสกุลนะครับท่านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นประธานเปิดงานในโครงการนี้นะครับเป็นความร่วมมือกันระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจังหวัดพิษณุโลกนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมการนำองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์นะครับศิลปะวัฒนธรรมและทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุโลกมาต่อยอดสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมผ่านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นะครับภายในงานเมื่อวานนี้ครับมีผู้แทนจากภาครัฐภาคเอกชนนักวิชาการผู้นำชุมชนผู้ประกอบการท่องเที่ยวนะครับรวมไปถึงผู้ที่สนใจเข้าร่วมกว่า100คนโดยเน้นการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์ของเมืองพิษณุโลกนะครับซึ่งเป็นเมืองแห่งพหุศรัทธาที่ผู้คนหลากหลายศาสนาและชาติพันธุ์อยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนริมแม่น้ำน่านนะครับกิจกรรมสำคัญเมื่อวันที่2และวันที่3ที่ผ่านมาประกอบด้วยการบรรยายทางวิชาการมีงานเสวนาด้วยนะครับการฝึกทักษะการเล่าเรื่องเพื่อการท่องเที่ยวมีการลงพื้นที่ศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับศิลปินปราชญ์ชาวบ้านนะครับเพื่อสร้างต้นแบบการท่องเที่ยวที่สร้างรายได้แก่ชุมชนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนครับจากจังหวัดพิษณุโลกเราไปต่อกันที่จังหวัดสุโขทัยกันบ้างครับคุณผู้ฟังจังหวัดสุโขทัยและตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัยแถลงข่าวผลการปราบปรามยาเสพติดนะครับสามารถจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญของกลางเป็นยาไอซ์ถึง20กระสอบเลยนะฮะน้ำหนักประมาณ198กิโลกรัมมูลค่ากว่า59ล้านบาทเลยนะครับเมื่อวันที่2กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาครับคุณผู้ฟังที่สถานีตำรวจภูธรศรีสัชนาลัยนะครับอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยนายนพฤทธิ์สิริโกศลนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยพร้อมกับตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัยนะครับร่วมกันแถลงข่าว

ผลการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญเลยนะฮะคุณผู้ฟังหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรศรีสัชนาลัยสามารถสกัดจับขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดนะครับพร้อมทั้งตรวจยึดยาไอซ์จำนวน20กระสอบเลยนะฮะเยอะมากๆน้ำหนักรวมประมาณ198กิโลกรัมคิดเป็นมูลค่ากว่า59.4 ล้านบาทเลยนะครับซึ่งการจับกุมในครั้งนี้เป็นตามนโยบายของรัฐบาลนะครับในการที่จะเร่งรัดปราบปรามยาเสพติดโดยบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติฝ่ายปกครองนะครับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้แนวคิดบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลนะครับมุ่งบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเข้มข้นขยายผลสู่เครือข่ายผู้ค้านะครับยึดทรัพย์สินแล้วก็ตัดวงจรทางการเงินของขบวนการค้ายาเสพติดในประเทศไทยเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวไทยทุกคนเลยนะครับสืบเนื่องจากเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาช่วงเวลา 22:00 น.นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ศรีสัชนาลัยได้จัดตั้งจุดตรวจสกัดนะครับที่บริเวณตำบลแม่สำอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยนะครับแล้วก็ได้เรียกตรวจรถยนต์เก๋งยี่ห้อโตโยต้าสีขาวทะเบียนจังหวัดเพชรบุรีพบว่าผู้ขับขี่ไม่สามารถแสดงเอกสารประจำรถได้นะครับอีกทั้งยังมีท่าทางพิรุธนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้เชิญตัวมาตรวจสอบเพิ่มเติมก่อนจะรับสารภาพนะครับว่าเป็นรถนำทางให้กับรถนำเลียงสิ่งของผิดกฎหมายภายหลังจากที่ได้รับข้อมูลนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้รายงานผู้บังคับบัญชาแล้วก็ได้ทำการส่วนที่กำลังออกติดตามรถยนต์เป้าหมายนะครับจนสืบทราบได้ว่ารถนำเลียงยาเสพติดจอดอยู่ในบริเวณรีสอร์ทแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยจึงได้เข้าไปตรวจสอบนะครับแล้วก็ได้ทำการควบคุมตัวผู้ต้องหานะครับก่อนที่จะขยายผลไปตรวจยึดยาไอซ์ที่ถูกนำไปซุกซ่อนบริเวณริมถนนในพื้นที่บ้านหาดแคหมู่ที่13ตำบลหาดแคศรีสัชนาลัยสุโขทัยนะครับเจ้าหน้าที่ก็สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้จำนวน3รายด้วยกันพร้อมกับตรวจยึดของกลางได้แก่ยาไอซ์20กระสอบนะครับน้ำหนักรวมประมาณ198กิโลกรัมรถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อโอรานะครับจำนวน1คันรถยนต์เก๋งยี่ห้อโตโยต้าจำนวน1คันแล้วก็โทรศัพท์มือถือจำนวน5เครื่องด้วยกันพร้อมทั้งอายัดทรัพย์สินเพื่อตรวจสอบตามประมวลกฎหมายยาเสพติดพุทธศักราช2564นะฮะเบื้องต้นครับเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาว่าร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่1โดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายนะครับอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในชุมชนรวมทั้งตั้งข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่1โดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับก่อนที่จะนำตัวผู้ต้องหาทั้ง3รายพร้อมกับของกลางทั้งหมดส่งไปที่พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแล้วก็ในช่วงนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการแล้วก็เครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับต้องบอกว่าการจับคุมคดีนี้นะครับนับเป็นผลสำเร็จของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัยสถานีตำรวจภูธรศรีสัชนาลัยนะครับจังหวัดสุโขทัยแล้วก็หน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังเข้มข้นเลยนะครับเพื่อสร้างความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยครับผมเราจะปิดท้ายกันที่จังหวัดลำปางครับคุณผู้ฟังจังหวัดลำปางศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเชิญร่วมหล่อเทียนพรรษากับช้างไทยสืบสานพุทธศาสนาวันเข้าพรรษาปีนี้2569นะฮะเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาครับณศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยสถาบันโฆษบาลแห่งชาตินะครับในพระอุปถัมภ์จัดพิธีหล่อเทียนพรรษาประจำปี2569โดยมีท่านผู้อำนวยการสถาบันโฆษบาลแห่งชาตินะครับนายภัยรัตน์ครุฑวิสัยเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่นักท่องเที่ยวและช้างไทยจำนวน15เชือกร่วมประกอบพิธีเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษานะครับโดยได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน9รูปเจริญพุทธมนต์นะครับจากนั้นนายภัยรัตน์ประกอบพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและประกอบพิธีทางศาสนาถวายเครื่องสักการะนะครับรับศีลฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์อธิษฐานจิตลงบนแผ่นเทียนก่อนที่จะประธานนะครับผู้ร่วมพิธีและช้างไทยจะร่วมกันประกอบกิจกรรมหลอมเทียนพรรษาประจำปี2569ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญ

คัญได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเลยนะครับของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปางนายภัยรัตน์ครุฑวิสัยนะครับกล่าวว่าสถาบันโฆษบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนนะครับและประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษากับช้างไทยเพื่อเป็นการร่วมสืบสานพุทธศาสนาอนุรักษ์ประเพณีไทยโดยสามารถร่วมหล่อเทียนพรรษาได้ที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่19กรกฎาคม2569นี้นะครับจากนั้นในวันที่20กรกฎาคมก็จะได้อัญเชิญเทียนพรรษาที่ร่วมกันหล่อถวายยังวัดทุ่งเกวียนวัดสวนป่าทุ่งเกวียนนะครับและวัดแม่ตันน้อยจังหวัดลำปางเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษานะครับสำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาท่านใดที่ไม่สามารถเดินทางไปร่วมกิจกรรมได้นะครับสามารถที่จะร่วมทำบุญสมทบกองทุนศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยได้นะครับผ่านบัญชีกองทุนศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี784-025-1277นะครับโดยรายได้ทุกบาททุกสตางค์จะนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมแล้วก็สืบสานประเพณีอันดีงามควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปางต่อไปนะครับและนี่ก็คือข่าวสารทั้งหมดทั้งมวลนะครับในรายการ M-COT Radio โชว์เมืองเหนือของเราวันนี้เวลาหมดเวลานะครับพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าโอกาสนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: You are listening to M-Quad Radio.
1: M-Quad Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ขณะนี้เวลา 13:00 น. M-Quad Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
3: อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะ ธนากุลเอกนิติขอทบทวนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่หลังพบข้อมูล5ปีมีผู้มีรายได้เพิ่มและผู้เสียชีวิตไม่สนตัวเลขยอดอุ้มเฉพาะคนเดือดร้อนจริงนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงการพิจารณาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าที่ประชุมมีมติขอให้มีการทบทวนกลุ่มคนใหม่ที่กระทรวงมหาดไทยไปสำรวจประมาณ5ล้านกว่าคนแต่ไม่ได้สำรวจสิทธิ์คนที่จนไม่มีรายได้ไม่มีทรัพย์สินไม่มีอะไรรองรับส่วนกลุ่มคนที่มีสิทธิ์เดิมที่สำรวจเมื่อ5ปีที่แล้วประมาณ13ล้าน2แสนรายพบทั้งผู้เสียชีวิตผู้มีรายได้เพิ่มขึ้นจึงให้มีการทบทวนกลั่นกรองตามเกณฑ์พร้อมรับข้อสังเกตหน่วยงานต่างๆมาพิจารณาเพื่อเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้งเบื้องต้นที่ประชุมไม่ได้มองว่าตัวเลขสิทธิ์จะเกินหรือไม่เกิน14ล้านสิทธิ์แต่ต้องการดูแลคนที่เดือดร้อนจริงนอกจากนี้รัฐบาลยังคงผลักดันนโยบายสำคัญปีนี้เป็นปีแห่งการลงทุนอย่างต่อเนื่องแม้ว่าในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายปี2570จะมีสัดส่วนงบลงทุนลดลงแต่รัฐบาลสามารถเพิ่มการลงทุนโดยเพิ่มสัดส่วนการลงทุนผ่านการขับเคลื่อนการลงทุนนอกงบประมาณเช่นการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนหรือ PPP กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยหรือ Thailand Future Fund และการดึงเงินลงทุนจากต่างประเทศเพื่อลดภาระการกู้เงินของภาครัฐโดยตรงและยังมุ่งเน้นโครงการ Skill Bridge หรือสะพานเชื่อมทักษะเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาทักษะแรงงานไทยรองรับอุตสาหกรรมใหม่สำหรับข้อจำกัดของเรื่องงบ

0: ประมาณที่มีการจัดสรรงบลงทุนต่ำกว่าเดิมเนื่องจากปัจจุบันงบประมาณแผ่นดินมีอยู่จำกัดสัดส่วนงบลงทุนที่ดูน้อยลงเกิดจากการปรับปรุงความโปร่งใสส่งผลให้สัดส่วนงบประจำสูงขึ้นและงบลงทุนน้อยลงไปในเชิงตัวเลขแต่สามารถเพิ่มการลงทุนให้เพิ่มขึ้นจากการลงทุนของภาคเอกชนและการลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลจะเข้าไปขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจังต่อไปสืบสวนแม่จันจังหวัดเชียงรายจับบุหรี่ไฟฟ้าเกือบ50ชิ้นขยายผลคนบ้านพบวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสภ.แม่จันจังหวัดเชียงรายนำกำลังเข้าจับกุมชายไทยอายุ27ปีพร้อมขยายผลตรวจคนบ้านพักหลังพบการลักลอบครอบครองบุหรี่ไฟฟ้าหนีศุลกากรสามารถตรวจยึดวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทจำนวนมากโดยสามารถจับกุมตัวผู้ต้องหาได้หน้าศาลาริมถนนสาธารณะบ้านยางมูลหมู่ที่8ตำบลป่าซางอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายหลังสืบทราบว่ามีพฤติกรรมลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่สามารถตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องรวม48ชิ้นควบคุมตัวขยายผลเข้าตรวจค้นกระท่อมไม่มีเลขที่ในหมู่12ตำบลป่าซางพบยาแคปซูลที่มีส่วนประกอบของทรามาดอนซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท2รวมถึงน้ำเชื่อมหลายชนิดรวมของกลาง390รายการซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจส่วนประกอบอย่างละเอียดแต่เบื้องต้นพบว่าบางชนิดมีส่วนผสมของยาแก้แพ้ที่มีฤทธิ์กดประสาทส่วนกลางและอาจทำให้ง่วงซึมอาจทำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือใช้ร่วมกับวัตถุออกฤทธิ์ชนิดอื่นก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและเป็นยาเสพติดได้เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาบุคคลในความผิดฐานช่วยซ่อนเร้นช่วยจำหน่ายช่วยพาเอาไปเสียซื้อรับจำนำหรือรับไว้โดยประการใดซึ่งของอันตนพึงรู้ว่าเป็นของที่นำเข้าในราชอาณาจักรโดยยังมิได้ผ่านพิธีศุลกากรพร้อมคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.แม่จันดำเนินคดีตามกฎหมายรวมถึงผู้เกี่ยวข้องในเครือข่ายลักลอบจำหน่ายต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
9: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5
10: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
11: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: ขยะที่เราทิ้งมันกำลังจะกลับมา กลับมาเป็นมลภาวะที่ส่งผลกระทบต่อคุณและคนที่คุณรัก หยุดทิ้งแบบสะดวกคุณแต่ลำบากคนอื่นเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดการใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
13: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทน

0: นฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สิริพิษวิทยาฟ้าประจักษ์สิริลักษณ์เลิศจัญญามาราศีสิริวานเฉลิมชนดนเทวีกรมพระศรีสว่างควัตจรัสเรืองควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: วันที่สดชื่นกับดีเจเสียงใสข่าวสารทันใจผ่อนคลายไปกับเพลงลูกทุ่งโดนๆทุกช่วงเวลาคือความสุขจากดีเจที่คุ้นเคยใกล้ชิดผู้ฟังอสมทลำปางสถานีที่รวมดีเจมืออาชีพและเนื้อหาหลากหลายทั้งบันเทิงข่าวสารและสาระครบเครื่องอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
3: อสมทลำปาง FM 99.0 MHz

0: วิทยุอสมทเพื่อชุมชนวิทยุเพื่อคนลำปางติดตามเราได้ทุกวันที่ FM 99 MHz ID Line FM 99.0 Facebook Fanpage อสมทลำปางกับรายการวิทยุอสมทเพื่อชุมชนร่วมส่งความสุขให้คนลำปางโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คุณกำลังฟังอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่คล้องใจคนลำปาง

สียงห้องของศิลปินแจ็คธนพลนะฮะนี่คือขอโง่อีกสักครั้งจัดให้แฟนๆรายการตัวนะครับบรรยากาศของการฟังเพลงตัดนี้วันเสาร์ครับวันหยุดก็ได้ฟังหลายๆท่านอยู่ดูแลก็ได้ฟังกับตัดนี้ดีเจฮุนกลิ่นเข้าลำครับอสมทลำปาง FM 99 MHz นะครับ0543232003และ204 ID Line FM 99.0 อยากฟังงานเพลงไหนวันหยุดเอิญมาได้ครับ

เสียงห้องจากศิลปินดวงตาคงทองนะครับหมอนใบเก่านำมาฝากแฟนๆรายการกันในช่วงเวลานี้เอ็มคอร์ดเอาขอไปครับผมกับรายการอสมทเพื่อชุมชนนะครับในช่วงเวลานี้บ่ายโมงเป็นต้นไปดีเจดิวยูยาวๆคุยได้ฟังจนถึง3โมงนะครับงานเพลงม่วนๆนะครับส่งเข้ามาได้นะครับทางด้านของ LINE ที่ ID LINE FM 99.0 ยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายนะครับข้อมูลข่าวสารพร้อมอัปเดตกับแฟนๆรายการกันตัวตอนนี้ทางด้านของเพจ Facebook อสมทลำปางครับเฮามีการแจ้งเตือนนะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่6แล้วนะครับครับทางด้านของพายุไมซักนะตอนนี้ก็มีการอัปเดตเส้นทางนะครับซึ่งเมื่อเวลา10นาฬิกาของวันนี้นะครับ4กรกฎาคม2569พายุไมซักซึ่งเป็นพายุโซนร้อนบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนทางตอนใต้ของเมืองหนานหนิงประเทศจีนมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ74กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือค่อนข้างตะวันตกเล็กน้อยนะครับคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนขึ้นฝั่งที่บริเวณประเทศขอไปครับเมืองหนานหนิงประเทศจีนตอนใต้วันพรุ่งนี้5กรกฎาคม2569ครับโดยศูนย์กลางของพายุนี้บ่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจากที่ผลของพายุไมซักเนี่ยนะครับและก็ร่องมรสุมที่ผ่านภาคเหนือตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ค่อนข้างแรงครับพัดปกคลุมทะเลอาละมันประเทศไทยและอ่าวไทยก็ส่งผลทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้แล้วก็หลังจากนั้นวันที่5ถึง6กรกฎาคม2519บริเวณภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนครับก็ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่นะครับประกาศณวันที่4กรกฎาคม2569เวลา 10:00 น.กรมอุตุนิยมวิทยาจะประกาศฉบับต่อไปวันที่4กรกฎาคมวันนี้ครับเวลา 17:00 น.นะครับนำมาอัปเดตแฟนๆรายการกันในช่วงเวลานี้ให้ได้รับทราบกันหลายส่งมาได้เลยนะครับคิวเพลงของเฮาทยอยจัดให้อย่างต่อเนื่องขัดเขาเราอยู่ครับกรุงบุษยมาศวันเสาร์คุณได้ฟังวันนี้ไปทางใดกันจ้า

กรุงบุษยมาสนะครับคาดเขาเราอยู่จะได้ตามคำขอนะครับมีเพิ่มเติมมานะครับอย่างต่อเนื่องนะครับบอกว่าขอฟังเพลงเปลี่ยนความตั้งใจของน้องได้บ่อนะครับมอบเพื่อกับปีสาวน้องจ้างน้องหญิงสาวมะปรางหวานทุกเสียงทุกสายพิเศษดีเจทุกคนเลยนะครับสำหรับทางด้านของป้าน้อยณวัดพระเจ้าทันใจนะครับตีเอิญกันเข้ามาตัดนี้นะครับแล้วก็ยังจะมีแฟนๆรายการนะครับแฮมข้อความหนึ่งแม่บุญช่วยนะครับบอกว่าขอฟังเพลงอย่าลืมก้านพะเยานะครับมอบเพื่อกับแม่น้องก๊อตนันดิบนะฮะน้องรุ่งสาวบันกรวยพิเศษคนบนฟ้าดีเจดิวดีเจส้มดีเจปู่และกันทุกเสียงทุกสายต่อยนะครับขอขี้เล่ามักไหมเนอะคือกับไอ้ดุกครับรถเหลืองโลตัสฮอต่อยนะครับเอิญกันเข้ามาในช่วงเวลานี้0543232203ครับและ0543232204นะครับ ID Line FM 99.0 ครับสะดวกช่องทางไหนแฟนๆรายการก็อนุจากันเข้ามาได้เลยนะครับ

งานจากศิลปินศิริพรอำไพพงศ์นะครับจัดให้แฟนๆรายการกันเนิ่นนะครับมีเพิ่มเติมมาอย่างต่อเนื่องครับดิเจดิวนะฮะขอฟังเพลงนี่จิมหนุ่มเสื้อปุ๋ยอินผู้บ่าวเสื้อปุ๋ยมอบให้กับช่างตุยจากไอแซมเวทป่า

0: กว่า70ปีที่อสมทลำปางจูบเคียงคู่คนลำปางวันนี้เราพิสูจน์ให้ทุกท่านได้เห็นแล้วว่าสถานีวิทยุเป็นสื่อที่ไม่เคยจางหายไปกับการเวลาสถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
1: เพจอสมทลำปางเพจที่อัปเดตทุกเหตุการณ์พร้อมรายงานทุกความเคลื่อนไหว
0: ฟังวิทยุอสมทลำปางได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านมือถือของคุณเพียงดาวน์โหลด MCOT Connect ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่บ้านที่ทำงานหรือบนท้องถนนก็ไม่พลาดทุกคลื่นวิทยุของอสมททั้งข่าวสารเสียงเพลงความบันเทิงครบจบในแอปเดียวโหลดเลย MCOT Connect บน App Store และ Play Store

0: ียงเพลงจากสถานีวิทยุของคนลำปางเสียงเพลงลูกทุ่งเสียงสาระดีๆและเสียงหัวเราะของดีเจคนลำปางที่อยู่กับเราทุกวันสถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz วิทยุของคนลำปางด้วยสัญญาณคมชัดเจนครอบคลุมจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียงถ้าคุณชอบเพลงลูกทุ่งอสมทลำปางคือเพื่อนของคุณขอเพลงได้ที่ ID Line FM 99.0 โทร054-323-203-4 อสมทลำปาง FM 99 MHzสถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
1: คุณกำลังฟังอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปาง

ทยอยขอเข้ามาต่อเนื่องครับปวาจาเป็นเทพีเชียงใหม่ของหนูมิเตอร์นะครับบอกว่าอยากจะฝากเพลงนี้นะครับเฮ้ครับทางด้านของแฟนๆรายการทุกคนจากเกาะขาแม่เพ้นซีเอิ้นมาครับยอยจัดอย่างต่อเนื่องนะครับมีเพิ่มเติมมาบอกว่าอยากจะฟังงานเพลงพอกระเทินอีกกับคนพอกระเทินเนี่ยเดี๋ยวหาก่อนเนอะ

กเพลงที่ขอมาขึ้นคิวรอไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะครับส่งตรงที่ ID Line FM 99.0 ได้เลยหรือว่าจะหลังไมค์ทีมงานรอรับสายอยู่นะครับ0543232203 ID Line FM 99.0 ไม่ได้มาง้อเก่าๆของโอภาสทศพรนะครับ

ร์กันกว่านี้ได้ไหมแจวปานทิพย์นะครับจัดให้แฟนๆรายการครับขอมาจัดให้ช่วงเวลาของรายการเฮานะครับปสบทเพื่อชุมชน13รายการกําแหม52นาทีเดี๋ยวทิ้งท้ายให้แฟนๆรายการได้ฟังกันสำหรับในส่วนของงานเพลงสัญญาหน้าไฟในชุดระบำนี่กับงานเพลงหัวใจร้องไห้มีรายงานหัวใจละกางามข้ามปีครับช่วงหน้าป้ากันครับหลังข่าวต้นชั่วโมง

0: You are listening to M Quad Radio.
1: M Quad Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ขณะนี้เวลา 14:00 น. M Quad Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอปส.สกัดเฮโรอีนซุกกาแฟชาไทยเตรียมส่งไต้หวันยึดของกลางกว่า2กิโลกรัมพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการปปส.เปิดเผยว่าวันนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานปปส.ได้เข้าตรวจสอบบริษัทรับส่งพัสดุเอกชนแห่งหนึ่งพบหญิงผู้ต้องสงสัยนำพัสดุมาติดต่อส่งไปยังไต้หวันมีลักษณะท่าทางพิรุธจึงได้ขอตรวจสอบเมื่อเปิดตรวจพบเฮโรอีนซุกซ่อนอยู่ภายในถุงกาแฟสำเร็จรูปขนาดใหญ่3ถุงและถุงชาไทย1ถุงรวมน้ำหนัก 2,100 กรัมจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การว่ามีภูมิลำเนาอยู่ที่เชียงรายได้เดินทางมายังกรุงเทพมหานครก่อนนำพัสดุดังกล่าวมาส่งไปยังไต้หวันโดยรับถุงกาแฟและชาไทยที่ซุกซ่อนเฮโรอีนมาจากพื้นที่จังหวัดเชียงรายพร้อมได้รับค่าจ้างเป็นเงินสด 10,000 บาทเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสืบสวนขยายผลการตรวจยึดครั้งนี้มีรูปแบบการซุกซ่อนเช่นเดียวกับคดีตรวจยึดเฮโรอีนที่ซุกซ่อนอยู่ในถุงกาแฟซึ่งปปส.ตรวจพบก่อนหน้านี้จึงเชื่อว่าอาจเป็นเครือข่ายเดียวกันหรือมีความเชื่อมโยงกันโดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบและขยายผลเชิงลึกนอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นว่าเครือข่ายค้ายาเสพติดยังคงพยายามใช้ประเทศไทยเป็นเส้นทางลำเลียงยาเสพติดออกไปยังต่างประเทศโดยอาศัยการอำพรางในสินค้าอุปโภคบริโภคและใช้ระบบขนส่งพัสดุระหว่างประเทศเป็นช่องทางในการกระทำผิดช็อกทั้งรถทัวร์คนขับรถนอนดับปริศนาท้ายรถคาดโรคประจำตัวพันตำรวจโทพิสิทธิ์รักษาผลสารวัตรสอบสวนสภ.เมืองอำนาจเจริญได้รับแจ้งเหตุคนขับรถทัวร์นอนเสียชีวิตอยู่บนรถทัวร์โดยสารมุกดาหารหัวหินจึงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยและแพทย์เวรโรงพยาบาลอำนาจเจริญเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถโดยสารจอดฝั่งขาเข้าตัวเมืองอำนาจเจริญพบร่างนายพิทักษ์อายุประมาณ50ปีเสียชีวิตอยู่ท้ายรถบริเวณจุดที่พักของคนขับรถที่ใช้นอนพักเวลาเปลี่ยนคนขับสอบถามนายวิรัตบุญทศคนขับรถทัวร์คนที่2ให้ข้อมูลว่ารถโดยสารนี้มีคนขับรถทั้งหมด3คนโดยผู้เสียชีวิตเป็นคนขับรถคนที่1โดยผู้เสียชีวิตขับรถมาจากอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จนกระทั่งมาถึงอำเภอสีคิ้วจังหวั

0: นครราชสีมาบ่นว่ารู้สึกไม่ค่อยสบายตัวปวดท้องเหมือนจะขับรถไม่ไหวจึงได้เปลี่ยนให้คนขับรถคนที่3มาขับแทนก่อนที่ผู้เสียชีวิตจะไปนอนพักที่ท้ายรถซึ่งบอกว่าจะพาไปส่งที่โรงพยาบาลก่อนแต่ผู้เสียชีวิตบอกว่าขอนอนพักเดี๋ยวคงจะดีขึ้นจนกระทั่งมาถึงที่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญและจอดรถให้ผู้โดยสารลงที่หน้าโรงพยาบาลอำนาจเจริญและกำลังจะเปลี่ยนคนขับจึงได้เดินมาดูเพื่อสอบถามอาการแต่พบว่านอนเสียชีวิตแล้วเบื้องต้นตำรวจพร้อมแพทย์เวรตรวจสภาพศพไม่พบมีร่องรอยการทำร้ายร่างกายคาดว่าเสียชีวิตจากหัวใจวายเฉียบพลันอย่างไรก็ตามจะนำร่างไปชันสูตรอีกครั้งเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงแพนด้ายักษ์จีนฉลองวันเกิดครบรอบ11ปีเมืองหลานแพนด้ายักษ์ซูเปอร์สตาร์ชื่อดังแห่งกรุงปักกิ่งได้ร่วมฉลองวันเกิดครบรอบ11ปีที่สวนสัตว์ปักกิ่งในวันเสาร์โดยทางการสวนสัตว์ปักกิ่งได้เตรียมจัดเค้กวันเกิดและจัดงานเฉลิมฉลองให้อย่างอบอุ่นเมืองหลานได้รับฉายาว่าองค์ชาย3แห่งซีจื้อมู่เนื่องจากเป็นลูกตัวที่3ของแม่แพนด้าเหมิงและปัจจุบันอาศัยอยู่ที่สวนสัตว์ปักกิ่งซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับย่านซีจื้อมู่ในกรุงปักกิ่งโดยมันมีความสามารถที่หลากหลายทั้งการปีนป่ายการขุดดินการทำท่าซิทอัพรวมไปถึงการแบ่งอาหารให้นกและเคยสร้างความสนใจอย่างกว้างขวางจากวีรกรรมหลบหนีออกมาจากส่วนจัดแสดงอย่างอาถรรพ์จนทำให้มีแฟนคลับติดตามเป็นจำนวนมาก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนา
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
5: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
6: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
5: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
6: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่
7: ช็อปมาเนีย
8: คุณรู้ไหมแค่เปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆในแต่ละวันก็ช่วยโลกได้แล้วขี่จักรยานแทนรถยนต์พกกระบอกน้ำส่วนตัวและปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานเปลี่ยนง่ายแต่ช่วยโลกได้จริง M-Cot Radio ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตสีเขียวมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ดีกว่า Go Green กับ M-Cot Radio เปลี่ยนวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่สดใสเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Cot Radio Go Green
9: กว่า70ปีที่อสมทลำปางอยู่เคียงคู่คนลำปางไม่ว่าเวลาจะผ่านมายาวนานแค่ไหนต้องเจอกับการเปลี่ยนแปลงยังไงวันนี้เราพิสูจน์ให้ทุกท่านได้เห็นแล้วว่าสถานีวิทยุเป็นสื่อที่ไม่เคยจางหายไปกับการเวลาวันนี้เราพร้อมปรับตัวเข้ากับทุกการเปลี่ยนแปลงเพราะเรามีผู้ฟังที่เป็นกำลังใจและเคียงข้างเราเสมอสถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเพจอสมทลำปางเพจที่อัปเดตทุกเหตุการณ์พร้อมรายงานทุกความเคลื่อนไหวติดต่ออสมทลำปางบันเทิงครบจบทุกข่าว YouTube อสมทลำปางฟังผ่านมือถือง่ายๆได้ที่ M-Cot Connect เลือกอสมทลำปางโหลดเลยที่ App Store และ Play Store
10: สถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz ฟังเพลงเพราะติดหูอยู่คู่คนลำปางมายาวนานกว่า70ปีการันตีด้วยดีเจมืออาชีพและมีคาแรคเตอร์ที่เป็นเอกลักษณ์พร้อมมอบบทเพลงเพราะๆให้คุณได้ฟังดีเจดิวคุณกินข้าวลำเพลงเก่าลูกทุ่งแท้ปันใจชาวลำปางดีเจปูจุริพรสารตามาพร้อมกับความสนุกสนานวาไรตี้ที่หลากหลายดีเจส้มเสียงหวานเพลงฮิตเอาใจวัยรุ่นสายอินดี้สถานีวิทยุอสมทลำปางสถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด

งานจากยูคนเขียนเพลงครับรักคนมีเจ้าของก่อนหน้าฮันกับขอรายงานอันบุญหน้าครับแล้วก็งานเพลงที่แฟนๆรายการได้เพิ่มเติมกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องในดีเจดิวทยอยจัดให้นะครับมีต่างด้านของงานเพลงจากลายครับว่าจะเป็นตามหาสมชายเดี๋ยวหาไว้เหอะนะครับรวมถึงหนึ่งงานเพลงตีเพิ่มเติมกันเข้ามานะครับจากน้องตั้มนะครับขอฟังเพลงยายสาให้กับน้องนายน้องฟิล์มนะครับน้องวีนะจากน้องอาร์มนี่แหละขนพิมพ์แหมขนขอบคุณในการที่ตามฟังครับบรรยากาศการฟังเพลงครับ Mcord Radio ตัดนี้ดีเจฮุนกิจเข้าลำดีเจดิโอนุพงษ์ตาจินะอยู่แฟนๆรายการกันเบอร์เดิมครับสื่อสารกันเข้ามาได้เลย0543232203ครับและก็0543232004 ID Line FM 99.0 เพิ่มเติมมา

0: ว่า70ปีที่อสมทลำปางจูเคียงคู่คนลำปางวันนี้เราพิสูจน์ให้ทุกท่านได้เห็นแล้วว่าสถานีวิทยุเป็นสื่อที่ไม่เคยจางหายไปกับการเวลาสถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
1: เพจอสมทลำปางเพจที่อัปเดตทุกเหตุการณ์พร้อมรายงานทุกความเคลื่อนไหว
0: ฟังวิทยุอสมทลำปางได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านมือถือของคุณเพียงดาวน์โหลด MCOT Connect ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่บ้านที่ทำงานหรือบนท้องถนนก็ไม่พลาดทุกคลื่นวิทยุของอสมททั้งข่าวสารเสียงเพลงความบันเทิงครบจบในแอปเดียวโหลดเลย MCOT Connect บน App Store และ Play Store

0: ือเสียงเพลงจากสถานีวิทยุของคนลำปางเสียงเพลงลูกทุ่งเสียงสาระดีๆและเสียงหัวเราะของดีเจคนลำปางที่อยู่กับเราทุกวันสถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz วิทยุของคนลำปางด้วยสัญญาณคมชัดเจนครอบคลุมจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียงถ้าคุณชอบเพลงลูกทุ่งอสมทลำปางคือเพื่อนของคุณขอเพลงได้ที่ ID Line FM 99.0 โทร054-323-203-4 อสมทลำปาง FM 99 MHzสถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
1: คุณกำลังฟังอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดโดยดีเจดิ๋วหุ่นกินข้าวลำ

ศิลปินแยมยโสธรครับกับงานเพลงกลับมาทำไมฮะตามหาสมชายจัดให้แล้วเรียบร้อยลังไม้ตีเพิ่มเติมเข้ามานะครับช่วงเวลาของรายการ M-COT Radio DJ หุ้นกินข้าวลำอยู่ดูแลแฟนๆรายการกันแท้นี่มนมนครับ DJ ดิวอยู่ถึง3โมงนะส่งต่อที่จิรักหรือจิหลอกตะกะแตนชลดาครับ

งานจากตั๊กกะแตนชนลดาขอบคุณแฟนๆรายการตัวนะครับเพิ่มเติมในส่วนของงานเพลงเข้ามากันตัดนี้นะครับอยู่ที่ไหนตั้งใดกันเอิ้นหมาเน้อนะครับ0543232203และก็0543232204ส่งท้ายกันยาวๆให้แฟนๆรายการกันเนาะขอบคุณในการที่ตามรับฟังกันนะครับเสาร์อาทิตย์เวลาดีๆใจอีส่งให้แฟนๆรายการได้ฟังกันอ๋อสมทรลำปางขอบคุณทุกเสียงทุกสายนะครับแล้วป้ากันวันจันทร์นะคุยได้ฟังครับส่งคิวเพลงยาวๆให้แฟนๆรายการได้ฟังกันจากอ๋อสมทรลำปางจกดีมีความสุขสวัสดีครับ

0: are listening to MCOT Radio.
1: MCOT Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา MCOT Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลรัสเซียอ้างกองทัพยึดเมืองกอสเตียนตินิฟกาของยูเครนได้แล้วรัสเซียแถลงวันศุกร์ว่ากองกำลังของตนสามารถยึดครองเมืองกอสเตียนตินิฟกาที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกของภูมิภาคโดเนสก์ในยูเครนได้สำเร็จการประกาศความสำเร็จดังกล่าวมีขึ้นระหว่างการประชุมร่วมกันของคณะผู้บัญชาการระดับสูงของรัสเซียกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินซึ่งการประชุมชุดนี้จัดขึ้นที่ศูนย์บัญชาการที่ไม่เปิดเผยยึดที่ตั้งสำหรับการดำเนินการปฏิบัติการทางทหารรัสเซียในยูเครนเมืองกอสเตียนตินิฟกาถือเป็นฐานที่มั่นสำคัญในแนวป้องปราการทางตะวันออกของยูเครนซึ่งเป็นพื้นที่รัฐบาลรัสเซียต้องการครอบครองมาอย่างยาวนานเมื่อเดือนที่แล้วนายปูตินเคยระบุว่ารัสเซียใกล้จะยึดเมืองกอสเตียนตินิฟกาได้สำเร็จโดยเมืองแห่งนี้เคยมีประชากรเกิดสงครามเกือบ 70,000 คนแต่ปัจจุบันเหลือเพียง 2,000 คนเท่านั้นการเข้ายึดครองเมืองกอสเตียนตินิฟกาจะช่วยให้กองกำลังรัสเซียมีฐานที่มั่นสำคัญในการเคลื่อนพลไปทางเหนือตามแนวป้อมปราการซึ่งปัจจุบันกลายเป็นเป้าหมายหลักในแคมเปญทางทหารของรัสเซียประธานาธิบดีปูตินกล่าวไว้ว่ารัสเซียจะต้องควบคุมพื้นที่ทั้งหมดของภูมิภาคโดเนตให้ได้ก่อนที่สงครามจะยุติลงขณะที่ยูเครนยังคงยึดครองพื้นที่ประมาณ1ใน5ของภูมิภาคนี้หลังจากผ่านพ้นการต่อสู้ที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีและกระบวนการทุจริตทะเบียนต่างด้าวปิดฉากแรงงานเงาอธิบดีกรมการปกครองสั่งออกจากราชการไว้ก่อนและสอบวินัยร้ายแรงนายนฤชาโคษาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพันตำรวจโทสิริพงษ์ศรีตุลารองเลขาธิการคณะกรรมการปปท.นายวิทยานิติธรรมรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนายจุมพศวรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมแถลงข่าวเปิดปฏิบัติการปิดฉากแรงเงาปราบปรามเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตจัดทำบัตรบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนให้แรงงานเมียนมาโดยมิชอบสืบเนื่องจากตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชจับกุมในหน้าค้าแรงงานเถื่อนชาวเมียนมาซึ่งเป็นชาวโรฮิงญาในความผิดฐานช่วยเหลือซ่อนเร้นคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยเพื่อให้พ้นการจับกุมและคดีทำร้ายร่างกายกักขังหน่วงเหนียวชาวเมียนมาเมื่อวันที่24กันยายน2567ตรวจพบว่าบุคคลดังกล่าวมีบัตรประจำตัว2ตัวตนคือบัตรสีชมพูและบัตรสีขาวตรวจสอบพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐอำเภอดอนสักสุราษฎร์ธานีในช่วงปี 2564 ถึง 2565เป็นผู้จัดทำบัตรให้คนต่างด้าวมากถึง240รายจึงได้นำข้อมูลไปประสานกับศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเพื่อตรวจเปรียบเทียบปรากฏภาพใบหน้าและลายนิ้วมือตรงกับบุคคลต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่มีหนังสือเดินทาง12รายจึงดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐในหน้าเจ้าบ้านและแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาอย่างน้อย12รายจนนำไปสู่การออกหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้อง17หมายระงับความเคลื่อนไหวทางทะเบียนทั้งหมด240รายและดำเนินการทางวินัยให้เจ้าหน้าที่รายดังกล่าวออกจากราชการไว้ก่อนแล้วและตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงผู้นำสหรัฐจะเดินทางไปอนุสรณ์สถานเขารัชมอร์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เดินทางไปยังอนุสรณ์แห่งชาติภูเขารัชมอร์ภูเขาหินแกรนิตที่คีสโตนรัฐเซาท์ดาโกตาที่มีประติมากรรมแกะสลักใบหน้าของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐ4คนเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ250ปีการก่อตั้งสหรัฐอเมริกาทรัมป์ใช้เครื่องบินจัมโบ้เจ็ตลำหรูที่กาตาร์มอบให้เป็นของขวัญเพื่อใช้เป็นเครื่องบินประจำตำแหน่ง Air Force One ไปจนครบวาระดำรงตำแหน่งการเยือนเขาลัชมอร์เป็นบทโหมโรงก่อนเข้าสู่การเฉลิมฉลองครั้งใหญ่ที่กรุงวอชิงตันดีซีในคืนวันเสาร์ที่4กรกฎาคมตามเวลาท้องถิ่นไฮไลท์ของงานมีการกล่าวปราศรัยต่อหน้าฝูงชนของนายทรัมป์และการแสดงพลุดอกไม้ไฟอย่างยิ่งใหญ่อลังการ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
4: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
5: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
4: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
5: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MPOD Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
7: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
6: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MPOD Connect
7: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MPOD Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
8: สิริพิษวิทยาฟ้าประจักษ์สิริลักษณ์เลิศจัญญามารสีสิริวานเฉลิมชนดนเทวีกรมพระศรีสว่างควัตจรัสเรืองควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: คุณกำลังฟังอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดขอเพลงได้ที่ ID Line FM 99.0 โทร 054-323-203-4

0: กลับมาแล้วนะครับผมในชั่วโมงที่3นะครับผมเมื่อกี้ก็มีเพลงอยากเปลี่ยนนามสกุลของแหม่มพิมานรำแล้วก็อย่าปล่อยให้เธอลอยนวล
1: ครับผมแล้วก็ในชั่วโมงนี้นะครับสมมีสมคริสสายหวานนะครับเดี๋ยวเราจะมารับสายชาวคณะที่เคารพรักของเรานะฮะจากทั่วประเทศเลยนะครับ
0: พว
1: กพี่อยู่จังหวัดไหนก็โทรเข้ามาคุยกันได้เลย
0: ใช่ครับที่022481366022481366โทรมาเข้ามาขอเพลงกันได้เลยครับเดี๋ยวเราเปิดอีกเพลงนึงแล้ว
1: โทรมาเลยตอนนี้โทรเข้ามาเลยครับผม

0: ติมโปรนะครับจากเส้นเล็กครับผมตอนนี้เรามีมาแล้ว
1: 1สายมาแล้วสวัสดีครับ
2: สวัสดีน้องมี
1: ครับผมลุงต๋อยนะครับ
2: ครับผม
1: โอ้โหนี่ดูคึกคักมีพลังนะครับลุง
2: กลับกรุงเทพนะครับ
1: นอนกลางวันแล้วใช่ไหมครับลุงต๋อยครับ
2: ครับผมก็นอนกลางวันแล้วด้วย
1: เห็นไหมพอนอนแล้วมีพลังเห็นไหม
0: แล้ว
1: ลุงต๋อยครับตอนนี้อยู่กับสมมีสมคริสนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับไม่เคยคุยเลยครับผม
0: วันนี้เป็นไงบ้างทางนู้นฝนตกไหมครับที่จันทบุรี
2: ทางนู้นโทรมาผมก็ตกเพราะว่าผมตอนนี้มากรุงเทพแล้วอ่อนนุชแล้ว
0: ตอนนี้อยู่อ่อนนุชแล้วไม่อยู่จัน
1: พักผ่อนพักผ่อนช่วงนี้พักผ่อนนะครับเพราะทุเรียนตอนนี้ขายหมดแล้วก็มาพักกันก่อน
2: พักผม
1: เห็นไหมอารมณ์ดี
0: ขายทุเรียนได้เยอะ
1: โอ้ยคนนี้ขายดีนี่โอ้ทุเรียนดีนะลุงต๋อยนะ
2: ตอนนี้ขายดีตรงเราหมดก่อน
1: โอ้เห็นไหมของมีน้อยของดีของดี
0: ครับ
1: นะได้ครับลุงต๋อยครับวันนี้อยากฟังเพลง
2: มาลายดอกรัก
1: ของอาชัยเมืองสิงห์นะ
2: ครับผม
1: อยากจะมอบให้ใครไหม
2: มอบให้ทุกเพียงสายทั้งหมดครับ
1: ได้เลยครับ
0: ขอบคุณลุงต๋อยมากเลยครับ
1: ขอบคุณลุงต๋อยนะ
0: ดู
2: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับอ
0: ารมณ์ด
2: ี
0: สดชื่น
1: ครับผม
0: สวัสดีครับ
1: คุณลุงมีพลังมากเดี๋ยวเราย้ำเบอร์นิดนึงดีกว่าฮะคริสครับผม
0: 022481366นะครับผมโทรมาขอเพลงกันได
1: ้ได้เลยมาโทรมาคุยกันนะครับ

0: านก็จักแค่นี้อย่างอยู
1: ่มาเลยดอกรักแล้วก็คนบ้านเดียวกันจากไผ่พงศธรนะครับผมเป็นผลงานเพลงที่ยายแสงแล้วก็ลุงต่อยขึ้นมาครับผม
2: นะครับยายแสงบางนานะครับเลือกมาทางหลังไมค์นะแล้วตอนนี้ก็ยังรอสายชาวคณะอยู่นะครับอยากฟังเพลงไหนนะก็รีบกดเข้ามาจองสายกันที่เบอร์นี้ครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้านะครับเดี๋ยวหลังอีกหนึ่งเพลงกดมาคุยกันนะครับ

0: สาริการ้ายรังนะครับจากป้ายาสมุทรปราการครับ
1: ครับผม
0: มาแล้วอีกหนึ่งสายสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะเฮียสมหมีแล้วก็เนี่ยสมคิด
1: สวัสดีครับพี่สมกุลนี่เองนี่ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้พี่สมกุลทำอะไรอยู่ครับตอนนี
2: ้นั่งพับผ้ากับบังจรีดผ้าเนี่ย
1: โอ้พับผ้าก
0: ินข้าวยังครับ
2: ใช่
1: กินอะไรยังครับพี
2: ่ทานข้าวตั้งแต่เที่ยงแล้วค่ะ
0: โอ้แต่นี้มันบ่ายสาม
1: ใช่พี่เราต้องกินทุก3ชั่วโมงนะครับพี่
2: โอ้อ้วนเป็นหมูพอดีเลย
1: ครับไม่ต้องกลมๆหน่อยน่ารักยุคนี้เขาฮิตแบบนี้นะครับพี่สมกุล
2: ไม่ไหวค่ะไม่ไหว
1: ต้องหน้ากลมๆหน่อยนะคิดนะ
0: คร
1: ับ เออมันเป็นเทรนด์ใหม่ครับพี
2: ่
1: ครับ
2: เทรนด์ใหม่ใช่ไหม
1: ครับครับแล้วฝนจะตกไหมครับแถวนั้นครับพี
2: ่ลงไปปล่อยทั้งวันเลยค่ะเฮีย
1: โอ้วันนี้ฝนตกแถวสมุทรปราการตลอดเลยใช่ไหมครับพี
2: ่ใช่เมื่อเช้านี้ตกอย่างแรงเลย
1: อ๋อโอ้ตกช้ำเลยนะแต่ช่วงเย็นก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีนึงเนาะ
2: ได้ช่วงเย็นก็ขอให้มันปล่อยๆอย่างนี้แหละไม่ต้องแรงหรอก
1: สบายสบาย
2: ดึกๆแบบว่าตอนนอนสบายสบายหน่อย
1: ดีดีนะครับนอนนะคิดนะ
0: ใช่
1: โอ้โหดีดีมากเลยครับชอบนะฮะแล้ววันนี้พี่สมกุลอยากฟังเพลง
2: อยากฟังเพลงโบรักสีดำของสิริพร
1: ของพี่นางนะ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ได้เลยครับ
0: มอบให้ใครไหมครับ
2: ให้แฟนเพลง95ทุกคนน้องหลังไมค์แล้วก็เฮียหมีแล้วก็สมคิดด้วยนะ
0: ครับ
2: สมมีสมคิดสองคนเลย
1: ครับผม
0: ได้ครับ
1: พี่สมกุลด้วยนะ
2: ค่ะขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณครับพี่สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: โบรักสีดำจากสิริพรอำไพพงษ์

0: โดยคริสสมคริสและหมีคณัตชัย
1: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
2: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
1: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
2: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้ Pulsar Hypermax
3: Pulsar
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
10: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
11: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับ

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยคริสสมคริสและหมีคณัตชัย
3: บ่าย 3:45 นาทีนะฮะก็เป็นช่วง15นาทีสุดท้ายเรายังรับสายอยู่นะครับผมยังโทรเข้ามาขอเพลงได้ที่022481366นะครับผม
4: นะครับย้ำนะครับ022481366นะเมื่อสักครู่นี้นะฮะแล้วก็เปิดที่เพลงที่พี่จิตขอมานะฮะทาง Facebook Live นะฝันว่าได้เป็นพระเอกนะตอนนี้ชาวคณะสามารถขอเพลงได้ทุกช่องทางนะครับทาง Facebook Live ก็ได้ทางหลังไมค์ก็ได้นะครับนะตอนนี้กดมาเลยครับคริสขออีกทีนึงครับผม
3: 022481366ครับ
4: หลังเพลงนี้นะครับรีบกดเข้ามาเลยนะจ๊ะ

0: แอบรักแอบคิดถึงนะครับผมจากใต้อรทัยมาแล้วอีกสายหนึ่งนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับหนุ่มๆทั้งสอง
0: สวัสดีพี่อะไรเอ่ยพี่หญิงใช่ไหมครับ
2: แม่หญิงค่ะ อยู่ประจวบคีรีขันธ์นะคะแต่อยู่ปานบุรีค่ะฟังทุกวันเช้ามืดก็ฟัง
1: ครับฝนตกฟังไหมครับแม่ครับ
2: ฟังค่ะที่นี่ฝนตกปล่อยๆนะตกทั้งวันเลยค่ะ
1: อู้อากาศดีนะครับแม่ไม่หลับเหรอครับ
2: ดีก็ออกไปไหนไม่ได้เลย
1: ครับโอ้ยเมื่อปกติคืออากาศฝนช่ำๆแบบนอนฟังแล้วก็จะมีหลับบ้าง นะครับแม่
2: โอ้โหรุ่นแม่แล้วมันนอนไม่หลับเลยลูกเอ้ย
0: เรานอนทีเดียวใช่ไหมครับ
1: ไม่แม่นอนมาทั้งวันแล้วตอนนี้มันไม่หลับแล้วครับผม
2: ไม่หลับแล้ว
1: อ๋อก็เลยฟังเพลงสวยๆนะแม่เน
2: า
1: ะ
2: ฟังค่ะแล้วก็แม่เป็นแม่ครัวที่รีสอร์ทใกล้ๆบ้านนะคะ
1: เช้
2: ามืดแม่จะตื่นตีสองตีสามไปทำของใส่ตู้เย็นใหญ่ไว
1: ้อ๋อโอ้ดีจังเลยแม่ทำ
2: พอห้องอาหารให้แขกทานเจ็ดโมงแม่ก็จะกลับมาอาบน้ำแล้วก็ไปจัดแล้วแม่ก็ฟังที่ว่าเสาร์อาทิตย์จะมีเพลงตลอดเลยอ่ะ
1: ครับก็ฟังยาวๆเนาะแม่เนา
2: ะใช่ชอบฟังค่ะ
1: ครับ
2: แล้วก็จัดดีทุกคนเลยนะคะ
1: โอ้ยขอบคุณมากครับแม่ครับผม
2: จ้า
1: ครับแม่ทำอะไรอร่อยที่สุดครับแม่ขอสักเมนูหนึ่งครับ
2: อ๋อมันเป็นของลูกค้าต่างชาตินะคะพวกไข่ออมเล็ตไข่คนนะคะ
1: โอ้ออมเล็ตเลยครับแม่ครับไฮโซนะครับแม่ออมเล็ตเลยนะครับ
2: โอ้จะบอกขอสอนให้ทำ
1: ดีแล้วครับอ้าวได้ครับแม่ครับผมวันนี้แม่อยากฟังเพลง
2: ค่ะแป้งรอค่ะของคุณศรีนทานิยากรค่ะ
1: ครับ
0: ได้เลยมอบให้ใครไหมครับ
2: มอบให้กับทุกคนเลยนะคะที่ฟังขึ้น95ของหนุ่มทั้งสองนะคะจัดดีมากแถวบ้านนี่เขาเปิดกันนะคะคนในไร่
1: ขอบคุณมากเลยครับแม่
0: น่ารักมากครับ
2: ได้เสียงชัดดีค่ะ
1: ครับ
0: โอเคครับเดี๋ยวจัดให้เลยนะครับผมกับทาแป้งรอขอบคุณที่โทรเข้ามาขอเพลงนะครับ
1: ขอบคุณนะครับแม
0: ่ไปโทรมาใหม่นะครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: โอเคทาแป้งรอของศิรินทาแล้วก็ตอนนี้ก็บ่าย 3:52 นาทีเดี๋ยวทิ้งท้ายอีกเพลงนึงหลังจากเพลงนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันในชั่วโมงหน้าของช่วงจอคิวฮิตครับ

0: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนัก
4: นาฬิกา
5: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะ ธนากุลแคทออกประกาศคุมเข้มการรับฝากสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรือสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือแคทออกประกาศเรื่องมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนส่งสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรือของผู้ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศ2569เพื่อยกระดับมาตรการกำกับดูแลสายการบินและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกลูกเรือป้องกันการใช้สถานะหรือสิทธิ์ของการเป็นสมาชิกลูกเรือในการรับฝากรับหิ้วหรือรับขนส่งสิ่งของบุคคลอื่นในทางที่มิชอบซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยความมั่นคงด้านการบินและความน่าเชื่อถือของระบบการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยการออกประกาศฉบับดังกล่าวเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเมื่อวันที่3กรกฎาคมซึ่งมีการกำหนดแนวทางยกระดับมาตรการกำกับดูแลสมาชิกลูกเรือและป้องกันการใช้สถานะลูกเรือในทางที่ไม่เหมาะสมพลอากาศเอกมนัสชวนประยูรผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกล่าวว่าเร่งดำเนินการออกประกาศฉบับนี้เพื่อให้ผู้ดำเนินการเดินอากาศทุกแห่งมีมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนส่งสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรืออย่างเป็นระบบยกระดับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยการบินให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลพักละธรรมซัดกฎหมายฮัดล้าสมัยต้นตอหุดยาดกว่า150ชีวิตถูกลอยแพเร่งดันแก้พรบปิดช่องกงทัวเถื่อนคุ้มครองผู้แสวงบุญเต็มรูปแบบนายนัทพุทธินอุมารองหัวหน้าพักละธรรมเปิดเผยว่าเหตุการณ์ที่พี่น้องหุดยาดจำนวนมากต้องสูญเสียโอกาสในการประกอบศาสนกิจอันศักดิ์สิทธิ์ถือเป็นความเจ็บปวดที่ไม่ควรเกิดขึ้นเป็นบทพิสูจน์ว่ารัฐจำเป็นต้องเร่งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยด่วนเพื่อไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพซ้ำแล้วซ้ำเล่าพรรคละธรรมได้ยื่นร่างพระราชบัญญัติกิจการฮัทต่อรัฐสภาตั้งแต่28พฤษภาคมถือเป็นพรรคการเมืองพรรคแรกที่เสนอแก้ไขกฎหมายหรือพ.ร.บ.ส่งเสริมกิจการฮัท2524ที่ใช้ในปัจจุบันซึ่งล้าสมัยไม่เพียงพอในการปกป้องประชาชนฉบับนี้อย่างเป็นรูปธรรมสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับใหม่คือการปรับบทบาทของกฎหมายเน้นการส่งเสริมไปสู่การกำกับดูแลและคุ้มครองผู้แสวงบุญเพื่อมาตรการตรวจสอบบริษัทผู้ให้กิจการบริการฮัทกำหนดบทลงโทษที่เข้มงวดต่อผู้ที่กระทำความผิดถึงเวลาที่รัฐสภาต้องเร่งบรรจุร่างกฎหมายฉบับนี้เข้าสู่วาระการพิจารณาโดยเร็วรายการล่วงลึกหลอกลวงทางช่อง9 Imcot HD คว้ารางวัลเวที Star Media International Award 2026รายการล่วงลึกหลอกลวงทางสถานีโทรทัศน์ช่อง9 Mcot HD คว้ารางวัล Star Media International Award 2026สาขาพิธีกรและรายการที่ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาตินำโดยนายสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์พิธีกรนางสาวพิชยศิลป์นายวัฒน์นางสาวพรศรีสิริเพิ่มพูนและนายอานนท์เจียวหลีทีมงานผู้ผลิตรายการนายสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์พิธีกรรายการล่วงลึกหลอกลวงกล่าวว่ารายการล่วงลึกหลอกลวงจะเป็นสื่อที่ตีแผ่กลโกงและภายในรูปแบบต่างๆของแก๊งมิจฉาชีพเพื่อไม่ให้ประชาชนต้องตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับรางวัลดังกล่าวซึ่งปัจจุบันยังมีคนไทยตกเป็นเหยื่อรูปแบบของคดีที่มีความซับซ้อนสร้างความเสียหายในวงกว้างสำหรับรายการล่วงลึกหลอกลวงออกอากาศทุกวันอังคารเวลา 22:30 นทางช่อง9 Mcot HD
6: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
7: สนับสนุนโดย
8: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนียอย่างที่รู้โลกร้อนเกิดจากพวกเราแล้วถ้าไม่เริ่มตอนนี้พอเข้าหน้าร้อนก็แล้งหนักหน้าฝนก็ท่วมเป็นเดือนหน้าหนาวก่อไฟก็ยังไม่อุ่นภัยธรรมชาติมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วลูกหลานเราจะอยู่กันยังไงเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟังอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดขอเพลงได้ที่ ID Line FM 99.0 โทร054 323 203-4

0: ายนะครับผมช่วงของการเจาะคิวฮิตครับซึ่งเมื่อกี้เปิดไป2ผลงานเพลงยังไม่ใช่เจาะคิวฮิตนะครับผม
1: ครับผม
0: วินาศกรรมหัวใจแล้วก็น้องเมย์คนใหม
1: ่2เพลงนะครับเริ่มต้นชั่วโมงนี้ครับคริสครับ
0: ผมซึ่งแน่นอนชั่วโมงนี้เราก็จะเป็นการเจาะคิวฮิตครับผมมาพร้อมกับ5ผลงานเพลงที่มาเข้าคลื่นเพลงใหม่ครับ
1: ฟังก่อนใครบนโลกใบนี้ครับ
0: ใช่ครับงั้นไม่รอช้าเลยเพลงแรกวันนี้เป็นผลงานเพลงใหม่จากพี่ไมค์พี่รมพรครับสังกัดแกมมี่โกชื่อว่าถิ่มใจไว้เมืองลาวฟังเลย

0: ทิมใจไว้เมืองลาวครับไม้พิรมพรสังกัดแกมมี่โกคำร้องทำนองได้สุรชัยวงคำพระครับแล้วก็เรียบเรียงโดยธานินมั่นสนครับผม
1: ครับผม
0: นะฮะจากพี่ไม้นะครับ
1: นะครับนี่คือเพลงที่1นะครับโอ้นานๆจะเห็นพี่ไม้ร้องสไตล์นี้อีกทีนึงนะครับนะนานๆเลยนะ
0: ม้วนๆหน่อย
1: ครับผม

0: นะครับขออนุญาตครับรู้สึกว่าไฟล์เพลงจะมีปัญหาเดี๋ยวขออนุญาตลองดึงใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับจำบอกเป็นเดี๋ยวนะ6ถึง10เข้ามาลงยังเดี๋ยวนะผมดูเลยนี่
1: ไฟเพลงต่อไป
0: เดี๋ยวลองดูจากพี่ยุ้ยมานาศักดิ์ก่อนก็ได้ครับ
1: เดี๋ยวเราไปเพลงนี้เดี๋ยวเจ้าจำบอกเป็นเดี๋ยวเรามาจัดการ
0: เจ้าข่อยเหรอ
1: เจ้าข่อย
0: เจ้าข่อย
1: ยุ้ยมานาศักดิ์นะ
0: ครับ

0: อันนี้ชื่อว่าเจ้าไข่นะครับผมของยุ้ยมานาศักดิ์สังกัด Friend Music คำร้องทำนองได้ยุ้ยมานาศักดิ์แล้วก็เรียบเรียงโดย The Jesse ครับ
1: ครับผมนะฮะเจ้าไข่เจ้าไข่นี่แปลว่าอะไรครับ
0: ผมก็
1: เจ้าไข่ศัพท์เทคนิคใช่ไหม
0: เจ้าไข
1: ่ครับ
0: ไม่แน่ใจเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งใจฟังด้วยกำลัง
1: หาเพลงอยู่ไม่เป็นไร
0: งงกับเพลงอย
1: ู่นะครับงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยว
0: รอบนี้ได้แล้ว
1: จำบอกเป็นพอดีไฟล์เพลงกับที่เรากดมันแปลกๆครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมฮะก็เลยเราก็เลยงงว่าเมื่อกี้มันเปิดไม่ได้
0: แต่ตอนนี้มันเปิดได้เหมือนจะ
1: ลองดูไหมลองดูลองฟังจำบอกเป็นดูนะครับผม
0: จำบอกเป็นนะครับของทีเล็ก

0: แล้วนะครับนี่คือจำบ่เป็นนะครับคริสแปรหน่อยครับผม
1: จำบ่เป็นก็คือจำไม่เป็นนั่นแหละ
0: จำไม่เป็นนะฮะอ้าว TTREX นะโอ้นี่ MV นี่ทรงเกาหลีมากเลยนะครับแบบโอ้โหใส่สูทแบบแล้วนางเอกก็แบบเกาหลีนะครับนะชำชำ
1: ไปถ่ายญี่ปุ่น
0: ไปญี่ปุ่นใช่ไหม
1: ใช่ไม่ว่ามันดูโลเคชั่นมัน
0: ใช่ใช่ใช่นะครับแหมไม่ธรรมดานะครับเพลงนี้นะฮะจำบ่เป็นนะครับจาก TTREX นะฮะ
1: ครับผม
0: ครับผม
1: โอเคเพลงต่อมาครับผมเป็นเพลงของหมูหนึ่งครับลืมเม็ด
0: ครับ

0: ลืมเม็ดครับผมของหมูหนึ่งครับผมสังกัดอิสระคำร้องทำนองได้พี่หมูหนึ่งอมรเทพแล้วก็เรียบเรียงโดยสุวัฒน์วงนากรครับผม
1: ครับ
0: น่าจะเป็นศิลปินใหม
1: ่หมูหนึ่งนะฮะอ่ะแล้วก็มาเพลงที่5นะครับบุญฮักบ่ถึงนะฮะจากพี่กบสุพจน์นะสังกัด A Play Music นะจ๊ะ

0: บุญฮักบ่ถึงของกบสุพจน์นะครับสังกัด A Play Music คำร้องทำนองโดยยอดรักทับทิมแสนเรียบเรียงโดยตูนน้อยสว่างอุบลครับ
1: ครับผมโอ้เพลง MV นี่แบบทำดีนะโอ้แบบซึ้งเลยนะครับเศร้าฉ่ำนะครับผมนะเดี๋ยวผมมาทวนอีกรอบนึงครับคริสครับผมมีทิมใจไว้เมืองลาวพี่ไม้นะครับจำบอกเป็น TT Rex นะมีเจ้าข่อยพี่ยุ้ยมานะสักเมื่อกี้เขาแปลว่าอะไรนะเจ้าข่อย
0: เจ้าข่อยก็คือคุณกับฉันนั่นแหละเจ้ากับข่อย
1: แบบว่ามีกันและกันใช่ไหม
0: พอมีเจ้าข่อยต่อกันนี้ก็เลยไม่รู
1: ้เราก็เลยงง
0: ก็คือเจ้าก็คือคุณข่อยก็คือฉัน
1: นะครับอันนี้ขอบคุณชาวคณะที่เข้ามาช่วยแปลให้เราด้วยครับผม
0: ครับผมแล้วก็มีลืมเม็ดของหมูหนึ่งนะครับแล้วก็บุญฮักบ่ถึงของกบสุพจน์ครับผม
1: ครับผมนะฮะก็เป็น5เพลงที่ได้ฟังก่อนใครนะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่ดีไหมฮะคริสครับ
0: ครับผม
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและหมีคณัชชัย
4: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
5: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขอบพริกจากคั่วเผ็ดน
4: ะอัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
7: ดียังไงหรอ
6: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
7: โอ้ดีจัง
6: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
8: F ด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ HBank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อย

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-113-990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life
8: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
9: โดยคริสสมคริสและหมีคณัชชัย

0: งานเพลงหวานๆซึ้งๆอีก2ผลงานเพลงติดฝนความคิดถึงของเวสป้าแล้วก็รักคนโทรมาจังเลยของพีเสด็จนะครับ
1: ครับ
0: ครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่กับเรามาทั้ง4ชั่วโมงด้วยครับผมนี่ก็จบไปแล้วเรียบร้อยจ่อคิวหินชั่วโมงที่4ของเรายังไงก็เจอกับผมคริสสมคริสได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าครับ
1: ครับผมแล้วก็เจอผมหมีสมหมีนะครับมาเดี๋ยวเสาร์ไหนก็รู้เองครับ
0: ครับผมครับผมยินดีที่มาเจอครับ
1: โอ้ยินดีมากครับผม
0: เจอกันครั้งหน้าแล้วก็เจอกันครั้งหน้าสำหรับทุกคนด้วยครับผมเดี๋ยวเราทิ้งท้ายไว้อีกสักสองผลงานเพลงนะครับก่อนที่จะลาจากกันไปช่วงหน้าเป็นของ
1: อาจารย์ประโยงอาจารย์ประโยงนะครับ
0: ครับผมโอเคครับ
1: นะก็มีถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้แล้วก็คลื่นจากแพรชนานะครับ
0: ครับผม
1: อ่ะ
0: แล้วเจอกัน
1: ครับผมสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา 17:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา 17:00 นค่ะ

ี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริตยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพพระภิกษุชาวอุบลเจ็ดรูปที่วัดน้ำขุ่นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพพระภิกษุชาวอุบลราชธานี7รูปที่มรณภาพจากเหตุเด็กวัย11ปีขับรถชนคณะพระธุดงค์ที่วัดน้ำขุ่นอุบลราชธานีด้านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารรายงานความคืบหน้าสถานการณ์ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้มีผู้เสียชีวิต10รายผู้บาดเจ็บส่งต่อโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี2รายยังพักรักษาตัวในโรงพยาบาลมุกดาหาร7รายและกลับบ้านได้แล้ว3รายมหาดไทยสั่ง21จังหวัดชายแดนไทยเมียนมาสปป.ลาวมาเลเซียดำเนินมาตรการเข้มยกระดับความมั่นคงชายแดนอย่างเป็นรูปธรรมใน

0: ชายแดนไทยเมียนมาสปป.ลาวมาเลเซียดำเนินมาตรการเข้มยกระดับความมั่นคงชายแดนอย่างเป็นรูปธรรมนายอันศิสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดเร่งจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีด้านความมั่นคงชายแดนจังหวัดให้สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติโดยใช้กลไกศูนย์สั่งการชายแดนจังหวัดเป็นกลไกสำคัญในการปฏิบัติเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการปัญหาความมั่นคงในพื้นที่รวมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยปกป้องผลประโยชน์ของชาติและสร้างความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนตามแนวชายแดนอย่างยั่งยืนต่อไปเดนมาร์กผุดแคมเปญติวเข้มนักท่องเที่ยวปั่นจักรยานปลอดภัยสภาความมั่นคงสภาความปลอดภัยทางถนนแห่งเดนมาร์กเดินหน้าแคมเปญรณรงค์ในช่วงฤดูร้อนของปีนี้เพื่อมุ่งเน้นการสอนทักษะและมารยาทการปั่นจักรยานอย่างปลอดภัยให้แก่ผู้มาเยือนต่างชาติทั้งนี้เพื่อเป้าหมายในการลดอุบัติเหตุเพิ่มความปลอดภัยและหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งหรือความเข้าใจผิดกับคนท้องถิ่นรูปแบบของแคมเปญประกอบไปด้วยการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อแนะนำกฎเกณฑ์ที่ถูกต้องเช่นการให้สัญญาณมือเมื่อต้องการเลี้ยวการปั่นชิดขวาบนทางจักรยานและการไม่ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับขี่นอกจากนี้ทีมงานยังลงพื้นที่แจกไปรษณียบัตรอธิบายกฎระเบียบพร้อมพูดคุยให้ความรู้แก่กลุ่มนักท่องเที่ยวโดยตรงในขณะที่พวกเขากำลังติดต่อเช่าจักรยานในตัวเมืองโดยในช่วงปลายฤดูร้อนของปีนี้จะมีการติดตั้งป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่เพิ่มเติมเพื่อขยายการรับรู้ให้ทั่วถึงยิ่งขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
1: ปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะครับจะฮิตอย่างไรจะเป็นพิเศษอย่างไรจะเพราะแค่ไหนนั้นให้ท่านผู้ฟังติดตามของเราจนจบรายการนะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่4กรกฎาคมพ.ศ.2569ก็ขอให้ทุกท่านที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้จงประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองทุกประการนะครับต้องการสิ่งไหนขอให้สิ่งนั้นเป็นของท่านทุกท่านทุกคนทั้งหญิงและชายนะครับเพลงแรกที่จบลงไปชื่อว่าเพลงลูกทุ่งเพื่อแผ่นดินนะครับชลธีธารทองศิลปินแห่งชาติ2542นะครับเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ2552เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องหมู่โดยสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยนำโดยคุณนกบริพันธ์ชัยภูมินะครับเพลงที่2มิ่งขวัญถวยราชนะครับนครถนอมทรัพย์ศิลปินแห่งชาติ2554และก็นวรัตน์พงไพบูลย์ศิลปินแห่งชาติ2536ร่วมกันแต่งเพลงนี้นะครับเรียบเรียงเสียงประสานโดยประยงชื่นเย็นขับร้องหมู่โดยสโมสรนักเพลงแล้วก็ครูนครถนอมทรัพย์ศิลปินแห่งชาติ2554กับคุณศรีสุภางอินไซรับผิดชอบสโมสรนักเพลงนะครับเอาละครับก็จะให้ท่านฟังเพลงต่อไปเลยนะครับท่านผู้ฟังเราจะเริ่มในแบบไทยสากลก่อนนะครับชื่อเพลงว่าผิดทางรักนะครับเนรัญชราศิลปินแห่งชาติ2562เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับปรีชาเมตไตรเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยมนูนเทพประธานนะครับเพลงที่2ความรักไม่รู้จบนะครับสาโรจน์เสมทรัพย์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับชะอุ่มสานเสนเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยจิตราวดีจิตตะเกษมนะครับทั้ง2เพลงนั้นจะเพราะมากๆนะครับขอเชิญท่านผู้ฟังรับความไพเราะทั้ง2เพลงขอเชิญครับ

จะให้ท่านฟังต่อไปเลยนะครับในแบบลูกทุ่งสุดยอดเพลงไทยในแผ่นดินรัชกาลที่9นะครับเริ่มด้วยเพลงแววเสียงซึ้งนะครับไพบูลย์บุตรขันธ์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับพีระตรีบุปผาเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยเรียมดาราน้อยนะครับเพลงที่สองหนาวลมที่เรนูนะครับสุรินทร์ภาคสิริเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับพีระตรีบุปผาเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยสอนคีรีศรีประจวบขอเชิญท่านรับฟังในแบบลูกทุ่งสุดยอดเพลงไทยในแผ่นดินรัชกาลที่9ขอเชิญรับฟังครับ

เอาละครับให้ท่านฟังต่อไปในแบบไทยสากล นะครับท่านผู้ฟังจะเริ่มด้วยเพลงบัญชารักนะครับอสิสถาพรเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับปรีชาเมตไตรเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยชัชดาพรรักษนาเวศนะครับเพลงที่สองแม่สายนะครับศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับพิมพ์ปฏิภาณพึ่งธรรมจิตศิลปินแห่งชาติ2560เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยศรีสุดาเริงใจนะครับเพลงนี้จะมีเครื่องดนตรีพิเศษเขาเรียกว่าโซปราโนนะครับซึ่งคนจะเป่าโซปราโนในเพลงนี้เขาชื่อว่าวิชัยอึ้งอัมพรท่านฟังให้ดีนะครับท่านเป่าได้ไพเราะเหลือเกินนะครับท่านผู้ฟังอ่ะขอเชิญท่านรับฟังครับ

0: สนับสนุนโดยไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
3: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
5: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
6: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: หนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเผ่าซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: พลัสสูตรใหม
1: ่ต่อซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
4: เสาร์อาทิตย์เป็นพิเศษ
1: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
5: ต่อไปก็ให้ท่านฟังในแบบลูกทุ่งแบบเพราะๆเลยนะครับจะเริ่มด้วยเพลงคนสวยใจดำนะครับสุชาติเทียนทองเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองมนตรีแสงเอกเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยระพินภูไทยนะครับเพลงที่สองสาวผักไห่นะครับชาตรีศรีชนเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับสมบัตินักพิณพาทย์เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานนะครับและขับร้องโดยชาตรีศรีชนนะครับสำหรับเพลงนี้มีเครื่องดนตรีพิเศษที่สมบัตินักพิณพาทย์เป่าไว้ได้เพราะมากนะครับนั่นก็คือเสียงโอโบเขาจะเป่าเป็นเสียงเหมือนเครื่องดนตรีไทยชนิดหนึ่งนะครับเพราะมากอ่ะท่านลองฟังดูนะครับขอเชิญท่านฟังลูกทุ่งทั้งสองเพลงครับ

ต่อไปให้ท่านฟังในแบบไทยสากล นะครับเริ่มด้วยเพลงรักสุดหัวใจนะครับประยูรเวชประสิทธิ์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับเพิ่มคล้ายบรรเลงเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยสมชาติชนะโชตนะครับเพลงที่สองคนรักหายนะครับเทวันธัญญาพรเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับชะอุ่มสานเสนเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยอานัทพุทธมาศขอเชิญท่านฟังทั้งสองเพลงในแบบไทยสากลครับ

0: นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: เวลา18นาฬิกา

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันในช่วงของรายการทั่วไทยอาเซียนนะคะเจอกันทุกวันเสาร์6โมงเย็นจนถึง2ทุ่มนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่ทักทายมาทาง Facebook Live MCOT News FM 100.5 เข้ามาทักทายกันได้เลยนะคะอาจารย์สงฤทธิ์พลเงินแล้วก็อ้อมยุดากรสุนทรญาติอาจารย์มาแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: ครับสวัสดีครับคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับ
1: ค่ะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็มีความเคลื่อนไหวในอาเซียนมากมายนะคะอ้อมาที่เพื่อนบ้านสุดที่รักของเรานะคะอาจารย์ทางกัมพูชาค่ะเห็นหยอดคำหวานไปคำหวานมากับจีนอีกแล้วนะคะฮุนเซนก็บอกสีจิ้นผิงว่าไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปยังไงแต่มิตรภาพกัมพูชาจีนไม่มีวันเปลี่ยนเดี๋ยวอาจารย์มาเล่าให้ฟังนะคะส่วนสถานการณ์ในพม่านะคะก็โอ้มีกลุ่มต่อต้านเคลื่อนไหวโครงการถวายที่รัสเซียให้การสนับสนุนนะคะเห็นบอกว่าก็รัฐบาลพม่าให้คำมั่นว่าจะบดขยี้กลุ่มต่อต้านที่ปฏิบัติการอยู่ตามทางสายหลักที่เชื่อมต่อกับโครงการขนาดใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียในพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศด้วยนะคะแล้วก็ล่าสุดนี้เห็นบอกพม่าเขาก็เจอยาเสพติดเยอะนะอาจารย์เผาทำลายกว่า600 ล้านดอลลาร์ด้วยกันนะคะแล้วก็ไปที่สปป.ลาวนะคะสปป.ลาวก็จะเป็นเรื่องของระเบียงรถไฟหมายเลข2แล้วก็รถไฟใต้ดิน5สายพร้อมกันที่หาหน่อยด้วยเดี๋ยวกลับมาคุยกันในช่วงหน้าทีละประเด็นนะคะอาจารย
2: ์
1: ค่ะตอนนี้พักสักครู่ก่อนค่ะ

0: สิริพิษวิทยาฟ้าประจักษ์สิริลักษณ์เลิศจัญญามารสีสิริวานเฉลิมชนดนเทวีกรมพระศรีสว่างควัตจรัสเรืองควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์

0: สิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ดคอนเน็กต์แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะอาจารย์คะมาเริ่มที่กัมพูชานะคะอาจารย์เมื่อกี้ก็เล่าให้ฟังว่าเขาหยอดคำหวานกันนะคะระหว่างฮุนเซนกับสีจิ้นผิงแต่ดูเหมือนคนหยอดนี่จะเป็นฮุนเซนเยอะมากกว่านะคะอาจารย์เขาได้เจอกันแล้วก็ยืนยันว่าความสัมพันธ์นั้นดุจดังหินนะคะคือมั่นคงแข็งแรงนะคะแต่ว่าในการเจอกันครั้งนี้เนี่ยก็ได้หารือถึงการขยายความร่วมมือด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานนะคะแล้วยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงนะคะแล้วก็ทบทวนความร่วมมือระหว่างพรรคประชาชนกัมพูชาและพรรคคอมมิวนิสต์จีนด้วยโดยเน้นย้ำถึงการลงนามบันทึกความเข้าใจเมื่อเร็วๆนี้ที่มีเป้าหมายเพื่อที่จะเสริมสร้างการเจรจาทางการเมืองและขยายความร่วมมือในการฝึกอบรมและพัฒนาสมาชิกพรรครุ่นใหม่ด้วยค่ะอาจารย
1: ์ครับก่อนอื่นต้องแยกให้ออกนะครับระหว่างความร่วมมือระหว่างประเทศกับความร่วมมือระหว่างพรร
0: ค
1: อันนี้ต้องแยกนะฮะคือฮุนเซนไม่มีหน้าที่การงานอะไรเกี่ยวกับการบริหารประเทศแล้วเพราะว่าคนที่บริหารประเทศก็ต้องเป็นลูกชายของฮุนเซนก็คือคุณมานัทที่เป็นนายกรัฐมนตรีน
0: ะ
1: แต่เนื่องจากว่าในระบอบของจีนนะครับคุณออมพรรคคอมมิวนิสต์จีนคือผู้มีอำนาจสูงสุดนะครับแล้วองค์ประกอบภายในพรรคนะครับก็คือกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคกรรมการบริหารงานพรรคอะไรเงี้ยนะฮะก็ถึงจะแยกกันออกไปรับผิดชอบในแต่ละสายงาน มีตำแหน่งแห่งที่นะฮะอย่างกรณีของท่านสีจิ้นผิงเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามซึ่งในตำแหน่งนี้ไม่มีอำนาจทางการบริหารแต่มีอำนาจในการกำกับหน้าที่การงานของฝ่ายต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติบริหารและตุลาการคุณออมสั่งการไปนามในนามของเลขาธิการพรรคส่วนตำแหน่งประธานาธิบดีก็ไม่มีอำนาจในทางการบริหารนะครับแต่มีอำนาจในฐานะที่เป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการกำกับให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐนั้นๆนะฮะการที่ฮุนเซนไปเนี่ยไม่ได้ไปในนามของผู้มีอำนาจในทางการบริหารแต่ฮุนเซนไปในฐานะหนึ่งนะครับก็คือเป็นประธานบริหารงานพรรคประชาชนกัมพูชาซึ่งมีความร่วมมือเป็นพันธมิตรกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนอยู่แล้วนะครับนี่คือสถานะหนึ่งของฮุนเซนที่ไปก็เลยได้เจอกับท่านสีจิ้นผิงในฐานะที่ท่านสีจิ้นผิงนั้นนะครับเป็นเลขาธิการใหญ่พรรคประชาคอมมิวนิสต์จีนนะฮะนี่คือบทบาทหนึ่งบทบาทที่สองนะครับฮุนเซนเนี่ยเนื่องจากว่าฮุนเซนนี่เป็นประธานวุฒิสภานะครับเมื่อเขาเป็นประธานวุฒิสภาอันนี้มันก็จะเป็นหนึ่งกลไกนะครับที่เป็นองค์ประกอบหนึ่งในด้านของกฎหมายก็คือนิติบัญญัติถึงแม้ว่าวุฒิสมาชิกจะไม่ได้ร่างกฎหมายเองเพราะว่าคนที่อยู่ในกลไกของการร่างกฎหมายจะอยู่ที่สภาแห่งชาตินะฮะแต่ยังไงก็แล้วแต่วุฒิสมาชิกหรือว่าวุฒิสภาก็จะเป็นระดับหนึ่งที่ต้องมากันกรองว่ากฎหมายที่สภาแห่งชาติร่างมานั้นมันสอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาหรือไม่ซึ่งนโยบายในการพัฒนามันก็มาจากพรรคการเมืองนั่นแหละนะครับมันก็เลยเป็นวงรอบแบบนี้นะฮะเพราะนั้นสิ่งที่คุณอ้อมเห็นเนี่ยคุณอ้อมก็จะเห็นว่าฮุนเซนเนี่ยไปครั้งนี้เจอใครบ้างล่ะครับอันดับแรกก็คือไปเจอสภาประชาชนแห่งชาติของจีนนะครับซึ่งเป็นกลไกในเรื่องของนิติบัญญัตินะครับแต่คนที่มารับก็เป็นคนที่อยู่ในพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั่นแหละนะฮะก็มาเจอกับฮุนเซนฮุนเซนก็ไปพูดในฐานะที่เป็นประธานวุฒิสภาก็ไปเจอกันนะกฎหมายเราควรทำอย่างนั้นอย่างนี้นะครับมันก็เลยออกมาพอมาเจอท่านสีจิ้นผิงนะครับก็มาเจอกันในสถานะที่ว่าเป็นผู้นำต่างคนต่างเป็นผู้นำพรรคก็จะคุยกันในว่าเราจะร่วมมือกันในเรื่องของความมั่นคงนะต่อไปนี้นะครับแล้วก็ปราบสแกมเมอร์สแกมอะไรต่างๆนานานะครับ กลไกของพรรคก็จะสั่งการลงไปให้แต่ละภาคส่วนที่มีความรับผิดชอบนั้นนะครับไปทำหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ฮุนเซนก็ยังได้ไปเจอกับหลี่เฉียง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: หลี่เฉียงนะฮะซึ่งเป็นนายกนะครับรัฐมนตรีก็ไปเจอก็คือว่านี่นะฉันไปเจออย่างนี้มาแล้วนะกฎหมายเราควรไปอย่างนี้แล้วในทางการบริหารควรไปในลักษณะนี้คุณเซนก็ไปเจอในฐานะที่ว่าตัวเองนะเป็นรักษาการประมุขแห่งรัฐ
0: ค่ะ
1: เห็นไหมครับก็ได้ไปเข้าเฝ้ากษัตริย์สิงหมุนีด้วยนะครับมันก็เลยคุยกันได้ในหลายมิตินะครับที่จะกลายเป็นความร่วมมือในระดับพรรคแล้วพรรคก็จะไปสั่งการในระดับ3อำนาจนะครับนิติบัญญัติตุลาการและบริหารต่อไปนะครับเราอาจจะตื่นตระหนกนิดนึงนะครับก็คือว่าทำไมคุณเซนพูดประโยคว่าเป็นเพื่อนเก่ามิตรแท้จริงอะไรพวกนี้นะครับซึ่งเขาก็ไม่ได้พูดผิดนะครับก็คือมันเป็นเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี2012แล้วนะฮะ2012เพียงแต่ว่าในห้วงที่คุณเซนมาเปิดศึกกับบ้านเรากับประเทศไทยเราเนี่ยรวมไปถึงเรื่องสแกมเมอร์เรื่องอะไรพวกนี้นะครับมันทำให้ความสัมพันธ์นอกจากกับไทยจะไม่ดีแล้วมันก็ยังไปกระเทือนความสัมพันธ์ที่มีกับจีนนะครับเพราะว่าสแกมเมอร์เนี่ยเงินก้อนใหญ่ที่สุดก็คือหลอกเงินจีนคุณอ้อมเพราะว่าฮุนเซนเปิดบ้านรองรับแก๊ง 14K ก็ที่เราเรียกจีนเทานั่นแหละ
0: นะ
1: ครับเปิดรับก็คือว่าคือสีเจิ้นผิงปราบอาชญากรฮุนเซนกับเปิดบ้านต้อนรับอาชญากรทั้งมองอย่างนี้นะครับพอเปิดบ้านต้อนรับอาชญากรก็ให้อาชญากรจีนเนี่ยทำมาหากินแล้วก็หลอกเอาเงินคนจีนได้เรื่อยมา
0: ค่ะ
1: นะครับมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้จีนเนี่ยไม่ไว้วางใจฮุนเซนนะครับแล้วพอจีนไม่ให้ความไว้วางใจฮุนเซนในขณะที่ฮุนเซนมาเปิดศึกกับประเทศไทยมันก็ยิ่งบั่นทอนผลประโยชน์ของจีนมากขึ้นนะครับเราอย่ามองว่าจีนมีผลประโยชน์กับกัมพูชาประเทศเดียวนะครับจีนมีผลประโยชน์กับอาเซียนทั้งกลุ่มเพราะฉะนั้นเขาจะไม่สร้างความขัดแย้งกับใครนะครับเขามีแต่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีกับทุกประเทศซึ่งก็รวมถึงกัมพูชาด้วยรวมถึงประเทศไทยด้วยแต่ไทยกับ
0: กัมพูชา
1: ใช่ครับใช่ครับแต่พอฮุนเซนมาทะเลาะกับไทยมันก็กลายเป็นสิ่งที่ไปบ่อนทำลายผลประโยชน์ของจีนนะครับเขาก็เลยต้องหาวิถีทางที่จะมาสงบศึกนั่นแหละสาเหตุว่าทำไมเขามาอยู่ตรงกลางในความขัดแย้งนะครับแล้วก็การไปปักกิ่งครั้งนี้ของฮุนเซนเนี่ยไม่ใช่การริเริ่มของฮุนเซนนะครับ
0: อาจารย์ถามอาจารย์หน่อยว่าเขามาอยู่ตรงกลางความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาที่ผ่านมาที่ขัดแย้งกันนี้จีนทำอะไรบ้างอาจารย์เราอาจจะไม่ได้เห็นเป็นรูปธรรมแต่อาจจะแฝงมากับเรื่องไหนอะไรเงี้ยค่ะ
1: เราไปตีรวมไม่ได้คุณอมก็เพราะว่าตั้งแต่2012จีนกับกัมพูชาเนี่ยเขาเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์พัฒนารอบด้านร่วมชะตากรรมคำว่าร่วมชะตากรรมเนี่ยหมายความว่าคือมีอนาคตร่วมกันนะครับตอนนั้นแหละฮะมันสะท้อนมันแสดงออกถึงความใกล้ชิดระหว่างสองประเทศนี
0: ้
1: คือในอาเซียนครับคุณอ้อมจีนจะใช้คำว่าแชร์ฟิวเจอร์นะครับประเทศแรกที่จีนใช้ด้วยเนี่ยก็คือลาวนะครับประเทศที่สองก็คือกัมพูชานะครับประเทศที่สามที่เขาใช้ก็คือพม่าเพราะฉะนั้นจีนถึงมีบทบาทสำคัญมากในทั้ง3ประเทศนี้นะครับมันก็ออกมาในเชิงของผลประโยชน์ทุกด้านนะฮะไม่ว่าจะอย่างกัมพูชาอยากจะว่าผมอยากจะเราอยากจะพัฒนากองทัพจีนช่วยไหนได้ไหมนั่นแหละครับจีนก็ตอบสนองอาวุธยุทโธปกรณ์ให้ซึ่งมันก็คือความร่วมมือแบบรัฐต่อรัฐเช่นเดียวกันกับที่อาวุธที่ตอบสนองให้กับกองทัพพม่านะครับเช่นเดียวกันกับอาวุธที่ตอบสนองให้กับกองทัพปลดปล่อยประชาชนลาวนะครับเป็นลักษณะอย่างเดียวกันแต่ทีนี้การเอาอาวุธพวกนั้นมาใช้เนี่ยมันก็เป็นอธิปไตยนะครับเป็นอำนาจสูงสุดของเจ้าของประเทศแล้วอยู่มาวันหนึ่งนั่นแหละฮุนเซนเอาอาวุธที่จีนตอบสนองให้นะมายิงกับไทยนะครับพอมายิงกับไทยเนี่ยจีนเดือดร้อนไหมเดือดร้อนเดือดร้อนเพราะว่าอะไรเพราะจีนไม่ใช่คู่ขัดแย้งกับประเทศไทยแต่เป็นคู่ผลประโยชน์ในหุ้นส่วน ยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างรอบด้านแต่เรายังไม่มีคำว่าแชร์ฟิวเจอร์กับจีนนะครับหมายความว่าจีนไม่ได้มีอิทธิพลเหนือประเทศไทยนะครับแต่จีนมีอิทธิพลเหนือลาวเหนือพม่าเหนือกัมพูชาเพียงแต่ว่าเขาไม่มีอำนาจที่จะไปสั่งการว่าต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะมันก็เลยทำให้สิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าสิ่งที่ฮุนเซนพยายามกระทำอยู่ทุกวันเนี่ยมันไม่ได้เป็นผลประโยชน์ที่ทำให้จีนได้รับผลประโยชน์แต่มันเป็นผลกระทบด้วยในเวลาเดียวกันนะครับเขาก็เลยต้องเวลาจีนเข้ามาออกมาอธิบายนะครับเขาถึงต้องแยกส่วนนะครับเหมือนกับการซ้อมรบนั่นแหละนะครับปกติเขาก็ซ้อมรบกันมาปกตินะฮะตั้งแต่ไม่มีผลกระทบอะไรกับประเทศไทยเรื่องชายดงชายแดนเขาก็ไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องนะเขาก็ซ้อมรบนะฮะที่เขาเรียกว่าโกลเด้นดราก้อนนะฮะมังกรทองก็ซ้อมกันมาตั้งแต่ปี2016ปีละครั้งนะครับไม่มีขาดเลยนะครับมีปีนี้แหละที่ยังไม่มีการซ้อมรบปกติมันก็จะอยู่ในห่วงมิถุนายนนี่แหละนะครับก็ซ้อมรบทีนึงก็15วันเป็นอย่างน้อยก็แล้วแต่ในห่วงและจังหวะนะฮะแล้วก็สถานการณ์มันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยแต่ทีนี้อันนี้มันก็จะหมดเดือนมิถุนายนแล้วเขายังไม่ได้ซ้อมรบกันนะครับแต่ไอ้รถถังที่ส่งมานั้นเนี่ยมันก็เป็นดีลที่อยู่ในความร่วมมือทางด้านกองทัพและทหารของเขาอยู่แล้วนะฮะในด้านของความมั่นคงร่วมชะตากรรมด้วยกัมพูชาถึงเปิดให้จีนพัฒนาฐานทัพเรือเรียมที่สีฮานุบิลนะครับก็ผมเปรียบเทียบอย่างนี้ก็แล้วอย่างเราเนี่ยเราจะเปิดฐานทัพเรือที่สัตหีบให้จีนมาพัฒนาแล้วให้จีนใช้ไหม เราไม่ให้เพราะมันคือนะมันคืออธิปไตยแต่กัมพูชายอมแลกกัมพูชาให้จีนใช้แล้วก็ให้จีนพัฒนานะครับอาวุธยุทโธปกรณ์เรือตรวจการอะไรทุกอย่างนะครับเรดาร์ตรวจชายฝั่งเนี่ยแม้กระทั่งเรือรบนะครับก็ให้จีนเอามาจอดได
0: ้
1: แต่เราไม่ได้อยู่ในระดับนั้นนะครับนี่แหละเปรียบเทียบให้เห็นนะครับเพราะฉะนั้น เวลาเขาส่งมอบอะไรเนี่ยนะฮะมันเป็นดีลที่พวกเขามีระหว่างสองประเทศส่วนมันมาคุกคามประเทศไทยเราเนี่ยไม่ใช่เจตนาของจีนแต่มันเป็นสิ่งที่ฮุนเซนหยิบและฉวยเอามาใช้เพื่อตอบสนองให้กับตัวเองเท่านั้นนะครับก็ต้องแยกในอันนี้นะฮะเราก็มีอาวุธของจีนเป็นกุลุตเหมือนกันคุณอ้อม
0: เราก็มีเหรอคะอาจารย
1: ์เยอะมากแล้วก็เรือรถถงรถถังเนี่ยก็ของจีนนะฮ
0: ะ
1: แต่ของเรามีหลากหลายนะครับเนื่องจากว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกประเทศ
0: ใช
1: ่อาวุธยุทโธปกรณ์F16 คุณอ้อมคิดว่ามันเป็นเครื่องบินรบจากไหนล่ะF16 จากอเมริกานะครับกิฟเฟนก็มาจากโน่นนะฮะจากยุโรปนะครับรถถังเนี่ยเรามี3สกุลเลยทุกวันนี
0: ้
1: นะครับทั้งจากจีนจากอเมริกาจากยูเครนนะครับเดี๋ยวก็มาจากรัสเซียด้วยนะครับปืนยงปืนใหญ่อะไรสารพัดนั่นแหละครับเพราะว่ามันเป็นอิสระของกองทัพไทยฉันก็จะเลือกซื้อในสิ่งที่ดีที่สุดนะครับต่อไปเนี่ยเราก็จะมีเรือดำน้ำเรือดำน้ำจากไหนล่ะก็มาจากจีนเห็นไหมครับมันเป็นดีลที่ปกติมากนะครับแต่สำคัญที่สุดมันมาผิดแปลกก็คือว่าฮุนเซนมันเอามาใช้ผิดเจตนารมณ์นะครับอยากให้ดูภาษากายนะครับในวันที่ฮุนเซนไปเข้าไปเจอท่านสีจิ้นผิงเนี่ยภาษากายเปลี่ยนไปเลย
0: เป็นยังไงคะอาจารย์เปลี่ยนยังไง
1: เดิมทีเดียวเนี่ยเขาจะต้องเช็คแฮนด์กันแล้วก็สวมกอดนะครับเช็คแฮนด์แล้วก็สวมกอดถ้าเป็นค่ายมีความใกล้ชิดกันเนี่ยเขาจะสวมกอดกันนะครับกอดหนึ่งครั้งแต่ถ้าอยู่ในสังคมนิยมเดียวกันนะครับระบบการเมืองเหมือนกันเขาจะสวมกอดกัน3ครั้งนะครับก็คือกอดครั้งแรกเนี่ยก็คือเบี่ยงขวาเบี่ยงขวานะครับอย่างท่านอย่าเวลาผมยกอย่างนี้ก็ได้ถ้าในกรณีท่านทองรุ่นศรีสุริศไปเจอท่านสีจิ้นผิงครับเวลาเขาสวมกอดนะที่เรียกว่าฮักเนี่ยนะครับเบี่ยงขวาเพื่อให้หัวใจทางซ้ายเนี่ยติดกันแนบอก
0: มีภาษากายเป็นภาษาทางการภาษาทางการทูตด้วยใช่ไหมอาจารย
1: ์ใช่ครับเบี่ยงขวาครั้งแรกเบี่ยงมาทางซ้ายคร
0: ั้
1: งที่สอง เบี่ยงมาทางขวาอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สามนี่คือใกล้ชิดแบบสุดยอด
0: ก็ต้องดูจากการกอดก็ได้เนาะ
1: ใช่แต่ถ้าใกล้ชิดในระดับที่แนบแน่นแต่ไม่ถึงขนาดว่าลึกซึ้งนะครับก็จะกอดครั้งเดียวนะครับก็ครั้งเดียวก็เบี่ยงขวาก็คือให้ใจตรงใจในแหลกซ้ายเยื่อซ้ายนะครับก็จะเช็คแฮนด์กันแล้วก็เวลาเช็คแฮนด์เนี่ยก็จะจับกันแน่นๆนาน
0: ๆ
1: นะครับสีหน้าค่าตาก็จะเป็นมิตรยิ้มแย้มนะครับอยากให้ไปดูคลิปที่ฮุนเซนไปเจอท่านสีจิ้นผิง
0: เห็นแต่ภาพเนี่ยอาจารย์ก็เช็คแฮนด์ก็แน่นอยู่นะแต่ว่า
1: ต้อง
0: ปกติจะมีมือข้างนึงจับกันด้วยหรือเปล่าอาจารย
1: ์ไปดูวิดีโอคลิปนะฮะไปดูคลิปวิดีโอผมแชร์ให้ดูแล้วไปดูใน Facebook ได
0: ้
1: ครับสีหน้าค่าตาของท่านสีเนี่ยคือเฉยเมยไม่ยิ้มไม่แย้
0: ม
1: เช็คแฮนด์แป๊บเดียวก็อยากจะปล่อยมือนะครับแล้วก็เร่งรัดนะถ่ายรูปที่มีฉากหลังเป็นรูปธงชาติของทั้งสองฝ่ายแล้วก็รีบกวักมือเข้าห้องประชุมนะครับแม้กระทั่งอยู่ในห้องประชุมเนี่ยนะครับสีหน้าค่าตาของท่านสีจิ้นผิงเนี่ย
0: ดูหน่อยมีภาพข่าวอยู่
1: มีขมึงตึงมากนะครับเย็นชามากแล้วก็พูดแบบซีเรียสมากนะครับในขณะที่ฮุนเซนนั่งฟังแบบหน้าจ๋อยเลยนะครับไปดูภาษากายอันนี้จะได้เห็นครับว่าโลกที่มันเป็นการทูตนะครับมันคืออะไรจริงๆก็คือถ้าให้ผมอธิบายนะครับมันก็เหมือนกับว่าเป็นการเชิญไปขึ้นเขียงนะครับเพื่อที่จะบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยอย่าเป็นเด็กดื้
0: ออ
1: ย่าเป็นเด็กดื้อแล้วมันเป็นสิ่งที่ฮุนเซนตอนนี้ต้องใช้คำว่าฮุนเซนจำยอมที่จะต้องทำ
0: โอ้จริงๆอาจารย์หน้าสีจิ้นผิงแบบว่าบึ้งจริงๆ
1: เย็นชาเย็นชามากและนั่นแหละคือภาษากายแล้วก็ไม่มีการเสริมก่อน
0: ท่านหวังอี้ก็หน้าตาเฉยๆเหมือนกันนั่งข้างก
1: ัน ก็เขาคือถ้าจะพูดภาษาบ้านๆเราก็รำคาญไอ้นี่ชิบหายเลย
0: มันบ้านแรงมากอ่ะ
1: จริงๆก็อยู่ๆคุณก็ไปเลี้ยงสแกมเมอร์ทั้งที่เขาปราบใช่ไหมล่ะแล้วในคือถ้าฮุนเซนไม่มีอำนาจเบ็ดเสร็จในกัมพูชาเนี่ยเขาตัดทิ้งงานแล้วคุณอ้
0: อม
1: นะครับก็คือว่าทุกวันนี้เนี่ยมันยังไม่มีใครที่จะทาบรัศมีฮุนเซนได้เพราะฮุนเซนมันมีกองทัพส่วนตัวอยู
0: ่
1: นะครับแล้วถ้าสมมติว่าจีนเนี่ยจะไปหนุนคนอื่นเข้ามาท้าทายฮุนเซนเนี่ยเดี๋ยวฮุนเซนก็ไปยิงกบาลเขานะครับมันก็ต้องใช้เวลาใช่ไหมล่ะแล้วก็อย่าลืมนะครับว่ายังไงจีนก็เป็นประเทศที่มีผลประโยชน์ในกัมพูชาเยอะมากในทุกมิตินะครับ
0: ในข่าวก็ประมาณว่าสีจิ้นผิงอันนี้น่าจะเป็นข่าวแบบออกมาภาษาทางการทูตอะเนาะได้ชื่นชมความพยายามของกัมพูชาในการปราบการช่อโกงทางออนไลน์และอาชญากรรมทางไซเบอร์ค่ะอาจารย์ก็ชื่นชมอยู่นะตามมารยาท
1: ถ้าเดี๋ยวจงอี้ไม่ไปมันจะปราบจริงไหมล่ะ
0: อ
1: ะไรครับคือปราบในที่ผ่านมามันการละครไง
0: ค่ะ
1: พอเดี๋ยวจงอี้ไปนั่นแหละครับเราถึงเห็นจีนเนี่ยทุกวันนี้เขาไม่ลุกเข้าไปแล้วนะเพราะว่าเขาจับพวกหัวโจกได้เป็นส่วนใหญ่แล้วที่มันหลงเหลืออยู่ทุกวันนี้ต้องใช้คำว่ามันเหลือแต่พวกลูกกระจอกนะครับแล้วคำว่าความมั่นคงในที่นี้อย่าไปตีขุมอย่างเดียวนะครับว่ามันคือการส่งอาวุธส่งอะไรให้นะครับเห็นไหมเขาขนาดว่ามันมี PSL-03ที่เป็นปืนใหญ่ที่มีการนำวิถีอย่างทันสมัยนะฮะกัมพูชาก็มีเป็นหลายเซตนะคุณอ้อมมีทั้ง40กว่าเซตนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยถ้าพร้อมใช้งานได้เลยเนี่ยมันอยู่ประมาณ 17-18 เซตแต่ว่ามันยังยิงไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีรหัสไงนะครับเพราะว่าคนที่กลุ่มรหัสอยู่ก็คือจีน
0: อาจารย์ไม่เห็นฮุนมาเน็ตเลยอะอยู่ไหมคะวันนั้น
1: ฮุนมานิตไม่ได้ไปครับคนที่ไปกับฮุนเซนคือฮุนมานิตกับฮุนมานีลูกชาย2คนแล้วก็มีเตียปันไปนะฮะแล้วก็เตียเซก็ไปแล้วก็จะมีไอ้พวกนี่แหละครับพวกที่ดูแลเรื่องต้องปราบสแกมเมอร์นี่แหละคือทุกวันนี้สแกมเมอร์ในสายตาของจีนเนี่ยคือเขาใช้วิธีการป้องกันของเขามีประสิทธิภาพสูงแล้วครับแล้วก็ไปตามจับไอ้พวกหัวโจกได้มาเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เหลือแต่ลูกกระชอกอย่างเฉินจื้อนะครับแล้วก็เพิ่งส่งไปเนี่ยก็มีอีกคนหนึ่งนะเขาเรียกว่าชื่อไอ้ หลิวหลงหรืออะไรนี่แหละนะฮะก็ไอ้พวกนี้ไอ้ตัวนี้ก็เป็นมือขวาคนหนึ่งของเฉินจื้อนี่แหละนะครับจีนเขาก็บีบนะฮะฮุนเซนมันก็เลยจำเป็นที่ต้องส่งแล้วก็ที่เขาเน้นหนักไอ้เรื่องความสงบเรียบร้อยความมั่นคงเรื่องอะไรพวกนี้ก็หมายความว่าก็ยังต้องตัดต่อนะนะครับแล้วทุกวันนี้สิ่งหนึ่งซึ่งจีนเขาวางไว้เลยก็คือว่าอาคารโรงแรมคอนโดมิเนียมที่พักอาศัยอะไรต่างๆนานาถ้ามีคนจีนอยู่ขอส่งรายงานให
0: ้
1: โดยละเอียดนะครับเขาอยากรู้ว่าคนจีนที่ไปพักอาศัยอยู่นั่นแหละมีทำธุรกิจอะไรเป็นพวกสแกมเมอร์หรือเปล่าอะไรพวกนี้คุณอมแล้วก็ขอให้กัมพูชาเนี่ยใช้มาตรการเด็ดขาดเลยก็คือเจ้าของอาคารสถานที่ที่ให้จีนเช่าเนี่ยต้องรายงานฮะถ้าไม่รายงานก็ปรับนะครับหนึ่งการปกปิดปรับ $1,000 ครับหมายความว่าสมมติว่าถ้าคุณอ้อมเป็นเจ้าของอาคารนี้ให้คนจีนมาเช่าอยู่100 คนสมมตินะ100 คนหรือ 1,000 คนแล้วปกปิดทั้ง 1,000 คนก็ปรับคนละ 1,000 ต่อการปกปิดนะครับถ้าจับได้ตอนนี้เนี่ยจีนเขาใช้มาตรการนี้นะครับไม่ใช่มุ่งที่การทลายอย่างเดียว
0: ค่ะอาจารย์เดี๋ยวเรื่องนี้ยังไม่จบเรามาคุยต่อกันช่วงหน้าอีกนิดนึงตอนนี้พักสักครู่ก่อนค่ะ
1: เชิญครับ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: สิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคธาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น Mcord Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
5: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
3: Mcord Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
6: สักนิดหนึ่งจีนกับเรื่องปราบสแกมเมอร์ในเขมรค่ะ
7: ครับก็นั่นแหละครับก็คือมันจะมีอยู่สองฉากทัศน์ตอนนี้ฮุนเซนก็คือว่ายอมยินยอมทุกอย่างแล้วนะครับเพราะว่าในห่วงที่ฮุนเซนพยายามที่จะสวิงไปหาอเมริกาจีนก็ไม่พอใจนะจำได้ไหมล่ะที่จะไปแบกให้โดนัลด์ทรัมป์ได้รับรางวัลโนเบลสันติภาพ
6: ค
7: ่
6: ะ
7: นะฮะสาขาสันติภาพทั้งที่มันไปถล่มคนอื่นเนี่ยนะครับ
6: ค
7: ่
6: ะ
7: ก็ปรากฏว่ามันก็ไม่แฮปปี้ที่จะไปอยู่ไปสู่ฮกเขาเพราะโดนัลด์ทรัมป์ก็โขกหัวและที่สำคัญโดนัลด์ทรัมป์เขาก็ไปหนุนฝ่ายสมรังสีที่ชัดเจนมากนะครับทำไมผมถึงบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์ไปหนุนสมรังสีชัดเจนก็เพราะว่าเขาตั้งTelevision Free Asia ให้เลยนะครับเงินที่เอามาอุดหนุนเนี่ยก็มาจากรัฐสภาคองเกรสของอเมริกานะครับที่เอามาหนุน Television Free Asia เดิมทีเดียวเขาเรียกว่า Radio Free Asia อันนี้มันยุบไปแล้วแต่พอมันมีปัญหาที่ชายแดนไทยกับกัมพูชานะครับมันก็เป็นโอกาสที่ฝ่ายอเมริกาก็อยากจะไปทวงอิทธิพลของตัวเองคืนในกัมพูชาคือต้องอย่างนี้นะครับอเมริกาเป็นประเทศที่มีอิทธิพลในกัมพูชาก่อนที่จีนจะมีนะฮะก็ตั้งแต่มีนั่นแหละครับเฮงสำดินเจียซิมฮุนเซนมาเป็นใหญ่เนี่ยก็คือคนที่หนุนมันก็คือเวียดนามแล้วอยู่แบ็คของเวียดนามจริงๆก็คือโซเวียตนะครับทุกวันไม่มีโซเวียตแล้วมีแต่รัสเซียนะครับแล้วระบอบทางการเมืองนะครับมันก็เปลี่ยนไปแล้วคนที่เข้าไปสวมสิทธิ์ต่อจากนั้นก็คือเนี่ยแหละก็คืออเมริกาพออเมริกาเข้าไปหนุนนะฮะพอไปหนุนเสร็จปุ๊บมันก็ถูกเขมรแดงไล่ออกมานะนั่นแหละมันก็สลับไปสลับมาแล้วพอฮุนเซนมาก็เป็นโซเวียตนะครับพอโซเวียตล่มสลายนั่นแหละฮะจีนก็เพิ่งกลับเข้าไปต่อนะครับแต่อย่าลืมว่าในช่วงต่อสู้กับการก่อการร้ายสากลก็ยังเป็นอิทธิพลของอเมริกาแต่อิทธิพลของอเมริกาเนี่ยมันจะไปกินรวบอำนาจของฮุนเซนคุณอ้อมพอจะไปกินรวบอำนาจของฮุนเซนก็ดีดออกทีละอันทีละอันจนอิทธิพลของอเมริกาเนี่ยไม่เหลือเพราะฮุนเซนก็ไปขอให้จีนเนี่ยมาหนุนตัวเองแต่อยู่มาวันหนึ่งพอฮุนเ

มีอำนาจเบ็ดเสร็จแล้วก็เหลิงในอำนาจนะครับก็มาเปิดศึกที่ชายแดนกับไทยมันก็ไปส่งผลกระทบกับจีนที่มีผลประโยชน์ทั้งอาเซียนนั่นแหละฮะมันก็คือประเด็นตอนนี้นะฮะก็ตอนนี้ก็คือพอเห็นแล้วเห็นว่าอเมริกาไม่ได้หนุนตัวเองก็สมซานกลับไปขอให้จีนช่วยหนุนต่อไปตอนนี้ต้องใช้คำว่าฮุนเซนยอมทุกอย่างนะครับ

0: ไปให้ฟังนั่นแหละแล้วก็มันคือมันค้ำเนี่ยมันค้ำแน่นอนแต่ไม่ให้มีอำนาจล้นเหมือนที่ผ่านมา
1: พี่วิชัยบอกว่าผมว่าคบยากหมายถึงจีนหรือเขมรคะคุณวิชัยจีนหรือกัมพูชา
0: จริงจริงมันทั้งโลกนี่แหละ
1: ครับคบยาก
0: มันทั้งโลกนี่แหละครับมันคบยากหมดแหละถ้าไม่ถ้าผลประโยชน์ไม่ลงตัวมันกลายเป็นผลกระทบแน่นอน
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ถ้าผลประโยชน์ลงตัวมันก็จะเป็นผลประโยชน์ร่วมได
1: ้
0: นะครับก็นั่นแหละมันก็กลายเป็นว่าตอนนี้ผลประโยชน์ที่ฮุนเซนมีกับจีนแล้วฮุนเซนเอามาใช้เนี่ยมันเป็นผลกระทบที่มีต่อจีนเอามาใช้ก็นั่นแหละก็คือเขาไล่จับคนร้ายแล้วก็เปิดบ้านรับคนร้ายจากเขาแล้วก็ยังหลอกกินเงินเขาอีกแล้วก็สร้างตัวเองนั่นแหละครับแต่ตอนนี้ก็ต้องใช้เวลาละฮะใช้เวลาก็คือว่าจีนวิธีคิดของจีนเนี่ยก็คือว่าเขาไม่ยอมที่จะสูญเสียอิทธิพลของเขาที่มีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเขาจะต้องจัดการบริหารอิทธิพลของเขายังไงให้มันลงตัวเพื่อทำให้อิทธิพลที่เขามีนั้นมันแปลงร่างแปลงเป็นผลประโยชน์ที่เขาได้รับสูงสุดโดยไม่ส่งผลกระทบต่อเขาในแผนการที่ใหญ่กว่าแผนการที่ใหญ่กว่าแน่นอนนะมันไม่ใช่แชร์ฟิวเจอร์ระหว่างจีนกับกัมพูชานะครับแผนการที่ใหญ่กว่านั้นก็คือ1แถบ1เส้นทางครับ
1: อ
0: ันนี้แหละสำคัญที่สุด
1: เพราะจีนเขาก็เดินหน้าต้องเดินหน้าทั่วอาเซียนเลยนะอาจารย์1แถบ1เส้นทาง
0: แน่นอนนะครับแน่นอนแล้วตัวอย่างนึงที่มันชัดเจนมากก็คือในวันที่ฮุนเซนอยากจะฉลองอำนาจที่ตัวเองครองมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ฉลองในวันที่ตัวเองบางมือนะครับจะอำนาจทางการบริหารนะครับแล้วก็ส่งต่อให้ลูกนะครับก็ทำโปรเจกต์อะไรล่ะคลองฟูนันเตโชนะฮะซึ่งเป็นคลองที่เวียดนามทั้งประเทศขัดขานเพราะมันจะส่งผลกระทบกับเวียดนามในเรื่องของปริมาณน้ำที่จะไปหล่อเลี้ยงแม่โขงเดลต้าครับเวียดนามถึงต้านอันนี้แต่สำหรับฮุนเซนเนี่ยมันคือการสร้างบุญบารมีให้กับตัวเองนะครับก็คือนั่นแหละมันเรียกว่าคองฟูนันเตโชเนี่ยมันก็คือว่าก็คือมันยิ่งใหญ่ก็เพราะเตโชฮุนเซนแต่ในวันขุดคลองนะฮะถ้าจำได้ผมเคยบอกแล้วนะฮะคือจีนเขาก็ไปหนุนอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็อยากให้ฮุนเซนเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อผลประโยชน์ของจีนอยู่แล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่พอมันไปเป็นผลกระทบนะครับยังให้เกิดปัญหาขัดแย้งนะครับเวียดนามก็ไม่พอใจฮุนเซนแล้วคำไม่พอใจฮุนเซนเนี่ยมันก็ลามไปถึงจีนด้วยเพราะว่าจีนเป็นคนขุดให้นะครับแล้วทีนี้คุณอ้อมลองนึกอย่างนี้ไอ้คองฟูนันเตโชเนี่ยมันจะต้องใช้เงินทุนอยู่ประมาณ 1,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ครับฮุนเซนถือ 10% นะอีก 90% เนี่ยให้จีนมาถือ แต่รถไฟความเร็วสูงมันมีราคาแพงกว่านั้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เวียดนามกับจีนมีข้อตกลงกัน3เส้นทางแล้วนะครับแล้วใน3เส้นทางเนี่ยถ้าเอาเงินมารวมกันคุณอ้อมเฉพาะฮานอยมาที่โฮจิมินห์เนี่ยอันนี้คือ 70,000 ล้านดอลลาร์
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็อีก2เส้นทางฮะยุนหนานคุณหมิงนะครับมาฮานอยไห่ฟองอีกเส้นทางนึงก็คือหนานหนิงมาหลังเซินฮานอยไห่ฟองนะครับไอ้2เส้นทางนี้เส้นละ 8,000 ล้านคุณอ้อม8,000 ล้านรวมกันก็คือ 18,000 ล้านใช่ไหมเอา 18,000 เอา 16,000 เนี่ยนะครับมาบวกกับอีก 70,000 เนี่ยมันคนละระดับเลยนะนะครับเราถึงไม่เห็นความคืบหน้าของฟูนันเตโช
1: ค่ะ
0: เพราะว่าจีนมองแล้วว่าถ้าดันทุลังอันนี้ต่อไปเนี่ยมันลังจะสร้างความขัดแย้งที่ลามไปถึงเวียดนามแล้วผลประโยชน์ของจีนที่มีกับเวียดนามซึ่งมันมหาศาลกว่าเยอะตลาดก็ใหญ่กว่าแยะเลยเนี่ยนะครับ107ล้านคนกับ17ล้านคนอันไหนมันใหญ่กว่ากันนะคุณอ้อมนั่นแหละคือจีน เช่นเดียวกันนะครับเมื่อเวลาเขาดีลกับไทยเขาก็ดีลอีกบนผลประโยชน์ที่เขาได้สูงสุดเช่นเดียวกัน นะครับนี่คือวิธีของจีนฮะเขาถึงพยายามที่จะสร้างความไว้วางใจกับทุกประเทศและถ้าประเทศไหนมีความขัดแย้งกันจีนก็จะพยายามที่จะใช้การทูตให้ตัวเองไปอยู่ตรงกลางฮะเป็นกาวใจให้หย
1: ุ
0: ดเพ่งเพ้ออะไรพวกนี้นั่นคือวิธีการทูตของจีนก
1: ็
0: เพื่อผลประโยชน์สูงสุดแห่งชาติของเขาและนโยบายหลักของเขาก็อย่างที่บอกฮะก็คือแถบและเส้นทางที่ว่านั้น
1: ค่ะ

0: ก็อยู่ที่ผลประโยชน์ด้วยนะขออภัยค่ะอยู่ที่ผลประโยชน์ด้วยนะอาจารย
1: ์ก็แน่นอนแหละอะไรจะกระทบกับผลประโยชน์เขาก็ต้องไปสกัด
0: ค่ะไทยเราต้องอยู่ให้ได้ใช่ค่ะเราก็อยู
1: ่ต้องให้เป็น
0: ค่ะ
1: เราก็มีอิสระทางการทูตครับ
0: ค่ะ
1: ก็อย่าไปงอแงนะครับในเขาจะคบกับกัมพูชาแบบไหนอย่าไปงอแงกับเขา
0: ค่ะ
1: ครับเราก็ใช้การทูตของเรานี่แหละ
0: ค่ะ
1: นะไม่ใช่งอน
0: ไม่ใช่เราไม่เคยงอนใครนะอาจารย์
1: ไม่ใช่หนุ่มสาวนั่งจีบกันแล้วไม่พอใจก็หันก้นให้กันไม่ใช่นะคร
0: ับเราไม่เคยงอนนะ
1: เรื่องของผลประโยชน์นะมันต้องมีการเจรจาครับแล้วก็วิธีของการทูตวิธีของการเจรจา
0: ค่ะ
1: เขาจึงใช้คำว่าต่างฝ่ายต่างได้ผลประโยชน
0: ์ค่ะ
1: โดยไปลดผลกระทบและความขัดแย้ง
0: ค่ะ
1: หรือไม่ให้มีความขัดแย้งเลยยิ่งเป็นสิ่งที่ดีนั่นแหละคือสัมฤทธิ์ผลของทางการทูต
0: ค่ะ อาจารย์ไปที่พม่าบ้างนะคะก็ล่าสุดนี้เขาเผาทำลายยาเสพติดมูลค่ากว่า600ล้านดอลลาร์นะคะก็มีทั้งเฮโรอีนมีฟินเคตามีนเม็ดเอมเฟตามีนกัญชาและยาไอซ์มากกว่า50ตันเป็นส่วนหนึ่งของยาเสพติดผิดกฎหมายที่ยึดทำลายทั่วประเทศมูลค่ากว่า600ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะอาจารย์คือต้องบอกว่าสถานการณ์ยาเสพติดในพม่าเนี่ยก็ยังรุนแรงอยู่เนาะอาจารย์เวลาเขาเผาเนี่ยมหาศาลเลยแล้วก็อะไรต่างๆที่บอกว่าหายากก็ยังมีในพม่าหมดเลยทั้งฝิ่นใช่ไหมอาจารย์ผงขาวนี่คืออะไรอาจารย์เฮโรอีนเนาะ
1: เฮโรอีน
0: นี่แหละแต่ก่อนก็ยังเยอะนะเข้ามาในบ้านเราแต่ตอนนี้พม่าก็ยังมีอยู่ทั้งเฮโรอีนทั้งฝิ่นนะคะอาจารย์ค่ะ
1: คือจริงๆปัญหายาเสพติดในพม่าเนี่ยไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการเสพมากมายของเราเพราะว่าคนพม่าเนี่ยแทบจะหายากนะที่จะมาติด
0: ยงติดยาไม่เคยเห็นข่าวเท่าไหร่นะอาจารย์ค่ะ
1: เพราะว่ากฎของทหารเนี่ยเข้มงวดมาก
0: ค่ะ
1: เพราะที่ถ้าเขาจับได้เนี่ยเขาไม่มีนะครับที่บอกว่าสารภาพแล้วลดโทษให้ครึ่งหนึ่งไม่มีนะครับก็คือจับแล้วจับเลยนะครับถ้าคนข้อหาหนักก็ว่ากันไปตามกฎหมายนะฮะไม่มีการประนีประนอมในเรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็คนพม่าก็อย่างที่เราเห็นไหมครับทำมาหากินเข้าวัดเข้าวานะฮะมาเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นปัญหาภัยสังคมในพม่าเนี่ยน้อยมากเพราะว่าหนึ่งละกองทัพผูกขาดอำนาจมานานแล้วเขาก็ใช้กฎเหล็กมานานเช่นเดียวกันนะฮะไอ้เขตที่มียาเสพติดเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเขตของชาติพันธุ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้แหล่งผลิตใหญ่ที่สุดก็คืออยู่ในเขตรัชฉานนะครับรัชฉานเนี่ยปลูกฝิ่นนะคุณอ้อม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะฮะคือสมัยก่อนนะฮะก่อนหน้าที่ตาลีบันจะยึดครองอัฟกานิสถานเนี่ยอัฟกานิสถานเป็นเขตที่ปลูกฝิ่นมากที่สุดในโลกก็เอาเป็นว่าผลผลิตฝิ่น 100% เนี่ยมีอยู่ที่อัฟกานิสถาน 80% นะครับแล้วก็ 15% เนี่ยก็จะอยู่ที่พม่าอีก 5% ก็อยู่ในลาวกับบางส่วนของประเทศไทยก็บวกกันนะฮะแต่พอตาลีบันขึ้นมาเป็นใหญ่ตาลีบันเนี่ยไม่ให้ปลูกฝิ่นฝิ่นมันเลยมากระจุกนะฮะจากที่อัฟกานิสถานเป็นอันดับหนึ่งของโลกในการผลิตทุกวันนี้อันดับหนึ่งก็เลื่อนมาโดยอัตโนมัติก็คือพม่า
0: อ๋ออาจารย์เราติดค้างที่ฝิ่นในพม่าไว้ก่อนเดี๋ยวพักก่อนแป๊บนึงค่ะ
1: เชิญครับเชิญครับ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: การทำความดีไม่ใช่เรื่องยากแค่เราคิดจะทำสิ่งที่ดีๆและลงมือปฏิบัติก็จะได้รับผลของการทำดีโดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบๆตัวเราก่อนค่ะแล้วค่อยขยายออกไปสู่สังคมชุมชนยิ่งเราทำสิ่งดีๆเพื่อผู้อื่นเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติสิ่งที่เราจะได้รับกลับคืนมาก็จะเป็นความสุขใจความอิ่มเอิบใจที่เกิดขึ้นแก่ใจเราเองค่ะ
4: M-Cord Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเรา
5: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
6: มาคุยกันต่อเรื่องสถานการณ์ยาเสพติดในพม่านะคะเรื่องของฝิ่นนะอาจารย์ตอนนี้ฝิ่นอันดับหนึ่งคือพม่าเหรอคะอาจารย
7: ์คือพม่าครับอันดับสองลาว
6: ฮะอันดับสองลาว
7: ใช่ครับ
6: อันนี้ในโลกเหรออาจารย
7: ์ของโลกเลยครับ
6: โอ้ค
7: ่
6: ะ
7: ก็เลื่อนขึ้นมาโดยอัตโนมัติ
6: ค่ะ
7: เพราะว่าอัฟกานิสถานตาลีบันไม่ให้ปลูก
6: ค
7: ่
6: ะ
7: ใครปลูกตาลีบันยิงทิ้งนะฮะแต่มันไม่ใช่สิ่งสำคัญเท่าไหร่ฝิ่นทุกวันนี
6: ้ค
7: ่
6: ะ
7: นะครับเพราะว่าการเสพยาเสพติดเนี่ยมันมีความหลากหลายมากขึ้น
6: ค่ะ
7: นะสมัยก่อนเนี่ยฝิ่นเป็นที่จับตาแล้วก็มหาอำนาจของโลกอย่างอเมริกาและยุโรปจะให้ความสำคัญกับการปราบมาก
6: ค่ะ
7: ก็เพราะว่าฝิ่นเนี่ยมันเป็นสารตั้งต้นนะครับเป็นวัตถุหรือสารตั้งต้นสำหรับการผลิตเป็นเฮโรอีนแล้วคนอเมริกันชอบเสพเฮโรอีน
6: ค่ะ
7: ยุโรปก็เสพด้วยนะครับ
6: ไอ้ผมขาวเนี่ยเน
7: า
6: ะ
7: นั่นแหละครับเฮโรอีนนี่แหละแต่มันก็ต้องผ่านกระบวนการเคมีนะครับแล้วก็คือต้องใช้แบบนี้คุณอ้อมเวลาสัดส่วนนะครับถ้าคุณอ้อมจะผลิตเฮโรอีน1กิโลกรัมเนี่ยมันจะใช้ฝิ่นอยู่10กิโลนะครับมันจะต้องใช้ฝิ่นอยู่10กิโลกรัมเพื่อเอามาสกัดแล้วก็มีเรื่องปฏิกิริยาทางเคมีอะไรต่างๆนานาแล้วก็ออกมาก็เป็นผงขาวนะครับก็คือฝิ่นอย่างพม่าเนี่ยจะมีผลผลิตฝิ่นอยู่นะฮะในระดับทุกวันนี้พม่าจะมีผลผลิตฝิ่นอยู่ในระดับก็ประมาณ 45,000 ตัน
6: ค่ะ
7: 45,000 ตันแต่ว่าเขาไม่ได้เอามาผลิตเป็นเฮโรอีนเป็นส่วนใหญ่แล้วมันเอามาเป็นส่วนผสมของยาบ้า
6: ค
7: ่
6: ะ
7: นะครับแล้วก็อเมริกาและยุโรปก็ให้ความสำคัญกับเฮโรอีนน้อยลงเพราะว่าอะไรเพราะว่าตลาดหรือว่าการเสพที่อเมริกาและยุโรปมันก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับก็คือความหลากหลายของยาเสพติดโดยเฉพาะอย่างยิ่งอเมริกาเนี่ยคนมานิยมเสพโคเคนโคเคนมันไม่ได้ไปไกลแล้วนะคุณทอมมันมาจากนะอเมริกากลางลาตินอเมริกานะฮะโคลัมเบียบางอะไรพวกนี้นะครับเม็กซิโกโคลัมเบียนะครับพวกเนี้ยมันก็เป็นพืชที่อยู่ในพื้นที่แถบนั้นอยู่แล้วนะครับก็เป็นพืชต้นเล็กๆเนี่ยนะฮะแล้วก็เอามาสกัดเอายางมันฮะพอเป็นยางเสร็จปุ๊บมันก็เอามาเนี่ยครับคล้ายกับฝิ่นนี่แหละแล้วก็เอามาเป็นโคเคนแล้วมันไม่ต้องขนข้ามมหาสมุทรนะครับมันก็แค่ข้ามชายดงชายแดนนั่นแหละสาเหตุว่าทำไมโดนัลด์ทรัมป์อยากจะสร้างกำแพงนะครับก็คือเอามาต้านพวกนี้แหละแล้วก็รวมไปถึงพวกแรงงานลักลอบบ้างอะไรพวกนี้นะแต่ส่วนใหญ่มันพวกอาชญากรรมพวกนี้มันคือขบวนการเดียวกันนะฮะพอคนเสพโคเคนมากขึ้นเฮโรอีนมันก็เลยกลายเป็นของที่คนไม่ค่อยต้องการแหละแต่ไม่ได้หมายความว่ามันหายไปนะครับแต่ว่าความนิยมมันลดลง เพราะว่าโคเคนปัญหาได้ง่ายกว่านะครับอเมริกาก็เลยต้องนั่นแหละหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดหรือ DEA นะมันย่อมาจากคำว่า Drug Enforcement Agency เนี่ยนะฮะ DEA เนี่ยก็จะมุ่งเน้นไปทางนั้นมากกว่านะครับเราก็จะเห็นบทบาทของ DEA ในลุ่มแม่น้ำโขงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อะไรเนี่ยน้อยลงก็เพราะว่าฟินไม่ใช่ปัญหาของเขาแล้วเฮโรอีนไม่ใช่ปัญหาของเขาแล้วแต่มันเป็นโคเคนทุกวันนี้นะครับแต่ DEA ก็ยังคงอยู่นะครับแต่มันจะอยู่ในรูปของการมาร่วมไม้ร่วมมือในการสกัดไอ้พวกยาบ้าและยาไอซ์นะครับก็คือนี่แหละฮะเวลาเขาใช้คำว่าเวลาเขาอัดเป็นเม็ดนะ

0: ็นเม็ดมาแล้วเขาเรียกว่าเม็ดแอมเฟตามีนนะฮะก็คือมันเป็นพวกสารกล่อมประสาทกระตุ้นประสาทอะไรก็แล้วแต่พวกยาอียาเคอะไรพวกนี้นะฮะมันผลิตอยู่ในรัชฉานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขตที่ผลิตพวกนี้เยอะที่สุดก็คือเขตยึดครองของว้าและโกก้างนะครับว้ากับโกก้างเนี่ยคือพวกผลิตอันนี้เลยโดยตรงนะครับแต่ฟินเนี่ยใครปลูกแหละก็คือชาวบ้านธรรมดานี่แหละปลูกพอปลูกเสร็จปุ๊บก็ส่งขายให้ว้ากับโกก้างโกก้างก็มีโรงงานแล้วก็ว้าเนี่ยมีโรงงานอยู่ใกล้ชายแดนบ้านเราอยู่สองเมืองเขาเรียกว่าเมืองพอกกับเมืองยาง นะฮะอยู่ชายแดนใกล้แม่ฮ่องสอนเลยคุณผู้ช
1: ม
0: นะฮะอยู่ตรงนั้นเนี่ยมีโรงงานผลิตยาบ้าและยาไอซ์ผลิตตลอด24ชั่วโมงอยู่50โรง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแล้วก็มีกองพล5กองพลนะฮะที่มาเฝ้าอยู่ตรงนั้นมันก็เลยเยอะนะครับแล้วก็มันไม่ค่อยเป็นปัญหาสำหรับพม่าหรอกก็เพราะว่ามันจะเป็นก็คือว่าเมื่อมันลักลอบขนผ่านเข้าไปในเขตอิทธิพลของพม่าก็จับได้ไอ้ที่เป็นข่าวที่เอามาเผาเนี่ยก็คืออยู่ในกรณีนี้แต่มันไม่ได้มีจุดหมายปลายทางที่จะเอาไปขายที่ย่างกุ้งคุณน้
1: อง
0: จุดหมายปลายทางก็คือมาประเทศไทยมาประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับ นั่นแหละคือส่วนใหญ่ก็คือพอมันไปไม่รอดมันถูกจับมันก็ทิ้งแล้วทุกวันนี้มันผลิตเป็นกุลุตเลยผลิตเยอะมากสมัยก่อนเนี่ยเขาประเมินอย่างนี้นะก็คือโดยเฉลี่ย ยาบ้าเนี่ยจะผลิตกันอยู่ประมาณปีหนึ่งประมาณ 7,000 ถึง 10,000 ล้านเม็ดทุกวันนี้ประเมินไม่ได้มันมหาศาลมากมันมหาศาลก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่าต้นทุนการผลิตมันเปลี่ยนไปสมัยก่อนเนี่ยมันใช้ฝิ่นนะครับซึ่งฝิ่นเนี่ยมันก็ต้องปลูกตามฤดูกาลปีละหนึ่งฤดูกาลนะครับแต่ทุกวันนี้มันไม่ต้องใช้ฝิ่นมากแล้วฮะนั่นก็คือว่าเอาส่วนน้อยมาจากฝิ่นแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ยังผลิตเป็นเฮโรอีนแต่ว่าไม่ได้เป้าหมายไม่ได้อยู่ที่อเมริกานะฮะมันจะอยู่ที่ยุโรปนิวซีแลนด์ออสเตรเลียและก็เอเชียด้วยกันนี่แหละที่เสพพวกนี้คุณอ้อมส่วนยาบ้าและยาไอซ์บ้ากับไอซ์เนี่ยคือตระกูลเดียวกันนะครับคือยาไอซ์เนี่ยมันก็คือมันก็คือไอ้พวกไอ้สารเดียวกันนี่แหละเพียงแต่ว่ายังไม่อัดเป็นเม็ด นะครับมันยังเป็นผลึกใสๆอยู่แล้วก็สีมันเหมือนน้ำแข็งไง ก็เลยเรียกว่าไอซ์แต่พอเอามาผสมกับพวกผงแป้งผงอะไรเนี่ยแล้วอัดเป็นเม็ดเหมือนเม็ดยาเนี่ยคุณทอมมันถึงเรียกว่ายาบ้า แต่มันคืออันเดียวกันนะครับเวลาจับยาบ้าเนี่ยก็ชั่งกิโลนะนับเป็นเม็ดได้ นะฮะ1กิโล1กิโลก็แล้วแต่นะโดยปกติ1กิโลมันก็จะประมาณ 2,000 เม็ด 3,000 เม็ดนี่แหละนะครับเวลาเขาทำเป็นแพ็คๆนะเวลายึดได้นะครับแต่ถ้าของแท้ถ้าว้าผลิตเนี่ยก็คือ99
1: อ๋อยี่ห้อ99
0: ยี่ห้อ99นะครับก็นะของวะแต่ถ้าของโกก้างนี่ก็แล้วแต่นะฮะอาจจะเป็นรูปโลกรูปอะไรก็ว่ากันไปนะฮะแต่เป้าหมายที่เป็นทางผ่านใหญ่ที่สุดก็คือประเทศไทยและเป็นตลาดรองรับด้วยก็คือคนไทยเนี่ยเสพยาบ้าทุกวันนี้ก็ลองนึกดูนะฮะสมัยที่มันต้นทุนมันแพงเนี่ยก็คือโดยเฉลี่ยยาบ้าเม็ดหนึ่งเนี่ยประมาณ14บาทเวลามันขนมาลำบากเนี่ยนะฮะมาถึงชายแดนไทยนะฮะจากพม่ามาถึงชายแดนไทยส่งมอบกันก็เม็ดละ40บาทจากชายแดนไทยเข้ามาถึงใจกลางภาคกลางเม็ดละ400 สำหรับคนเสพนั่นก็คือต้นทุนผลิตมัน14บาทสมัยก่อน1เม็ดนะครับแต่ทุกวันนี้ต้นทุนการผลิตมันถูกมากๆเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่ต้องไปพึ่งพาในเรื่องฝิ่นมากแล้วมันสกัดได้จากสารเคมีที่มากับพวกใช้กับการเกษตรนี่แหละครับเวลาสารเคมีเอาไปใช้ในทางการเกษตรนะฮะประเทศเล็กๆเนี่ยฮะเขตเนี่ยไม่น่าจะปลูกอะไรมากมายแต่สั่งสารเคมีพวกนี้ไปเป็นกุลุตนะครับบางคนเนี่ย700ตันบางคน 7,000 ตันนะฮะในบางพื้นที่ส่งกันเป็นหมื่นตันนะคุณอ้อมส่งไปเพื่ออะไรฮะเพื่อแยกเอาสารเคมีมาเป็นส่วนประกอบให้กับยาบ้าและยาไอซ
1: ์
0: ทุกวันนี้โดยเฉลี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าต้นทุนการผลิตตอนนี้มันจาก14บาทเดิมเนี่ยฮะมันเหลือเม็ดละ50สตางค์ นี่แหละสาเหตุว่าทำไมเวลามันลักลอบขนแล้วก็เวลาถ้าจะถูกจับมันก็ทิ้งกันเป็นกุลุตเลยเนี่ยเอาตัวรอดไว้ก่อน นะครับเพราะว่าถ้าเอาตัวรอดได้มันก็ยังมีโอกาสใหม่ที่จะต้องลักลอบขนต่อนะครับก็นั่นแหละคือวงจรของมันนะครับประเทศไทยเราเนี่ยก็เลยเป็นคือเวลาพูดถึงยาเสพติดเนี่ยมันจะมีอยู่3สถานะคุณอ้อมสถานะแรกก็คือแหล่งผลิตนะฮะอันนี้คือรัฐฉานเขตกัวก้างเขตรัฐว้าเนี่ยนะฮะของว้าเนี่ยแหละเป็นส่วนใหญ่นะครับปลูกฝิ่นใหญ่เยอะที่สุดก็คืออยู่ในเขตรัฐฉานนะครับสถานะที่2คือทางผ่านฮะก็คือเป็นพื้นที่ที่เวลาผลิตเสร็จปุ๊บเนี่ยขนผ่านไปทางไหนนะครับสมัยก่อนก็จะมาประเทศไทยเนี่ยมาทางภาคเหนือใช่ไหมล่ะเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนแม่สอดอะไรเนี่ยสารพัดก็จะขนกันมาในทางนั้นนะครับแต่พอเรามีกองกำลังผาเมืองเราสกัดไว้ทุกทิศทุกทางมันก็เปลี่ยนทางขนลงเรือไปที่แม่น้ำโขงนะครับขนยาผ่านลาวไปก่อนจากเหนือลงใต้นะครับพอไปถึงตรงไหนที่รับหูรับตาที่ชายแดนโดยแม่น้ำโขงไทยกับลาว นั่นฮะสมัยก่อนก็นัดหมายกันแล้วก็พายเรือส่งกันข้ามมาฝั่งไทยแต่ทุกวันนี้ไม่ต้องพายเรือแล้วคุณน้อง
1: ค่ะ
0: โดรน นะครับเอาโดรนมาส่งเลยนะครับหย่อนตรงนี้นะตรงนี้นะมี GPS พิกัดกันเรียบร้อยนะครับแล้วก็ขนกันเป็นขบวนฮะขบวนก็คือว่าเวลาเห็นรถไปมันจะเป็นแบ่งกันเป็น3ระยะระยะแรกก็คือเบิกทางดูนะครับว่าเอามีด่านไหมมีอะไรไหมตรงนี้พอไม่มีก็บอกว่าทางนี้เซฟนะขบวนที่สองเนี่ยนะฮะขบวนที่สองเนี่ยก็จะขนไม่ใช่รถใหญ่ฮะก็เล็กๆน้อยๆไปก่อนพอล่าเสร็จปุ๊บนั่นนะฮะขบวนที่สามก็ตามไป
1: อ
0: ันนี้รถใหญ่ไอ้ที่เราจับได้เนี่ยเพราะส่วนใหญ่เรามีสายสื
1: ่อ
0: ที่เราจับได้ล็อตใหญ่นั่นแหละครับไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมโอ้โหล็อตหนึ่งได้เป็น100ล้านเม็ดอะไรพวกนี้นะฮะหรือ10ตัน20ตันอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นไอ้ที่ข่าวที่คุณอ้อมพูดเผาเท่าไหร่ล่ะ50ตันใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: 50ตันก็คือ 50,000 กิโลนะครับ 50,000 กิโลนี่คือจิ๊บจ่อยมาก
1: ค
0: ่ะ เพราะว่ามันสามารถผลิตได้ทุกวันนี้ทำได้หมดแล้วฮะคุณจะเอาเป็นเม็ดเป็นยาสำเร็จรูปหรือว่าอยากเป็นยาไอซ์แล้วก็มีเครื่องบริการให้ด้วยปั๊มขนาดเล็กก็นึกอย่างนี้นะครับเครื่องที่ปั๊มยาบ้าทุกวันนี้เอาไว้หลังรถตู้ได
1: ้
0: นะครับแล้วก็แต่ละเครื่องเนี่ยมันสามารถที่จะปั๊มยาบ้าได้ชั่วโมงละ 200,000 เม็ด
1: โอ้โหชั่วโมงละ 200,000 เม็ด
0: ลองคำนวณดูนะครับเอาไว้หลังรถตู้นั่นแหละครับเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะครับนั่นแหละคือทำไมเราเห็นยาไอซ์มากกว่ายาบ้าก็เพราะว่ามันเปลี่ยนวิธีการผลิตก็คือเอาวัตถุดิบอะไรทุกอย่างมาไว้หลังรถตู
1: ้
0: แล้วก็เคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะครับมีออเดอร์ค่อยๆปั๊มเป็นเม็ดออกมานี่แหละแล้ววิธีที่จะปราบพวกนี้มันต้องเป็นหูเป็นตาครับอันหนึ่งอันที่สองนะครับก็คือว่าขบวนการค้าพวกนี
1: ้
0: มันมีเครือข่ายส่วนใหญ่มันก็จะอยู่ในไอ้พวกเอนเตอร์เทนเมนต์นี่แหละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มันถึงมีมีปาร์ตี้ยาอะไร
1: ที่มีที่ให้กระจายไง
0: ก็นั่นแหละครับ
1: อ้าวเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะอาจารย์นะคะช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อสำหรับซีรีส์อารยธรรมแห่งอุตสาคเน EP ที่48ค่ะ
0: ครับ
1: สักครู่ค่ะ
0: เชิญครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โท ทร02-201-6373
2: .5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน

0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะทั่วไทยอาเซียนค่ะอาจารย์มาต่อกันที่เรื่องซีรีส์นะคะอารยธรรมในอุตสาคเนนะคะอาจารย
1: ์ครับก็เรามาต่อมาด้วยพม่าน
0: ะคะ
1: จะได้เห็นว่าทำไมถึงมีอย่างปัจจุบันนี
0: ้ค่ะ
1: มันเป็นเพราะอะไรนะย้อนสรุปให้ฟังสักเล็กน้อยนะฮะก็พม่าก็หนีขี่ม้ามาเนี่ยแหละนะจากชายแดนตั้งด้านตะวันออกของทิเบตนะตะวันตกของจีนเนี่ยนะฮะก็ขี่ม้ามาก็คือมีสงครามเหมือนที่เราอพยพชาติพันธุ์ไตมานี่แหละนะฮะของแต่เราหนีสงครามของจีนส่วนพม่าเนี่ยหนีสงครามเขตอินเดียอยู่ในเขตกันชนเลยนะฮะทั้งอินเดียอะไรพวกนี้นะฮะ ก็ขี่ม้ามาฮะมาถึงเขตพายุตั้งแต่ปีพ.ศ.1300แล้วก็ใช้เวลาถึง75ปีนะฮะกว่าจะยึดเขตของพายุได้เขตของพายุที่เรียกว่าอาณาจักรศรีเกษตรนั่นแหละใช้เวลา75ปีแล้วก็ยึดได้อย่างเบ็ดเสร็จนะครับแล้วก็สร้างอาณาจักรพุกามที่ยิ่งใหญ่นะฮะขึ้นมาตั้งแต่ปีพ.ศ.1392
0: ค่ะ
1: ก็อยู่ยาวมาเลยทีนี้นะอยู่ยาวแล้วก็ไม่ได้หมายความว่ายิ่งใหญ่ตลอดเวลานะครับก็ในวิถีความคิดความเชื่อการขูดรีดแรงงานการใช้อะไรสารพัดเนี่ยครับเพื่อสร้างบุญให้กับตัวเองจะไปขึ้นสวงสวรรค์สร้างพระธาตุเจดีย์ขนาดใหญ่อะไรพวกนี้ที่พาท่านผู้ฟังไปเมื่อ2ปีแล้วมั้งนะฮะไปที่ภูกามนะฮะก็สร้างบ้านแปลงเมืองมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็มีเขาเรียกมีภัยธรรมชาตินะฮะภัยธรรมชาติครั้งใหญ่เกิดขึ้นนะเกิดสภาวะแห้งแล้งนะฮะก็เลยต้องลงล่นลงมาทางใต้พอมันล่นลงมาทางใต้เนี่ยมันก็จะมาเป็นเขตของมอญนะฮะของมอญนะฮะที่อยู่ข้างล่างลงมาจากอาณาจักรศรีเกษตรนั่นแหละครับหลังจากที่กลืนพายุได้ก็มายึดนะฮะก็มายึดเอาเขตของมอญในถ้าจะเป็นก็คือว่ายึดมอญได้อย่างเบ็ดเสร็จก็ทอดเวลามาทั้ง200กว่าปีนะครับกว่าจะยึดมอญได้อย่างเบ็ดเสร็จก็คือพอยึดพายุหรืออาณาจักรศรีเกษตร1375นะครับแล้วต่อมาก็ปีพ.ศ.1600นะฮะถึงยึดมอญได้แต่ยึดมอญในที่นี้ไม่ได้หมายความว่ากลืนคนมอญได้นะครับไม่เหมือนพายุนี้ถูกกลืนนะครับคนมอญเนี่ยก็ถือว่าพอพื้นที่ของตัวเองถูกยึดครองของเสาวดีถูกยึดครองก็อพยพลงมาทางใต้มากขึ้น นะฮะในทางใต้นั่นแหละฮะที่เราเห็นมะละแมงนะครับเห็นมลิทธวายอะไรพวกนี้นะครับก็อยู่ในเขตมอญทั้งสิ้นเลยนะฮะก็ลงมาทางใต้มากขึ้นแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งเขตเหล่านี้ทางใต้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรที่สร้างขึ้นมาก็คือรัตนโกสินทร์นะครับก็นั่นแหละครับเราก็จะเห็นมียังมีรากเหง้าของคนไทยที่ไปอยู่ที่นั่นแม้กระทั่งคนลาวที่ถูกกวาดต้อนมาในตั้งแต่สงครามสมัยรัชกาลที่3อะไรพวกนี้คนลาวมาอยู่แถวมลิทธวายนะฮะก็สร้างบ้านแปลงเมืองของตัวเองนะครับ ก็มีส่วนผสมอยู่นะครับคนลาวเนี่ยก็คือทุกวันนี้ก็เป็นชนกลุ่มน้อยที่น้อยที่สุด ในพม่าก็ว่าได้นะฮะคือมอญกะเหรี่ยงเนี่ยเขาเรียกว่าชนกลุ่มน้อยใช่ไหมแต่ลาวนี่น้อยของน้อยนะครับ ยกมือนึงนะฮะหรือแม้กระทั่งคนไทยนะฮะคนไทยที่ไปอยู่ก็สมัยนั้นก็คือเป็นสยามเป็นคนสยามนี่แหละแต่พอมันเกิดสงครามมันเกิดอะไรระหว่างชาติพันธุ์เนี่ยเราก็จะกลับคืนมาขอทวงเชื้อชาติไทยคืนก็มีนะฮะ แต่ว่าการเวลานะครับมันหลายร้อยปีมันก็เลยทำให้การอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องเป็นไปตามเป็นไปประทามวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆเป็นส่วนใหญ่นะครับก็ผู้กามนะครับก็มาสิ้นสุดจริงๆ ถ้าเรานับตั้งแต่การสร้างผู้กามที่ยิ่งใหญ่ขึ้นเนี่ยนะฮะก็คือ1392เนี่ย มาสิ้นสุดจริงๆก็คือเมื่อกุบไลขันยกกีทาทัพมายึดเอาภูกรรมนะครับก็ถ้าเป็นปีพ.ศ.ก็คือพ.ศ.1830นี่คือยุคของผู้กามที่รุ่งโรจน์นะฮะก็คือถ้านับมาตั้งแต่1392จนถึง1830เนี่ยคุณอ้อมมันคือกี่ปีล่ะมันคือ400กว่าปีนะฮะ400กว่าปีที่ผู้กามยิ่งใหญ่นั่นแหละครับถึงมีโบราณสถานที่เป็นเจดีย์ที่ผู้กามอยู่เยอะมากอันใหญ่สุดก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนั่นแหละของกษัตริย์กับพระมเหสีแล้วก็ลดหลั่นตรงลงมาก็จะเป็นของพระโอรสของพระธิดาอะไรต่างๆนานานะครับแต่ถ้าคุณนางเนี่ยก็จะลดหลั่นกันลงมานะครับก็มีวัดมีอะไรเยอะแยะมากมายในพื้นที่แถบนั้นนะฮะ ก็ว่างเว้นมานะครับก็คือพม่าเนี่ยพอถูกกุบไลขันมาตีนะฮะกองทัพพม่าก็ถอยล่นลงมาข้างล่างนะก็มาแทรกอยู่ในเขตของมอญอะไรเนี่ยมากขึ้นนะครับแล้วก็ลุกเข้าไปในเขตของกะเหรี่ยงลุกเข้าไปในเขตของไทยใหญ
0: ่จ
1: ริงไทยใหญ่ก็เพิ่งมาเหมือนกันนี่แหละแล้วจะเบรกก่อนใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเบรกก่อนค่ะอาจารย์
1: เชิญครับ
2: สิริพิษวิทยาฟ้าประจักษ์สิริลักษณ์เลิศจัญญามารสีสิริวานเฉลิมชนดนเทวีกรมพระศรีสว่างควัตจรัสเรืองควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวต

0: โหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้ไปต่อกันเลยค่ะอาจารย
3: ์ครับก็กองทัพพม่าใช้เวลารวบรวมเพื่อที่จะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง70กว่าปีนะครับก็คือไปตีก็คือการรวบรวมในสมัยก่อนเนี่ยก็คือไปเจรจาถ้ายอมฉันก็ไม่ต้องมีศึกสงครามคุณอ้อมที่เคยอยู่ภายใต้ผู้กำนะก็ไปตีคืนมาเรื่อยๆก็เพราะว่าพอหลังจากกรุ๊ปไรคันสิ้นอำนาจเนี่ยมันก็เจือจางไปนะครับก็ทวงอำนาจกันกลับคืนมากองทัพพม่าก็สร้างเนื้อสร้างตัวกลับมาใหม่นะครับแล้วก็รวบรวมได้เป็นกองทัพขนาดใหญ่แล้วก็เลยสร้างอิทธิพลกลับมาใหม่ก็เลยเป็นยุคที่เขาเรียกว่ายุคทองของอะไรล่ะกลับมาใหม่เนี่ยนะฮะก็คือต่อมาก็คืออังวะและต่ออังวะเนี่ยกลายเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ขึ้นที่เรียกว่าตองอูนะครับก็ถ้าจะพูดจริงๆก็คือกลับมาได้ก็คือล่มสลายไม่ใช่สิถูกทำลายความยิ่งใหญ่1830เนี่ยนะครับฟื้นกลับมาได้เนี่ยก็คือ1907นะฮะนั่นหมายความว่า77ปีในการรวบรวมกองกำลังกองทัพเสบียงอาหารอะไรต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็กลับขึ้นมาใหม่นะฮะแล้วก็ไปตีเอาทั้งไทยใหญ่ทั้งมอญทั้งอะไรกลับมาอยู่ภายใต้ตัวเองก็สำเร็จนะครับสำเร็จก็เลยเขาก็เลยนับเนื่องมานะครับก็คือว่าเริ่มอังวะตองอูเนี่ยเริ่มมาเรื่อยๆก็นับไทม์ไลน์ก็คือปีพ.ศ.1907แล้วมายิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยนะครับก็คือในวันที่มาตีอยุธยาได้นะฮะแล้วใครมาตีอยุธยาบุเรงนองแล้วถือว่าเป็นตองอูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับก็คือก็ไม่ใช่อยู่ๆใหญ่ขึ้นมาเลยนะฮะก็คือค่อยๆใหญ่นะฮะมาใหญ่จริงๆก็คือถ้าพูดแล้วก็คือตั้งแต่ปี2112อันนี้คือยิ่งใหญ่มากถ้าไปดูแผนที่โบราณนะมันเขาจะให้สัญลักษณ์เป็นสีเขียวใหญ่พื้นที่สีเขียวทั้งหมดนั่นแหละฮะมันก็เลยเป็นที่มาของคำว่าเวลาเขาพูดนะใครคือผู้ที่ยิ่งใหญ่ในตองอูจะมีใครอื่นเล่านอกจากผู้ชนะสิบทิศ ผู้ชนะสิบทิศในที่นี้ก็คือบุเรงนองนะครับก็บุเรงนองนี่อยู่ในอำนาจนะครับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2074แล้วก็สู้ศึกมาโดยตลอดแล้วก็ขยายอำนาจมายิ่งใหญ่ขึ้นก็คือหลังจากที่ตีอยุธยาได้และในประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยเราก็เลยถือว่าสงครามพม่ากับไทยเราที่เราเพียงพ้ำให้เขาเนี่ยก็คือการที่เขามาตีอยุธยาครั้งแรกแต่ครั้งแรกนั้นไม่ได้เผาทำลายนะครับไม่ได้มีการเผาทำลายแต่ว่ากวาดต้อนเอาผู้คนไปแล้วก็นั่นแหละครับตำนานพระนเรศวรก็เกิดขึ้นในห้วงนี้นะครับที่เราเห็นนะมีองค์ประกันมีไรสารพัดแล้วก็บุเรงนองไปชุบเลี้ยงใครบ้างนะครับแล้วเอาพระธิดาของกษัตริย์พระองค์ไหนบ้างนะครับไปเป็นพระเขาเรียกอะไรล่ะพระชายานะฮะก็หนึ่งในนั้นก็เป็นพระเชษฐณีเป็นพี่สาวของพระนเรศวรนะครับก็พระสุพรรณกัลยาแต่ดูในภาพแล้วสวยๆก็คงสวยจริงไงไม่งั้นบุเรงนองไม่ลงเสน่ห์นะฮะพระสุพรรณกัลยานะครับก็ทุกอย่างนะฮะมันมีวัฏจักรของมันก็คือพอยิ่งใหญ่แล้วเนี่ยมันก็ถ้าพ้นยุคของตัวเองถ้าทายาทที่มาสืบบัลลังก์ไม่แกร่งจริงนะ แล้วก็มีองค์ชายเยอะแยะมากมายนะฮะแล้วก็แข่งแย่งกันนั่นแหละครับมันก็เลยทำให้เกิดความอ่อนแอนะฮะก็ลองนึกดูนะฮะความยิ่งใหญ่สุดก็คือถ้าเป็นปีพ.ศ.ก็คือปี2112นี่คือตองอูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วและหลังจากนั้นนะครับก็ลงมาเรื่อยๆถัดมานะฮะถัดมาก็เริ่มมีอำนาจของตะวันตกเข้ามาท้าทายประเทศแรกที่มาท้าทายอำนาจของตองอูนะครับซึ่งก็คือโปรตุเกสแต่ภาษาเราแต่ภาษาอังกฤษเขาออกโปรตุกิสโปรตุกิสแต่เราอ่านแบบเราก็เลยอ่านว่าโปรตุเกสนะครับแล้ววิธีของโปรตุเกสเข้ามาเนี่ยก็ฉลาดนะเพราะว่าคือวิธีของโปรตุเกสนะคุณอ้อมเขามาเนี่ยเขาจะไม่ยึดเอาทั้งประเทศโปรตุเกสนะเวลามาเนี่ยเขาจะแสวงหาสิ่งที่เขาต้องการสิ่งที่โปรตุเกสต้องการเนี่ยคือเครื่องเทศโปรตุเกสเนี่ยเป็นผู้ค้าเครื่องเทศใหญ่ที่สุดของโลกในยุคของการล่าอาณานิคมโปรตุเกสเนี่ยเป็นประเทศที่ค้นพบเครื่องเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็คืออินเดียคุณอ้อมก็เอาอย่างนี้ว่าเครื่องเทศที่อินเดียมันเยอะขนาดไหนเอาเป็นว่าทุกๆ100ชนิดของเครื่องเทศนะฮะ80มันอยู่ในอินเดียนั่นแหละก็คือถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 80% ของเครื่องเทศในโลกเนี่ยมันอยู่ที่อินเดียนะครับมันก็เลยกลายเป็นที่หมายปองของมหาอำนาจสมัยนั้นแต่โปรตุเกสเนี่ยกองทัพเรือมันสู้กองทัพของดัตช์ไม่ได้สู้ของไอ้อังกฤษไม่ได้
2: ค่ะ
3: อังกฤษเพราะอังกฤษยึดได้อินเดียนะฮะนั่นแหละโปรตุเกสก็ตะแลมมานะฮะก็ข้ามไอ้มหาสมุทรอินเดียตรงอ่าวเบงกอลนะฮะมาก็มาขึ้นฝั่งตรงเขตของมอญแล้วก็เขาก็ศึกษามาอย่างดีแล้วว่ามอญกับพม่าเนี่ยไม่ถูกกันนะฮะโปรตุเกสก็เลยไปเป็นพันธมิตรกับมอญจับมือกับมอญเนี่ยลบนะครับขับไล่พม่าออกจากหงสาวดีนะฮะก็ถ้าเป็นปีพ.ศ.ก็คือ2156ซึ่งบุเรงนองไม่อยู่แล้วนะครับในช่วงเวลานั้นเป็นรุ่นสืบมาแล้วนะครับก็อันนี้ไทม์ไลน์เนี่ยมันก็จะใกล้ๆกับก่อนเปิดศึกครั้งที่2กับอยุธยาแล้วนะครับในห้วงของตองอูเนี่ยนะครับก็เปิดศึกกับอยุธยาแค่ครั้งเดียวแต่ครั้งที่สองที่มาเผาเนี่ยนะฮะไม่ใช่ตองอูนะเขาเรียกว่าคองบอง
2: คองบอง
3: คองบองนะฮะก็โปรตุเกสก็มาลุกลานนะฮะโดยจับมือกับมอญนะฮะก็นั่นแหละครับก็ทำให้พม่าเนี่ยไม่ได้ถอยนะฮะขึ้นเหนือกลับไปที่อังวะจากหงสาวดีไอ้ที่เราพาท่านผู้ฟังไปพระธาตุอินแขวนน
2: ะ
3: แล้วเราก็ไปไหว้พระเจดีย์อะไรนะอะไรนะเตาอะไรนะใหญ่ๆอ่ะนะครับ
2: พระธาตุมูเตาค่ะ
3: มูเตาใช่ไหมที่ใหญ่ๆนั่นนะนะครับก็นั่นแหละฮะคือสัญลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่ของหงสาวดีอยู่ตรงนั้นก็พม่าพอโปรตุเกสลุกลานนะฮะมอญก็กลับไปที่หงสาวดีพม่าก็ขึ้นไปทางเหนือก็คือไปรัตนอังวะรัตนอังวะเราก็เคยพาท่านผู้ฟังไปแล้วที่นึกออกไหมที่มีพระเจดีย์สีขาวแห่งความรักนะที่คุณอ้อมไปให้น้องๆเขาถ่ายเซลฟี่ให้สวยนะฝีมือมากนะครับตรงนั้นเขาเรียกว่ารัตนอังวะก็ขึ้นไปข้างบนนะครับโปรตุเกสนะฮะก็โปรตุเกสก็อยู่ได้ไม่นานนะครับก็เพราะว่าหลังจากที่ตอนโปรตุเกสเข้าไปเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นจุดเริ่มของความเสื่อมของอำนาจตองอูแล้วก็ตองอูเนี่ยถ้าจะพูดแล้วก็คือมาสิ้นสุดจริงๆนะครับของตองอูเนี่ยก็คือเมื่อปีพ.ศ. 2296ก็คือจุดสิ้นสุดเลยแล้วก็กลายเป็นการฟื้นฟูกองทัพพม่าอีกระลอกใหม่ก็คือฟื้นฟูครั้งที่3นะฮะแต่ถ้านับมาตั้งแต่ยึดเอาพะยูเนี่ยนะครับ ก็นี่ถือว่าเป็นการฟื้นฟูกองทัพพม่าครั้งที่3แต่ไม่มีความเกี่ยวเนื่องกันในเรื่องของการสืบราชสันตติวงศ์แต่เป็นการสถาปนาขึ้นมาใหม่นะครับโดยแม่ทัพใหญ
2: ่
3: นะครับแม่ทัพท่านนั้นต่อมาก็คือกษัตริย์ที่มีพระนามว่าอลองพยานะครับก็คือถ้าเวลาเราพูดถึงผู้กามนะครับกษัตริย์พม่าพระองค์แรกที่เป็นที่เรียกว่ามหาราชาเนี่ยนะครับก็จะเป็นพระเจ้าอนรธานะครับนั่นคือพระองค์แรกพระองค์ที่สองที่ถือว่าเป็นมหาราชนะฮะก็คือบุเรงนองซึ่งก็ไม่มีเชื้อพระวงศ์นะฮะบุเรงนองไม่ได้เป็นเชื้อพระวงศ์แต่ว่ามีความเกี่ยวดองกันกับราชวงศ์ที่สืบเนื่องมาจากอนรธานะครับก็ที่เกี่ยวเนื่องกันเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเป็นดองกันนะฮะเป็นดองกันกับพระเจ้าตะเบงชเวตีตะเบงชเวตีเนี่ยมาแต่งงานกับพี่สาวของบุเรงนองบุเรงนองก็ไปแต่งงานกับน้องสาวของตะเบงชเวตี นะครับคำว่าบุเรงนองเนี่ยภาษาพม่านะฮะแปลว่าเป็นน้องเขยของกษัตริย์นี่คือความหมายนะฮะเป็นเขาเรียกอะไรล่ะเป็นน้องเขยของพระมหากษัตริย์นี่คือความหมายของคำว่าบายเยงนองแต่เราออกเสียงแบบเราก็คือเป็นบุเรงนองนะฮะราชวงศ์สุดท้ายของพม่านะครับก็คือคองบองโดยพระเจ้าอลองพยาซึ่งก็เป็นแม่ทัพนะฮะเป็นขุนศึกนี่แหละแล้วก็อาศัยว่าเป็นผู้ที่รบเก่งแล้วก็รวบรวมขุนศึกอะไรเนี่ยมาเป็นกองกำลังที่ใหญ่ขึ้นได้นะครับก็เลยสถาปนาตัวเองขึ้นมานะครับเป็นราชวงศ์ที่3ที่เกิดขึ้นในพม่านะครับเขาก็เลยเรียกว่าคองบองกษัตริย์พระองค์แรกก็คืออลองพยาและอลองพยาเนี่ยก็พยายามจะมาตีอยุธยานะแต่ก็ไม่สำเร็จก็เพราะว่าสิ้นพระชนก่อนมาสำเร็จก็คือในรุ่นลูกแล้วนะครับก็คือการมาตีอยุธยาครั้งที่2นั่นแหละก็คือเมื่อปี2310จริงๆอลองพยาเนี่ยมีความพยายามมาครั้งหนึ่งก็คือปี2302แต่ก็ไม่สำเร็จก็ทอดมาจนถึง2310ก็เป็นรุ่นลูกแล้วนะครับก็มาสำเร็จนะสาเหตุที่สำเร็จก็เพราะว่าอยุธยาเองก็อ่อนเปี้ยเพียแรงเพราะว่าการแข่งแย่งนะครับการแข่งแย่งอำนาจกันในราชสำนักนะฮะสู้กันนะพี่คือพ่อรักลูกไม่เท่ากันประมาณนั้นนะเห็นลูกคนนี้ดีกว่านะก็ไปตั้งน้องให้เป็นกษัตริย์ไอ้พี่ชายก็ไม่ยอมน้องนะครับน้องก็ไม่อยากสู้กับพี่ก็ถวายราชบัลลังก์ให้พี่นะครับโดยพี่ก็สัญญาว่าเมื่อพี่ไม่เป็นแล้วเนี่ยน้องค่อยมาเป็นนะ อะไรพวกนี้นะครับแต่พอถึงคิวของ

0: น้องจริงๆเนี่ยพี่ก็มีลูกลูกของพี่ก็อยากเป็นกษัตริย์นั่นแหละครับเพราะว่าสารมันก็คืออย่างนั้นนะครับเดี๋ยวนี้คือนะฮะเดี๋ยวทริปนี้จะเล่าให้ฟังนะฮะเวลาต่อไปจะพูดประวัติศาสตร์แบบภาษาบ้านๆนะฮะก็อลองพยานี้ก็อยู่ได้ไม่นานคุณอ้อมก็เพราะว่าพอสู้กับโปรตุเกสนะฮะโปรตุเกสก็ไปสู้กับอังกฤษอีกทีนึงโปรตุเกสสู้อังกฤษไม่ได้โปรตุเกสก็หนีไปไกลกว่าเดิมนะบางส่วนก็แตกมาเป็นทหารรับจ้องรับจ้างอะไรสารพัดเนี่ยเราถึงเห็นมีทหารรับจ้างที่เป็นโปรตุเกสนะฮะมาอยู่ตั้งแต่นู้นตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยราชานะฮะก่อนที่จะมีพระนเรศวรด้วยซ้ำเนี่ยนะฮะชัยราชาก็ใช้ทหารโปรตุเกสแล้วก็ทำไมต้องใช้ทหารโปรตุเกสเพราะว่าเขายิงปืนเป็นนะก็เอามาฝึกมาสอนให้ยิงปืนอะไรสารพัดนี่แหละคุณอมนะฮะก็ส่วนกองเรือของเจ้าอาณานิคมโปรตุเกสก็ไปไกลกว่านั้นนะฮะนั่นแหละก็ช่องแคบมาลากาต่อไปจนถึงอินโดนีเซียแล้วก็ไปเจอเกาะสวรรค์นึงซึ่งเป็นที่หมายปองของโปรตุเกสเกาะนั้นก็คือเกาะมารึกนะครับเกาะมารึกนี่แหละคือเขาเรียกว่าเป็นแหล่งของเครื่องเทศที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โปรตุเกสก็เลยยึดเอาเกาะนั้นนะครับเพราะว่าที่ไปยึดนั้นก็ไม่อยากทำสงครามกับดัชก็คือเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์ก็ยึดเอาอินโดนีเซียส่วนใหญ่นะครับจะไปไกลกว่านั้นก็คือไปเจอสเปนนะสเปนก็ยึดเอาฟิลิปปินส์แล้วฉันเอาเกาะมาลึกนี่แหละเล็กๆแต่ว่ามีเครื่องเทศอยู่เยอะนะครับก็นั่นแหละฮะคือที่มาที่ไปของมหาอำนาจล่าอาณานิคมนะครับพวกเขาก็พอมันประเมินกำลังแล้วมันก็ไม่สู้กันนะครับก็ไปไกลกว่าเดิมอ่ะพอไปไกลน่ะก็ได้เป้าหมายของตัวเองก็ไม่ต้องสู้แล้วอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราเนี่ยมันก็เลยอยู่ในระหว่างกลางนะครับเป็นประเทศที่อยู่ในระหว่างกลางของผู้ล่าอาณานิคมฝรั่งเศสก็ไม่อยากจะเปิดศึกกับอังกฤษอังกฤษก็เปิดศึกกับพม่าแล้วก็ไม่อยากจะเปิดศึกกับสยามนะครับแล้วแต่ก็ไม่อยากจะเสียสยามให้กับฝรั่งเศสนะครับก็นั่นแหละฮะยึกกันอยู่ตรงนั้นนะฮะก็เลยมันมีสนธิสัญญาลับระหว่างฝรั่งเศสกับอังกฤษบอกว่าเราจะไม่สู้รบกันเพื่อยึดเอาสยามแต่เราจะให้สยามเนี่ยเป็นรัฐกันชนนี่แหละคือสาเหตุหนึ่งซึ่งทำให้เรารอดไม่ตกเป็นอาณานิคมของใครแต่ไม่ได้หมายความว่าการไม่ตกนั้นไม่ได้เสียอะไรนะครับเสียเยอะมากส่วนเสียอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวตอนต่อไปนะฮะจะมาสาธยายให้ฟังจริงๆเราก็เคยพูดกันแล้วแหละกว่าจะเป็นขวานทองเดี๋ยวจะเอามาสรุปให้ฟังอีกสักรอบนึงแต่เอาอย่างนี้
1: จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
2: Tonight Thailand

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: สนับสนุนโดยเคาน์เตอร์สวิสฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่7-11

สวัสดีค่ะทูไนท์ไทยแลนด์กระปูโลเมียวยุวดีเรืองฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาค่ะเป็นที่รู้จักกันทั่วหน้าถึงมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราชธิดาที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆอย่างด้านสาธารณกุศลผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งเป็นการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรที่มีการจัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถที่พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราทิพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราชธิดาที่พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการทั้งหมดก็มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทั้งภาครัฐเอกชนและก็ชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงอันได้แก่การร่วมกันมาระดมองค์ความรู้นวัตกรรมแม้แต่กำลังร่างกายแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะก็เพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้องค์กรนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากที่น้อยกว่ามาช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากที่มากกว่าหรือผู้ที่แข็งแรงกว่าก็มาช่วยผู้ที่อ่อนแอกว่าโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจซึ่งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงและยั่งยืนในการก่อตั้งครั้งแรกก็เป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งมีขึ้นในขณะที่เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานครในปีพุทธศักราช2538และมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากจนภาคราชการและองค์การการกุศลที่มีอยู่มิอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเนื่องมาจากการป้องกันน้ำให้ท่วมในวงจำกัดผู้ที่เดือดร้อนจึงรู้สึกว่าพวกเขาขาดที่พึ่งขาดความเห็นอกเห็นใจต้องได้รับความเดือดร้อนเฉพาะชาวพื้นที่ของตนเองเท่านั้นขณะที่พื้นที่ติดกันกลับได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นปกติในช่วงเช้าของวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2538เป็นวันที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการเป็นครั้งแรกโดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมันแล้วต่อจากนั้นในช่วงบ่ายก็ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่ซอยจรัญสนิทวงศ์34เขตบางกอกน้อยจรัญสนิทวงศ์82 84และ86เขตบางพลัดการออกปฏิบัติพระราชกรณียกิจในครั้งนั้นส่งผลให้เหตุการณ์ต่างๆที่วุ่นวายสงบลงอย่างปฏิหาริย์ทำให้จากนั้นมาโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากก็ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนได้เป็นการจัดตั้งเป็นมูลนิธิ

ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2544และได้พัฒนาการปฏิบัติงานมาอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลากว่า20ปีแล้วพระองค์ทรงเสด็จเยี่ยมราษฎรผู้ประสบภัยทุกพื้นที่โดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดารอีกทั้งทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจสภากาชาติไทยตลอดจนองค์กรมูลนิธิกองทุนอื่นๆเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากในทันทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาส่งพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพที่เกี่ยวข้องกับด้านการพยาบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมสุขอนามัยและความเป็นอยู่ของประชาชนสุขภาพของผู้ต้องขังหญิงพระองค์ทรงสนับสนุนการรักษาพยาบาลผู้ป่วยและส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางการแพทย์และการพยาบาลมาโดยตลอดพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติอย่างเช่นโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและทารกที่เกิดในทัณฑสถานหญิงหรือมูลนิธิกุมารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในการก่อตั้งอาคารผู้ป่วยเด็กอาคารพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษาวิจัยและการให้การช่วยเหลือดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กและครอบครัว

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

พลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนต่อ

0: ง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
0: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
2: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้

0: ื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: Tonight Thailand
2: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภายังทรงมีบทบาทสำคัญในระดับนานาชาติและได้รับแต่งตั้งจากสหประชาชาติให้เป็นทูตสันทวะไมตรีด้านต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงและด้วยพระอัจฉริยภาพและทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเพื่อสุขภาพของปวงชนชาวไทยมาอย่างต่อเนื่องพระเกียรติคุณได้ปรากฏทั้งประเทศไทยและต่างประเทศทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้ได้ดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทอย่างทางด้านกฎหมายพระองค์ทรงมีความเชี่ยวชาญพระเกียรติคุณรางวัลนักศึกษากฎหมายดีเด่นประจำปีด้วยพระปรีชาสามารถในปีพุทธศักราช2549ยังเป็นอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดในปีพุทธศักราช2550หรือเป็นอัยการประจำกองอัยการจังหวัดผู้ช่วยรองอัยการจังหวัดอุดรธานีรองอัยการจังหวัดพัทยารองอัยการจังหวัดหนองบัวลำพูอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนอีกทั้งยังทรงเป็นอาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาโทคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีกด้วยนอกจากพระองค์จะเป็นอัยการสูงสุดยังทรงเป็นเอกอัครราชทูตนักบริหารระดับสูงประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียและทรงเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียและประเทศสโลวีเนียพระองค์ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์เพื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดระยองจังหวัดจันทบุรีจังหวัดชลบุรีฉะเชิงเทราและจังหวัดสระแก้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10ทรงรับโครงการนี้เอาไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเป็นประธานคณะกรรมการส่วนในด้านการทหารพระองค์ทรงมีบทบาทและหน้าที่ในด้านการทหารทรงเข้ารับการฝึกและปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพอย่างจริงจังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โอนย้ายเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารได้รับพระราชทานยศทางทหารตามลำดับและปัจจุบันทรงได้รับพระราชทานยศพลเอกพลเรือเอกและพลอากาศเอกหญิงซึ่งเป็นยศสูงสุดของกองทัพไทยสะท้อนถึงพระเกียรติยศและพระปรีชาสามารถในทุกภารกิจที่ทรงปฏิบัติซึ่งบทบาทการทหารของพระองค์ส่งสะท้อนถึงความมีวินัยความเข้มแข็งและความเสียสละอันเป็นคุณลักษณะสำคัญของผู้นำอีกทั้งยังเป็นแบบอย่างให้กับสตรีไทย

ในการมีส่วนร่วมในภารกิจด้านความมั่นคงของชาติอีกด้วยพระองค์ทรงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งให้มีพระยศทางทหารทรงเป็นพลตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์และนายทหารราชองครักษ์พิเศษเมื่อเดือนมีนาคมพุทธศักราช2561พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถด้านการทหารโดยพลโทโจนาธานพีบรากาผู้บัญชาการหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองทัพ บกของสหรัฐได้ถวายดาบสปาร์ตันแบบสั่งธรรมพิเศษแด่พลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเจ้าหญิงแห่งประเทศไทยเพื่อให้สมพระเกียรติถึงการที่พระองค์ได้เป็นควีนเบรดกิติมศักดิ์เมื่อวันที่23พฤศจิกายนพุทธศักราช2565พระองค์ทรงเปลี่ยนไปด้วยพระวิริยะอุตสาหะในการฝึกทหารเป็นอย่างยิ่งอย่างเช่นทรงฝึกวิชาโดดร่มแบบสตาติกไลน์ณสนามกระโดดร่มท่าเดือโรงเรียนสงครามพิเศษจังหวัดลพบุรีตลอดระยะเวลาของการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อนาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายสนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยดาวสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยาราชนารีทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569วันนี้เวลา9นาฬิกา20นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยาราชนารีเสด็จไปยังห้องพิธีท้องพระโรงพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569ในปีนี้มีพระชนมายุ69พรรษาในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงศีลพระราชวัชิรธรรมาจารย์เจ้าอาวาสวัดเกศรศิรคุณประธานสงฆ์ถวายศีลจบเจ้าพนักงานสุภะอรัตอารัธนาพระปริตพระสงฆ์สิบรูปเจริญพระพุทธมนต์ทรงจุดเทียนที่ครอบทำน้ำพระพุทธมนต์แล้วทรงประเคนแด่ประธานสงฆ์เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงประเคนสำรับพระทหารถวายแด่ประธานสงฆ์และพระสงฆ์จากนั้นเสด็จออกจากห้องพิธีทรงรับแจกันดอกไม้พระราชทานและของขวัญพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระกรมราชินีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์เชิญไปถวายพร้อมกับทรงรับแจกันดอกไม้พระราชทานและของขวัญพระราชทานกับแจกันดอกไม้และของขวัญพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้เชิญไปถวายเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติและทรงรับเหรียญพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริตนายกเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อเงินลงยาและเนื้อทองแดงซึ่งสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริต

0: ินายกโปรดให้พันโทสมชายกาญจนมณีรองเลขาธิการพระราชวังเชิญไปถวายในการนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณพระธิดาพระองค์เล็กถวายแจกันดอกไม้และของขวัญในโอกาสนี้ด้วยจากนั้นเสด็จออกหน้าพระตำหนักจักรีบงกตทรงปล่อยโคส่วนพระองค์จำนวนหนึ่งคู่และโคที่กรมปศุสัตว์ถวายจำนวนหนึ่งคู่เพื่อพระราชทานแก่เกษตรกรชาวจังหวัดนครราชสีมาเพื่อนำไปเลี้ยงและใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ต่อไปแล้วทรงปล่อยนกเขาชวาจำนวน70ตัวคืนสู่ธรรมชาติซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจัดถวายต่อจากนั้นประทับรถไฟฟ้าไปยังท่าน้ำพระตำหนักจักรีบงกตส่งปล่อยพันปลาที่กรมประมงจัดถวายจำนวน9ชนิดรวม 490,000 ตัวประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่โศกปลาแก้มช้ำปลาสร้อยขาวปลากระแหปลาโชโอนปลาโพงและปลาเทโพเพื่อให้เจริญเติบโตเพราะพันธุ์ขยายตามธรรมชาติและรักษาความสมดุลตามระบบนิเวศต่อไป
1: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนปู่นะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
1: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอม.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
10: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
11: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: วัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆนะคะวันนี้มาด้วย2บทเพลงลูกทุ่งนะคะสาวนาสั่งแฟนค่ะคือเอามาได้อะคนอื่นน่ะแต่อย่าให้สวยเกินกว่าฉันนะนี่เป็นคำขอร้องเป็นคำขอร้องจากสาวสวยพุ่มพวงนะคะคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ก่อนหน้านั้นอีสาวทานซิสเตอร์ค่ะคุณอ้อยทิพย์ปัญญาธรนะครับเพลงของคุณอ้อยทิพย์บทเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่พ่อของดิฉันเนี่ยนะคะชื่นชมอย่างมากมีเทปคัสเซ็ตใส่ไว้ประจำจนดิฉันเนี่ยร้องได้แต่เด็กเลยนะคะคุณกำลังอยู่กับรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆและดิฉันแหม่มบุรีรัตน์สามัตถิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ดิฉันได้ทำหน้าที่เดิมๆนะคะนั่นคือถามให้สิ้นข้อสงสัยส่วนผู้เชี่ยวชาญชำนาญยิ่งในเรื่องของกฎหมายนั่นคืออาจารย์ทนายวินัยวงเมฆมีหน้าที่ค่ะอธิบายความในเรื่องของกฎหมายและอดทนกับคำถามที่แสนจะซื่อใสบริสุทธิ์ของดิฉันอาจารย์มาแล้วนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณแหม่มและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับ
0: ค่ะ
1: ทั้งที่อยู่ณเพียงแรงหนึ่งและระหว่างที่สัญจรไปมานะครับอยู่ในยานพาหนะนะครับก็ตั้งสติตั้งใจ

0: นะครับฟังรายการกฎหมายใกล้ตัวนะครับถ้าขับรถอยู่ก็นะครับก็ระมัดระวังด้วยนะครับถ้านั่งเครื่องอยู่คงไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเป็นกัปตันนะครับก็ระวังนะครับว่าแอร์อะไรติดตามไปด้วยจะไม่รู้ตัวนะครับ
1: แอร์จะหิ้วแป้งหรือเปล่านะคะเรื่องราวในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะตึกกระทึกคึกโครมจนกระทั่งถึงวันนี้นะคะแอร์โฮสเตสสายการบินของไทยนะคะก็ถูกจับคดีรอบขนเฮโรอีนที่ออสเตรเลียนะคะแล้วก็ลามปามาอีกเยอะเลยมีการขนของไปยุโรปแล้วก็มีการขนกัญชานะคะไปอินโดนีเซียล่าสุดนะคะหนุ่มมงอุ้ยตำรวจนี่ทำงานเร็วนะคะเวลาทำงานได้นะคะอาจารย์คะหนุ่มมงเนี่ยสารภาพเปิดปากเลยนะคะบอกว่ารับแป้งมาจากพะเยาแล้วก็ส่งแป้งให้กับสาวแอร์คนนั้นที่เป็นสาวพะเยามันจะอะไรพะเยาขนาดนั้นนะคะตำรวจพะเยานี่ไม่รู้เลยนะว่ามันเป็นแป้งที่รับส่งกันง่ายดายขนาดนั้นค่ะอาจารย์คะแบบนี้หนุ่มมงสารภาพแล้วก็บอกขอโทษแอร์ด้วยพูดแบบนี้นะคะแต่พูดไม่ชัดอาจารย์พูดแบบเมื่อกี้เพราะเขาเป็นมงนะคะสาวแอร์คนนี้ยังคงมีผิดไหมคะ
0: ก็ เรื่องความผิดลักษณะเนี่ยคุณแม่ก็มีช่องทางต่อสู้ก็พอสมควรนะครับมีช่องทางอยู่นะครับเพราะว่าคดีลักษณะเนี้ยเขาอาจจะอยู่ในฐานะในทางภาษากฎหมายก็เรียกว่า innocent agent นะครับก็คือเป็นตัวแทนผู้บริสุทธิ์นะครับคือเป็นก็เรียกเป็นเครื่องมือของบุคคลที่กระทำผิดที่แท้จริงถ้าเขาไม่รู้นะ หมายถึงว่าเขา innocent จริงๆอ่ะ คือเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่รู้เรื่องราวว่าในกระเป๋าช้างนะครับมียาเสพติดอยู่หรือไม่คือเรื่องตำรงนี้เป็นเรื่องกรรมเป็นตัวชี้เจตนานะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าของเนี่ยถูกซุกซ่อนอำพรางปิดบังนะครับฉะนั้นศาลหรือวันสอบสวนเวลาสืบสวนต้องค้นหาพฤติกรรมต่างๆคดีนี้ถ้าเป็นความผิดนะครับเกิดขึ้นในบ้านเราทุกคดีนะครับจะต้องตกเป็นผู้ต้องหาไม่มีทางที่ตำรวจในการจะสั่งไม่ฟ้องนะครับถ้าของอยู่ในความครอบครองเนี่ยนะครับเขาฟ้องไว้ก่อนนะครับส่วนว่าการกระทำของเขาเป็นความผิดหรือไม่ก็เป็นเรื่องที่จะต้องไปพิสูจน์ในชั้นศาลนะครับแต่ว่าสำหรับคดีนี้เนื่องจากว่าตัวน้องแอร์เนี่ยนะครับไปถูกจับที่ประเทศออสเตรเลียซึ่งก็มีระบบอาจจะแตกต่างบ้านเรานิดหนึ่งคือมันมีอาจจะมีการไต่สวนในเบื้องต้นก่อนว่าเขาเหมือนกับไม่ได้ดำเนินคดีเขาเลย 100% เหมือนบ้านเราบ้านเราเนี่ยถ้าเฮโรอีนยาบ้าเนี่ยอยู่ในความครอบครองเนี่ยคุณต้องไปดีแคลร์ในชั้นศาลนะครับไม่สามารถที่จะบรรลุรอดในชั้นสอบสวนในชั้นอัยการได้นะครับซึ่งจริงๆมีหลายคดีผมเองก็เคยว่าความคดีลักษณะเนี่ยนะครับที่แสดงถึงการกระทำว่ารู้หรือไม่รู้เนี่ยอย่างผมยกตัวอย่างมีคดีนะครับอยู่คดีหนึ่งนะครับปรากฏว่าผู้ชายขับรถนะครับผู้ชายขับรถมียาเสพติดเนี่ยอยู่ในรถส่วนผู้หญิงเนี่ยนั่งคนข้างคนขับนะครับและเจอด่านตำรวจ เนี่ยกรรมมันชี้เจตนานะครับมีหลายคดีแต่ ผมก็ดูจากแนวรักษาฎีกามาทั่วดีแล้วก็เราก็สอบปากคำก่อนปรากฏว่าผู้หญิงเนี่ยคล้ายๆจะเป็นเหมือนจะเป็นนักร้องอ่ะนะครับแล้วก็ผู้ชายเนี่ยไปรับมาเพื่อจะไปอาจจะไปร้องเพลงไปอะไรก็แต่ผู้ชายเนี่ยครอบครองยาติดแล้วก็เอายาเสพติดไว้ในรถเนี่ยไม่รู้จะไปส่งไม่ไปส่งก็ไปเจอด่านนะครับปรากฏว่าถึงด่านปั๊บเนี่ยกรรมจะชี้เจตนาว่าผู้หญิงคนนี้รู้หรือไม่รู้ว่าในรถคันนี้มียาเสพติดถ้ารู้เนี่ยแสดงมาด้วยกันครอบครองด้วยกันก็ร่วมกระทำผิดด้วยกันตอนเจอด่านผู้ชายลงจากรถวิ่งเลยอันนี้กรรมเทียบมาอันนี้ผู้ชายรู้แน่แต่ว่าผู้หญิงเนี่ยพอหมดมาขอตรวจเขาก็ลงจากรถแล้วก็ยืนให้เขาตรวจค้นไม่มีพฤติการว่าจะหลบหนีหรือบ่งชี้ว่ารู้ว่า ในรถเนี่ยมียาเสพติดนะครับเพราะว่าคนกระทำความผิดเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเจอสถานการณ์อย่างนี้ก็มีพฤติการลุกลี้ลุกลนนะครับแล้วก็หรือพฤติการจะหลบหนีแต่ถ้าไม่มีไอ้คดีนี้ศาลเชื่อว่าจำเลยนะครับไม่น่าคือจำเลยไม่รู้ยังสงสัยอยู่ว่าจำเลยไม่รู้ว่าในรถเนี่ยมียาเสพติดนะครับก็ยกฟ้องไปนะครับอันนี้คือแสดงให้เห็นว่ารู้หรือไม่รู้และมีตัวอย่างหลายอันนะครับที่มาเจอด่านทางหลวงนะครับอีกคนหนึ่งลงจากรถในลุกลี้ลุกลนอีกคนลงแล้วเฉยๆบอกติดรถมาจะไปนู่นไปนี่ขอติดรถก็มานะครับแต่บางเรื่องบางราวบางคำพิพากษาฎีกาศาลก็วิจัยว่ายาเสพติดเนี่ยโทษสูงนะครับโทษสูงหากไม่รู้ด้วยกันเนี่ยไม่เชื่อว่าอีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นผู้ทำผิดเท็จจริงจะยอมให้อีกฝ่ายหนึ่งร่วมนั่งรถมาด้วยเพราะอาจจะล่วงรู้ถึงยาเสพติดล่วงรู้พฤติกรรมต่างๆเนี่ยอีกแนวหนึ่งก็มองกันว่าแม้จะไม่แสดงอาการนะก็เป็นความผิดได้เหมือนกันนะครับสำหรับแอร์เนี่ยนะครับ ก็มันก็มีพฤติการอะไรที่บ่งชี้หรือเปล่าต้องดูนะครับเพราะว่าหนึ่งถ้าเรื่องที่เขาประกาศรับฝากกระเป๋าเนี่ยนะครับและคิดค่าตอบแทนแต่ว่าเนื่องจากมีกติกาที่ห้ามแต่ผมเข้าใจว่ามีกติกาห้ามจริงแต่ว่าแอร์ส่วนใหญ่ก็ทำกันคือแพทย์จะห้ามแต่ก็คือเขาเรียกว่าหลบเลี่ยงกติกานะครับก็เพื่อผลประโยชน์นะครับไปมาเนี่ยได้เที่ยวละ 8,000 9,000 10,000 นึงเนี่ยนะครับมันก็คุ้มแค่เอากระเป๋าขึ้นเครื่องแล้วก็ไปส่งต่อนะครับแต่ว่าการที่เอากระเป๋าขึ้นเครื่องส่งต่อเนี่ยมันมีโอกาสผิดพลาดได้ถ้าเกิดว่าในนั้นมียาเสพติดนะครับมีของผิดกฎหมายนะครับอันนี้ต้องดูพฤติกรรมอ่ะ1วุฒิภาวะการศึกษานะครับประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในการเป็นแอร์ไปมาเนี่ยขี่รอบขี่ครั้งแล้วเนี่ย
1: 15ค่ะ
0: 15ครั้งที่รับสารเนี้ยซึ่งคดีเนี้ยเหมือนทางฝ่ายรัฐไทยเนี่ยนะครับเจ้าที่เราเนี่ยก็พยายามจะสอบหาข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับเหมือนก็ส่งให้กับออสเตรเลียว่าน้องแอร์เนี่ย
1: ค่ะ
0: น่าจะมีส่วนรู้ไม่รู้คือเขาสอบสวนทั้งผิดและบริสุทธิ์นะหาทั้งสองด้าน แต่ถ้าเป็นคดีที่เกิดขึ้นบ้านเรานะครับคุณแม่
1: ค่ะ
0: หาด้านเดียว ผมสังเกตได้เลยว่าหาได้เดียวว่าเขาผิดหรือไม่จะไม่หาว่าเขาบริสุทธิ์หรือไม่นะจะไม่แสวงหาพยานฐานในทำนองว่าผู้ต้องหาบริสุทธิ์นะบ้านเราเนี่ยถ้าเกิดบ้านเราแต่บังเอิญเรื่องนี้ไปเกิดออสเตรเลียแล้วในไทยก็มีกระแสตาม เขาพยายามสอบสวนทั้งสองด้านหาพยานทั้งสองด้านว่ารู้ไม่รู้นะครับแต่ถ้าเกิดที่บ้านเราโดนจับที่โดนเมืองโดนจับที่สุวรรณภูมิเนี่ยรับรองเสร็จทุกรายไม่มีจะสอบสวนหาข้อมูลว่าเขารู้ไม่รู้เขาสันนิษฐานว่ารู้ไว้ก่อนนะครับอันนี้คือความชัดเจนแต่ว่าหลักการต่อสู้คดีก็จะมีว่าหลักของกฎหมาย innocent agent เนี่ยผมก็สมัยที่เรียนนิติบัณฑิตก็ศึกษาหาข้อมูลว่ามันคือนัยยะตรงนี้มันคืออะไรก็เป็นเครื่องมือของผู้กระทำผิดโดยเขาไม่รู้นะจะเรียกว่าใช้กระทำผิดไม่ได้ แต่ใช้เขาเป็นเครื่องมือนะครับในอดีตเนี่ยมันเคยมีตัวอย่างที่บอกว่าเด็กอายุ7ขวบ8ขวบเนี่ย ซึ่งยังไม่รู้อีโรเน่เนี่ยถูกใช้เป็นเครื่องมือในการส่งยาเสพติดเพราะถ้าเด็กถูกจับเด็กไม่ผิดนะครับเพราะอายุมันต่ำกว่านะครับหรือถ้าสูงหน่อยผิดแต่สามไม่ลงโทษอย่างกรณีขับรถชนพระอย่างเงี้ยนะครับก็จะทำให้ถ้าเด็กโดนจับก็ไม่เป็นไรแต่ว่าไอ้ตัวการใหญ่ก็รอดปลอดภัยนะครับก็โดยใช้เด็กพอใช้เด็กไม่รู้เนี่ยอีโนยเนี่ยก็เด็กนั้นจะเป็นเครื่องมือของผู้ทำความผิดก็ถือว่าผู้กระทำเป็นผู้กระทำเองเรียกว่ากระทำโดยทางอ้อมนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เป็นแนวทางเป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นและมีหลักกฎหมายอยู่ลักษณะนี้นะครับที่เป็นรายการที่ติดตามฟังรายการนะครับว่ามันมีกรณีลักษณะนี้อยู่นะครับมีคำพิพากษาฎีกาทำนองเนี้ยเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งยกฟ้องอยู่ก็เยอะเหมือนกันที่ลงโทษเนี่ยก็เยอะเหมือนกันนะครับฉะนั้นก็ต้องติดตามกันดูนะครับว่าเรื่องนี้มันจะจบว่าทาง ออสเตรเลียเนี่ย

0: นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยจะปล่อยตัวน้องหรือเปล่าเพราะผมเข้าใจว่าเขาไต่สวนมูลฟ้องก่อนนะครับหาข้อมูลว่าบริสุทธิ์หรือผิดถ้าผิดก็จะเป็นกระบวนการอีกชั้นหนึ่งแต่ถ้าบริสุทธิ์ก็อาจจะปล่อยตัวเลยนะครับอันนี้ก็ต้องตามดูแต่ว่าการที่ปปส.ไทยเนี่ยนะครับสอบสวนหาข้อมูลเนี่ยทั้งสองด้านมันก็เป็นประโยชน์กับน้องแอร์นะครับยิ่งผู้ชายที่เขาเรียกอะไรอ่ะนำของมาส่งเนี่ยนะครับแต่ไม่รู้ว่ามีการติดต่ออะไรลึกกว่านั้นหรือเปล่าถ้าติดต่อตามปกติเหมือนกับคนรับจ้างทั่วไปเนี่ย
1: ครับ
0: ก็อาจจะรอดได้นะครับรอดได้เพราะว่ามีอยู่คดีก่อนหน้านี้ของผมที่ทำอยู่ก็คือไอ้ที่ผมอธิบายฟังว่านำเข้าไอ้อะไรอ่ะใบมะรุมมาตลอดนะครับแต่ครั้งสุดท้ายกลายเป็นใบคัดนะครับโดยคนที่เป็นเหมือนเป็นเอเจนต์เนี่ยเป็นตัวแทนนะครับนำเข้าสินค้านำเข้าส่งออกสินค้าเนี่ยนะครับโดยเมื่อก่อนสิ่งถูกกฎหมายทุกอย่างแต่ว่ามีอยู่ครั้งนั้นนะครับปรากฏว่ามีสิ่งไม่ถูกต้องตามหมายหรือสิ่งมีสารเสพติดนะครับวัตถุออกฤทธิ์เนี่ยนะครับที่เขาเรียกว่าใบคัดมาแต่เอกสารเนี่ยมาเนี่ยใบมารุมแต่ว่ามันมีคัดอยู่ด้วยทำให้เกิดสงสัยเลยจนเจ้าที่ตรวจสอบพบว่าเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นพืชต้องห้ามเป็นพืชที่มีวัตถุออกฤทธิ์นะครับเป็นความผิดต่อกฎหมายแต่ศาลเชื่อว่าพฤติการเนี่ยจำเลยเนี่ยไม่น่าจะรู้ว่านะครับอันเนี้ยเป็นสารเสพติดเพราะเจ้าที่ทั่วไปยังไม่รู้เลยจำเลยก็ไม่ควรจะรู้นะครับก็ยกฟ้องไปได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็อาจจะเข้าข่ายลักษณะนั้นได้เหมือนกันนะครับอยู่ที่เทคนิคนะครับเทคนิคที่จะสอแสดงเจตนาให้ศาลเห็นว่ารู้หรือไม่รู้เท่านั้นเองกรรมจะชี้เจตนานะพฤติกรรมของเขาเนี่ยจะเจตนาเห็นว่ารู้ไม่รู้ของเขาดีหน่อยว่าพอคือเขามีสอบถามว่ามีกระเป๋าไปฝากมาบ้างหรือไม่เขาแสดงตัวทันทีนะครับไม่มีพฤติกรรมจะสงสัยเพราะปกติคนการทำผิดกฎหมายและรู้ว่ามีสารเสพติดเนี่ยมันน่าจะรักษาหลบเลี่ยงอ่ะแต่นี้เขารักษาเปิดเผยนะครับไอ้เปิดเผยนี้อาจจะเขาเรียกใจดีสู้เสือก็ได้หรือว่าพฤติกรรมอย่างนั้นจริงๆก็ได้นะครับถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่แล้วเขาขนโดยไม่รู้ว่ามีสารเสพติดเพราะธรรมชาติของคนการทำผิดเนี่ยมันต้องมีพฤติกรรมไปอีกทางหนึ่งอีกฝั่งตรงข้ามอีกด้านหนึ่งนะครับอันนี้เราติดตามดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วน้องเขาผลจากคดีความนี้หรือไม่นะครับ
1: ค่ะอาจารย์คะเมื่ออาจารย์พูดเช่นนี้ว่ากรรมส่อเจตนาเนี่ยนะคะมันก็เกิดคำถามว่ารู้ว่าเสี่ยงแต่ก็ยังจะเล่นของสูงแล้วแบบนี้น้องก็รู้อยู่นี่แล้วก็ผิดกฎของสายการบินแต่ยินดีจะเสี่ยงเพื่อเงินนะคะอันนี้คือคำถามข้อหนึ่งนะคะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นอย่างผมบอกว่าเป็นสิ่งที่เขาตั้งก็สังเกตอยู่หนึ่งไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดานะอันนี้เป็นผู้มีวุฒิการศึกษามีประสบการณ์มีการงานมาเนี่ยนะครับไม่ควรจะเสี่ยงแต่เนื่องจากว่าพอตรวจสอบเนี่ยไอ้ค่าตอบแทนมันก็ไม่ได้สูงมันเป็นราคาปกติใช่ไหมซึ่งคนอื่นก็ทำไม่ใช่เขาทำคนเดียวนะจริงๆอ่ะเพียงแต่ว่าพอมีเรื่องก็ไปเสียดกันคนอื่นก็ทำคือมันผิดระเบียบจริงแต่ก็มันก็หลบกันได้และอย่างน้อยก็ได้ค่าตอบแทนเที่ยวละ 8,000 9,000 มันก็อาจจะเห็นว่าคนอื่นทำก็ทำตามกันไปโดยไม่ได้ฉุกคิดว่ามันอาจจะมีของผิดกฎหมายอยู่ซึ่งจริงถ้าเฉลียวใจหน่อยนะครับตรวจสอบก่อนให้ก่อนเนี่ยคือถ้าตรวจสอบแล้วอย่างละเอียดเนี่ยมันอาจจะเจอหรือพบสิ่งผิดปกติบ่งชี้สมมติว่ากระเป๋าช้างซึ่งปกติทั่วไปเนี่ยมันไม่น่าจะมีของหนักขนาดนั้นนะครับถ้าจับแล้วหนักก็ต้องระแวดระวังต้องสังเกตต้องแกะแต่พอไม่นั่นเลยเนี่ยมันต้องดูว่ามันมีกระบวนการคนอื่นสกรีนให้หรือเปล่าบางทีแฟนอยู่แฟนดูให้ก็คิดว่าไม่เป็นหนาแล้วก็เป็นก็อยู่ที่ว่าพอเขาขึ้นคิดว่าแฟนดูให้ดีแล้วก็เชื่อแฟนอย่างเงี้ยแต่ว่าก็มีคนรักอยู่ด้วยใช่ไหมถ้าคนรักดูส่งให้เนี่ยก็อาศัยก็เรียกอะไรอ่ะอยู่ด้วยกันไว้วางใจกันเนี่ยไอ้นุกอาจจะเลินเล่อไม่นั้น ผู้หญิงก็ไปเชื่อผู้ชายว่าเออทุกอย่างเรียบร้อย

0: ก็ไม่ตรวจดูด้วยตัวเองนะครับก็อาจจะเป็นประเด็นที่เป็นช็อตๆที่ก็ต้องสู้คือสำคัญที่สุดเนี่ยก่อนนำของขึ้นเครื่องเนี่ยนะครับระหว่างจากคอนโดไปเครื่องเนี่ยมันมีพฤติกรรมอะไรที่ไอ้สงสัยไหมว่าแวะดูแวะอะไรเนี่ยลักษณะเนี่ยแต่ถ้าเป็นตามปกติเนี่ยโอกาสที่เขาจะรอดก็มีสูงพอสมควรถ้าเขาใช้ผู้ชายเนี่ยที่ว่าเป็นคนรักเขาเนี่ยเป็นตัวตัดตอนคือเป็นคนสกรีนดูเขาเชื่อและผู้ชายก็ไม่ดูอะไรมากคิดว่ามีปัญหาก็เอาแล้วใส่กระเป๋าแพ็คใส่กระเป๋าใบใหญ่ไปอันนี้ผมเข้าใจว่าไม่ได้ถือเป็นกระเป๋าแยกไปนะน่าจะเอาไปใส่ในกระเป๋าใบใหญ่ใบหนึ่งนะครับไอ้กระเป๋าจ้างเนี่ยไอ้ถุงเป็นถุงผ้าลักษณะเนี่ยไม่น่าจะยิ้วถือไปมันน่าจะอยู่เก็บเข้าไปในกระเป๋าล้อเลื่อนล้อลากเนี่ยอีกกระเป๋าหนึ่งน่าจะเป็นลักษณะนั้นมากกว่านะครับพอไปถึงก็เปิดแล้วก็เอาไปให้เขามารับนะครับอันนี้เพราะกฎหมายระบบกล่าวหาก็สันนิษฐานและขโมยสุดอยู่นะครับ
1: ค่ะทีนี้มีคำถามต่อไปค่ะอาจารย์ถึงความกระตือรือร้นน่ะของหน่วยงานน่ะนะในประเทศไทยตั้งแต่นายกลงมาเลยนะโอ้โหมันกระตือรือร้นขนาดนี้แหม่มก็แก่แล้วไม่รู้อายุจะเลยไหมแหม่มก็เห็นความกระตือรือร้นคนไทยก็เห็นอาจารย์ก็คงจะเห็นด้วยต่อไปนี้ถ้าสมมติว่าอายุแหม่มผ่านนะอาจารย์แหม่มความสูงแหม่มได้นะแล้วแหม่มต้องเดินแบบคนเลิศเชิดหญิงอ่ะแบบอะไรอ่ะอาจารย์เคยเห็นเขาเดินกันใช่ไหมคะเป็นแถวเป็นแนวอ่ะเวลาเขาเดินกันนะแบบมองแบบมองคนแบบด้วยหางตาแบบเนี้ยต่อไปนี้เราที่เป็นกัปตันเป็นแอร์เป็นสจ๊วตเราไปขนของพวกนี้แล้วพอเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเราก็อ้างแบบแอร์ผู้หญิงพะเยาคนนี้แล้วก็รัฐไทยหน่วยงานราชการไทยก็ทุ่มเทสรรพกำลังเข้ามาช่วยเราก็มีหนทางสู้อ่ะแบบนี้ได้ไหมคะ
0: ก็อย่างที่บอกอ่ะจริงๆนะมันควรมีมาตรฐานเดียวกันโดยหลักการควรเป็นอย่างนั้นเพราะว่าการสืบสวนสอบสวนแสวงหาพยานหลักฐานจริงๆเนี่ยกฎหมายเขียนว่า ต้องรวบรวมทั้งที่พิสูจน์ว่าผิดและบริสุทธิ์เนี่ยเข้าสู่สำนวนไม่เอาด้านเดียวอย่างผมบอกว่าถ้าเกิดขึ้นในบ้านเราเนี่ยและคนทั่วไปเนี่ยโดนทุกคดีนะครับ ไปพิสูจน์เอาจะไปต่อสู้ไปพิสูจน์ในชั้นศาลนะครับแต่เรื่องนี้ถ้าทำแบบนี้ทุกคดีเนี่ยมันเป็นมาตรฐานเดียวกันก็ต้องถือว่าถูกต้องนะคือทำแบบนี้ถูกต้องคือต้องแสวงหาทั้งสองด้าน
1: ค่ะ
0: ครับในด้านบริสุทธิ์ก็ต้องหาพยานหลักฐานให้เขาด้วยไม่ใช่จับภาระไปให้จำเลยไปหาในชั้นศาลมันหาไม่ทันหาไม่ได้อะมันยากแต่ถ้าอำนาจรัฐเข้าไปหาข้อมูลอย่างเนี้ยก็เห็นได้ชัดนะครับว่ากระบวนการเนี่ยน้องเนี่ยคือน้องแอร์เนี่ยก็เบาลงนะในเรื่องพยานหลักฐานว่าทางนี้หาไปซัพพอร์ตให้อ่ะนะครับ
1: ค่ะ
0: แต่เป็นสิ่งที่ดีที่ถูกต้องนะคือต้องหาถ้าเขาบริสุทธิ์ต้องหาส่วนเขาบริสุทธิ์ด้วยไม่จะผลักให้เขาว่าผิดอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าในสื่อก็มันมีทั้งสองด้านนะครับความเห็นนักกฎหมายก็เป็นได้ทั้งสองด้านอย่างผมบอกนะครับว่าหลักการวิจัยช่างหนักพยานของศาลเนี่ยเขาดูที่พฤติการต่างๆเพราะว่าเนื่องจากว่ามันไม่มีหลักฐานว่าเขาจับต้องยาเสพติดมาก่อนนะครับเขาไม่เห็นยาติดมาก่อนฉะนั้นพอเป็นอย่างนี้เนี่ยศาลต้องหาพฤติการของจำเลยรู้หรือไม่รู้กรรมจะชี้เจตนานะครับ
1: ค่ะอาจารย์คะงั้นกลับมาเมืองไทยค่ะสมมติว่าหลุดคดีทางออสเตรเลียโดยที่มีอำนาจรัฐของประเทศไทยเนี่ยช่วยหาข้อมูลอย่างดีแล้วก็ส่งไปสนับสนุนปรากฏว่าเขารอดทางนู้นพอกลับมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิถามอาจารย์นะแอร์สาวคนนี้ค่ะจะเดินเลิศเชิดหญิงข้างนอกสุขใสข้างในเป็นโพรงหรือว่าต้องมุดเข้าไปอยู่ในตารางก่อนยังไงหรือไม่คะ
0: คือจริงๆโดยหลักกฎหมายนะครับถ้าผ่านการคือจำเลยนะครับถูกฟ้องได้ครั้งเดียวนะครับถูกฟ้องได้ครั้งเดียวหมายความว่าถ้าศาลพิพากษาแล้วเนี่ยครับว่าไม่ผิดเนี่ยจริงๆหลักการเนี่ยไม่ควรจะพิพากษาเขาที่ประเทศไทยก่อนอีกนะครับในวันนั้นผมนั่งฟังคดีที่ศาลฎีกาตัดสินนะครับศาลไทยเนี่ยไม่ได้ยอมรับคำพิพากษาของศาลต่างประเทศนะครับเพราะว่าศาลตัดสินมาแล้วคดีหนึ่งที่ต่างประเทศแล้วพอกลับไปไทย

ขาถูกฟ้องในการกระทำเดียวกันนะครับซึ่งศาลชั้นต้นบอกว่าเป็นการฟ้องซ้ำหรือว่ามีการรักษาเศรษฐกิจในความผิดซึ่งได้ศาลได้ชี้ไปแล้วนะที่ต่างประเทศมาฟ้องเขาอีกที่เมืองไทยเนี่ยศาลชั้นต้นบอกไม่ได้มันซ้ำ

0: อธิปไตยทางยุติธรรมเนี่ยมันจะมีเหนือรัฐไทยไม่ได้ถ้าของต่างประเทศในความหมายเป็นอย่างนั้นของเราก็ต้องมีอิสระเราต่างหากไม่จำเป็นต้องถือตามนั้นนะครับแต่ถ้าเขาถูกพิพากษามาแล้วบางทีถ้ากลับมาประเทศไทยเนี่ยก็มาดูโทษกันว่าถ้าถือว่าผิดที่ต่างประเทศนะแล้วโทษได้รับมาแล้วเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยบางทีกฎหมายก็มาพิจารณาเรื่องโทษที่เมืองไทยต่อนะครับว่ารับมามากน้อยเพียงใดนะครับบางทีอักบลบกันอาจจะไม่มีแล้วเพราะว่ากรณีที่มีการบางทีมีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนกันเนี่ยแลกกันเนี่ยนะครับนี้พอกลับมาปรากฏว่าโทษตามกฎหมายไทยเนี่ยอาจจะเหลือลึกจำคุกเกินไปแล้วเขาก็ต้องมาดูตรงนี้นะครับแต่ว่าไม่ยอมรับอำนาจศาลต่างประเทศเนี่ยมีแล้วกับศาลฎีกานั้นแล้วฎีกาเนี่ยผมว่าเพิ่งตัดสินเมื่อปีนี้นะครับชี้ขาดไปเมื่อสักไม่เกินเดือนผมนั่งฟังอยู่ผมว่าดีกับศาลฎีกานี้มีเป็นแนวเป็นแถวได้ โดยเอาเรื่องการพักโทษนะครับที่ต่างประเทศกับของไทยเนี่ยมาวิจัยเหมือนกันนะแต่ว่าคดีนั้นศาลฎีกาวิจัยว่าฝ่ายจำเลยไม่สืบไม่ชัดว่าการพักโทษที่ต่างประเทศกับพักโทษตามพระราชบัญญัติไอ้กรมราชทัณฑ์ของเราที่บ้านเราเนี่ยมันแมทกันหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะครับศาลไม่ค่อยยอมรับตรงนั้นนะครับก็กลับเป็นว่าเหมือนยังไม่รับโทษหรือรับโทษมายังไม่เพียงพอต้องมารับโทษใหม่ที่ประเทศไทยนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางอยู่ให้เห็นว่าอธิปไตยทางด้านยุติธรรมทางศาลยุติธรรมเนี่ยเราไม่ได้ด้อยกว่าเขาอะมันต้องเท่าเทียมกันเราไม่จำเป็นต้องยอมรับถ้าตามแนวนั้นนะครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเบรกนี้นะคะอาจารย์ต้องพักด้วยบทเพลงที่ดังเมื่อปีพ.ศ. 2547โอ้โหตอนนั้นดังมากเพราะว่าเป็นไทยล็อกบอกว่ารู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองรู้ว่าเหนื่อยถ้าอยากได้ของที่อยู่สูงยังไงจะขอลองดูสักทีเล่นของสูง Big Ad เพื่อจบเบรกนี้ของรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆค่ะ

0: ษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัทธิยะและทนายวินัยวงเมฆ
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

코리안 김치 핫핫 마이 얌얌 핫핫 코리안 김치

0: เซลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ

0: าฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: 2ล้านลูกมาตรการรับซื้อเร่งด่วนเดิม10ล้านลูกจึงไม่เพียงพอกระทรวงพาณิชย์จึงดันลงชุมชนเป็นตัวช่วยสำคัญให้ชุมชนบริหารจัดการคัดคุณภาพและกำหนดราคาที่เป็นธรรมเองโดยเตรียมขยายผลจากราชบุรีไปยังสมุทรสงครามสมุทรสาครและนครปฐมพร้อมร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทำแผนแม่บทระบบลงให้ยั่งยืนกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแจ้งมาตรการเชิงรุกปรับนอมินีส่งผลกลุ่มเสี่ยงลด 65%นายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแจ้งมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามปัญหาตัวแทนอำพรางหรือนอมินีว่านอมินีเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นและสะสมมาอย่างยาวนานในสังคมไทยหากดูจากสถิตินิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงนอมินีปี2541มีจำนวน523รายปี2551จำนวน2041รายปี2561จำนวน5143รายปี2568จำนวน 11,746 รายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนมียอดสะสม 119,297 รายอย่างไรก็ตามระหว่างวันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569นิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงลดลง 65% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาการที่รัฐบาลชุดนี้ได้ให้ความสำคัญและจริงจังต่อการป้องกันและปราบปรามนอมินีส่งผลให้การจัดตั้งบริษัทกลุ่มเสี่ยงนอมินีลดลงอย่างต่อเนื่องกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ร่วมลงนาม MOU กับ23หน่วยงานเพื่อป้องกันและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางนอกจากนี้ได้ส่งข้อมูลให้หน่วยงานอื่นๆช่วยตรวจสอบเช่นกรมสรรพากรกรมที่ดินชุดเฉพาะกิจสำนักงานตำรวจแห่งชาติกองบัง

0: การปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจกรมสอบสวนคดีพิเศษและกรมยังลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจกลุ่มเสี่ยงนอมินีเชิงลึกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยประเภทธุรกิจกลุ่มเสี่ยงนอมินีที่เน้นตรวจสอบได้แก่สำนักงานบัญชีสำนักงานกฎหมายวิลล่าธุรกิจก่อสร้างธุรกิจต่างด้าวในหน้าธุรกิจค้าเหล็กธุรกิจท่องเที่ยวนำเที่ยวโคเวิร์กิ้งสเปซโรงงานอุตสาหกรรมลงมะพร้าวและธุรกิจร้านอาหารจีนจ่อรับรอง12อาชีพใหม่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมเกิดใหม่เติบโตจีนวางแผนรับรองอาชีพใหม่12อาชีพซึ่งรวมถึงวิศวกรฝาแฝดดิจิทัลช่างเทคนิคหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์เชิงกายภาพและนักวิเคราะห์ข้อมูลกีฬาสะท้อนรูปแบบการจ้างงานใหม่ๆที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่เศรษฐกิจจีนพัฒนาไปอย่างรวดเร็วสำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานว่าประกาศล่าสุดจากกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และประกันสังคมของจีนระบุว่าจีนจะเพิ่มสาขาวิชาชีพใหม่อีกหลายสาขาภายใต้กลุ่มอาชีพที่มีอยู่เดิมได้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านโลจิสติกการบินระดับต่ำนักพัฒนา AI เอเจนต์ผู้ตรวจสอบยานยนต์พลังงานใหม่และนักออกแบบปรับปรุงที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุแผนการรับรองอาชีพใหม่นี้สะท้อนความพยายามของจีนในการปรับแรงงานให้เข้ากับการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจซึ่งขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรมเกิดใหม่ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างแพร่หลายและภาคบริการที่มีความสำคัญเพิ่มขึ้นพร้อมทั้งส่งเสริมการสร้างแหล่งจ้างงานใหม่โดยนับตั้งแต่ปี2019กระทรวงได้ประกาศรับรองอาชีพใหม่มาแล้ว7ชุดทำให้ปัจจุบันมีอาชีพใหม่ที่ได้รับการรับรองรวม110อาชีพและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
5: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
4: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันแท้อร่อยคำไหนคำนั้น
6: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมา

0: ขอให้คุณผู้ฟังรักคุณผู้ฟังหลงอย่าหลงไปที่อื่นไปใช้ได้นะคะหลงอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆโอเคค่ะก่อนหน้านั้นรักเธอท้องฟ้าคุณซ้ายันสยามไม่มีในยักษ์กับข่าวล่วงหน้าก่อนหน้านี้นะรักเธอท้องฟ้า คนที่ยินบ่อยๆจะรู้นะคะอันคุณผู้ฟังอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาในช่วงที่2ของรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆกับดิฉันแม่มบุรีรัตน์สามัคคียะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ผู้ใสซื่อบริสุทธิ์ดุจน้ำในคลองดำๆตอนนี้เรากำลังจะมีผู้ว่ากทมนะคนใหม่ซึ่งเป็นคนเดิมต้องพูดแบบนี้นะคะดิฉันก็จะทำหน้าที่ถามให้สิ้นข้อสงสัยและเกี่ยวเนื่องนะคะกับข่าวเด็กพิเศษเนี่ยนะคะขับรถกระบะซิ่งชนพระนะคะมรณภาพไป10รูปนะคะถามถึงความรับผิดชอบนะคะว่าเอ๊ะจะยังไงนะคะเพราะว่าเป็นเด็กพิเศษแล้วยังคงเป็นเด็กเนื่องจากว่าเด็กอายุ11สอยพระเนี่ยนะคะมรณภาพไปถึง10รูปจะยังไงอาจารย์ทนายวินัยจะตอบในข้อกฎหมายและอาจารย์นะคะก็ไม่ตายอยู่ในสายแล้วอาจารย์คะ
1: ครับผมก็พระไม่ตายก็แม่แต่ว่าม
0: รณ
1: ภาพนะครับไม่ตายก็คือก็ต้องยอมรับนะครับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยสร้างความก็เลยกัน
0: โอ้โห
1: มันเป็นเรื่องสุดขั้วไปสองทางเลยนะครับเพราะว่าทางหนึ่งก็เป็นเด็กนะครับอีกด้านหนึ่งฝ่ายเสียหายก็เป็นพระนะครับก็เป็นประเด็นปัญหาข้อกฎหมายเนี่ยตามมาในสื่อโซเชียลเนี่ยนะครับว่อนกันไปหมดเลยนะครับเพราะว่าพอเด็กกระทำความผิดเนี่ยนะครับแล้วเป็นเด็กพิเศษด้วย
0: นะ
1: ครับซึ่งพิเศษไม่ยังไม่เท่าไหร่นะครับอายุเขาน้อยด้วยนะครับในทางประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยนะครับเด็กไม่เกิน12กระทำความผิดนะครับไม่ต้องรับโทษเรื่องนี้ก็คือเด็กเนี่ยนะครับคือผมว่าเขาสามารถที่จะขับขี่รถนะครับเกียร์กระปุกเกียร์ธรรมดาเนี่ยได้นะครับอย่างเขาเรียกขึ้นถนนได้แบบไม่เขาเรียกอะไรตกข้างทางขึ้นข้างทางของทางแสดงว่า มีเคยขับขี่รถนะเคยขับรถคันนี้มาก่อนหน้านี้นะครับระดับหนึ่งแล้วอะถ้าวิเคราะห์นะครับถ้าวิเคราะห์โดยเพราะปกติเนี่ยไอ้เกียร์กระปุกมันขับยากนะมันต้องเหยียบคลัตช์ด้วยอะไรด้วยเนี่ยแสดงว่า
0: ถามอาจารย์สักนิดนึงค่ะอาจารย์ค่ะว่าอาจารย์นะคะท่านเกียร์กระปุกไหมคะ
1: ท่านครับคือผมเนี่ยตอนเราอยู่มัธยมต้นๆ นะครับอาจจะ1ถึง3เนี่ยที่บ้านมีรถตอนนั้นจำได้รถยี่ห้อดัตสันนะคุณน่ะไม่ใช่ดิสสันนะครับเกียร์กระปุกไม่มีแอร์นะครับหัวอะไรก็รุ่นช้างเหยียบตัวออกป้อมๆอ่ะนะครับเราก็ขับขี่ได้นะตอนนั้นอายุก็น่าจะ13 14นะครับก็ได้ขับได้วิ่งรถ2แถวว่าแต่ว่ามีทางบ้านเราเรียกมีนายหัวเราห้อยท้ายแต่พอเผลอนะครับนายหัวอยู่เราก็ขับได้นะครับอันนี้ถือว่าถ้าย้อนกลับไปเนี่ยถือว่าตอนนั้นน่ะเรายังเป็นผู้เยาว์นะครับและไปขับขี่รถเนี่ยถ้าเกิดไปเฉี่ยวชนเนี่ยในทางแพ่งเนี่ยในทางแพ่งเนี่ยถ้าอายุไม่เกินจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับในทางแพ่งรับผิดชอบนะครับแต่ทางอาญาเนี่ยคือผิดแต่ไม่ต้องรับโทษนะครับแต่ว่าผู้ที่ต้องรับผิดเนี่ยนะครับจากนั้นเนี่ยเนื่องจากเด็กเนี่ยถึงแม้จะผิดเนี่ยครับแต่ว่าบังคับรับผิดชอบทางแพ่งบังคับอะไรก็ไม่ได้เขาเด็กอะทรัพย์สินก็ไม่มีอะจะยึดทรัพย์อะไร

0: ก็ไม่มีนะครับดังนั้นกฎหมายเลยเขียนนะครับไอ้ผู้ที่มีหน้าที่นะครับดูแลเนี่ยต้องเป็นผู้รับผิดชอบนะครับแต่ว่าโดยหลักกฎหมายเรื่องละเมิดเนี่ยนะครับมันต้องเริ่มต้นจากเด็กเนี่ยนะครับใช้เขาเรียกว่าผู้ครอบครองหรือควบคุมยานพาหนะอันเดินด้วยเครื่องจักรกลเนี่ยหรือทรัพย์สินที่เกิดอันตรายได้โดยสภาพกฎหมายชนิดฐานเนี่ยจะต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากยานพาหนะและทรัพย์นั้นเว้นแต่ความเสียหายเกิดจากเหตุวิสัยหรือเพราะความผิดของผู้เสียหายเองนะครับอันนี้ก็มีกว่าความผิดของผู้เสียหายเองหรือจากเหตุวิสัยนะครับแต่กรณีนี้กรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับไม่น่าจะมีนะครับดังนั้นเมื่อเกิดจากรถกฎหมายสันนิษฐานว่าคุณขับขี่มาไปชนคนเดินถนนเนี่ยต้องสันนิษฐานว่าคุณผิดนะครับพอสันนิษฐานผิดต้องแก้ตัวมีหน้าที่ต้องแก้ตัวว่าไม่ผิดเนี่ยซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับซึ่งถ้าตามข้อที่จริงที่ออกมาทางสื่อเนี่ยชัดเจนว่าเด็กควบคุมยานพาหนะแล้วไปชนเด็กเนี่ยนะครับในทางแพ่งเนี่ยต้องรับผิดชอบแต่เด็กไม่มีทรัพย์สินนะครับกฎหมายเลยบัญญัติว่าบิดามารดานะครับอันนี้กรณีที่เป็นผู้เยาว์ที่ยังมีความไร้ความสามารถอยู่นะครับบอกบิดามารดาผู้เยาว์หรือผู้อนุบาลของผู้วิกลจริตต้องร่วมรับผิดกับผู้เยาว์หรือวิกลจริตในผลละเมิดที่ผู้เยาว์หรือวิกลจริตได้กระทำเว้นแต่นะครับบิดามารดาหรือผู้อนุบาลจะพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรนะครับในกรณีนี้เนี่ยบิดามารดาตามบทบัญญัติดังกล่าวต้องเป็นบิดามารดาโดยชอบด้วยกฎหมายมารดาชอบอยู่แล้วนะครับแต่ทีเนี้ยปัญหาคดีนี้ผมไม่มั่นใจว่าบิดามารดาเขาเนี่ยสมรสกันหรือไม่นะครับถ้าเกิดว่าบิดานะครับไม่สมรสกับมารดาก็จะเป็นบิดาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับก็ไม่ต้องรับผิดตามบทบัญญัติดังกล่าวนะครับไม่ต้องรับผิดบทบัญญัติดังกล่าวไอ้กรณีนี้ถ้าเด็กทำผิดเนี่ยนะครับบิดามารดาที่ชอบด้วยกฎหมายต้องรับผิดชอบสันนิษฐานรับผิดชอบเว้นแต่บิดามารดาหรือผู้บาลจะพิสูจน์ได้ว่าได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้วนะครับทีนี้ถ้าบิดาเป็นบิดาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับเราไปว่าเขาตามมาตรานี้ไม่ได้แต่ก็มีบทบัญญัติในอีกมาตรา1นะครับเค้าเรียกมาตรา430ไอ้ที่ผมพูดก่อนหน้านี้คือ429นะครับเขาบอกว่าครูบาอาจารย์อันนี้ครูอาจารย์ที่ดูแลเด็กเนี่ยนะครับนายจ้างหรือบุคคลอื่นซึ่งรับดูแลคือไอสถานรับเลี้ยงดูเด็กเนี่ยรวมถึงผู้เยาว์หรือคนไร้ความสามารถนะครับอยู่เป็นนิดหรือชั่วครั้งชั่วคราวอยู่เป็นนิดก็เป็นประจำหรือครั้งคราวเนี่ยนะครับเขาบอกต้องรับผิดร่วมกับผู้ไร้ความสามารถในการละเมิดซึ่งเขาได้กระทำในระหว่างที่อยู่ในความดูแลนะครับต้องอยู่ในความดูแลนะครับไม่ว่าดูแลประจำหรือชั่วครั้งชั่วคราวแต่เกิดขึ้นระหว่างที่อยู่ในความดูแลของเขานะครับนะครับแต่ว่าอันนี้กฎหมายให้ฝ่ายที่เสียหายเนี่ยเป็นฝ่ายพิสูจน์นะครับว่าบุคคลพวกนี้ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรอันนี้ก็จะยากกับผู้เสียหายอยู่นะครับ
1: ค่ะ
0: พอเป็นบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่ว่าดูแลเด็กคนนี้อยู่นะครับครูบาอาจารย์นายจ้างรับจ้างดูแลเด็กหรือว่าคนไร้ความสามารถวิกลจริตอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเราจะฟ้องเขาเราต้องพิสูจน์ว่าเขาไม่ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแต่ถ้าเป็นบิดามารดาผู้อนุบาลที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับอันเนี้ยฝ่ายผู้เสียหายไม่ต้องพิสูจน์นะครับฝ่ายบิดามารดาผู้บาลจะต้องพิสูจน์นะต้องพิสูจน์ตัวเองอ่ะนะครับไอ้ผลจากความผิดคือพิสูจน์ว่าได้ใช้ว่าความระมัดระวังตามสมควรแล้วแต่จะฟ้องพ่อที่ไม่ชอบกฎหมายแต่ดูแลเด็กคนนี้ขณะเกิดเหตุเนี่ยเราต้องพิสูจน์ว่าเขาไม่ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรมันจะกลับข้างกันนะครับอันนี้ข้อกฎหมายนะครับ

0: ไม่รู้ว่าถ้าเป็นพ่อที่ไม่ชอบกฎหมายเนี่ยไม่ใช่ว่าจะฟ้องไม่ได้เพียงแต่ว่าเรามีหน้าที่ต้องพิสูจน์ว่าเขาไม่ใช้ความระมัดระวังตามสมควรนะครับแต่ถ้าเป็นบิดาที่ชอบเพียงแต่ว่าเด็กมาชนก็พอแล้วนะครับเขาต้องพิสูจน์ว่าได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรและถ้าพิสูจน์ไม่ได้คุณก็ต้องรับผิดชอบนะครับอยากมีตัวอย่างที่ศาลตัดสินนะครับเรื่องรถเรื่องราเนี่ยนะครับแม้จะเขาเรียกดูแลเหมือนจะดีแล้วนะครับแต่ถ้าไปเกิดเหตุเนี่ยบางทีก็มีกุญแจนะครับซ่อนไว้ไม่ดีแล้วเด็กรู้เด็กเห็นแหล่งที่เก็บเนี่ยนะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่ใช้ความระวังตามสมควรนะครับมันมีตัวอย่างนะครับถ้าเป็นเรื่องรถเนี่ยเดี๋ยวผมดูตัวอย่างให้หน่อยหนึ่งนะครับ
1: ค่ะอาจารย์คะคราวนี้ค่ะเด็กเนี่ยมีตากับยายอยู่ด้วยกันด้วยอะค่ะแล้วก็ดูแลเด็กด้วยบางครั้งเนี่ยเด็กก็ไปกับยายเวลายายขับรถคันนี้นะคะไปขายของแล้วตอนนี้ไม่ทราบว่าเป็นภาพ AI หรือไม่ AI ก็ไม่แน่ใจนะคะดูแล้วดูอีกสองแล้วสองอีกค่ะเป็นภาพรถคันนี้นะคะมีเด็กเนี่ยแหละเป็นคนขับอย่างแบบยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยอะค่ะแต่ไม่แน่ใจนะคะว่าเป็น AI หรือเปล่าเพราะตอนนี้มันก็ไว้ใจไม่ได้นะคะอาจารย์ค่ะ
0: ครับคือถ้าเป็นกรณีอย่างเนี้ยนะครับ
1: ค่ะ
0: คือพออยู่นอกดูแลอยู่นอกความดูแลของพ่อเนี่ยของแม่แล้วยายไปดูแลระหว่างนั้นเนี่ยก็เหมือนรับดูแลนะเพราะพ่อไม่อยู่เนี่ยรับดูแลคนไร้ความสามารถนี้ก็เป็นผู้เยาว์ก็ถือไร้ความสามารถชั่วครั้งชั่วคราวอะนะครับไม่ได้เป็นนิดชั่วครั้งชั่วคราวช่วงที่ไปขายของยกตัวอย่างนะเขามีหน้าที่ดูแลเด็กคนนี้แล้วถ้ายายปล่อยให้เด็กเนี่ยขับรถขับราลักษณะเนี้ยน
1: ะครับ
0: ก็มาเข้าตามหลักการผมบอกนะครับ430ก็คือต้องร่วมรับผิดกับผู้ไร้ความสามารถในการละเมิดด้วยก็อาจจะมีคนรับผิดก็คือพ่อแม่และยายด้วยนะครับอาจต้องร่วมกันดูด้วยว่าคือบางทีถ้าเราเป็นผู้เสียหายเนี่ยต้องเลือกต้องคัดสรรนะบางที่ว่าคนไหนมีทรัพย์สินที่เราชนะคดีแล้วจะยึดทรัพย์บังคับคดีมาขายทอดตลาดใช้หนี้เราได้บางทีก็ต้องดูเหมือนกันบางทีพ่อแม่ไม่มีอะไรฟ้องไปเพราะทรัพย์สินเนี่ยยังอยู่ในชื่อยายไม่ยังไม่ยกให้แม่นะครับไอ้อย่างเนี้ยเราต้องเลือกฟ้องยายไปด้วยถ้าเหตุเกิดณขณะที่ยายปกป้องคุ้มครองดูแลเด็กคนนี้อยู่นะครับรับดูแลอยู่แต่ผมเข้าใจว่าไม่รู้ยายอยู่บ้านเดียวกันหรือเปล่า
1: อยู่บ้านเดียวกันเด็กเลยค่ะแล้ววันนั้นที่เด็กอ่ะขับรถยายบอกว่าเป็นเพราะว่าไม่ให้เด็กไปโรงเรียนเพราะว่าเด็กอ่ะเป็นไข้แต่เวลานี้เวลาที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะเป็นเวลาที่เด็กอ่ะจะไปโรงเรียนแล้วคราวนี้เด็กพิเศษแบบนี้นะคะเขาจะจำถูกจำกัดด้วยเวลาแล้วการทำซ้ำอะค่ะอาจารย์เขาจะต้องไปแล้วเขาก็เลยขับรถไปแล้วก็เกิดเหตุดังกล่าวอะค่ะ
0: ครับ
1: อ
0: ันนี้ก็คือต้องดูเหมือนกันก็ถ้าข้อจริงตรงนี้มีอยู่นะครับยายก็อาจจะต้องร่วมรับผิดชอบด้วยนะครับถ้ายายดูแลอยู่เป็นนิดหรือเป็นครั้งคราวอย่างพ่อแม่ไม่อยู่แล้วยายดูแลนะแล้วก็ยายปล่อยปละละเลยเนี่ยแต่ว่าอย่างผมบอกว่าเราต้องพิสูจน์เราต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์ว่ายายไม่ได้ใช้ความระมัดระวังนะครับหมายถึงว่าก็เรียกว่าพระที่ถึงแก่มรณภาพหรือที่บาดเจ็บเลยนะครับถ้าบาดเจ็บก็ฟ้องเองได้อยู่แต่ถ้ามรณภาพก็คืออาจจะมีทายาทคนที่พระต้องแต่พระเนี่ยในทางกฎหมายเนี่ย นะครับคือไม่รู้ว่าในตามกฎหมายแม้จะเป็นพระนะครับแต่ก็มีหน้าที่ต้องเลี้ยงดูพ่อแม่นะครับที่ชอบในกฎหมายด้วยหรือถ้ามีบุตรเนี่ยเนี่ยต้องแปลความอีกนะครับว่าเพราะว่าพอไปบวชเป็นพระนะครับมีหน้าที่อุปราชเลี้ยงดูบุตรหรือเปล่าในตามกฎหมายเนี่ยมีหน้าที่อุปราชเลี้ยงดูบุตรที่ยังเป็นคนไร้ความสามารถคืออายุยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบรรลุแล้วแต่ยังเป็นแบบเด็กทุพพลภาพอย่างเงี้ยนะครับนี่พ่อหรือแม่เนี่ยยังมีหน้าที่ต้องดูแลอยู่จนกว่าเขาจะถึงแก่ความตายนะครับดังนั้นพวกเนี้ยกลุ่มบุคคลเนี้ยก็มีสิทธิ์จะเรียกค่าอุปราชเลี้ยงดูนะครับจากผู้ทำละเมิดได้นะครับคดีเนี้ยพอมีความเหตุเกิดขึ้นเนี่ยมีกฎหมายมาจับเยอะคุณแม่นะครับ

ทั้งเรื่องกฎหมายครอบครัวกฎหมายมรดกนะครับกฎหมายละเมิดกฎหมายอาญานะครับเรื่องพระอีกมรดกของพระก็เข้ามาเกี่ยวข้องอีกนะครับทรัพย์สินพระถึงแก่มรณภาพเนี่ยณขณะนั้นพระมีทรัพย์สินอะไรบ้างหรือเปล่าพระทำมิตรกรรมไว้ไหมถ้ายังไม่ได้ทำเนี่ยก็ตกได้กับวัดที่ภูมิเนาของพระนั้นจำพรรษาอยู่นะครับทีนี้มันมีเป็นแตกเยอะมากเลยเขาเรียกว่าชนตูมเดียวเนี่ยนะครับเสียไว้ทั้งหลายบทเลยนะครับคือตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องเยอะนะครับแต่ค่ำคืนนี้เราตรงเนี้ยนะครับว่าพอเหตุผู้รับผิดชอบมีแล้วนะครับก็อาจจะพ่อแม่ถ้าชอบไปกฎหมายนะง่ายนะแล้วก็อาจจะมียายก็มาด้วยอีกคนหนึ่งนะครับแต่ว่าภาระพิสูจน์มันต่างกันถ้าพ่อแม่ที่ชอบกฎหมายเนี่ยพ่อแม่ต้องดีแคร์ตัวเองให้พ้นผิดส่วนถ้าเป็นยายผู้เสียหายต้องพิสูจน์ว่ายายเหมือนประมาทอะดูแลเด็กไม่ดีไม่ระวังตามสมควรนะครับทีนี้พอเกิดเหตุลักษณะนี้เกิดขึ้นเนี่ยปัญหาคือค่าสินไหมทดแทนเนี่ยนะครับที่จะเรียกจากคดีเนี้ยนะครับที่จะฟ้องร้องถ้ามีความผิดเกิดขึ้นบางทีอัยการสั่งฟ้องอัยการผมไม่ใช่พอในทางอาญาเนี่ยพอการกระทำเนี่ยเขาต้องสอบสวนฟังว่าผิดนะครับเขาต้องสอบสวนนะฟังว่าผิดแต่เนื่องจากว่าเขาไม่ต้องรับโทษเนี่ยนะครับทางอาญาอัยการก็อาจจะสั่งไม่ฟ้องในประเด็นที่ว่าไม่ต้องรับโทษแต่ว่าอาจจะมีกระบวนการที่เกี่ยวข้องการฟื้นฟูเด็กเนี่ยเข้ามาเกี่ยวเพราะว่าต้องขึ้นศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับส่วนมากคดีลักษณะเนี้ยผู้เสียหายนะครับอาจจะเป็นทายาทของผู้ตายเนี่ยนะครับบุตรหรือพ่อแม่นะครับคู่สมรสนะครับก็เข้าสู่กระบวนการก็จะส่วนมากจะมีการไกล่เกลี่ยค่าเรียกค่าสินไหมทดแทนกันนะครับทีนี้ค่าสินไหมทดแทนเนี่ยที่จะเรียกได้สำหรับพระที่มรณภาพนะคุณแม่มรณภาพนะหรือว่าตายภาษาสามัญเนี่ยนะครับก็จะมีค่าปลงศพอันนี้ถ้าตายค่าปลงศพแต่ถ้าอาจจะมีก่อนตายเนี่ยบางรูปบางองค์เนี่ยนะครับไม่ถึงแก่มรณภาพทันทีก็มีการไปโรงพยาบาลส่งโรงพยาบาลนะครับก็อาจจะมีค่ารักษาพยาบาลก่อนตายค่าใช้จ่ายอันจำเป็นอย่างอื่นๆนะครับถ้าขาดประโยชน์ทำมาได้ก่อนตายอันนี้ไม่น่าจะมีเพราะเป็นพระนะครับค่าขาดได้อุปการะค่าขาดได้งานนะครับทีนี้ค่าปลงศพเนี่ยค่าปลงศพเนี่ยที่เกี่ยวข้องคำปลงศพว่ามีอะไรบ้างเนี่ยนะครับจากแนวที่ศาลฎีกาคือวิจัยไว้นะครับคือถ้าค่าปลงศพเนี่ยแม้จะเป็นบุตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับหมายถึงว่าบุตรของพระเนี่ยที่พระกับบุตรเนี่ยพระกับอัตญาณอาจจะไม่จดทะเบียนสมรสกันแล้วก็มีบุตรด้วยกันแล้วต่อมาไปบวชเป็นพระทีนี้บุตรคนเนี้ยพระเนี่ยได้อุปราชเรียกดูนะครับให้ใช้นำคุณนะครับเป็นผู้ครองอะไรมาก่อนที่บวชเป็นพระเนี่ยแสดงให้เห็นว่าพระได้รับรองบุตรของเขาโดยพฤตินัยเนี่ยค่าปลงศพเนี่ยเขาสามารถเรียกได้นะฮะถ้าเขามีสิทธิ์ได้รับมรดกของพระเนี่ยนะครับอาจจะคือคนที่ได้มรดกมากที่สุดมีสิทธิ์จะเรียกค่าปลงศพได้นะครับอันนี้ก็มีสิทธิ์ได้อยู่แต่ค่าขาดไร้อุปการะเนี่ยขาดไร้บุญละเนี่ยนะครับบุตรเนี่ยจะเรียกได้ต้องเป็นบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบรรลุแล้วแต่ว่าเป็นบุตรที่เป็นทุพพลภาพนะครับก็สามารถเรียกร้องได้แต่ต้องเป็นบุตรที่ชอบในกฎหมายนะครับส่วนค่าปลงศพเนี่ยเป็นบุตรที่ชอบหรือไม่ชอบก็สามารถเรียกได้แต่ว่าบิดาคือพระเนี่ยต้องรับรองบุตรเนี่ยว่าเป็นบุตรที่ตอนนี้รับรองมาโดยพฤตินัยแล้วนะครับอันนี้ก็เรียกได้นะครับทีนี้มันจะมีค่าใช้จ่ายอันจำเป็นนะครับในการจัดการศพเนี่ยค่าดอกไม้ค่าบุหรี่ถวายพระเนี่ยอันนี้เป็นแนวเก่าๆนะครับค่าเดินทางของผู้มีหน้าที่ปลงศพแต่มาบุตรเนี่ยอยู่ที่อื่นนะครับต้องมาปลงศพอบิดาอย่างเงี้ยนะครับค่าเดินทางเขาเรียกได้ค่าส

0: ผสมกับภูมิลำเนานะครับเช่นชาวต่างชาติมาถูกทำละเมิดสมมติว่าพระเนี่ยมีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดทางใต้เนี่ยนะครับแล้วมาถูกทำละเมิดถึงแก่ความตายที่มุกจังหวัดอะไรนะคุณแม่นครพนมมุกดาหารนะ
1: มุกดาหารค่ะ
0: มุกดาหารได้ส่งไปใต้เนี่ยนะครับอันนี้ก็ค่าส่งศพกับก็สามารถเรียกได้เคยมีศพเคยมีตัวอย่างคดีเป็นชาวต่างชาติถูกรถชนตายที่ไทยเงี้ยนะครับแล้วส่งกลับต่างประเทศด้วยเครื่องบินทางเครื่องบินเนี่ยก็เรียกค่าใช้จ่ายการเดินทางได้ค่าใช้จ่ายของญาติที่ไปร่วมงานนะครับอันนี้ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอันนี้เรียกไม่ได้นะครับเขตไปร่วมงานค่าใช้จ่ายที่ญาติผู้ตายต้องเดินทางไปเคารพศพหลังทำพิธีศพอันนี้ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายอันจำเป็นนะครับค่าหนังสือแจกในงานศพค่าของจำร่วยค่าทำเจดีย์บรรจุอัฐิผู้ตายที่จ่ายไปตามสมควรแก่ฐานานุรูปอันนี้ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นดังนั้นนะครับถ้ามีคดีเกิดขึ้นลักษณะเนี้ยในการจัดการงานศพเนี่ยนะครับพึงระลึกไว้เลยว่าพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยเราต้องเก็บไว้นะครับสมมติว่ามีค่าหนังสือแจกงานศพค่าพิมพ์หนังสือแจกงานศพเราต้องเก็บใบเสร็จไว้ค่าซื้อของจำร่วยมาแจกงานศพเราต้องเก็บใบเสร็จไว้ค่าทำเจดีย์บรรจุอัฐิต้องเก็บพยานหลักฐานไว้ทั้งหมดนะครับเพราะเวลาขึ้นสู่ศาลเนี่ยพอพยานหลักฐานไม่มีศาลก็ให้ตามพฤติการแห่งคดีเนี่ยบางทีเราก็จะได้น้อยนะครับค่าใช้จ่ายที่ว่าพิธีทำศพเช่นทำบุญร้อยวันอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวค่าพงศพนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่าซื้อที่ฝังศพค่าเส้นไหว้ค่าอาหารเลี้ยงแขกที่ร่วมพิธีฝังศพซึ่งเป็นบริของชาวจีนนะครับอันนี้ศาลฎีกาแปลความว่าเป็นค่าใช้จ่ายตามสมควรแก่ฐานานุรูปนะเพราะว่าแบบประเพณีคนจีนเขาฝังใช่ไหมก็เป็นแบบหนึ่งเงินค่าฝังศพกับค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพเป็นความรับผิดชอบตามกฎหมายของผู้ทำละเมิดอันนี้ต้องรับผิดชอบนะครับก็บอกแม้บุคคลภายนอกนำเงินมาช่วยงานศพนะครับก็ไม่อาจนำมาหักนะมาหักความรับผิดของผู้ทำละเมิดมันมีตัวอย่างบางทีพอเราฟ้องเรียกค่าจัดการงานศพไปเนี่ยแต่ว่าระหว่างศพมีคนมาทำบุญเนี่ยนะครับบางทีอาจจะได้มากกว่าค่าใช้จ่ายอันนี้ศาลฎีกาบอกว่าไม่อาจนำมานะหักออกจากค่าของศพตามฐานานุรูปได้นะครับอันนี้ก็เป็นหลักการอย่างหนึ่งนะครับหรือบางกรณีนะครับก้าวละเลี้ยงดูเนี่ยได้จากบริษัทประกันหรือถ้าเขาเป็นคนรับราชการนะครับได้จากราชการมาเนี่ยอันเนี้ยพอเรียกร้องไปกับผู้ทำละเมิดผู้ทำละเมิดเอ้ยบอกว่าได้จากประกันสังคมหรือได้จากประกันชีวิตหรือได้จากรัฐบาลมาเป็นราชการเนี่ยเอาเงินส่วนเนี้ยจะบอกว่าไปหักกลบลบออกจากค่าว่าเล็กดูที่เขาต้องรับผิดชอบเนี่ยอันนี้ไม่ได้นะครับมันเป็นคนละส่วนกันนั้นเป็นสิทธิตามกฎหมายเขาได้ด้วยช่องทางอื่นนะครับผู้ทำเมิดจะเอามาหักออกจากค่าสินไหมทดแทนที่เขาต้องทำมาเมิดเนี่ยไม่ได้นะครับ
1: ค่ะ
0: ถ้าขาดประโยชน์ทำมาได้ก่อนตายนะครับบางทีก็มีแต่กรณีพระเนี่ยอาจจะยากนิดหนึ่งแต่ถ้าเป็นบุคคลทั่วไปที่ใช้แรงงานนะครับถ้าเกิดถูกทำถึงตายเนี่ยอันนี้ค่าขาดประโยชน์คนที่ทำงานอยู่เนี่ยนะมีรายได้แต่พอตายเนี่ยรายได้หดหายไปเนี่ยอันนี้เรียกได้ค่าขาดไร้บุคละก็อย่าไปบอกค่าขาดไร้บุคละตามกฎหมายนะครับก็คือบุตรที่ชอบกฎหมายแล้วก็ต้องยังเป็นผู้เยาว์อยู่หรือถ้าบรรลุแล้วแต่ทุพพลภาพก็สามารถเรียกได้นะครับเรียกค่าขาดไร้บุคละได้นะครับใจดีว่าแต่ถ้าบุตรนอกกฎหมายบางทีณวันที่ทำละเมิดเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์เพราะเป็นบุตรนอกกฎหมายไม่มีสิทธิ์จะได้อยู่แต่ว่าเราสามารถไปร้องศาลนะครับไอ้ศาลพิพากษาว่าเป็นบุตรที่ชอบกฎหมายกับผู้ตายอย่างเงี้ยนะครับแล้วเมื่อศาลพิพากษาแล้วเนี่ยเราคำพิพากษามาเรียกค่าขาดไร้บุคละนะครับจากผู้ทำละเมิดได้ครับบางทีพอเห็นว่าเป็นบุตรไม่ชอบแล้วปล่อยไปตามยถากรรมไม่ได้เลยครับเราสามารถไปร้องศาลในศาลสั่งว่าเป็นบุตรที่ชอบมาก็ศาลสั่งปั๊บเราย้อนหลังไปได้ไปเรียกค่าขาดไร้บุพละจากผู้ทำละเมิดได้นะครับ
1: ค่ะ
0: กรณีไม่ตาย

นะครับมีพระบางรูปไม่ถึงแก่มรณภาพนะครับก็มันก็มีค่าใช้จ่ายนะครับคุณค่ารักษาพยาบาลนะครับค่าทุพพลภาพก็คือไม่สามารถประกอบกรณียกิจเหมือนปกติธรรมดาค่าขาดแรงงานแล้วค่าขาดแรงงานเนี่ยถ้าเป็นบุคคลทั่วไปแล้วแต่พระก็อาจจะได้บ้างก็แบบไม่รู้ว่าเวลาไปออกไปสวดไปงานต่างๆ

0: จากการเจ็บป่วยอาการเจ็บป่วยเนี่ยเขาเรียกค่าเสียหายอย่างอื่นอันไม่ใช่ตัวเงินเนี่ยอันนี้เราก็สามารถเรียกได้นะครับค่าพนักไปโรงพยาบาลค่าจ่ายเกี่ยวกับรักษาพยาบาลได้หมดนะครับค่าแท็กซี่ไปโรงพยาบาลค่านั่งแท็กซี่เพราะยังเดินไม่ได้ค่าซื้อเครื่องบินตั๋วเครื่องบินไปต่างประเทศเพื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจรักษานี่ได้หมดหรือบางทีเราไปรักษาโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยแล้วราคามันสูงแล้วไอ้ผู้ทำละเมิดจะอ้างว่าไปเสร็จไม่จ่ายหรือว่าสูงเกินไปเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของคนที่เจ็บป่วยสุขธรรมอ่ะต้องเลือกวิธีรักษาบาลแบบที่ดีที่สุดนะครับอันจะมาอ้างว่าคุณไม่เข้าโรงพยาบาลหรูอย่างนี้อันนี้ไม่ได้เป็นสิทธิ์ของเขาเพราะเขารักชีวิตเขาด้วยเหตุที่คุณมาทำละเมิดนะครับค่าเสียความสามารถประกอบการงานเราหายปกติแล้วนะครับแต่ว่าไม่ปกติเหมือนเดิมหายเดินได้แต่ทำงานตามปกติเหมือนเดิมไม่ได้นะครับค่าเสียความสามารถประกอบการงานอันนี้ก็เรียกได้ค่าขาดแรงงานเรียกได้นะครับค่าเสียหายไม่เป็นตัวเงินอย่างที่บอกก็เรียกได้นะครับแต่ว่าค่าเศร้าโศกเสียใจอันนี้เป็นเพียงอารมณ์ไม่ใช่ความเสียหายตามกฎหมายอันนี้ไม่อาจเรียกร้องได้นะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นประเด็นเรื่องการกระทำละเมิดที่เป็นข่าวนะครับพอเป็นละเมิดเกิดจากรถจักรยานยนต์สันนิษฐานว่าเด็กผิดนะครับไว้ก่อนเพราะเกิดจากยานพาหนะพ่อแม่ที่ชอบกฎหมายต้องรับผิดชอบการทำละเมิดของเด็กเว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าได้ใช้ความระวังตามสมควรแต่ถ้าเป็นบิดาไม่ชอบหรือบุคคลอื่นที่มารับดูแลเด็กคนนี้อย่างเช่นยายนะครับก็สามารถฟ้องให้เขารับผิดร่วมผิดด้วยแต่เราต้องพิสูจน์ว่าเขาไม่ใช้ความระมัดระวังตามสมควรนะครับอันนี้คือคนรับผิดชอบส่วนค่าเสียหายก็ดังที่ผมบรรยายมาถ้าตายก็กระบวนการมีอะไรบ้างถ้าไม่ตายมีอะไรบ้างนะครับดังที่กล่าวมาแล้วครับผม
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็คงสรุปได้ประมาณนี้ครับ
1: ค่ะในเรื่องของความรับผิดของบิดามารดาในผลละเมิดของผู้เยาว์และค่าสินใหม่ทดแทนนะคะค่ำคืนนี้นะคะอาจารย์ขาต้องล่ำลากันแล้วพบกันใหม่เสาร์หน้าค่ะอาจารย์ขา
0: ครับผมก็ขออำนวยพรให้ทุกท่านที่ติดตามวันวัน FC ของ FM 95นะครับสุขสมหวังนะครับดั่งใจไหวหลับฝันดีทุกท่านโชคดีครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: พิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคิยะและทนายวินัยวงเมฆ
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับ

0: ปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้อง

0: ทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งกรา
1: ไอยารา
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
7: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุง

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: บนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
5: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
4: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
5: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
6: Pulsar
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
10: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
11: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
12: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
13: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
7: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์

0: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้ง

0: พิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ทดเวลานะ
4: ครับ
3: จากทางอุสากิโออาร์นะครับเกมกำลังออกสตาร์ทนะครับผู้ชนะคู่นี้นะครับจะเข้าไปเจอผู้ชนะคู่ระหว่างฝรั่งเศสกับปารากวัยนะครับในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับก็เดี๋ยวดูว่าจะเป็นแคนาดาหรือโมร็อกโกนะครับคู่นี้เล่นกันที่ฮูสตันนะครับที่สหรัฐอเมริกา
4: แหมถ้าเข้าไปแล้วไม่เจอฝรั่งเศสตามนัดนี่ถือว่าผิดคาดแต่ยากแต่ยาก
3: แต่ก็ไม่แน่นะปารากวัยเองก็ยังปราบเยอรมันมาได้ในการโดนจุดโทษนะครับ
4: เมื่อคืนนี้นี่เอายังครับเคลียร์ใหม่โอลิเวอร์บอกครับ
3: วันนี้ผู้สินหลักเป็นไมเคิลโอลิเวอร์นะครับแล้วก็วีอาร์นี่เป็นทางจาริดจิเลตนะครับ
4: ทีมงานที่คุ้นเคยนะครับ
3: ขอบคุณมากครับคอม
4: เป็นยังไงฮะ
3: ใช้ไม่ได้ฮะ
4: เอาคุณซื้อมาไหมฮะ
3: อันนี้ของที่คลื่นครับ
4: อ๋อ
3: เลื่อนไปแล้วมันไม่ไปตามที่ต้องการนะฮะ
4: ครับ
3: น่าเมาส์เสียขอบคุณมาก
4: ได้ยังได้ยังครับก็วันนี้เนี่ยทางแคนาดามาในชุดสีดำนะครับก็เดี๋ยวไล่เรียงสเปดตัวจริงให้นะครับในฝากฝั่งของแคนาดาเองเนี่ยผู้เสียประตูเป็นแม็กซิมเครโปนะครับแนวรับมีอลิสแตร์จอห์นสตันนะครับรวมถึงลุคเดลโฟเกโรเลสนะครับรวมถึงบอมบิโตโมเซ่นะครับแล้วก็จะมีริชชี่ลาเยนะครับแล้วก็นิโก้ซิกูนะครับส่วนด้านกลางเนี่ยใช้เซเฟนเอสตากิโยนะครับที่ยืนตรงกลางเนี่ยซึ่งจะมีตัวอื่นถอยลงมาเล่นเพียบเลยนะครับกองหน้าเนี่ยก็ยังคงเป็นพวกไอ้เจ้าเดวิดโจนาธานนะครับแล้วก็มีทานี่โอลูไวเซยี่นะครับแล้วก็ทายอนบูชานันกับอาลีอาเมดนี่ก็เล่นตัวรุกนะครับส่วนโมร็อกโกเนี่ยยังใช้ตัวเดิมๆนะผมไล่ไปก็คือจะมียาซีนโบโน่นะครับอัชรัฟฮาคิมีนุสแซมาซาวีนะครับอายุบบูอัดดีนะครับมีอัสดีนอูนาฮีบราฮิมดีอาร์สมาอิลไซบารีนะครับอิซาดียอบมีเบลล่าเอลคานูสมีนิวเอนาวีนะครับแล้วก็ราดิอานฮาลาวครับฮาฮาวฮาฮาวนะฮะก็ถือว่าเป็นชุดใหญ่ของโมร็อกโกเขาอะนะครับ
3: ก็ปัญหาหลักก็คือเซ็นเตอร์ฮาฟแหละครับชาดิลิอาดเจ็บนะครับเซ็นเตอร์จากทางด้านของคริสโตฟ์พาเลตนะครับเจ็บในเกมกับเนเธอร์แลนด์วันนี้ก็เลยต้องเปลี่ยนการจับคู่ให้อิซาดิยอฟนะครับจับคู่กับทางเรนูยานฮาวฮาวนะครับเซ็นเตอร์วัย23ปีจากมิเคเลนที่เล่นในลีกเบลเยียมนะครับ
4: ครับ
3: ฮาวฮาวนี่เป็นการลงเล่นในทีมชาติชุดใหญ่นัดที่5เท่านั้นเองนะครับจริงๆนี่ก่อนออกสตาร์ททัวร์นาเมนต์นี่ก็เสียทางนายเยฟอาเกิร์ตนะครับปากันหลังฝีเท้าดีของทีมจากปัญหาอาการบาดเจ็บไปนะครับ
4: ซึ่งฟุตบอลโลกคราวที่แล้วต้องบอกว่าอาเกิร์ตนี่แจ้งเกิดเลยนะ
3: ก็ถ้าตามหางเดี๋ยวต้องดูว่าสรุปจะยืนยังไงกันแน่นะครับแคนาดาเนี่ยจะเป็น 4-4-2 หรือเปล่านะครับคู่มิดฟิลด์เนี่ยจะเป็นซิกูกับทางอุสตาคิโอนะครับคู่กองหน้าก็เป็นโอลูวาเซยี่จับคู่กับโจนาธานเดวิดนะครับส่วนทางโมร็อกโกนี้ก็น่าจะเป็น 4-2-3-1 นะครับ
4: 4-2-2 นะครับแคนาดาเล่นไปแบบนี้นะครับก็แต่ว่าจริงๆตอนนี้ฟอร์เมชั่นมันเปลี่ยนได้หมดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ฟุตบอลเวลาบอกฟอร์เมชั่นกับการยืนเนี่ยไม่เหมือนกันนะคร
3: ับ บางทีอาจจะเป็นขึ้นเกมอีกแบบพอเป็นเกมรับมันก็อาจจะเป็นอีกแบบนะครับแต่ว่าถ้าหลักๆมาตรงนี้เท่าที่ดูที่กราฟิกขึ้นมาก่อนหน้านี้ก็จะเป็น 4-4-2 นะครับสำหรับแคนาดาแล้วก็โมร็อกโก 4-2-3-1 เอาละครับโมร็อกโกนี่บุกจากขวาไปซ้ายทางหน้าจอผมกับน้องต้องนะครับ
4: ทั้งคู่เคยเจอมา2ครั้งนะครับล่าสุดเจอมาโมร็อกโกชนะนะครับดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าโมร็อกโกสถิติการเจอกันเนี่ยเหนือกว่านะครับทั้ง2ครั้งนะครับชนะใน2016 4-0 ครับชนะ2022เนี่ย 2-1 ในฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วนะครับ
3: อ่ะถามต้องเลย
4: ครับ
3: ใครจะเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายสำหรับคู่นี
4: ้ก็ผมว่าผมเชียร์โมร็อกโกเป็นทีมแอมของผม
3: ต้องบอกไม่ต้องถามเลยพี่ใส่ชุดนี้มาแล้ว
4: สีขาวก็สวยนะครับ
3: แต่ว่าจังหวะนี้อุสากิโอให้ไปทางซ้ายครับนี่เป็นคนยิงประตูใช้ให้ทีมเฉือนเอาชนะแอฟริกาใต้ในช่วงทดเวลานะครับแล้วยกขึ้นมาทางซ้ายของกรอบเขตโทษกระชากมาสุดเส้นหลังเปิดหักเข้ากลางแต่ว่าติดบล็อกออกหลังครับได้เป็นแต้มมุมครับแคนาดาทางฝั่งซ้าย
4: โอ้โหนี่ครับขึ้นมาเพียบเลยนะครับคือแคนาดาชื่อชั้นผู้เล่นนะอาจจะไม่ได้คุ้นหูคุ้นตามากครับแต่ว่าวิธีการเล่นถือว่าใช้ได้นะครับจังหวะนี้กระชากขึ้นมานะครับไลเลียครับแต่ว่ายังติดบล็อกนะครับเป็นเตะมุมครั้งแรกของแคนาดาครับ

0: คนาดานี่ก็เสียทางอิสมาอิล โกเน่นะครับมิดฟิลด์ของทีมที่กระดูกแข้งหักนะครับในเกมที่เจอกาตาร์ครับ
1: ครับ
0: หลักของพวกเขานะครับในแดนกลางที่เรียกว่าเสียตัวสำคัญไปนะครับ
1: ใช่ครับ
0: เตะมุมด้านซ้ายครับของแคนาดาเปิดโด่งมัดลูกนี้โบโน่ทุบทิ้งออกไปก่อนครับ
1: โบโน่นี่ถึงกับมีคนมาศึกษาเรื่องการเซฟจุดโทษเลยนะครับ
0: อาลีอาเมดเปิดมามงชงมัดลูกนี้แล้วตวัดยิงติดมือขวาโบโน่ที่ออกไปปิดมุมได้ทันนะครับโอ้โหโอกาสลุ้นของแคนาดาน
1: ี่คือกองหน้าความหวังเลยครับโจนาธานเดวิสนะครับจังหวะตักข้ามาแต่ดูตรงนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยเดวิสล้ำหน้านะครับแต่จังหวะหม่งชงมาให้เนี่ยไม่ล้ำเลยครับเดฟูเลเลสเป็นคนหม่งชงมาให้นะครับแต่ว่าบอลมันถล่มไม่หน่อยครับพยายามเปิดกลับมาในโบโน่ครับใช้มือเซฟได
0: ้คือจังหวะไปถึงบอลแล้วตวัดกลับเข้ามาของโจนาธานเดวิสมุมมันเหลือน้อยแล้วนะครับโบโน่ก็ออกไปปิดมุมได้ทันนี่เขาเกิดที่แคนาดานะครับทางยาซิมโบโน่เนี่ยเกิดที่มอนทรีออลนะครับเคยถูกชวนไปเล่นทีมชาติแคนาดาด้วยนะครับแต่ว่าสุดท้ายเลือกจะเล่นให้โมร็อกโกครับ
1: เพิ่งได้แชมป์แอฟริกันคัพออฟเนชั่นนะครับเอาละครับ
0: พยายามจะขึ้นทางขวามาของแคนาดาโดนสไลด์ทิ้งออกไปก่อนครับ
1: เฮาครับโอ้โหถึงบอลก่อนครับโดนทั้งลูกทั้งคนเลยครับร่วงไปเลยทาจอนบูจานันจากอินเตอร์มิลานนะครับ
0: โอ้โห5นาทีแรกถือว่ามาดีครับแคนาดา
1: บุกกันมันครับ
0: สตาคิโอครับจะเป็นคนเปิดเตะมุมครับกล้องจับไปที่บูคานันโบโน่นี่คุณพ่อไปทำงานที่แคนาดาแล้วตัวเขาก็เกิดที่แคนาดานะครับ
1: แต่ว่าหัวใจเป็นโมร็อกโกใน
0: หลังจากนั้นก็ย้ายกลับไปโมร็อกโกครับได้เปิดมับมงลูกนี้มาพยายามจะเช็ดต่อไปเสาไกลยังโดนสกัดมาบอลยังอยู่ในกรอบเขตโทษโบโน่ชกทิ้งมาก่อนแคนาดาเก็บบอลได้ดีดอกขวามาอุสากิโอไหลเข้าไปในกรอบเขตโทษยังพลิกไม่ได้ตวัดเข้าด้านในยังขวางได้ทันครับมาสลาวีเคลียร์ทิ้งออกไปก่อนครับโมร็อกโก
1: แล้วเป็นไซบารี่นะครับกองหน้าตัวเป้าได้เคลียร์ครับ
0: โอ้โ
1: หกลายเป็นว่ารูปเกมเนี่ยเป็นแคนาดาบีบเข้าใส่โมร็อกโกนะครับตอนนี้
0: อุ้ยแต่มีตัวผู้เล่นของโมร็อกโกโดนปะทะล้มลงไป
1: น่าจะร่วงไปแล้วครับ
0: โดนปะทะเข้าไปที่ศีรษะนะครับไมเคิลโอลิเวอร
1: ์ต้องเป่าหรือเปล่าครับปล่อยครับ
0: ยังปล่อยให้เล่นต่อนะครับ
1: บอกให้เตะบอลออกหรือเปล่าครับน่าจะเป็นอูนาฮีหรือเปล่าถ้าที่เห็นนะแวบ
0: มึนเลยครับโดนปะทะที่ศีรษะเข้าไปอุนาฮี
1: โอ้โหคือโดนดันข้างหลังไม่เท่าไหร่ครับแต่ตอนย้อนกลับมาโดนเอลตาจอห์นสตันเนี่ยชนเนี่ยคว่ำเลยนะครับโอ้โหถือว่านี่มาตัดมาเป็นจังหวะเซฟของโบโน่นะครับค่อนข้างเป็นผู้สาประตูที่ค่อนข้างจะชัวร์เหมือนกันนะครับยาซินโบโน่ก็ลุกขึ้นมาแล้วนะครับอาเซนูนาฮีครับบอลกลับมาเป็นของโมร็อกโกนะครับ
0: เอาครับเกมกลับมาเล่นกันต่อครับผ่านมา7นาทียัง 0-0 แต่ว่าแคนาดาเริ่มต้นด้วยดีเลยนะครับพวกเขามีโอกาสลุ้นแล้วก็กดดันเข้าใส่โมร็อกโกครับ
1: นานๆจะได้เห็นทีมจะมาบี้กดเขาใส่โมร็อกโกอย่างเงี้ยในช่วงหลังนะครับ
0: คือเรายังไม่ได้เห็นโมร็อกโกเอาบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษของแคนาดานะครับ
1: แต่จริงๆถ้าดูจากกุนซือเนี่ยผมว่าไม่แปลกใจว่าเจสซี่มาร์ชแกเป็นสไตล์เคาน์เตอร์เพรสซิ่งคล้ายๆกับตระกูลอาเบ้เพราะแกมาจากฝั่งนั้น นะครับเพราะว่าแกอยู่ในพวกทีมอย่างเซาบวกอะไรพวกนี้มาก่อนนะครับเจสซี่มาร์ช
0: แล้วก็เคยไปคุมลีดส์ยูไนเต็ดในพรีเมียร์ลีกด้วยนะครับเจสซี่มาร์ชไม่เร่งครับทางโมร็อกโกค่อยๆคอครับแล้วเปิดยาวขึ้นมาครับโบโน่จะให้ใส่บาลี่ไอสตาจอนสันเก็บบอลได้ครับย้อนกลับไปที่เคโปก่อนแคนาดาเก็บบอลได้ตรงกลางสนามครับไอสตาจอนสันสาดแนวลึกขึ้นมาเลยครับทิ้งมาริมกรอบเขตโทษด้านขวาแต่ว่าจังหวะนี้ซาดิยอฟอาศัยความใหญ่ครับบังแล้วก็ปล่อยบอออกหลังไปครับพยายามจะทิ้งไปให้ทางด้านของ
1: อลูวาเซยี่นะครับ
0: อลูวาเซยี่หัวหอกจาก

0: ีแล้ว
1: แต่ว่าใช้ความใหญ่นะครับคือฝั่งแคนาดาเองเนี่ยจริงๆถ้ามีตัวจี๊ดอย่างอัลโซเดวิสสมบูรณ์เนี่ยความน่ากลัวจะมากกว่านี้นะครับว่าช่วงหลังก็มีปัญหาการบาดเจ็บกับต้นสังกัดจนมาถึงทีมชาตินะครับ
0: เปิดขึ้นไปของโมร็อกโกแต่แคนาดายังเก็บได้ครับบุคานันชาชอนบุคานันเหลือยขึ้นมาริมเส้นด้านขวาแต่สุดท้ายเลี้ยงแล้วบอห่างตัวครับไปเข้าทางมัสลาอุยย้อนกลับไปให้โบโน่แล้วกลายเป็นวัดแม่ไปทำฟาวล์ใส่ทางมัสลาอุยครับบุคานัน
1: บวดดีนี่ดูแล้วจบบอลโลกนี่โอกาสย้ายสูงเหมือนกันนะครับแต่ค่าตัวแพงต้องจ่ายพลาดครับโมร็อกโก
0: ตัดบอลมาได้ครับอาเมดให้มาโอลูวาซายิพลิกแล้วซัดโอ้โหซุปเปอร์เซฟของโบโน่ครับมงหนุนไว้ทีนึงยังติดซาอิซาดิยอปจะตีลังกายิงก็ไม่ได้ครับโอลูวาซายิแคนาดายังเก็บบอลได้บูคานันริมกรอบเขตทดด้านขวาพยายามถ่ายไปเอาล้มไปผู้สินไม่ได้ว่าอะไรครับมองว่าบูคานันล้มง่ายไปแล้วกลายว่าตรงนี้เป็นทางด้านโมร็อกโกได้บอลด้วยครับ
1: จะไปกระโดดเสียบ2ขาใส่อูนาฮีนะครับอาจอนจังหวะจ่ายพลาดของโมร็อกโกนะครับแม่แล้วมาเข้าทางอาเมดอาเมดแทงช่องสวยมากนะครับคนที่หมุนโอลูวาเยซี่เนี่ยพลิกมาจนได้ยิงเนี่ยครับแต่ก็โบโน่อีกครั้งนึงครับที่ออกมาปิดมุมได้ดีเลยครับ
0: โอ
1: ้โหนี่ถ้ายิงหักข้อนี่มีสิทธิ์จะไปเหมือนกันนะคร
0: ับ
1: แต่ขาก็ยาวครับยาซีโบโน่
0: เจสซี่มาร์ชยืนอยู่แทบสลบครับเจอการเซฟของโบโน่เพราะเป็นโอกาสทองเลยนะครับพลิกหนีสวยแล้วนะครับโอลูวาเซยี่ฮาวนี่เสียท่าแล้วนะครับแต่ว่าโบโน่มาช่วยซูเปอร์เซฟไว้เอ้าแต่ทิ้งมาไซบารี่ไซบารี่กระชากไปในกรอบเขตโทษโดนขวางไว้ได้ก่อนครับบอมบิโต้บังไว้ได้ครับไซบารี่ฤดูกาลหน้านี่ก็จะไปแผงลิสต์ในบุนเดสลีกากับเสือใต้บาเยิร์นมิวนิกนะครับออฟฟิเชียลกันไปที่เรียบร้อยแล้วครับจาก PSV
1: ตั้งแต่นัดแรกเลยครับ ที่ยิงบราซิลนี่มาเลยครับ
0: เอาละครับแคนาดามาอีกแล้วอันนี้มาดีจริงๆครับเกมบุกแคนาดาได้ลุยอยู่ตลอดลาเลียอุสตาคิโอจ่ายยัดเข้าไปในกรอบเขตโทษติดอิซาริยอบนี่ก็ฮีโร่ช่วยให้โมร็อกโกตีเสมอเนเธอร์แลนด์ได้นะครับในรอบที่แล้วจานนี่อินฟานติโน่ครับก็เข้ามาดูเหมือนเดิมครับประธานของทางฟีฟ่า
1: ถ่ายทุกนัดนะครับก็โดนวิจารณ์เล็กน้อยกับการเดินทางเยอะไปนิดครับวันนี้แปลกเหมือนกันนะครับนานๆจะเห็นโมร็อกโกหลังพิงฝาแบบนี้นะครับจริงๆครับ
0: กลายว่าโมร็อกโกดูยังไม่ค่อยตื่นเป็นแคนาดาเอามาอีกแล้วในกรอบโทษอุสตาคิโอพยายามจะไถเข้าไปไม่ได้ครับโดนดักไว้ได้ก่อนฮาคิมิเปิดขึ้นหน้าไปติดบอมบิโต้แคนาดาพยายามชิงจังหวะกันตรงกลางสนามบอมาอยู่ที่บูคานันดึงจังหวะรอเพื่อนครับจอห์นสตันทางขวาวันนี้ดีดเหลือเกินแคนาดาโยนไปลูกนี้ในกรอบเขตโทษเอาสกัดมาไม่ดีอูสตาคิโอเก็บบอลได้นะกรอบเขตโทษจ่ายยัดมาด้านในโจนาธานเดวิดให้ต่อไม่ผ่านครับทางโมร็อกโกแงะออกมาได้แล้วจะได้สวนบ้างแล้วเปิดติดจอห์นสันยังได้เป็นบอลทุ่มครับโมร็อกโก
1: โอ้นี่หอบกินเหมือนไงครับเอลคานูสยังแก้มาสักครู่นี้นะครับเจสซี่มาร์ชปรบมือลูกทีมเลยครับโอ้น่าจะเป็นแผนที่เขาวางมาเลยครับทำยังไงก็ได้ให้โมร็อกโกเนี่ยตั้งตัวไม่ทันนะครับต้องมาเซตกันใหม่ที่บัวดี้ครับตอนนี้ดึงจังหวะอยู่ครับโมร็อกโก
0: คุณหมูโดเรมอนนี่ผมอ่านข้อความใน Facebook ก่อนละกันนะครับบอกตาดูช่อง29ใส่หูฟังทีม99ครับขอบคุณครับคุณเพียรชูแก้วให้กำลังใจเข้ามาคุณฮักเขากะไปสาต่อเวลาครับเตรียมกาแฟรอเลยครับพี่ๆไม่เอาสิข้าวก็ยังไม่ได้กิน
1: เมื่อคืนนี้ผมโดนอียิปต์มาแล้วนะคู่นึงนี่นึกว่าจะจบ
0: โทษเลยดิ
1: ยาวเลยครับโอ้โหคุณจะไปกินข้าวผมไหมเนี่ย
0: ก็น่าสนใจอาร์เจนติน่าที่มองว่าไม่น่าพลาดในการที่จะจบใน90ทียังไปถึงต่อเวลาพิเศษนะครับ
1: โอ้โห
0: เพราะฉะนั้นคู่นี้อะไรก็เกิดขึ้นได
1: ้แต่ยาเลย
0: อืม
1: นะครับเพราะว่า
0: ให้มันจบใน90นาทีดีกว่า
1: ให้ต้องแน่นอนบ้างแต่ถือว่า
0: ผลงานน้องต้องได้นะน้องต้องนี่ก็มีทั้งการภาพฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
1: ครับครับ
0: แล้วก็วอลเลย์บอล
1: ในเพจผมนะฮะ
0: ครับ
1: ก็ฝากงานใหม่ด้วย
0: อุ๊ยงานเยอะจังเลย
1: ช่อง5นะครับ
0: อุ๊ย
1: ค
0: ุณมันสุดยอดจริง
1: ตัวเล็กๆเนี่ยสู้บิ๊กจุนไม่ได้ผมเห็นตื่นแต่11โมง

0: งนี
1: ่กว้าง
0: เมื่อวานเจอน้องแนทเพื่อนรักคุณ
1: เอาหรออ่าละครับขึ้นมาทั้งฝั่งขวาครับโมร็อกโกยังตั้งเกมของตัวเองไม่ค่อยได้แต่ว่าจังหวะนี้โดนดักฟาวไว้ครับลาเลียไปขวางการวิ่งของทางฮากิมี่ครับ
0: แม่ฮากิมี่จริงๆเนี่ยก็โดนอัดแบบนี้มาหลายนัดแล้วนะครับพยายามจะเล่นนะครับฟรีคิกครับของโมร็อกโกนะครับเล่นสั้นๆครับกลับไปตั้งกันใหม่ข้างหลังครับที่ฮาเฮากลับไปที่ซาดิยอบต้องคืนมาใหม่ครับอูนาฮีนี่ลงไปเชื่อมให้แทนนะครับลงไปเป็นตัวต่ำแล้วเปิดแนวลึกขึ้นไปข้างหน้าแล้วฮาคิมิทะลุขึ้นมาต้องเคลียร์ทิ้งก่อนครับเครโปโอ้เนี่ยถ้าปล่อยมาหลุดเดียวเลยนะครับเนี่ย
1: วันนี้นี่งานยังเบาครับเครโปในช่วง15นาทีที่ผ่านมาครับแต่เริ่มได้ออกแรงแล้วนะครับนายทวารของทางฝั่งแคนาดา
0: เหม่อไม่ได้นะครับเมื่อสักครู่นี่แทงแนวลึกไปนี่ฮาคิมิเกือบวิ่งตัดทะลุไปเหมือนกันนะครับตอนนี้โมร็อกโกเหมือนเซตบอลเอาความมั่นใจคืนกลับมาก่อนครับ
1: ยังเล่นในจังหวะของตัวเองไม่ได้ครับ15นาทีแรกวันนี้ครับสำหรับทางโมร็อกโกของอูอาบี
0: นี่ยังไม่ลุกเลยนะครับอาชราฟฮาคิมิเนี่ยโอ้ยไปเหยียบค้างครับแล้วไปเสียบด้านหลังใส่ครับโอ้โหจริงๆครับโอลูวาเซยี่ครับเป็นฝั่งของไลเลียนะขอไปครับโอ้โหคราวนี้ก็มีกฎเยอะเหมือนกันนะครับเรื่องเจ็บเรื่องอะไรต่างๆนานาเพิ่มกรณีเข้ามานะครับอย่างถั่วเวลาได้เตะมุมก็มีมาแล้วครับ
1: โมร็อกโกขอบอลกันอยู่ในแดนหลังครับ
0: ผมมองบัวดีนี่ก็บิ๊กจุนผมนะ
1: ยุ่งเหมือนกัน ย้อนกลับไปที่ยาซิมโบโน่ครับทางโมร็อกโก
0: แต่น่าคิดเหมือนกันถ้าเกิดแกเล่นฝรั่งเศสเนี่ยสมมตินะก็คงจะนั่งยาว
1: โอ้แต่ก็ไม่แน่นะถ้าเวลาผ่านไปเพราะนี่ก็อยู่ยังน้อยไง
0: ครับ
1: ยังไม่20เลยแต่ว่าไซบาลี่ได้บอลมาแต่มีธงไปก่อนแล้วครับ
0: ออกตัวเร็วไปนิดนึงครับไซบาลี่นี่จังหวะเพื่อนวางยาวให้นะอิซาดิยอบครับจริงๆก้ำกึ่งเหมือนกันนะครับมีเดลฟอร์กิโรเรสนะครับที่ถือว่าทำให้ลูกเนี้ยล้ำหน้านะครับกลางของแคนาดาเนี่ยเอาจริงๆอุซากิโยนี่จะเป็นคนเดียวที่ถือว่าเก๋าสุดเลยนะครับเล่นในยุโรปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกพวกนี้ด้วยนะครับเซตเกมกันใหม่ครับเป็นแคนาดานะครับที่ขึ้นเกมมาอยู่ครับ
1: เอาละครับขึ้นมาทางขวาของแคนาดาแต่ว่าจังหวะนี้สไลด์ตัวมาขวางไว้ได้ทันครับฮาวๆยังได้ลุ้นเตะมุมทางขวาครับทางแคนาดา
0: ถือว่ายังนิ่งอยู่นะครับโอ้โหบูชานานครับมาแล้วครับมิดฟิลด์หมายเลข7นะครับสเตเฟนอุซากิโยนะครับย้ายกลับมาในสหรัฐไปแล้วก่อนหน้านี้หูเล่นในยุโรปเลยครับประสบการณ์สูงครับ
1: ส่งสัญญาณให้เพื่อนครับบูสตาคิโอ
0: ผมเนี่ยบาดใจจริง
1: ตักด้วยขวาโด่งๆมัดลูกนี้มงแต่ว่าโดนสกัดทิ้งออกมาแล้วอิซาดิยอบต้องตวัดทิ้งออกไปก่อนครับมาเอาให้ไกลหน้าบ้านตัวเองไว้ก่อนครับบอบพยายามจะตามไปเก็บแต่ไม่ทันนะครับบราฮิมดิอาสยังเป็นบอลทุ่มของแคนาดาครับตรงบริเวณกลางสนาม
0: วันนี้แทบยังไม่ได้บอลถนัดเลยนะครับบราฮิมดิอาสครับรวมถึงตัวรุกของโมร็อกโกหลายๆคนนะครับสายบาร์รี่เองก็ยังไม่มีจังหวะทะลุนะครับบิลาเอลคานูสนิวเอเนวีนี่ก็ยังเล่นไม่ค่อยได้ครับวันนี้ต้องพยายามดักกลับมาเนี่ยนะครับโดนตัดอีกแล้วครับ
1: บีบดีจริงแคนาดาอุสตาคิโอให้ย้อนหลังกันนิดนึงแต่ยังตามไปเก็บได้ครับอาเมดเหลืออยู่แถวริมเส้นด้านซ้ายครับอุสตาคิโอบอกว่าแคนาดานี่มีเบรดเดอะฮิตแมนนั่นมวยปั้มนะฮะคุณกุบกิบ นี่ก็ขวัญใจผมเหมือนกันนะ

0: ครับคุณรัตรัตต้อมบอกสวัสดีพี่จุนครับวันนี้มาไวโอ้โหพี่เอกไปไหนแล้วไม่แน่ใจวันนี้ก็อยู่กับน้องต้องนะ
1: ครับ
0: เออว่าถามว่าคนภาคนั่งเก้าอี้ใช่มั้ยนั่งเก้าอี้ครับ
1: ไม่ฮะ
0: แหมหมอไม่เห็นหน้าเลยฮะ
1: พอดีตัวแอดข้างล่างใหญ่ไปที่ดะ
0: คุณเอเออ่านชื่อผิดขออภัยนะบอกว่าสวัสดสวีดัตครับเฮงเฮงรวยรวยครับทุกท่านแฟนๆ99นะครับคุณปลั๊กนี่ก็มาคนแรกเหมือนเดิมนะมาทักทายสวัสดีเรานะครับ
1: สวัสดีนะจ๊ะ
0: คุณ F16 บอกสวัสดีครับพี่ทั้ง2คุณนายจิตพงษ์คล้ายคึงบอกพี่จุนน้ำพุ่งคู่แข่งพี่เพชรโอ้แ
1: ม่ใจเย็นใจเย็น
0: สัญญาพี่เพชรนะ
1: โอ้แต่ว่าไซบารี่ครับร่วงไปครับโดนใครไปครับจังหวะพิงกับไมเซ่บอมบิโต้นะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นครับคือแกบังอยู่แล้วบอมบิโต้ดึงดึงขอดูจังหวะหน่อยครับโอ้น่าจะเจ็บเองครับเหมือนจังหวะที่ดีดบอลเนี่ยมันจะเจ็บนิดนึงครับ
0: คือไอ้จังหวะที่ออฟไซด์ก่อนหน้านี้แหละครับที่จังหวะที่พยายามดีดบอลแล้วเหมือนทำให้ตัวเขาเองได้รับบาดเจ็บโอ้โหนี่สำคัญนะครับถ้าเสียไซบารี่ไปเนี่ย
1: มาเย็นร้องเลยนะไม่ใช่โมร็อกโกอย่างเดียว
0: ครับ
1: โอ้ยังไม่ทันได้เล่นให้เลยครับนี่ครับกองเชียร์โมร็อกโกครับ
0: มีบอกว่าคุณ พิชี่บอกคุณต้อมคุณต้องซ่อมบ้านไปถึงไหนแล้ว
1: ตอนนี้ภาพรวมเรื่องการปกคลุมเสร็จแล้วครับเหลือเรื่องการทำในบ้านนะครับ อยากจะทำให้มันเสร็จเร็วๆไงครับอยากจะกลับไปทำงานไปไลฟ์อะไรในบ้านได้นะครับตอนนี้นี่อาศัยเน็ตมือถือครับ
0: โอ้
1: น่าจะเปลี่ยนเลยแล้วครับ
0: โอ้โหสำคัญเลย
1: ครับเป็นโซฟิยานราฮิมีนะครับจากเอาไอใน UAE จะลงมาแทนครับน่าจะคุยกับทีมแพทย์แล้วจะไม่ไหวครับหรือไม่ก็เรือจะพลักไว้ก่อนดีกว่าหรือเปล่าครับแต่ถ้าอาการแบบนี้น่าจะหนักนะครับ
0: คือปัญหามันคือว่าไม่ใช่แค่เกมนี้นะครับคือเกมนัดหน้าถ้าสมมติคุณได้เข้ารอบไปเนี่ยก็ไม่รู้ว่าโอ้โหมันจะกลับมาได้หรือเปล่านะครับไซเบอรี่โอ้โหสำคัญจริงๆครับ
1: แต่ตัวนี้ดีผมภาค AFC Champions League อยู่จวดจ้าดอยู่ตัวนี้ไอโซฟียานาฮิมีเนี่ย
0: กองหน้าจากเอาไอนะครับวัย30ปีครับนี่ก็ชุดโอลิมปิกด้วยนะครับ
1: นี่ครับ
0: ฟรีคิกของทางแคนาดาครับอุสตาคิโอโยนเข้าไปลูกนี้แต่ว่าแหมก็ลึกเข้ามือทางยัสซินโบโน่ครับ
1: แหมนึกถึงลูกยิงโรนัลดินโญ่ที่ยิงแสงกรีดปี2002เลยครับมุมแบบนี้ครับแต่ว่าโบโน่ไม่หลงนะครับโอ้นี่ทายอนบูชานานี่เขาดังขนาดมีป้ายโฆษณาข้างสนามเลยครับ
0: ไม่ใช่ครับ น่าจะเป็นชื่อยี่ห้ออะไรบางอย่างฮะ
1: แซวๆไม่แต่ว่าสำเนียงก็ทางฝั่งอเมริกันเขาบูแคแนนใช่ไห
0: ม
1: แต่อย่างผมฟังอย่างตอนเคยอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยอย่างนี้เขาอ่านบูชานันนะแต่ว่าได้หมด
0: อ
1: ันนี้แค่แบบคุณผู้ฟังบางทีเขาออกเสียงไม่เหมือนกันแต่ละที่
0: เอาละครับขึ้นมาทางฝั่งซ้ายครับโอ้โยกมาเล่นฝั่งซ้ายนะครับ
1: บูคานันผมต้องฝึกให้เหมือนบิ๊กจุนก่อนเดี๋ยวไม่ได้ต้องทำปามปากหนึ่งเขาบอก
0: อย่าไปซีเรียส
1: เมื่อสักครู่เนี่ยกล้องจับนี่เดือดร้อนทุกครั้งนะฮะผมบอกเลยนะฮะใครเป็นคนพลาดผมบอกเลยนะฮะจับไปที่ประธานฟีฟ่ายังพอไหว
0: จับไปที่น่าจะเป็นตำนานนักฮอกกี้นะครับ
1: ของแคนาดาซึ่งเรารู้จักแหละ
0: โอ้ฮอกกี้นี่เกิดอำนาจตัวเองไป
1: ไฮเดรชั่นเบรกนะครับโอ้วันนี้เกมถึงเนื้อถึงตัวกันดีเหลือเกินครับวันนี้เรามีเกมอะไรให้เล่นไหมฮะ
0: ไม่เห็นมีใครมาบอกอะไรเราสองคนเลยครับ
1: ผมไม่รู้ไง ผมก็เลยถามก่อน เห็นไฮเดรชั่นเบรกไง เลยปรึกษาเพื่อความถูกต้องนะฮะ เพราะอย่างไปอีกที่หนึ่งนี่ไม่ได้นะไฮเดรชั่นเบรกนี่ต้องรีบเลยนะ สวมเลยนะ
0: ครับผมสำคัญสำคัญ ผู้มี
1: อุปการะคุณ
0: อุปการะคุณของเรานะครับ อย่างในช่องแดงเราเองนี่ก็ขอบคุณนะฮะ

0: ถอนง่ายเงินเข้าไวนะครับ
1: เข้ายังฮะมีเข้าบ้างยังฮะ
0: มาแล้วนี่ไงฮะนี่ไง
1: หมายถึงคุณมีตังค์เข้าบางอย่างเดือนนี้โอ้นี่เป็นสิ่งที่ทุกคนทำงานแล้วก็ถามหาเลยช่วงนี้นะผมรู้สึกเอนจอยกับการทำงานไปหมดเลย
0: งานเยอะจังเลย
1: ไปงานนะไม่เยอะแหละครับนอนนะไม่ค่อยมีเวลาผิดเพี้ยนนิดนึงเนี่ยแต่ก็วันนี้ผมดูรูปเกมนะคุณฟังผมมองว่าแคนาดามาผิดคาดเหมือนกันนะในมุมผมนะ
0: ถือว่ามาดีมากนะครับ
1: คือถามว่าก่อนนั้นดีไม่ดีนะแต่วันนี้กลายว่ากดทีมที่เรียกว่าเป็นทีมที่ดีที่สุดทีมหนึ่งในฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็ได้นะครับเกือบมีประตูขึ้นนำด้วยซ้ำนะครับ
0: เมื่อกี้นี่กล้องจับไปเป็นทางเวนเกสกี้นะครับตำนานนักฮอกกี้ของทางแคนาดาเข้าไปดูที่ฮูสตันด้วยนะครับ
1: มาดูใครก็ไม่รู้นะ
0: ก็เชียร์แคนาดานั่นแหละ
1: เอาเผื่อมีใครเป็นพิเศษไงนี่ครับไซบารี่ก
0: ็น่าจะร้องไห้แหละเอาเสื้อปิดหน้าเลยครับ
1: คือถ้าเป็นแค่เจ็บแบบนิดๆหน่อยๆก็โอเคกลัวจะเป็นมากกว่านั้นเลยครับเพราะจริงๆจังหวะเมื่อสักครู่เนี่ยไม่ได้มีการปะทะอะไรนะครับแกยันอยู่กับแนวรับอย่างบอมบิโต้แต่ว่าจังหวะดีดเนี่ยไม่แน่ใจว่าม
0: ี
1: การพลิกหรืออะไรยังไงเลยครับ
0: คือมันเล่นต่อไม่ไหวแบบนี้แล้วถูกเปลี่ยนแบบนี้เนี่ยมันโอกาสที่จะกลับมาในรอบต่อไปสมมติทีมเข้ารอบก็ไม่ง่ายนะครับคือถ้าเจ็บจนเล่นต่อไม่ไหวกับทัวร์นาเมนต์สำคัญในรอบลึกๆแบบนี้เนี่ยแสดงว่ามันต้องหนักในระดับนึงนะครับโอ้โหเดี๋ยวต้องดูแล้วว่าการเสียไซบารี่ไปเนี่ยมันสำคัญมากแค่ไหนนะครับเพราะว่าฟอร์มกำลังมาดีจริงๆครับแม้ว่าตัวที่ลงมาอย่างราฮิมีเองก็ดีนะครับ
1: คืออย่างที่บอกคือผมเห็นในเขาเอเซียแชมป์ศึกเล่นดีนะครับ
0: นี่จริงๆก็ตอนเล่นกันให้กับโมร็อกโกชุดโอลิมปิกปี2024เขาก็ผลงานดีนะครับ
1: ใช่ครับผมว่าเป็นคนหนึ่งที่คือลีลาเทคนิคดีเลยครับแต่ว่าความแข็งแกร่งจะไม่เท่าไซบารี่นะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับแต่ความวุ่นวายไม่แพ้แน่ๆครับแม่ภาค AFC แชมเปี้ยนลีกมีประโยชน์อย่าง
0: นี
1: ้นะยอดปีนึง2นัด ไม่ได้ภาคเยอะนะครับ
0: เอาละครับทางแคนาดายังเก็บบอลได้ครับจะให้บูคานันติดทางมัสลาวีชิงจังหวะกันอยู่ครับอ้าวจังหวะนี้แคนาดาได้ฟาวล์เลยครับลาเอคานูสนี่ก็ย้ายไปอยู่กับสตุตการ์ดเรียบร้อยแล้วนะครับ
1: ครับ
0: แบบถาวรหลังจากก่อนหน้านี้ก็ยืมตัวไป
1: จังหวะนี้นี่หลังครับหลังแทบหักครับเจออลิสตาจอห์นสันนะครับดันเข้าไปครับ
0: เอคานูสกับเลสเตอร์ซิตี้ไม่ได้ครับลาเอคานูส
1: ก็ได้ลงต่อเนื่องนะครับตอนอยู่เลสเตอร์เลยนะว่าผลงานจะไม่ได้เปรี้ยงปร่างครับ
0: ฮาฮาครับโลโก้อุนาฮีย้อนกลับหลังไปที่ยาซินโบโน่ก่อนซาดิยอปเปิดขึ้นไปจะให้ราฮิมีก็โดนดักไว้ได้ครับเดฟูชิโร่ครับลุคเดฟูชิโร่บอมบิโต้จ่ายเอาโดนดักได้เอาละครับตัดบอลมาราฮิมียิงไกลบอลฉลับแล้วก็เข้ามือทางเคยโปครับโอ้โหความผิดพลาดในการออกบอลของแคนาดาครับอู๋เกือบจะโดนลงโทษ
1: นี่ครับบอกแล้วครับอาจจะไม่ได้แข็งแกร่งในความวุ่นวายมีแน่นอนนะบราฮิมี
0: อะไรครับโมร็อกโกบีบแย่งบอลมาได้จะขึ้นริมเส้นด้านซ้ายยังเป็นบอลทุ่มของโมร็อกโกครับเอลไอนาอุยเอ้าแต่เหมือนจะสุดท้ายจะเป็นบอลของแคนาดานะครับ
1: ดูอีกทีครับจังหวะพลิกมาครับหาเหลี่ยมยิงฉลับนิดนึงนะครับ
0: โอ้ฉลับเดฟูกิโลนิดนึงนะครับทำให้น้ำหนักของบอลมันก็ลดความแรงลงไปนะครับแล้วก็ทำให้ทางเคยโปรับเข้ามือไป
1: เริ่มมีหือมีอือบ้างนะครับโมร็อกโกในช่วงแรกนี่โอ้โหงอหัวไม่ขึ้นครับใช้คำนั้นได้นะครับ
0: เริ่มจะมีจังหวะให้ทางแม็กซิมเคป

0: โปต้องออกแรงเซฟบ้างแล้วนะครับแต่แคนาดาได้ทุ่มครับริมกรอบเขียนด้านขวาในแดนของโมร็อกโกทำท่าจะทุ่มไกลเข้าไปครับอาริสตาจอห์นสตันบอมเข้าไปเสาแรกแล้วโดนจับฟาวไว้ก่อนครับแคนาดามาสลาอุยโดนทำฟาวครับในกรอบเขตโทษ
1: นี่ผมจำเขาแทบไม่ได้เลยเนี่ย
0: โกนศีรษะละ
1: โดนดันหลังนะครับลูกโดยฟอร์กิโรเรสนะครับ
0: เดี๋ยวไอนาวีครับออกขวามาฮาคิมี่วันนี้นี่ในการเติมเกมขึ้นไปด้านขวานี่ก็ยังไม่ค่อยได้เห็นนะครับในช่วงประมาณครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมา
1: ใช่ครับไปโดนอย่างนั้นลาเลียเองก็ถือว่าเร็วนะครับยันอยู่เหมือนกัน
0: เดี๋ยวไอนาวีครับกุนาฮีมาสลาอุยเดี๋ยวคานุสเอาเคาะไม่ดีอีกแล้วบอโดนผู้เล่นแคนาดาออกครับยังเป็นบอทุ่มของแคนาดาครับ
1: แต่ว่าพลิกบอลปุ๊บนี่ผู้เล่นแคนาดาถึงเนื้อถึงตัวตลอดนะครับวันนี้อยู่ถึงกี่โมงนะตีสอง
0: แต่ถ้าต่อเวลาเราต้องอยู่ต่ออ ๋
1: อเป็นเงื่อนไขใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: แต่ถ้าจบ90นาทีไปเลย
0: ถูกต้องครับ
1: แล้วอยากเอาแบบไหน
0: ไม่น่าถามนะน้องต้องนะไม่น่าถามผมก็ไม่ได้คนขยันขนาดนั้น
1: เออเพราะคุณต้องตื่นเช้าด้วยช่วงหลังนะผมรู้เดี๋ยวนี้โทรไปนี่เที่ยงรับแล้วนะเมื่อก่อนนี่ปิดเครื่องนะผมฟังอย่าไปคิดมากแล้วเราแซวเล่นแบบนี้แหละคือกลัวมันเหงาบอลไม่มีอะไรนะครับเซตกันอยู่แล้วตอนนี
0: ้เอวานาอุยครับให้ออกขวามาคิมมี่ไปไม่ได้ครับต้องย้อนกลับหลังมาใหม่ครับมาตั้งกันที่เอวานาอุยข้างหน้าขยับมาตอนแรกทำท่าจะจ่ายไม่ได้ก็เลือกตัวใกล้ครับทางฝั่งของโมร็อกโกพยายามจะเบิ้ลขึ้นไปทางขวาราฮีมี่วิ่งเบียดเข้าไปแล้วกลายว่าตรงนี้เป็นบอของทางฝั่งแคนาดาแล้วครับ
1: วาบีนี่เซ็งเลยนะครับแต่เหลี่ยมนี้เนี่ยต้องบอกว่าเหลี่ยมเข้าดีกว่าครับทางด้านลุคเดฟโกเรเดสนะครับแกบังไว้แล้วครับมายังไงก็ฟาวครับราฮีมี
0: ่เข้ามาด้านหลังแล้วไปกระแทกใส่นะครับราฮีมี่โดนจับฟาวไป
1: ครับ
0: เปิดยาวขึ้นไปครับคริปโปบอยังไม่ออกนะครับมงกลับเข้ามาได้แคนาดาแต่ว่าเป็นทางอิซาดิยอปเก็บได้แล้วครับย้อนกลับไปให้โบโน่สาดขึ้นหน้าไปจะให้ราฮีมี่มันโด่งไปหน่อยครับลาเลียตามมาเก็บบอได้ครับย้อนกลับไปให้คริปโป
1: เริ่มผ่อนๆบ้างแล้วนะครับแคนาดา
0: บอมบิโต้ครับเล่นกับอลิสตาจอห์นสตันนี่ก็เล่นอยู่กับเซลติกในสกอตแลนด์นะครับยังเก็บบอลได้ตรงกลางสนามครับแคนาดากลับไปที่บอมบิโต้ใหม่บอมบิโต้นี่ก็เล่นอยู่แบบนีสนะครับในฝรั่งเศส
1: แต่ให้ลูกนี้ไม่คุยกับลุกเลยครับ โอ้ลุกวิ่งขาแห้งไปเลยครับ
0: ลุกเจอฟิกิโรนี่อายุ20ปีเองนะครับอยู่กับฟูแลมนะเป็นเด็กปั้นฟูแลมมาเลยนะคร
1: ับ
0: แต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยยังไม่เคยลงเล่นในลีกให้กับฟูแลมเลยนะครับมีได้ลงเล่นในเกมลีกคัพไป1นัดเท่านั้นเอง
1: นี่แหละจบทัวร์นาเมนต์นี้แหละมีทีมลงแน่นอนเจสซี่มาร์ตี้แกไม่นั่งเลยนะครับ
0: เอ้าหาวๆจ่ายสั้นไปอีกครับโดนตัดบอลมาได้อาเมดเจอกับทางฮาคิมี่เข้ากลางมาก่อนรูสตาคิโอโยนเข้าไปในกรอบเขตโทษมาร์สลาอุยมงสกัดเอาไว้ได้ก่อนอาริสตาจอห์นสตันพยายามจะลุยเข้าไปก็ยังติดทางมาร์สลาอุยครับสกัดทิ้งออกข้างไป
1: เริ่มโง่หัวไม่ขึ้นอีกแล้วครับ นี่ครับมูฮัมเหม็ดอูนาบีนะครับอูอาบีนี่โอ้ลูกทีมโดนกดอีกแล้วจะแก้ยังไงครับ
0: คุณณัฐนนท์ถามว่าปกติพี่คมอ่ะที่คมมีภาคบ้างไหมมีนะ
1: คมมีเยอะอยู่นะ
0: คมส่วนใหญ่จะภาคคู่อสนนะฮะแต่ผมไม่แน่ใจว่า
1: จะไปคู่ดึกหน่อยไหม
0: เออแ

0: ไม่แน่ใจว่าคู่ฝรั่งเศสเป็นใครอ่ะแต่ไม่น่าจะใช่นะเดี๋ยวผมดูให้ว่าคมเขาจะเข้ามาอีกทีวันไหน
1: คุณรู้คิวเลย
0: อ้าวของกองมินีนี่บอกไง
1: อ๋อ
0: เอ้าต้องไหววะเนี่ย
1: ไม่ไหวในช่วงนี้

0: เดฟกิโรครับเข้ามากระแทกด้านหลังครับได้ฟาวครับทางโมร็อกโก
1: คือวันนี้โดนใช้คำว่าปิดตายเหมือนกันนะครับตรงกลางคือเขาต้องลงมาต่ำนะครับเพื่อเชื่อมบอลแล้วมันทำให้การสร้างสรรค์เกมมันน้อยลงครับนี่ครับมาสวิกขึ้นมาเนี่ยยังขึ้นไม่ได้เลยครับเพราะว่าพลิกมาปุ๊บเนี่ยถึงตัวแล้วครับบูแคนแนน
0: 35นาทีผ่านนะครับเกมที่ฮูสตันยัง 0-0 อ้าวมาสลาวิโดนแย่งจากเท้าเลยครับบูคาแนนจะเลื้อยขึ้นมาทางขวายังตามไปแก้ตัวได้ทันนะครับมาสลาวิแต่ก็เป็นทุ่มของแคนาดาครับ
1: แต่วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโมร็อกโกเนี่ยจ่ายบอลพลาดกันเองเยอะมากนะครับโดยเฉพาะการขึ้นเกมลุกแล้วโดนตัดนะครับนี่ครับมาโซอาศัยเร็วนะครับยังเบรกได้ครับก็ต้องเบรกครับทาชวนบูแคนแนนเวลาที่ฟิตเท่จี๊ดเหมือนกันนะครับตัวนี
0: ้ทำท่าจะทุ่มบอมไกลเข้าไปอีกแล้วครับอลิสตาจอนสตันทุ่มโด่งเข้าไปเสาแรกบัวดี้มงเคลียร์มาก่อนเก็บได้ลันเลียให้จอห์นสตันจะไปเอาโดนดักไว้เอาแต่ยังมีตัวตามมาเก็บบอลได้ทันพยายามจะลุยขึ้นไปทีนึงแคนาดายังได้ครองบอลอยู่ยังชิงจังหวะกันอยู่ริมเซตมาร์สลาวิโฉบตัดบอลมาได้จะสวนกลับขึ้นมาครับลาฮิมี่ให้ย้อนหลังเพื่อนไปอีกแล้วแต่ผู้สินย้อนกลับมาให้ฟาวกับโมร็อกโกครับ
1: มาร์สลาวิครับโดนซะแล้วครับอูดิเวอร์คุ้นเคยกันดีนะครับโอ้โหดาเบรกเลยครับเป็นบอมบิโต้นะครับที่หลุดตำแหน่งมาแล้วครับเบรกไว้ก่อนนะครับขวางทั้งตัวเลยครับกล้องยังจับมาที่ไซบารี่นะครับ
0: สายตาคืออยากลงเล่นเลยครับโอ้โหเพิ่งจะมีข่าวดีกับการออฟฟิเชียลใบบาเยิร์นนะแต่มาเจ
1: อ
0: ตรงนี้มันก็ไม่รู้จะทำยังไงมันเป็นอาการบาดเจ็บเพราะเล่นต่อไม่ไหวนะครับเราก็ต้องไปลุ้นอีกว่าตัวเองเนี่ยจะกลับมาในทัวร์นาเมนต์ได
1: ้หรือเปล่า
0: ได้หรือเปล่านะ
1: ใช่ครับเพราะว่าดูจากอาการบาดเจ็บเนี่ยถ้ายังไม่เจ็บมากอาจจะได้เล่นต่อไปแล้วนะครับ
0: คือเจ็บตรงนี้ถ้ามันไม่ได้แบบถึงก็เล่นต่อไม่ไหวยังไงก็ต้องพยายามฝืนลงอยู่แล้วอ่ะ
1: อาจจะไม่แน่ครับอาจจะมองอีกแบบนะครับทีมแพทย์จะประเมินคือโอ้นี่ครับพลิกบอลไม่ได้จริงๆครับอาซินอูนาฮีนี่ตัวลุกหลักๆเลยนะครับเล่นกับมักเซยนะครับอูนาฮีเนี่ยโอ้โหโดนหัวไปลูกนี้ครับซีกู
0: ล่วงเลยครับ
1: ใช่ครับ
0: วันนี้นี่บราฮิมดิอาสก็ยังไม่ค่อยได้พลิ้วนะ
1: ไม่ได้เรียกชื่อเลยดีกว่าครับหายไปไหนครับ
0: โอ้นี้แคนาดามาดีครับ
1: เราต้องชมแท็กติกของเจสซี่มาร์ชด้วยนะครับอูนาฮีในปัจจุบันก็ไปอยู่กับจิโรน่าไปแล้วนะครับ
0: เปิดขึ้นหน้าไปครับก็ลึกไปถึงเคลโปเลย
1: จะมีเรื่องมีราวนะครับแบบนี
0: ้ลาเลียวิ่งมาจะเอาเรื่องฮาคิมี่ครับ
1: ฮาคิมี่ไม่กลัวอยู่แล้วนะครับซีเขาก็เบอร์ใหญ่นะครับ
0: ผลักกันไปผลักกันมาชุลมุนแล้วตอนนี
1: ้ต้องห้ามลาเลียคนแรกก่อนนะครับเพราะว่าคนที่จะไปเอาเรื่องคือลาเลียนะครับไมเคิลเลเวอร์ต้องเรียกคู่กรณีมาคุยแล้วแบบนี้บุซากิโอนะครับก็เข้าไปอยู่กับผู้ตัดสินไมเคิลโอลิเวอร์นะครับแต่คู่กรณีต้องเข้ามาคุยเองครับคือฮาคิมีแล้วก็ลาเลียนะครับยังไม่จบทีนี้มาใกล้ๆหนักกว่าเดิมอีกครับ
0: เหลืองก็มีแน่ครับแต่จะมีใครบ้างเท่านั้นเองไมเคิลดูรู้ว่าโชว์ใบเหลืองออกมาแล้ว
1: ให้ไม่ให้แต่ยิงหยิบออกมาต้องให้อยู่แล้วครับให้ฮาคิมี่ไปก่อนครับแล้วก็ลาเลียก็ไม่พลาดแล้วเพราะว่าเป็นคู่กรณีนะครับ
0: ไมเคิลดูรู้บอก come on
1: มาไม่มาเดี๋ยวไม่ใช่โอลิเวอร์เก็บเหลืองนะโอซากิโยก็อาจจะมองว่าลูกทีมเขาเนี่ยไปโดนทำฟาวก่อนนะครับจังหวะวางยาวขึ้นมานะครับโอ้โหแต่ว่าฮาคิมี่ไปผลักครับอันนี้ชัดเจนแต่ว่า

0: คือผู้เสียจะมองจังหวะลาเลียคือการที่เข้ามากดด่านะครับดังนั้นมันก็ถือว่าผิดทั้งคู่ครับแต่คนละกรณีแค่นั้นเองครับ
1: คือลาเลียโมโหตรงที่ว่าเขาบังแล้วทำให้ฮาคิมิเข้าถึงบอลไม่ได้แล้วนะครับปรากฏว่าฮาคิมิไปผลักซะหน้าทิ่มเลยครับลาเลียลุกขึ้นมาตามไปเอาเรื่องกลับ
0: ก็อาจจะหงุดหงิดด้วยว่าฮาคิมิวันนี้ขึ้นเกมรุกแทบไม่ได้ครับเจอริชี่ลาเลียเนี่ยโอ้โหทำได้ดีมากนะครับ
1: คนละเหลืองไปครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้ที่มีปัญหากันเข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายในครึ่งแรกครับไม่รวมการทดเวลาครับตวัดขึ้นหน้ามาโมโลโกเอลคานูสวิ่งกดดันอลิสตาจอนสตันไปปั๊มแย่งบอลกันอยู่มาสลาอุยให้มาแม่แต่ว่าแคนาดาก็แย่งกลับได้แล้วก็จังหวะนี้เรียกฟาวล์ได้ครับซิกูเอลคานูสไปเสียฟาวล์ครับ
0: เกมลุกขึ้นยากจริงๆครับวันนี้โมร็อกโกพยายามแล้วนะครับโอ้โห
1: คุณบิซา99เนี่ยบอกโมร็อกโกยิงนำไป 3-0 โอ้โห
0: อันนี้ยังไงฮะ
1: ดูจากสภาพเกมตอนนี้นี่อาจจะเหนื่อยหน่อยไม่ง่ายไม่ง่ายบอกว่านึกถึงสมัย15ปีที่แล้วจังเลยได้ยินเสียงคุณจุนยังอยู่เหมือนเดิมคุณยุทธชัยไปไหนล่ะครับเพิ่งมาฟังในรอบ10กว่าปีแล้วมั้งโอ้โหทำไมคุณเป็นต่อหายไปนานขนาดนี้ก็พี่ยุทธยังอยู่นะแต่ว่าในช่วงฟุตบอลโลกเวลามันอาจจะไม่ได้นะก็เลยทำให้พี่ยุทธยังไม่ได้มาบรรยายเกมนะครับแต่พี่ยุทธยังอยู่ที่ FM 99นะครับยังติดตามผลงานพี่ยุทธได้
0: ในที่ได้กูรู
1: ในที่ได้กูรูมาแน่นอนนะครับสวัสดีค่ะคุณต้องคุณจุนจากคุณประภาพันธ์เวโนนะครับวันนี้ใส่เสื้อเยอรมันเหมือนผมเลยจากคุณวิมลก็ไปเรียบร้อยแล้วนะครับนาเกลสมานก็ไปแล้วเดี๋ยวดูว่าสุดท้ายจะเป็นเยอร์เกนคล็อปหรือเปล่านะครับที่จะขึ้นมาเป็นเฮดโค้ชคนใหม่ของทางเทรนเนอร์คนใหม่ของทางเยอรมันนะ
0: ซึ่งความเป็นไปได้ก็สูงนะแต่เจ้าตัวยังมีตำแหน่งกับไอ้ตระกูลเรดบูลอยู่นะ
1: ก็เห็นว่าก็เริ่มจะมีการพูดคุยกันแล้วนะครับกับทางเยอรมันนะ
0: ครับ
1: ชอบกองหลังแคนาดาเบอร์4อ๋อเดฟูกิโรนะอายุ19เจ๋งอยู่จากคุณ
0: คือได้ใหญ่ด้วยแหละผมว่าได้ใหญ่ได้แข็งไง
1: อืม
0: ใช่ไหมเล่นค่อนข้างจะประกบแน่นด้วย
1: อายุยังน้อยนะแต่ว่าเล่นค่อนข้างใช้ได้นะ
0: คือเอาเป็นว่าอย่างวันนี้เจอไซบารีก็เอาอยู่เหมือนช่วงแรกก่อนเจ็บนะครับแล้วจริงๆรอบแรกก็ถือว่าเล่นดีด้วยครับ
1: พลิกหนีมาสวยจังหวะนี้แหมโดนทำลายจังหวะเหมือนโดนเหนียวนิดนึงเลยครับแล้วก็ใบเหลืองของแคนาดามีเพิ่มเติมครับ
0: โจนาธานเดวิสนะครับไปเบรกบาฮิมดีอาสครับ
1: มีคนถามมาพอดีโจนาธานเดวิสเป็นไงบ้างครับบอลมาถึงบ้างไหม
0: เรียบร้อยฮะบอลไม่มาแต่เหลืองมาครับ
1: โอ้โหจังหวะพลิกหนีของบาฮิมดีอาสตอนแรกอลิสตาจอนสตันดึงก่อนเอาไม่อยู่ครับเดวิสบอกเดี๋ยวช่วยเอง
0: มาเดรียสตอนแรกไปขยับไปเล่นขวาขึ้นไม่ได้นะครับผุบมาเล่นข้างในบ้างครับพอตอนเด็กๆก็เล่นกับทีมชาติสเปนชุด U17 U19 อะไรมาหมดแล้วนะครับ
1: โจธาน
0: สเปนชุดใหญ่ยังเคยเล่นนะ
1: โจธานเดวิดต้องดูเลยครับอนาคตของเขาก็ยูเว่ครับยังเป็นที่สงสัยอยู่ครับฟอร์มกับยูเว่ในฤดูกาลที่ผ่านมายังไม่ดีเท่าไหร่นะครับโมโลโกเปิดฟรีคิกเข้าไปในกรอบเขตโทษขวามงชงมัดลูกนี้เดฟูกิโรยังขวดทิ้งออกมาได้โมโลโกยังเก็บบอลได้ครับราฮิมิเดอฟูกิโรนี่ไม่พลิกเลยครับจิ้มทิ้งออกข้างไปก่อนเป็นบอลทุ่มของโมโลโกครับ
0: เอเวอร์ตันสนใจไหมมันต้องย้ายที่ที่นึงอยู่ในฟูลแลมอยู่ในอังกฤษก็ย้ายไปเอเวอร์ตัน
1: ฝีเท้าดีเอาหมดฮะ
0: เจอร์ลอดแบนเวตคุณนี่ขึ้นมาแป๊บเดียว
1: เจ็บไง
0: ก็เจ็บไง
1: เจ็บบ่อยเหลือเกินช่วงหลัง
0: โอลิเวอร์ตอนนี้พอเหลืองเริ่มมานี่มาถี่เลยนะครับคราวนี้เป็นอัสซินูนาฮีบ้างครับเดี๋ยวดูจังหวะนี้โอ้โหซ้ายพลาดขวาซัดซะเลยครับโอ้โหอาลีอาเมดโดนไปเต็มข้อครับ
1: เตะไม่เอาบอลเลยครับจังหวะนี้อูนาฮีตั้งใจตัดอาเมดครับ
0: ร้องจาน
1: โอ้โหเถียงไม่ได้ครับเหลืองนี้ของอูนาฮีกำลังครบ45นาทีแรกนะครับเกมในรอบ16ทีมสุดท้ายคู่แรกครับ เจสซี่มาร์ชเริ่มเมื่อยแล้วครับเริ่มนั่งละ
0: ต้องนั่งบ้างแหละคุณจะไปยืนเลยทั้งเกมแต่คุณซื้อบางคนก็ไม่มีนั่งก็มีนะครับ
1: ทด6นาทีเป็นอย่างน้อยครับเกมในครึ่งแรกแล้วลุยขึ้นมาโมร็อกโกทางฝั่งซ้ายบิลาอิคานูสดึงจังหวะรอเพื่อนให้เข้าด้านในมาแมตช์เสียจังหวะกันไปนิดนึงลาฮิมีไม่ได้ฟาวด้วยครับโดนแย่งไม่ได้แคนาดาตัดบอลมาได้จะลุยขึ้นมาทางริมเส้นด้านขวากลายเป็นเลี้ยงบอลออกไปเองครับโอลูวาเซยี
0: ่เกมมันค่อนข้างจะเบ็ดเบียดสูสีสูสีเหมือนกันแล้วเนี่ยโอ้โหอาซินนูนาฮีครับไม่รู้จะให้ใครชนะดีเลยคู่นี้ตอนนี้เกมบวกหนักขึ้นอีกนะครับโอ้แคนาดาไปอัดเพิ่มอีกนะครับแหมใจร่มๆไว้น้องอูนาฮีแตะไปเดวิสเนี่ยเหลืองไปแล้วนะครับเจสซี่มาร์ชบ่นเลยครับ
1: อารมณ์เริ่มร้อนแล้วครับตอนนี้เจสซี่มาร
0: ์
1: ช
0: ใช่ครับที่ฮูสตันไม่รู้เป็นยังไงบ้างนะครับอากงอากาศ
1: แต่เห็นว่าฟิลาเดลเฟียเนี่ยอากาศร้อนนะเกมคู่ต่อไประหว่างฝรั่งเศสกับทางปารากวัยเนี่ย
0: ครับปารากวัยนะซึ่งคุณจะดูแน่นอน
1: โอ้ไม่น่าไหวอะคืออาจจะต้องโอ้จะบอกว่าจะหลับก่อนก็คงไม่ได้เพราะมันก็มีเวลาแค่แป๊บเดียว
0: เมื่อคืนเนี่ยผมกลับจากคู่อียิปต์นะผมกล่าวว่าเดี๋ยวดูเมสซี่ซะหน่อย
1: เป็นยังไง
0: เมสซี่ดูเรา จำได้ว่าเปิดมือถือค้างไว้กันนะ โอ้โหครับโอ้โหโดนอัดไว้ลูกนี้ครับ คือตอนนี้เนี่ยกลายมาฝั่งแคนาดาไปเสียฟาวซะเยอะนะครับครึ่งแรกได้ทดเวลา6นาทีครับยัง 0-0 นะครับเกมที่ฮูสตันสเตเดียมฮาวนี่บังอยู่นะครับแล้วโดนอัดโดยซิกูครับเราไปตามหาโอ้โหนี่ใส่ตัวเพลเยอร์ไม่ธรรมดาเราเนี่ย
1: เมืองไทยไม่มีขายนะ
0: นั่นน่ะสิ
1: ใช่มั้ยมีแต่ตัวแฟนบอล
0: ตัวแฟนบอลใช่ก็สวยแล้วนะผมว่าจริงๆเนี่ย
1: สวยสวยผมว่าโมร็อกโกชุดนี้สวย
0: ต้องไปซื้อแถวพวกกาตาร์จะมีเยอะในช็อปแต่แพงแพงบันไลเลยผมบอก
1: ญี่ปุ่นขาวก็ขาดตลาดนะฮะที่เหลืออยู่ก็ไซส์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลย
0: เมื่อกี้ผมเจออยู่มีแขนยาวไซส์ L
1: เหรอ
0: แต่เขาขาย
1: 4,500 4,500 โอ้ยแต่มันก็ไม่ได้เพิ่มไปเท่าไหร่ถูกป่ะเพราะมันเป็นเพลเยอร์แต่ก็แล้วแต่คนชอบนะบางคนก็ไม่ได้รู้สึกชอบแขนยาวสักเท่าไหร
0: ่ไปหิ้วมาขายบิ๊กจุนเนี่ยพรุ่งนี
1: ้อ๋อได้มาแล้ว
0: เฮ้ยโหเรานี่เร็วนะ
1: โอลูวาเซยี่พยายามจะเลื้อยเข้าไปในกรอบเขตโทษด้านขวาไม่ได้ครับซ้อนกันดีครับมาร์สลาอุยมาเคลียร์ไว้ได้
0: ดูครับลูกนี้วนนี่เนียนกริปเลยครับมาอีกแล้วครับแคนาดาขึ้นทางซ้ายคราวนี
1: ้ลาเลียจากโตลันโต FC ครับให้อุซากิโอมาเมดจับเบิ้ลเข้าด้านในไม่ถึงลาเลียบัวดี้ตัดบอลได้มาบราฮิมดิอาสให้ต่อมาฮาคิมีแต่หนีอาแล้วครับได้ลุยขึ้นมาโมร็อกโกจิมต่อมาซ้ายสุดมีตัวมาเอลคานูสแม่ดับโบมันมาย้อนหลังนิดนึงเสียจังหวะไปต้องจิ้มคืนหลังมาก่อนแล้วแคนาดาลงมากันเร็วแล้วโฉบตัดจากเหลี่ยมด้านหลังมาได้ครับแคนาดาอ้าวแต่โมร็อกโกก็เอาบอลกลับมาได้เร็วครับตรงกลางสนาม
0: ไปช้ากันเองนะโมร็อกโกพยายามจะสวนนะครับรออยู่เอลคานูสกับเอวานาวีนะครับหรือเอวานาวีตอนนี้ไม่ทันเลยครับแคนาดาลงมาแพ็คหมดแล้วนะครับ
1: บูวัดดีเอลอานาวีครับฮ่าฮ่าไม่รีบครับโมโลโกย้อนกลับไปที่ยาซิมโบโน่เลยคุณบิชี่บอกว่าคณะน้อยมาเยือนซีคอนเพลงกอลี่กอลี่แมนยูเล่นสดกลางห้างแฟนบอลน้ำตาจีไหลคุณได้ไปไหม
0: ผมเป็นแฟนผีที่เจอแต่เด็กเลี้ยวภูไงผมบอกแล้ว
1: เอาคุณสนิทกับพวกจลาอะไรอยู่นี่ใช่ไหมถือว่าสนิทไหม
0: เจอกันเจอหลาดไม่เท่าไหร่แต่ว่า
1: แม็กมานามาน
0: กล้าโอเค
1: อ่า
0: ผ พราะว่าเจอทีไรก็ชวนกินเก๊กฮวยตลอด
1: อ้าว
0: โอ้โหแต่น่ารักน่ารักคือผมว่าตัดความเป็นแฟนทีมไหนนะผมว่านักฟุตบอลระดับนี้เราอยากเจอหมดแหละแต่เจอหลานก็น่ารักน่ารัก
1: เออผมเป็นแฟนเอเวอร์ตันแต่ให้เจอกับทีมคู่แข่งคือเป็นนักเตะระดับโลกระดับชั้นนำคือมันก็ดีใจหมดอะเนาะอ้าวแต่ยูคานุสไปโดนเหลืองครับไปทำอะไร
0: ตัดลุกเข้าไปแล้วครับ
1: เดฟูกิโรล้มลงไปนะครับมันชนใส่
0: ไม่ได้แรงมากครับแต่ว่ามีแถบหน่อยๆครับ
1: คุณกัปตันกอล์ฟบอกฮาคิมี่เป็นไงบ้างครับวันนี้โอกาสในการเติมเกมยังมีไม่เยอะนะครับฮาคิมี
0: ่มีเหลืองครับในผักลาลีโอ้นี่ผมว่าจริงๆโมร็อกโกเป็นวันที่ตันมากนะในมุมผมนะ
1: ยังไม่ค่อยหวือหวาวูบวาบเท่าไหร่แล้วคุณมาเสียอิสมาอิลไซบารีกองหน้าคนสำคัญของทีมอีกจากอาการบาดเจ็บนะครับคุณกิตนครบอกฝากถอนง่ายเงินเข้าไวแอคทีฟเรดิโออ้าวแมวสิอ่ะจบครึ่งเวลาแรกที่ฮูสตันนะครับเกมรอบ16ทีมสุดท้ายคู่แรกแคนาดากับโมร็อกโกยัง 0-0 นะครับ
0: ครับอ่ะก็เป็นเกมที่ลุ้นกันสนุกนะครับแต่ว่าสุดท้ายนะครับยังไม่มีประตูเกิดขึ้นยังเสมออยู่ 0-0 ครับดูเกมเป็นไงถามบิ๊กจุนหน่อย
1: โหผมว่าสูสีแคนาดามาดีมากนะครับ
0: ครับ
1: คือก่อนเกมเนี่ยโมร็อกโกดูจะเป็นต่อนะครับแต่เล่นไปเล่นมานี่แม่แคนาดาดูเฉพาะในช่วงแรกของเกมเนี่ยกดดันทางโมร็อกโกจนเรียกว่าโมร็อกโกนี่เรียกว่าจังหวะเกมของตัวเองเนี่ยถ้าไม่มีเลยนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าก็ยังไม่มีประตูเกิดขึ้นครับยัง 0-0 อยู
0: ่มองว่าครึ่งหลังจะมีประตูไหม
1: ผมว่ามีนะหวังว่าจะมีใครก็ได้แต่ว่าใครก็ได
0: ้ใช้คำนี้นะ
1: ใครก็ได้ช่วยด้วย
0: แต่ว่าผมว่ามีแหละเพราะว่าจริงๆเปิดเกมมันเปิดนะครับเพียงแต่ว่ายังไม่ได้จบแบบถนัดถนีเท่าไหร
1: ่
0: ก็เดี๋ยวเรียกว่าให้เขาไปพักกันก่อน
1: ครับ
0: นะครับ
1: บอกว่านัดที่ต้องเล่นในเม็กซิโกกับแคนาดามีถึงนัดไหนครับ
0: ใกล้จะหมดแล้ว
1: น่าจะถึงแค่รอบ16ทีมนี้แหละนะครับสวิตเซอร์แลนด์กับโคลอมเบียเนี่ยเล่นกันที่แวนคูเวอร์นะครับแล้วก็คู่เม็กซิโกกับอังกฤษเนี่ยเล่นกันที่เม็กซิโกซิตี้หลังจากนั้นเนี่ยในรอบ8เนี่ยมันจะมีเล่นที่ฟ็อกซ์โบโลนะครับเล่นที่ลอสแองเจลิสเล่นที่ไมอามี่เล่นที่แคนซัสแล้วก็ในรอบรองจะมี
0: เล่นที่แอตแลนต้าเท็กซัส
1: มีแอตแลนต้านัดชิงก็เล่นกันที่
0: นิ
1: วเจอร์ซีย์นะครับแล้วก็ชิงที่3เล่นที่ไมอามี่ก็เนี่ยแค่ถึงรอบ16ทีม
0: ใช่ครับนะครับพูดถึงความพร้อมคืออเมริกาก็สิ่งอำนวยความสะดวกเรื่องสนามพร้อมกว่าแต่ว่าก็ดีนะครับผมว่าก็เปิดโอกาสให้กับทีมหลายๆทีมที่ได้เป็นเจ้าภาพบ้างเหมือนบ้านเราอ่ะถ้ามองว่าจะเป็นเจ้าภาพบอลโลกอ่ะผมว่าต้องจับมือพัฒนาในเรื่องของสนามต่างๆกับข้างบ้านให้ได้ผมว่าไปได้แต่ว่าเราต้องทำให้ถึงนะใช่ไหมอาจจะแบบมีสัก4สนามอะไรเงี้ยวนกันได
1: ้คุณเพ็กก็บอกว่าคุณจุนเสื้อเยอรมันสวยจังเสื้อทีมชาติปีไหนซื้อที่ไหนโอ้โหอันนี้มันออกมาช่วงปีบอลโลก2018มึงแต่ว่ามัน
0: เงินเรียกโทรอ่ะ
1: มันเป็นแฟชั่นที่ออกมาผสมกันระหว่างเย้ากับเยือนนะครับมันจะออกมาในแพทเทิร์นนี้รู้สึกมีอยู่3ทีมีอาร์เจนแล้วก็โคลอมเบียน่าจะออกในช่วงปี2018อ่ะ
0: ค่าย3ขีด
1: เออผมซื้อมาตัวนี้ผมซื้อเป็นมือ2มาผมซื้อมาประมาณ 1,800 นะแต่ตอนมือ1รู้สึกมัน 3,000 กว่ามึงผมไม่แน่ใจอ่ะเออแต่ว่าผมมาซื้อที่หลังซื้อต่อคนในกลุ่มเนี่ยแหละ
0: ผมเนี่ยหายไปเยอะเนี่ยเสื้ออาร์เจนเนี่ยหลายตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเสียดายมากเลยนะ
1: คุณสาธรลีบอกพี่ครับทีมฟุตบอลในยุโรปเดินทางไปแข่งแบบไหนครับไปเช้าเย็นกลับไม่ใช่นะครับเขาก็มีแคมป์อยู่ที่นั่นนะครับ
0: เขาก็จะไปตั้งเบสแคมป์อยู่ที่3ประเทศที่เป็นเจ้าภาพนั่นแหละแต่ว่าบางทีอาจจะไม่ได้ตั้งที่สนามที่ตัวเองเล่นตลอดบางทีอย่างบางทีมอย่างอิหร่านเนี่ยเข้าอเมริกาไม่ได้
1: นะครับเป็นปัญหาเรื่องของวีซ่าอะไรแบบนั้น
0: เขาไปตั้งที่อื่นอะไรเงี้ยเขาก็มีการจัดไปเพราะว่าพวกที่วางแผนเป็นปีครับไม่ได้วางแผนปุบปับนะครับ
1: คุณ APPK บอกอย่าต่อเวลานะ
0: หวังว่า I hope so
1: บอกว่าเมื่อวานตอนเช้าอาเจนไม่น่าต่อเวลา
0: แม่ก็ต้องชมความพยายามของเคปเวิร์ดด้วยแหละ
1: เออเขาเล่นแบบไม่ท้ออ่ะแล้วแบบ พอมันมีโอกาสก็ทำได้จังหวะลูกที่แบบโอ้โหมันก็มีลูกผีจับยัดอีก
0: ไม่แล้วเอายิงคนยิงยังไม่คิดว่าจะเข้าอ่ะถูกไหมล่ะ
1: น่าเหลอเลย
0: แต่ว่าผมมองว่า
1: ก็ต้องชมอ่ะ
0: คือเคปเวิร์ดอ่ะผมมีโอกาสได้บรรยายไปนัดหนึ่งในช่วงรอบแบ่งกลุ่มอ่ะผมว่าเขาเป็นทีมที่ดีหมายถึงว่า
1: เล่นกันเป็นทีมแล้วก็ผมว่าสภาพจิตใจสำคัญ
0: แล้วมันมีเรื่องของพลังแฝงของทีมเล็กอ่ะคือแบบว่ามาแล้วต้องใส่ให้สุดอ่ะ
1: แล้วเกมที่จังหวะเพื่อนพลาดเนี่ยโวซินย่าก็ช่วยถูกไหมแล้วจังหวะที่โดนนำอ่ะมันก็มีจังหวะแบบลูกที่อาจจะยิงไม่ง่ายก็ยิงตีเสมอได้อะไรเงี้ย
0: ย
1: ิ
0: งจ่อยๆแกเซฟ
1: ยิ
0: งจะเข้าแกพุ่ง
1: เมสซี่ยังชมเลยแบบโอ้โหโวซินย่าดีจริง
0: แลกเสื้อไหมแลกเสื้อไหม
1: เห็นว่าแรก
0: เพราะว่าล่าสุดนี่ผมมองว่าโวซินย่าตอนนี้ใครก็อยากคุยแกไม่แต่ผมว่าด้วยการแบบนี้ผมว่าแกมาทัวร์นาเมนต์เดียวคุ้มเรื่องชีวิตเลยนะผู้ติดตามเพิ่มเป็นล้านเลยสิบกว่าล้านใช่ไหม
1: คุณอัจฉริยะเรือนจันทร์บอกเล่นแบบนี้น่าตกรอบคุณกิตก็อตแฮมบอกว่าดูแล้วหงุดหงิดคุณพิชี่บอกวันนี้ลิซ่ามาไทยเอ้าหรออันนี้ไม่ทราบเลยไม่ยังไม่ได้เห็นข่าวเลย
0: ข่าวบันเทิงนี่ถ้าไม่รู้ครับข่าว
1: อย่าว่าแต่ข่าวบันเทิงเลยข่าวทั่วไปตอนนี้ผมก็ไม่รู้เรื่องเลยนะฮะช่วงนี้เบรกก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อในครึ่งหลังครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิ่มสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย48ทีม104แมตช์

0: 西瓊嶺。
1: Hello Story。
2: คิลิยันเอ็มบัปเป้เครื่องจักรสังหารนักชิงชนะเลิศในขณะที่คนอื่นกำลังลุ้นว่าจะยิงประตูได้ไหมคิลิยันเอ็มบัปเป้กลับทำให้การยิงประตูในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกดูเป็นเรื่องง่ายเพราะทำสถิติเป็นนักเตะที่ยิงประตูในรอบชิงชนะเลิศรวมกันมากที่สุดในประวัติศาสตร์ที่4ประตูโดยแบ่งเป็น1ลูกในปี2018และอีก3ลูกในปี2022การทำแฮตทริกในนัดชิงปี2022ใส่ทีมชาติอาร์เจนตินาทำให้เขากลายเป็นนักเตะคนแรกในรอบ56ปีที่ทำแฮตทริกได้ในนัดชิงชนะเลิศต่อจากเซอร์เจฟเฮิร์สในปี1966และด้วยวัยเพียง25ปีเอ็มบัปเป้ยิงในฟุตบอลโลกไปแล้วถึง12ประตูเทียบเท่าตำนานอย่างเปเล่และจ่อทำลายสถิติสูงสุดตลอดการของมิโรสลาฟโคลเซ่ที่จำนวน16ประตูในอนาคตอันใกล้อย่างแน่นอน
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
9: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
10: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
11: ประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร 022016770

0: Creative Radio SMS 468-8899
1: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 นถึง 7:30 นทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
3: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
4: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีม

0: ้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษณภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16:00 น.ถึง 17:30 น.
1: คิวแม่นเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี่
2: สนุกเกอร์
1: 99รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา10:00 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับหนึ่งของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
3: รายการที่ชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้คนไทยและท่องเที่ยวไทยอยู่ได้อย่างยั่ง

0: ึง 11:00 นทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: เอาละครับกลับมาติดตามกันต่อนะครับยังอยู่กับผมแล้วก็น้องต้องนะ
4: นี่เป็นไงเข้าไลฟ์ผมเต้นโชว์เลยเพราะว่าเพลงในสนามมันได้ครับคุณผู้ฟังครับ

0: จำมาราวนะครับตอนนี้ที่ฮูสตันเปิดอยู่ก็ยัง 0-0 นะครับใน45นาทีแรกแต่ว่าทางโมร็อกโกก็เสียผู้เล่นตัวหลักในเกมลุกอย่างอิสมาอิลไซบาลีนะครับมีปัญหาการบาดเจ็บตามรายงานที่เห็นแวบๆนี่ก็บอกเป็นแฮมสตริงนะกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังนะครับทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวแล้วก็ทางราฮิมีลงมาเล่นแทนนะครับ
1: ก็ลงมาก็ยังอู้วาบนะครับแต่ว่ายังไม่ได้มีผลงานอะไรนะครับแต่แฟนๆแคนาดาก็คึกคักนะครับนี่คือสีสันฟุตบอลโลกจริงๆนะครับคือนั่งอยู่ด้วยกันเชียร์ด้วยกันนะครับไม่มีนี่ครับดูแฟนโมร็อกโก
0: เต้นดีดีนะฮะก็ส่วนเรื่องข่าวสารที่น่าสนใจเนี่ยเขาบอกว่าเบสิกตัสนี่สามารถตกลงกับอาร์เซนอลในการที่จะดึงเรโนทอสซาไปร่วมทีมนะค่าตัวเขาบอกอยู่ที่20ล้านยูโรนะครับทอสซาเองกับอาร์เซนอลนี่ก็เหลือสัญญาแค่ปีเดียว
1: เพิ่งต่อสัญญาไปนิดเดียว
0: นะครับก็เลยทำให้เนี่ยแหละก็เตรียมที่จะย้ายไปเล่นในตุรกีนะครับสำหรับเรโนทอสซาม
1: ีแววเปิดทางผู้เล่นตัวรุกฝั่งซ้ายเลยนะเพราะว่ามีข่าวอยู่หลายคนอยู่ไหมสำหรับอาร์เซนอลนะ
0: แล้วก็จริงก็เพิ่งจะออฟฟิเชียลในส่วนของนาธานอาเก้จากซิตี้ไปเฟเนบาเช่นะนี่เท่ากับว่าก็โอ้โหทีมจากลีกตุรกีก็ช่วงนี้ก็
1: สอยผู้เล่นจากพรีเมียร์ลีก
0: สอยผู้เล่นจากพรีเมียร์ลีกติดๆกันเลยนะครับ
1: แต่ว่าก็ส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่ทีมใหญ่นะถ้าพูดมีชื่อเสียงก็จะเฟเนบาเช่กาลาตาซาราย
0: เบซิกตัสเนี่ย
1: เบซิกตัสเนี่ย
0: สามทีมเนี่ยหลักๆ
1: นี่คุณไปกรุกีเนี่ยเขาไล่กลับไปนะ
0: อ๋อต้องเป็นเบซิกตัสเหรอ
1: มันต้องแบบเบซิกตัส
0: เบซิกตัส
1: ผมเกลียดเสียงตอนนั้นอ่ะ อันนี้คือแบบไม่ได้เอาหายนะพอยืนหน้าเอ๋อไปแล้วเยอะไม่มีเบซิกตัสไม่มีผมนี่อย่างหาไอคนไทยเราก็เรียกมันทั้งชีวิต
0: ส่วนข้อความเดี๋ยวผมไปสลับดูทางฝั่ง Facebook นิดนึงนะครับ
1: ก็เปิด SMS ได้มั้ยวันน่ะ
0: เปิดได้เปิดได้เปิดได้เปิดได้
1: เผื่อเราจะได้อ่าน SMS ให้คุณผู้ฟังด้วยครับ
0: บางทีมหลายช่องทางผมก็งงไปหมดนะฮะอาจจะลืมบางช่องทางไปขออภัยด้วย
1: ครึ่งหลังเดี๋ยวดูครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับ
0: คุณธีรพัฒน์บอกว่าลิซ่ามาเมื่อวานครับมางานอีเวนต์เดินพรมแดง
1: อ๋อ
0: เป็นพรีเซนเตอร
1: ์เดี๋ยวน้องเขาน่าจะไปทั่วโลกแบบเร็วอ่ะ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่พี่ครับเมื่อวานเป็นห่วงเมสซี่อาเจนนะต่อไปจังเลยครับจะรอดไหมฟอร์มดรอปลงไปก็เอาจริงผมว่าก็เคปเวิร์ดมาดีด้วยแหละแต่ว่านัดต่อไปเจอกับอาเจนเจอกับทางอียิปต์ผมว่าคุณภาพก็ยังเป็นอาเจนที่ดูดีกว่านะ
1: คือเมื่อวานผมมีอียิปต์ผมว่าถ้ามาเทียบคุณภาพนะผมว่าผู้เล่น11ตัวยังไงของอาเจนดีกว่าแน่นอนเพราะว่าคุณภาพของอียิปต์เองเนี่ยไปจะไปเด่นพวกตัวรุก
0: พวกอาชู
1: อาซูเมื่อวานเล่นดีนะ
0: ทำประตูด้วย
1: ใช่เล่นดีเล่นดี
0: ซิโก้
1: อันนี้ไม่ได้เรื่องอันนี้สำหรับผมไม่ค่อยได้เรื่อง คือเป็นหนักทางวิ่งไล่เตะมากกว่า
0: ครับเกมกลับมาลงสนามในครึ่งหลังนะครับก็ดูตรงนี้เนี่ยยังไม่น่าจะมีการปรับเปลี่ยนตัวเพิ่มเติมนะครับโมร็อกโกนี่ต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นไปในช่วงครึ่งแรกนะครับเพราะว่าไซบารีเจ็บนะครับต้องเอาราฮิมีลงมาเล่นแทนส่วนแคนาดายังไม่เปลี่ยนนะครับสำหรับทางเจสซี่มาร์ช
1: แหมลุกนี่เล่นดีนะครับเนี่ย
0: มีขอผลดิวิชั่น1ไอซ์แลนด์มาด้วยบอกว่าดูคู่นี้ผมจะหลับแล้วคนภาคแล้วครับจะหลับยัง
1: ใจเย็นคนภาคบอกว่าอย่าจะหลับเหมือนกัน
0: เราสู้ชีวิต
1: หลังๆผมก็ไม่ค่อยสู้นะไอ้ที่ผมไม่มาเนี่ยคือผมมีปัญหาสภาพร่างกายจริงนะผมก็เลยต้องยอมอย่าไปฝืน
0: สวัสดีค่ะพี่จุนพี่ต้องโมร็อกโก
1: อะไรฮะ
0: แหม
1: ดูมีความน่าแหลม
0: ฮับพอลอ่าครับแต่ว่าจังหวะนี้จะลุยขึ้นไปของโมร็อกโกริมกรอบเขตโทษด้านขวาฮาคิมีโดนปั๊มบอออกข้างไปครับยังเป็นบอทุ่มของโมร็อกโกนะครับริมกรอบเขตโทษด้านขวา
1: ดูไอแลนด์อยู่ไม่มียังไม่แข่งบ้างแข่ง4-5มา1-4-5มั้ย
0: ไอซ์แลนด์ไอซ์แลนด์ไม่แน
1: ่ใจ
0: ไอซ์แลนด์ดิวิชั่น1
1: ไอซ์เดี๋ยวดูให้แป๊บนึงมีหรือยัง
0: ฟังอยู่นะครับติดตามตลอดค่ะบอลโลกคืนนี้หนูเชียร์ทีมที่เป็นรองกว่าชอบให้กำลังใจทีมเล็กจากคุณเทยลงทุนอาจจะแคนาดามาดีนะบอลแคนาดาควอเตอร์แรกทรงดีเหลือเกินเหลือเชื่อจากคุณลงเลงแต่มาดีจริงวันนี
1: ้ไม่ผมมองว่าจริงๆเขาอาจจะดีแต่เราอาจจะไม่ค่อยได้ดูไง อันนี้ผมว่าส่วนหนึ่งเราอาจจะดูไม่ครบทุกคู่ดูแต่ไฮไลท์ผมว่ามันส่วน
0: แต่ด้วยความมันเจอโมร็อกโกหลายคนมองว่ามันน่าจะเป็นรองไงแต่ปรากฏโอ้โห
1: โมร็อกโกจะเป็นรองด้วยซ้ำตอนนี้
0: ใส่โมร็อกโกนะครับในช่วงแรกเนี่ย
1: ยังไอซ์แลนด์ยังไม่แข่งมั้งเท่าที่ผมดูให้นะแต่ว่าถ้าเกิดมียังไงเดี๋ยวผมดูอ๋อไอซ์แลนด์มันอาจจะต้องย้อนกลับไปเมื่อวานหรือเปล่าเดี๋ยวผมดูให้แป๊บนึงนะครับมีไอซ์แลนด์มีไอตัวฮามนับยอดูในเสมอกับเซนจานานไป 2-2 นะครับอาคาเนสแพ้เบดับบริกไป 1-2 นะครับแล้วก็เวสมานายานะครับชนะวาลูไป 1-0 นะครับเป็นลีกรองได้ไหมว่า
0: ดิวิชั่น 1
1: มีอาเกียแฟเฟลเคีย2-4กอตต้าชนะโคปาโวกูเนี่ย 2-1 นะครับมีไออาร์เร็กยาวิกแพ้อัฟตูเรดดิ้ง 0-1 เนยาวิกชนะท็อตเตอร์ไป 1-0 นะครับกรินดาวิกเสมอเวสตรี 0-0 เล็กเนียเสมอกับโวซุนกูไป 3-3 นะครับ
0: ครับ
1: น่าจะประมาณนี้ตามให้แล้ว
0: ก็ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยได้นะครับทั้ง3ช่องทางเลยส่วนแคนาดาได้เตะมุมจังหวะนี้สุดท้ายจบที่จังหวะการยิงของเดฟิกิโรแต่ว่าก็ข้ามคานออกไปนะครับ
1: ประตูแรกจะเกิดตอนไหนครับ
0: กระแสบอกกำลังฟังในสวนยางสวัสดีครับคุณประสิทธิ์ก็ทักทายเข้ามาคุณเอซันเดย์บอกค้างนะไม่แน่ใจยังไงน้องเฟิร์สบอก FC พี่ต้องพี่จุนครับสวัสดีน้องเฟิร์สด้วยนี่ก็อดีตทีมงานเราที่ FM 99นะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: คุณสิงโตบอกอรุณสวัสดิ์พี่ต้องพี่จุนครึ่งหลังไม่มีประตูแต่มีหน้าต่างได้ไหมแฮ่โชคดีรักษาสุขภาพเช่นกันนะครับคุณสิงโต
1: เฮ้ย
0: แล้วก็คุณเดวิดบอกเงียบเมื่อกี้น่าจะเป็นช่วงที่เราพักกันนะ
1: ครับ
0: คุณนิพนธ์บอกเสมอหรือเปล่าทรงนี้ก็เป็นไปได้เสียโกพัทยาบอกว่าสวัสดียาม1ครับน้องทั้ง2เสียดายคุณเจ๋งไม่มาภาคคู่ก็เดี๋ยวมีอยู่แล้วพี่เจ๋งภาคเยอะอ้าวลูกเดฟิกิโรมีไปโดนใบเหลืองด้วยนะครับแล้วก็เป็นฟรีคิกของทางโมร็อกโกครับริมกรอบเขตโทษด้านขวาครับจังหวะฟาวเมื่อกี้ของลูกเดฟิกิโรโดนใบเหลืองไปอีกคนนึงคนอยู่ที่บอเป็นทางฮาชาฟฮาคิมีเปิดเลียดมาวิ่งมาตะบันลูกนี้1-0ครับตรงบริเวณหัวโลกรอบเขตโทษครับอูนาฮี
1: โอ้โหนี่ครับเป็นลูกสู่กับโมร็อกโกแล้วได้เลยครับโอ้โหลูกนี้ถือว่าเข้าล็อกพอดีเป๊ะเลยครับโอ้โหมาแล้วครับประตูที่ต้องการครับหมดสิทธิ์นะครับเครโปเพราะว่าลูกนี้เนี่ยโดนบังด้วยนะครับแล้วมาทีถึงตัวแล้วครับโอ้โหแต่อูนาฮียิงคมครับลูกนี
0: ้วิ่งมาไม่จับเลยครับจังหวะฟรีคิกจากริมกรอบเขตโทษด้านขวาแล้วทางฮาคิมีครับเปิดเลียดมาแล้ววิ่งมาตะบันนะครับอูนาฮีตรงบริเวณหัวกะโหลกกรอบเขตโทษ
1: โอ้แล้วเป็นฟรีคิกที่ทำได้ผลเลยครับอาซีนอูนาฮีนะครับโอ้ลูกนี้ครับฮาคิมีครับเปิดเลียดเข้ามาบริเวณกะโหลกนะครับแล้วยิงย้อนยัดเสาแรกครับก็เป็นอาซีนอูนาฮีนะครับยิงประตูที่10ของเขาในทีมชาตินัดที่54ครับ
0: โอ
1: ้โหลูกนี้ยิงไม่จับแล้วมีตัวข้ามหลอกครับเป็นราฮิมีครับ
0: คือยิงในลักษณะปั่นไซโป้งอะนะครับโอ้โหแล้วบอลมันติดไซโป้งลอดวางขาลาฮิมี่คือเคยโปเองเนี่ยก็อาจจะโดนทางเพื่อนร่วมทีมโอ้ยเหมือนจะฉลับขาโอลูวาเซยี่นิดนึงนะครับทำให้บอลมันเปลี่ยนทิศทางหนีมือเคยโปไปเดี๋ยวดูว่าโดนโอลูวาเซยี่จริงๆหรือเปล่าแต่บอลมีฉลับแน่ๆครับทำให้บอลมันเปลี่ยนทิศทางหนีมือเคยโปเข้าประตูโอ้ออกนำ 1-0 แล้วครับ
1: คือรูปเกมภาพรวมอ่ะอาจจะไม่ได้ดีกว่าแต่ตอนนี้ประตูอ่ะหนีไปแล้วครับ 1-0 ครับเอาละครับเกมสนุกแน่นอนครับตอนนี
0: ้นาทีที่50นะครับอูนาฮีครับยิงให้โมร็อกโกออกนำ1ในเจ้าภาพรวมอย่างแคนาดา 1-0 นะครับนี่จะเป็นเจ้าภาพทีมแรกหรือเปล่านะที่จะล่วงตกรอบนะครับ
1: ครับเจ้าภาพเป็น1ทีมเม็กซิโกนี่ก็เจอทีมขวัญใจมหาชนอย่างอังกฤษนะครับ
0: อเมริกานี่ก็จริงก็ปีนี้ก็ฟอร์มมาดีมากๆนะ
1: ใช่ครับ
0: ก็ลุ้นได้รอบลึกๆนะครับลูกทีมของทางโปเชติโน
1: ่แต่ว่าพอผมดูแล้วนึกถึงเขาตอนทำสเปอร์นะ
0: อืม
1: คือเกมรุกดุดัน
0: อ
1: ่ะแคนาดาจะเอาคืนแล้วครับตอนนี้อุซายโยต้องเล่นเองนะครับอ้าวเลยไปลื่นก็เกิดโดนฉก
0: เดฟูกิโดครับอลิสเตอร์จอห์นสตันบูคานัน โจนาธานเดวิดลุยเองในกรอบเขตโทษด้านขวาเดวิดแม่มันโดนซ้อน2ครับซ้อนกันดีครับแนวรับโมร็อกโกเอาแต่เปิดเคลียร์มาไม่ดีแล้วน่ะแต่ว่าสุดท้ายจะเปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษของโมร็อกโกก็โมร็อกโกยังช่วยเคลียร์มาได้แล้วได้สวนกลับขึ้นมาด้วยทางขวาฮาคิมิตีรถด่วนขึ้นมาแล้วครับอาชาฟฮาคิมิฮาคิมิลุยมาตัดเข้าด้านในมายังโดนลาเรียบเบียดล้มลงไปอุศินบอกไม่ฟาวครับเอาละครับแคนาดาตัดบอลกลับมาได้จะได้สวนกลับบ้างเหมือนกันลาเรียให้มาที่อาเมดอาเมดทางซ้ายริมเส้นจะกระชากนิดแม่แตะแรงไปเองครับพยายามจะหนีบัวดี้แต่กลายเป็นบอลล้นออกข้างไปเลย
1: แต่บัวดี้เหลี่ยมนี้บังดีด้วยนะครับ
0: ประกาศตรงนี้นะฮะสุภโชคพยองเดชนมนิ่มครับลืมทรายเอาจาก Facebook นะครับ
1: เอาแล้ว
0: เอาแล้วเอ๊ะพี่หยองไปแอบจีบสาวที่ไหนหรือเปล่าแหมลืมทรายเอาออกนะครับจาก Facebookแต่ผมเป็นคนดีผมจะไม่ทำอะไรอาจารย์หยองนะฮะ
1: จริงไหม
0: แต่ช่วยไปเตือนเขาด้วยนะฮะ
1: บอกเขาสิไลน์บอกเขาสิ
0: อาจารย์หยองน่าจะต่อคู่เราเลยมึงนะเขาน่าจะเป็นคนมาบรรยายคู่ฝรั่งเศสกับปารากวัยใช่นะฮะกับอาจารย์บอม
1: เอาล่ะเดี๋ยวก็เจอกัน
0: เ
1: นี่
0: ย
1: เขาไม่จริงเขาวางแผนอนาคต
0: ว่า
1: เข้ามาไม่ต้องไซน์อิน
0: อ๋อ
1: เขาวางแผนอนาคต
0: เดี๋ยวผมไล่ไปยืมตังคนรอบข้างกัน
1: เอาอีกแล้ว
0: เพื่อนที่หายไปนานๆเวลาทักมาทีไรที่ผมขนลุกทุกทีฮะ
1: จูน
0: สบายดีไหมจูนแม
1: ่ช่วงนี้เราแล้วคือถ้าขึ้นช่วงนี้เราไงแพทเทิร์นเดิม
0: โอ้ขนลุกเลย
1: จริงๆอ่ะเอาจริงนะเรื่องนี้เนี่ยวิธีของผมก็คือถ้าจะให้เลยแต่ต้องตรวจสอบก่อนว่าใช่ตัวจริงนะให้ในจำนวนที่พอให้ได
0: ้แล้วให้โดยที
1: ่ไม่ต้องเอาคืนอ่ะเอาพูด
0: ถ้าเกิดไม่ได้คืนก็ไม่เสียดายอ
1: ่
0: ะว่างั้นเถอะ
1: ผมว่าน่าจะดีที่สุดไม่เสียเพื่อนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
0: ผมเจ็บมาเยอะ
1: ทุกวันนี้ก็ไม่ได้คืนเหมือนกัน
0: ผมเจ็บมาเยอะ
1: ไปยืมจันพัฒน์จันพัฒน
0: ์โอ้เสียเล็กเสียเอซ่าลิออฟเปิดมาโอ้โหแต่แคนาดานี่ก็กดดันดีแล้วก็ตัดบอลมาได้อะครับทางซ้ายก่อนไปโทษโอลูวาซิยี่เปิดเลียดเข้าไปด้านในยังติดบัวดี้เก็บบอลได้ครับทางฝั่งของโมร็อกโกจะสวนขึ้นมาอาแล้วครับหนีตัวประกบมาได้ขึ้นมา4คนครับแทงมาให้ราฮิมีในกรอบเขตโทษด้านขวาพยายามจะหักเข้ากลางให้ทางดีอาร์สโดนบล็อกเอาไว้ได้ก่อนนะครับเป็นเตะมุมของโมร็อกโก
1: แม่จังหวะนี้ดีอาร์สไปรีบให้ไปหน่อยนะครับจริงถ้ากินแดนไปอีกหน่อยเราค่อยเลือกครับและราฮิมีจังหวะราฮิมีแกสะดุดไปด้วยนะครับแต่ยังได้เตะมุมครับโมร็อกโก
0: โอ้แต่เกมครึ่งหลังนี่โมร็อกโกดูดีนะแต่แคนาดานี่แม้ว่าจะโดนนำแต่ดูพวกเขาเองก็ยังคึกคักอยู่นะครับเมื่อกี้บีบแดนบนตัดบอลมาได้แต่ไม่ได้จบนะครับ
1: ครับแต่เมื่อสักครู่ก็ต้องชมแนวรับแคนาดาที่ยืนโซนกันดีนะครับโดนรุมจริงนะครับ2ต่อ3นะว่าดักได้ดีครับ
0: แต่มุมด้านขวาครับโมร็อกโกฮาคิมีเปิดไปยังโดนสกัดออกมายังเก็บบอลได้ฮาคิมิเปิดโอ้โหแรงครับฮาฮายังตามไปเก็บทันไหมสุดเส้นหลังไม่ทันแล้วครับ
1: มันไม่ล็อกกลับมา
0: คุณต้องเดี๋ยวผมมาแป๊บนึงได้ไหม
1: ได้ได้ได้
0: ผมลืมแว่นตามาแล้วผม
1: คุณเริ่มไม่เห็นแล้วใช่ไหม
0: เริ่มไม่เห็นจอแล้วอ่ะ
1: นี่เจสซี่มาร์กก้มหน้าก้มตานะครับอาจจะดูอยู่ว่าจะทำยังไงครับลุยขึ้นมาใหม่นะครับบอมบิโต้กลับไปตั้งที่ลุกเดี๋ยวฟอกิโรนะครับมาที่บอมบิโต้ลุกเดี๋ยวฟอกิโรให้มาที่เอสตากิโยนะครับตอนนี้โมเมนตัมมันเปลี่ยนมาทางโมร็อกโกนิดนึงครับกลายเป็นฝั่งแคนาดาเริ่มพลาดขึ้นนะครับลูกนี้ขึ้นมาครับยังสกัดทิ้งไม่ได้นะครับบราฮิมดิอาสลาเลียครับจะทุ่มให้มาที่อุสตากิโยเติมที่ลาเลียครับฝากกลางมาซิกูลุกฟอกิโรนะครับบอมบิโต้ออกขวามาแล้วไปพลาดเลยครับไรมี่จะเบิ้ลให้ต่อแหมลูกนี้ไม่ดีครับอุนาฮีวิ่งไล่ไปนะครับเคโปเคโปเปิดยาวขึ้นมาครับจะมงต่อไม่ได้นะครับอาเมดบัวดีดีขึ้นมาก็ยังติดครับอิซายยอบมงสกัดได้ไปยังกลางของโมร็อกโกพยายามเก็บอยู่นะครับ ติดฟิกเกโร

0: ฮาฮาครับคืนไปที่โบโน่สลับมาใช้บอลยาวอีกครั้งนึงครับไรฮิมี่มงออกขวามาเป็นฮาคิมี่ตามมาครับโอ้โหเดี๋ยวเจอลาเลียไปผักเลยครับลูกนี้ไปผักกันหลายรอบเลยนะครับฮาคิมี่ลาเลียเปิดบอลขึ้นหน้ามาครับSee what Canada does this time. They did a short one with a guy running through the box the last time and led to four or five passes and then delivery. Now do they go direct off the corner this time? They got their two center backs getting forward. It's an opportunity here to nick a goal back here. เตะมุมนะครับของแคนาดาครับ A lot of Canadian supporters behind that goal that their team is attacking.เปิดมาเสาไกลครับบอลตกยังบ่งทิ้งได้มาซุยฮาวๆเตะทิ้งออกข้างไปก่อนครับเป็นบอลทุ่มของแคนาดาmany teams that don't utilize a long throw in on some occasions ทุ่มยาวเข้ามาครับติดมาซาอุยแคนาดานี่พยายามบี้อยู่นะครับตรงนี้บอลคือหลังมาการที่อุสตากิโยครับขึ้นมาไม่มีอะไรครับดักได้ครับหมุนหนีมาครับจังหวะนี้คานูสโดนตัดนะครับถือว่าเริ่มกลับมาบี้ใส่โมร็อกโกได้อีกแล้วนะครับแคนาดา
1: ผมกลับมาแล้วครับขออภัย
0: คุณในสีมันเอ๊
1: ขออภัย
0: ไปเถอะไม่เป็นไร
1: ด้วยความขี้ลืมกล่าวว่าพักครึ่งเมื่อกี้จะลงไปเอานะฮะลืมซะงั้นเอาละครับแต่ว่าจังหวะนี้เอ้าล้มในกรอบเขตโทษบูคานันผู้สินว่าไงน่าจะออฟไซด์ครับไปก่อนแล้ว
0: มาซาอุยนี่หันมาค้อนนะครับ
1: ตอนแรกบุคคลนั้นฟ้องว่าจะเอาฟาวจุดโทษเลยนะครับเพราะว่าโดนผลักนิดนึงนะครับจากมาร์สลาวีแต่ว่าสุดท้ายมีธงออฟไซด์ครับ
0: ครับดูอีกทีครับโอ้ก็กล้ามกึ่งนะครับ
1: ตัวของทางบุคคลนั้นนะครับ
0: จะมีผลักฮาวเนี่ยแต่ว่าทิ้งตัวง่ายไปหน่อยครับจังหวะนี้ของบุคคลนั้นนะครับ
1: มูสตาฟาฮัตติกับยูเซฟชิปโป้ลมโอ้โหคุณเสียหน้านี่แฟนบอลยุคเก่าแน่นอนนะฮะ
0: มาดูหรือเปล่าจริงๆจริงๆผมว่าแกน่ามาดูแล้วว่าเป็นไอดอลที่ทำให้รู้จักโมร็อกโกนะแฟนบอลไทยผมว่านะฮัจจินี่เล่นกับอะไรนะ
1: โคเวนทรียูเซฟชิปโป้ก็ไปอยู่กับโคเวนทรีนะ
0: ใบพอดคู่ตอนนั้นใช่ไหมแต่ว่าเหมือน
1: แต่ความดัง
0: ดังกว่า
1: เป็นมุสตาฟาฮัจจิละ
0: เหมือนไนจีเรียผมรู้จักคนแรกๆก็ตาลิโปเวสกับไอ้ฝั่งเจเจโอคาชานะ
1: ด้วยทรงผมนะตาลิโปเวสเน
0: ี่
1: ย
0: เล่นกับอินเตอร์ด้วยแต่ในเกมของเราครับโมร็อกโกต้องตั้งรับอีกแล้วนะครับเจอบุกขึ้นมาลาเลียต้องคืนที่เคยโปรครับ
1: เราบอกว่าชอบเสื้ออเมริกาครับสวยดีเออเสื้ออเมริกาก็สวยนะ
0: เป็นลายคล้ายๆธงมาผ้าใช่ปะล่ะ
1: แต่ผมจะชอบตัว
0: เนี่ยผมไปซื้ออังกฤษมาแล้วไงไอตัวอะไรนะตัวที่คอลแลบกับพาเลสไงสีเทาอะคอลแลบกับแบรนด์สตรีทแบรนด์อะพาเลสอะ
1: เราไม่เห็นตัวไหน
0: จริงไหมเนี่ย
1: จริงยังไม่เห็นเลย
0: คุณนี่ตก
1: ใช่ตัวที่มันเป็นเหมือนเป็นเดนิมเหมือนปี94ป่ะใช่ตัวนั้นป่ะ
0: ผมดูให้แป๊บนึงผมเซิร์ชให้คุณดูด้วย
1: ที่มันมีตาดาวเป็นเสื้อแต่ว่ามันสีเหมือนสีน้ำเงิน
0: น่
1: ะไ
0: อ้
1: สียีน่ะ
0: โนตัวนี้มันเป็นการคอลแลบของแบรนด์เนี่ย
1: ผมไม่เห็นเลยตัวนี้ยังไม่เคยเห็นเลยอ่ะโมร็อกโกเดี๋ยวจะมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นเพิ่มเติมด้วยนะครับโซฟิยานอัมลาบัตเป็นหนึ่งในสองคนที่จะถูกส่งลงมาครับสำหรับทางโมร็อกโก
0: โอ้โดนขวาครับตรงนี้
2: เริ่มถึงตัวมากขึ้นนะทานี่โอลูวาเซยี่นะครับโอ้โหแต่ฝั่งโมร็อกโกเปลี่ยน2คนเลยครับจะเอาโซฟิยานอัมรบัตนะครับกับเชมดินสตาวบี้ลงมาครับก็เอาฝั่งของเอลคานุสออกนะครับแล้วก็นิวเอลอานาวีออกนะครับ
1: ก็1มิดฟิลด์ตรงกลางกับตัวริมเส้นนะครับเป็นบัวดี้นะที่โดนถอดออก
2: ตอนแรกนึกว่าจะเป็นคนไม่เห็นนะครับแต่อาจจะเน้นเกมรับหรือเปล่าครับขออภัยนะครับตัวเอลอาราวียังอยู่นะครับ
1: แล้วก็โอลูวาเซยี่ครับกองหน้าของแคนาดาโดนถอดออกนะครับเอาไคลาลินลงมาครับตามตำแหน่งนะครับ
2: อันนี้ดังอยู่แล้วนะครับไคลาลินอยู่กับซาวด์แฮมป์ตันนะปัจจุบัน
1: ทำไป32ประตูในนามทีมชาตินะครับไคลาลิน
2: แต่ว่า
1: จังหวะนี้ลาฮิเม่ได้บอลมาครับในกรอบไปโทษจ่ายย้อนมาก่อนมันย้อนหลังเพื่อนไปหน่อยทาวบี้ยังตามมาเก็บได้ครับย้อนกลับมาให้มาร์สลาอุยเหลือไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับไม่รวมการทดเวลาครับเกมที่ฮูสตันสกอร์จบแบบนี้โมร็อกโกจะเป็นทีมแรกที่ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับรอพบผู้ชนะระหว่างปารากวัยกับฝรั่งเศสมาร์สลาวีเปิดจากด้านซ้ายเข้าไปครับเดฟูโรเคลียร์ทิ้งมาก่อนโมร็อกโกยังเก็บได้ไปออกขวามาบราฮิมดิอาสโยกอยู่เล่นกับฮาคิมีแต่ว่าเดฟูโรครับหัวทิ้งขึ้นไปด้านบนก่อนแล้วครับฮาวฮาวว
2: ันนี
1: ้โดน
2: เสียงสุดก็ฮาวฮาวนะครับโอ้หลายจังหวะแล้วครับ
1: แต่ยังดูตึงๆมีเรื่องแล้วอยู่นะฮะว่า
2: เด็กน้อยอยู
1: ่เอาแล้วเบิ้ลขึ้นมาของโมร็อกโกเอาแล้วครับทางขวากรอบเขตโทษบราฮิมดิอาสเจอกับเดฟูโรเปิดเลียดเข้ามาบอสฉลับนิดนึงแล้วเป็นทางแคนาดาหัวทิ้งได้ก่อนครับ
2: แหมบอลมันมาฉลับฮาคิมี่ครับไม่งั้นเนี่ยเพื่อนรอที่บริเวณกรอบอีก 2-3 คนเลยนะครับอัมราบัตได้ฟาวครับบังมิดแล้วนะครับโซยันอัมราบัตแม่บราฮิมดิอาสกล้องจับมาจังหวะสวนเมื่อสักครู่ครับดิอาสแม่ทะลุช่องมาครับหนีลาเลียลอดขาซะเลยครับนี่เคยไปเล่นที่อังกฤษกับแมนซิตี้มาด้วยนะครับไปแจ้งเกิดกับมิลานแล้วกลับไปที่มาดริดดูวุ่นวายทีเดียว
1: อัมลาบัตโดนเบียดจากโจทานเดวิดแต่ก็ยังบังไว้ได้ครับ
2: อัมลาบัตนี่4ปีที่แล้วมีไวรัลนะครับวิ่งตีคู่เอ็มบัปเป้ไปนะครับอุ้นี้ถ้าเข้าไปก็ได้ไปเจอกันใหม่อีกรอบนะ
1: แต่เดี๋ยวดูว่าจะเป็นคู่นี้หรือเปล่าคือตามคาดการณ์ก็น่าจะเป็นโมร็อกโกกับฝรั่งเศสนะครับ
2: เกิดโมร็อกโกเข้าชิงทำไมเนี่ยแอฟริกันทีมแรกเลย
1: อูนาฮีให้ทะลุช่องตรงกลางแหมมีดึงล้มกันลงไปแต่ผู้สินไม่ได้ฟาวนะครับมองว่าราฮิมีจังหวะนี้ไม่ได้ฟาวครับ
2: มาเคิลเดลเวอร์บอกไม่ผ่านสายตาผมครับ
1: แคนาดาตามอยู่ลูกเดียวก็ยังมีโอกาสเลยครับกับอีก25นาทีที่เหลืออาเมดทางซ้ายครับเจอกับบราฮิมดิอาสอาเมดโยกอยู่อาเมดให้ต่อมาด้านบนแล้วพยายามจะยกเข้าไปด้านในฟ้องเอาแฮนด์บอลแต่ออฟไซด์ไปก่อนแล้วครับจังหวะนี้ของแคนาดา
2: ค่อนข้างจะตัดสินเด็ดขาดทีเดียวนะครับไมเคิลโอลิเวอร์ครับ
1: โอ้โห
2: มันกดล้ำเยอะมากครับ
1: ลาเลียออฟไซด์เกือบ29คือแนวรับโมร็อกโกฟ้องอยู่ก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะคร
2: ับ ใช่ครับวันนี้ผู้ช่วยผู้ตัดสินของเขาเนี่ยเป็นทางด้านสจ๊วตเบิร์ดนะครับกับเจมส์เมนเวอริงนะครับ
1: นึกว่าเจมส์กัน
2: นี่คนนี้อีกแล้วนะฮะเมื่อกี้เต้นอยู่บิ๊กจุนดูไม่ละสายตาเลยนะครับเปลี่ยนจากโมร็อกเปลี่ยนจากปากตุรกีไปดูสายโมร็อกโกบ้างไหม
1: ก็พอได้หมดนะผมได้หมดนะ
2: คุณก็ได้แต่ดูอยู่แล้วไง
1: โบโน่เอ้าแม่บอลมันเดินทางช้าเกือบจะโดนบูคานันตัดบอลไปได้เหมือนกันยังดียังขวดบอลขึ้นไปได้ครับเอ้าแต่สุดท้ายแคนาดาแม่พยายามจะให้ถ่ายอุสักเอ้าแม่มีไปเกี่ยงกันนิดนึงแล้วเคลียร์ได้แล้วโอ้โหกลายเป็นโดนใบเหลืองเพราะเข้าช้าครับไคลาลินไปปะทะใส่โบโน
2: คือจังหวะเข้าหาประ

0: ตูต้องเซฟอยู่แล้วนะครับแต่ช็อตนี้เนี่ยเข้าแรงไปหน่อยครับเอวานาอุยเข้าไปเคลียร์ให้นะครับบอกเบาๆหน่อยเพื่อนโอ้อย่างนี้ฮาคิมิอย่าบังครับแต่บังแกบังไม่มิดนะครับแล้วลาลินมาครับแต่ว่าความว่าแรงไหมไม่แรงแต่ว่าเป็นจังหวะอันตรายครับโบโน่เคลียร์ทิ้งไปก่อนนะครับคือโบโน่ถึงบอลก่อนนะไม่ลูกนี้เนี่ยไม่ได้โดนปะทะมากนะครับ
1: คือลาลินพอรู้ไม่ทันก็พยายามเอี้ยวตัวหลบแล้วนะครับแต่ว่าตัวมันก็ยังไปกระแทกใส่ครับ
0: เสื้อแคนาดานี่ก็เท่นะตัวนี้นะจะซื้อทุกตัวไม่ได้มี48ทีม
1: ไม่รู้ว่าบ้านเราเน
0: ี่
1: ยขายได้มากที่สุดมาใช้คำว่าเอามาขายกี่ทีมนะแต่เชื่อว่าไม่ครบ48
0: ถ้าผมรู้อะอย่างตัว
1: แคปเวิร์ดไม่น่ามีมั้งมีไหม
0: มี
1: มีหรอ
0: แคปเวิร์ดยี่ห้ออะไรนะคุณ
1: โอ้จำไม่ได้
0: แต่ผมมีอันนี้มีแน่ๆคองโก
1: เดียคองโก
0: มีแน่ๆเนี่ยมีแน่ๆเห็นคนตามหาด้วยวันนั้นคองโกเกือบเซอร์ไพรส์ได้ไหมล่ะอังกฤษแทบแย่
1: ต้องเรียกว่าอาศัยความสุดยอดของแฮร์รี่เคนครับช่วยพลิกสถานการณ์
0: แต่ลูกสองบอกเลยว่ายิงยากนะคือถ้าไม่ใช่แฮร์รี่เคนผมว่าไม่เข้าอ่ะคือแตะมาแล้ว
1: ยิงเสยมุมบนตรงนั้นไม่ง่ายอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วไม่จังหวะบอลไม่น่าไปได้โอ้อังกฤษแต่ผมว่าลำบากมากนะตอนนี้คือฟอร์มไม่ดีเลยอ่ะยอมรับเลยว่าคราวที่แล้วตอนเซาเกตคุมดีกว่าทางที่จริงๆเราไม่ชอบเซาเกตนะ
1: ผ่านมา4เกมอังกฤษเล่นประทับใจน
0: ั
1: ดไหนอาจจะแค่กับโครเอเชียแต่เกมนั้นคือเกมรับมันก็เสียง่าย
0: ถูกไหมล่ะ
1: เออมันไม่ได้แบบว้าวสักทีเดียวอ่ะ
0: เพลงคุ้นๆไหมเหมือน VNL ไหม
1: โอ้วันนี้บรรยากาศนี่ก็สุดๆครับที่ฮูสตัน
0: เนี่ยผมว่าจริงเจสซี่มาร์ชถือว่าเป็นกุนซือที่เข้ามาปรับแคนาดาได้เร็วนะ
1: น้องจุนอย่าเสียงดังฮอลแลนด์ตกรอบไม่อยากได้ยินเสียงภาคทีมอื่นจากอาชา
0: ใจเย็นพี่ใจเย็น
1: ก็เสร็จทางโมร็อกโกนี่ละฮะ
0: ไม่แต่ว่าผมว่าเนเธอร์แลนด์ก็มาไม่สุดเหมือนกันโมร็อกโกนั้นก็
1: เกือบจริงๆก็เกือบจะผ่านโมร็อกโกได้นะไปโดนนิซาดิยอมเนี่ยตีเสมอช่วงทดเวลา
0: ใช่โอ้เนี่ยดูประตูของโมร็อกโกตรงเนี้ยผมไม่นึกถึงลูกของโทนี่โครสแบบเนี้ยเวลาเพื่อนปาดมาแล้วยิงฟรีคิกย้อนแบบเนี้ยเหมือนเลยนะ
1: ครับผม
0: โอ้แล้วใส่เบอร์8เหมือนกันด้วยนะอัสดินอุนาฮีนี่ไง
1: โอ้นี่มีโอกาสจะเป็นฮีโร่เลยครับพาทีมเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายนะครับ
0: นี่เจสซี่มาร์ตติวเข้มหน่อยครับ
1: เดี๋ยวดูว่าโมร็อกโกจะไปได้ไกลเหมือนในคราวที่แล้วหรือเปล่านะครับ
0: แล้วรอบรองชนะเลิศเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายนี่ไปได้ที่4มาตอนนี้หลายคนน่าจะติดตามอาการของไซบารี่มากกว่าครับพูดไปทันขาดคำกับกล้องจับมาอีกครับคือแฮมสตริงเนี่ยผมต้องบอกนักกีฬาเนี่ยมันคือเร็วสุดเนี่ยเร็วสุดนะถ้าไม่มากอาทิตย์หนึ่งถ้าไม่มากนะแต่ทีนี้เวลาม
1: ันกำหนดเวลาแน่นอนไม่ได้ด้วยเอาจริงๆอ่ะ
0: ใช่
1: ครับแต่ว่าถึงว่าอาการแบบนี้โดยรวมนะ
0: แต่ว่าก็อาจเดี๋ยวนี้วิสาหกีฬาค่อนข้างจะทำได้เร็วครับลองดูอาจจะไปฟื้นฟูกันอาจจะกลับมาได้เรื่องความฟิตเนี่ยในทัวร์นาเมนต์ส่วนใหญ่จะอยู่อยู่แล้วนะครับนี่ไฟเจอร์บอลเนี่ยเหมือนไหม VNL เลยเพลงเดียวกันเป๊ะเลยนะครับ
1: ก็มันเป็นจังหวะที่เนาะมันทำให้แฟนบอลได้โยกย้ายสายสะโพกนะ
0: ต่อไปโอ้โหนี่เสื้อจะแตกเลยพี่
1: เอเดนพีเตอร์สันครับ
0: ครับ
1: สตาร์ NFL ครับ
0: อีก20นาทีสุดท้ายครับแคนาดากับโมร็อกโกครับใครจะผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายเป็นทีมแรกนะครับวันนี้โมร็อกโกนำอยู่ 1-0 นะครับแต่คุณเป็นแฟนรายการฟุตบอลเนี่ยคุณน่าจะจำได้ง่ายหน่อย
1: โอ้โหบางคนถ้าเราจะจำเป็นชุดกับตัวเลขมากกว่าไงเราไม่ค่อยได้จำหน้าขนาดนั้นหรอก
0: ใส่หน้ากากมันต้องมาดูข้างนอกนะไอ้ถ้าไม่ใช่เบรดี้ที่แบบเราทุ้นเคย
1: คือนะถ้าเป็นพวกคอร์เตอร์แบ็คอะจำหน้าได้หน่อย
0: เราจะได้ดูตลอดเ
1: นี่ยนี่ก็เป็นอดีตตัววิ่งนะครับสโมสรทีมสุดท้ายที่อยู่คือ Seattle Seahawks นะในปี2021นะครับพีเดอร์สันนี่ปัจจุบัน41ปีละ
0: ผมเนี่ยพยายามจะดูนะแต่เดี๋ยวนี้มันเช้าๆผมไม่ไหว
1: เหมือนกันฮะทั้ง NBA ทั้ง NFL แทบจะห่างหายไปในช่วงหลัง
0: เด็กๆเนี่ยผมชอบดู NBA มากนะเด็กๆแต่ต้องเป็นยุคพวกจอแดนนะคือตอนนั้นเหมือนแบบเราเด็กๆเราชอบดูกีฬา
1: ครับ
0: แล้วทุกทีมมันมีสตาร์ดัง
1: สู่พวกจอห์นสต็อกตันคาร์มาโลนของยูทาห์แจ๊สนะ
0: ใช่
1: ก็กลับมาจากช่วงไฮเดรชั่นเบรกแล้วนะครับเหลืออีกประมาณ19นาทีครับแคนาดากับโมร็อกโกยังเป็นโมร็อกโกนำ 1-0 นะครับประตูขึ้นนำได้จากทาอัสดินอุนนาฮีนาทีที่50ครับ

0: ก็ผมอาจจะเป็นคนไม่ค่อยอ่านหนังสือเกี่ยวไหมไม่ค่อยจ้องอะไรเงี้ยเกี่ยวป่ะผมก็ไม่รู้นะ
1: คุณวันบอกว่าคุณจุนหายเอาแว่นไปสามไปเอาแว่น3นาทีค่าแรงต้องแบ่งต้อง 30%
0: โอ้ปกติก็เยอะอยู่แล้ว
1: มาบอกสกอร์ไม่เปลี่ยนวันนี้
0: ผมไม่เห็นนะเปลี่ยนแล้วนี่ตอนนั้นมันขึ้นแล้วนี่เป็นหนึ่งแล้วนี
1: ่ฮ่าฮ่าเอาแล้วหยองจากคุณปิติน่าจะการไม่ได้
0: ล็อกเอา
1: ล็อกเอานะฮะ
0: โอ้แต่ว่าจะขึ้นเกมทางขวาแคนาดาพลาดอีกแล้วครับเจสซี่มาร์ชจะแก้ยังไงครับ
1: มีคุณน่าจะอุกฤษนะ
0: จ้ะ
1: ถามว่าผมกับพ่อเจ๋งเคยภาพด้วยกันไหมเคยภาพด้วยกันแต่ไม่ใช่ที่นี่นะเ
0: ออค่ายเขียวอ่ะ
1: เคยภาพ
0: เคยคุณเคยภาพค่ายเขียวด้วย
1: น่าจะใช่น่าจะใช่โมร็อกโกน้ำเฉยจากคุณกิตตินะครับ
0: ใส่เสื้อโชว์ยกเลย
1: คุณวิบูลบอกว่าผมว่าโมร็อกโกน่าจะมาดี1ลูกครับก็ได้เรียบร้อยแล้วนะครับ
0: ครับ
1: เออแล้วก็คุณสมชายที่บอกสกอร์ไม่เปลี่ยนแล้วนะบอกว่าขึ้นสกอร์ด้วยครับเรียบร้อยนะครับคุณพิมพ์วิไลก็ทักมาเช่นกันคุณสอนทั้ง2ทีมข้อผิดพลาดเยอะน่าจะเกรงกันเกินไปมันก็รอบลึกด้วยนะครับผม
0: คืออย่างโมร็อกโกยังพอมีประสบการณ์มาแล้วดูฮาฮาครับมงคือนี่โอนโอ้โหจี๊ดเลยโอ้มงจะเลยหุแล้วเลยมือเอาครับ
1: คุณสาริกาพาราดิโซบอกไม่ต้องยิงกันแล้วนะครับง่วงแล้วเดี๋ยวอีกคู่ตื่นมาดูครึ่งหลัง
0: คือถ้ามันจบใน90เนี่ยก็จะมีเวลานอน
1: จังหวะจะเปิดขึ้นไปของโมร็อกโกริมเส้นด้านขวาเปิดบอลหลุดออกข้างไปเองครับ
0: ครับ
1: แคนาดาได้ทุ่มมาไคลาลินเล่นกับโจนาธานเดวิดพลิกใหม่ได้ต้องย้อนกลับมาก่อน
0: อย่านะอย่า
1: ซิกูลาเลียเดฟูกิโดครับเล่นกับทางซิกูครับพยายามหาช่องอยู่นะครับทางแคนาดาบอมบิโตออกขวามาบูคาแนนบูคาแนนจะเลี้ยงหนีไปยังโดนสกัดทิ้งออกข้างครับยังเป็นบอลทุ่มของแคนาดาครับเทลบี้ครับ
0: เชมดิสเทลบี้เนี่ย
1: จากซันเดอร์แลนด์นะครับ
0: เอาตัวเร็วๆมาช่วยบกช่วยบังช่วยเบียดด้วยนะครับ
1: ทำท่าจะทุ่มไกลแล้วครับเวลาได้ทุ่มในบริเวณริมกรอบเขตโทษนี่แคนาดาเลือกที่จะทุ่มบอมเข้าไปในกรอบเขตโทษของโมร็อกโกอยู่ตลอดนะครับอลิสตาจอห์นสตันทุ่มเข้าไปลูกนี้มาสลาอูยังมงเคลียร์ขึ้นมาบอกลับมาที่จอห์นสตันซิกูตวัดเข้าไปลูกนี้ยังโชคได้ครับโบโน่แล้วแคนาดายังเก็บบอลได้ในกรอบเขตโทษตักลูกนี้ยังติดอิซาริยอฟมงเคลียร์มาแคนาดายังเก็บบอลได้อุสตาคิโอแตะนี้มาเอ้าล้มไปผู้เสียชี
0: ้นอกกรอบ
1: โอ้ตรงบริเวณหัวกะโหลกกรอบเขตโทษครับไม่ได้เข้าไปในกรอบเขตโทษโอ้โหอุสตาคิโอได้ฟรีคิกครับแคนาดาหน้าบ้านของทางโมร็อกโกจังหวะแตะหนี
0: โอ้ยนิดเดียวครับก้าวเดียวถึงกรอบเลยครับโอ้โซเวียนอัมรบัตครับดันก่อนครับแต่ไปล้มในกรอบนะครับ
1: คือเหมือนมีมือซ้ายเนี่ยไปเรียกว่าเหนี่ยวทางอุสกิโอนิดนึงนะครับ
0: ใช่ครับนี่แฟนโมร็อกโกเป่าปากนี่คือเสียวนะครับไม่ใช่อะไรครับแต่ก็ระยะนี้ก็ถือว่ายังได้ลุ้นอยู่แหละครับ
1: อันตรายครับ
0: จริงๆนี่อยากจะถอยไปตรงกะโหลกมากกว่านะตรงนี้มันใกล้ไปครับแต่ถ้าใครเท้าหนักๆก็ยิงได้ครับแบบนี้
1: คือยิงอัดมันอาจจะดูมีโอกาสมากกว่านะ
0: ใช่
1: เพราะได้
0: ไปป
1: ั่นให้มันข้ามกำแพงวิถีมันอาจจะมุดได้ช้าเพราะมันใกล้ประตูเกินนะครับ
0: แต่ถ้าเมสซี่บอกไม่มีปัญหา อันนั้นยังไงก็ได้ โอ้เมื่อเช้าที่ดูยิงโวซินย่า
1: ไอ้จังหวะที่มีประวัติใช่ไหม
0: โอ้โห
1: ปัดทันเฉย
0: งงเลยแต่เป็นผมก็เหมือนกันต้องคิดนะ40ปีมีครั้งแจ้งเกิดได้ครั้งเดียวนะต้องเอาหน่อยคุณไปตามไอจีเขาหรือยังโวซินย่าย
1: ังเลยอ่ะไอจีผมตามชาวผู้หญิง
0: ชัดเจน ผมเห็นนะไลฟ์เขาต้องฮันเดย์บาลาดินเอซาริฮาชาฮินนะเอลิฟชาฮิน
1: นักกีฬาไง
0: กีซิมเอเก้
1: เออเราต้องตามนักกีฬาแต่ไม่ได้ตามนักกีฬาฟุตบอล
0: ไปดูโอ้ยบอลสักครั้งไหมเพราะว่าไม่น่าแพงมากหลังๆตอนนี้พอเครื่องตกเครื่องบินเริ่มถอยกันมาแล้ว
1: โจธานเดวิดเปิด โอ้โหเรียกว่าตากข้ามกำแพงไปแต่มันก็โด่งออกหลังไปอย่าง

0: นี่บอกนะพื้นที่มันเหลือให้บอลมันมุดช้านะครับ
1: คือผมว่ายิงอัดแบบนี้น่าจะมีลุ้นกว่าเนี่ยแล้วดูจริงๆเนี่ยกำแพงเนี่ยแตกให้แล้วนะครับ
0: โอ้โหไปยิงในลักษณะตักให้มันข้ามกำแพงแต่ว่าสุดท้ายมันก็โด่งออกหลังไป
1: คือลูกแบบนี้มันจะใส่เต็มแรงก็ไม่ได้จะชิปมันก็ต้องเบาไปอีก
0: ไม่นั้นมันก็จะหายไปหลังประตู
1: ก็เลยลำบากอาจจะเปลี่ยนอาร์เมดกับไลเลียนะครับน่าจะต้องเปลี่ยนเกมรุกลงมาเพิ่มนะครับก็มีขยับเป็นเดวิดพรอมิสนะครับลงมานะครับอีกหนึ่งคนนี่เดี๋ยวขอดูนิดนึงครับเป็นฝั่งของเชียร์คอบเชฟเฟอร์เบิร์กนะครับสองตัวที่ลงมาใหม่นะครับก็ถือว่าน่าจะต้องขยับแบบนี้นะครับก็เชฟเฟอร์เบิร์กนี่มาจาก LAFC นะครับส่วนเดวิดพรอมิสนี่อยู่ในเบลเยียมครับกับรอยัลยูเนียนแซงกิลัวนะฮะ
0: กองหน้ากับมิดฟิลด์นะครับที่ถูกส่งลงมายิงไกลลูกนี้หือวิถีตรงกรอบด้วยครับโบโน่ต้องปัดทิ้งออกหลังไป
1: โอ้โหนี่ส่งอัมราบัดมาชะลอเกมรุกด้วยซ้ำแต่ว่ามีช่องอีกแล้วครับ
0: บูคาแนนครับได้ตะบันด้วยขวาครับ
1: ยิงแล้วลูกมันสายตกพื้นต้องพุ่งปัดครับโบโน
0: ่แต่มุมทางด้านซ้ายครับของแคนาดาอุสากิโอครับเท้าขวาโค้งเข้าหาประตูกำลังจะเข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายครับอุสากิโอเปิดดูนี่เสาแรกโดนตวัดทิ้งออกมาแคนาดาเก็บได้ตรงกลางสนามครับซิโกโยนเข้าไปในกรอบเขตโทษด้านขวาสุดเส้นหลังจะให้พรอมิสเดวิดมือผลักเต็มๆครับโดนจับฟาวไป
1: พรอมิสครับผักใส่มาซาอุยครับทัวร์นาเมนต์นี้ร่างกายดีมากนะครับต่อไปลงต่อเวลาไม่มีปัญหานะครับลุซามาซาอุย
0: เล่นกันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยเหมือนเวลาในเกมไม่ค่อยตรงกับคนภาคยังไงหมายถึงว่ากับในจอทีวีเหรอผมว่ามันยังไงมันไม่น่าจะตรงกันเป๊ะอยู่แล้วนะครับ
1: มันจะเลื่อมๆครับจะเลื่อมๆครับ
0: แบรนด์เสื้อฟุตบอลรอบนี้ครบเกือบทุกแบรนด์หมายถึงว่ายี่ห้อที่เข้ามาในฟุตบอลโลกคราวนี้ใช่ไหม
1: ใช่
0: แต่ก็มันเยอะนะ48ทีมันก็มีโอกาสที่แบบหลากหลายไปด้วยยี่ห้อนะครับ
1: ครับ
0: อืมเอาละครับกลับมาสู่เกมครับ10นาทีสุดท้ายแคนาดาได้ฟาวตรงกลางสนามครับอุสตากิโอเรียกฟาวให้แคนาดาได้ต้องเอาตัวรอดให้ได้นะครับแคนาดา
1: ครับ
0: สกอร์ตามหลังอยู่ครับกับอีก10นาทีที่เหลือครับต้องตีเสมอให้ได้นะครับอุสตากิโอเปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษด้านขวาพักลูกนี้โจธานเดวิดแต่ยังหันหลังให้ประตูดีดคืนกลับมาอุสตากิโอโยนเข้าไปใหม่ก็ยังโดนมงสกัดที่ออกมาโดยเอลไอนาอุยอูนาฮีตวาดไปก็โดนเหลี่ยมไม่ดีครับแคนาดาเก็บได้ตรงกลางสนามแต่ว่าย้อนกลับไปที่เคโปแคนาดาค่อยๆลำเลียงบอลขึ้นมาครับเดฟกิโรจะให้ทะลุช่องโดนดักได้เอาแล้วครับทาวบี้จะสวนกลับมาขึ้นมา4คนครับโมร็อกโกขวาสุดว่างอยู่ไหลมาบราฮิมดิอัสแตะมาในกรอบโทษเอาไปล็อกแล้วคืนกลับมาซัด 2-0 ครับโอ้โหประตูนี้แล้วก็เป็นอูนาฮีครับยิงคนเดียว2ประตูครับ
1: โอ้มีลุ้นแฮตทริกเลยครับแล้วเป็นจังหวะสวนกลับของโมร็อกโกที่ทำได้อีกแล้วนะครับโอ้โหลูกนี้นี่จะทำให้ขวัญกำลังใจแคนาดาหดหรือเปล่าครับ
0: โอ้โห
1: จังหวะนี้ต้องให้เลยครับ
0: ประตูนี้อาจจะเป็นประตูปิดกล่องหรือเปล่าครับเพราะเวลามันเหลือไม่ถึง10นาทีครับจากตามลูกเดียวกลายเป็นตาม2แล้วแคนาดา
1: แล้วจริงๆอ่ะเป็นแคนาดาที่เปิดเกมบุกเข้าใส่อยู่นะครับแล้วโดนสวนมาทีเดียวหายเลยครับแต่ก็ต้องชมการดึงจังหวะของบราฮิมดีอาร์สครับดึงจนไหลกลับมาให้อาร์ซินูนาฮียิงเสยคานเข้าไปครับ
0: โอ้โหต้องชมตั้งแต่ทางเจมส์ซินทอบี้จังหวะดักบอลแล้วสวนกลับขึ้นมาครับก่อนไหลให้ทางบราฮิมดีอาร์สครับที่ก็ไม่ยิงนะครับล็อกย้อนกลับมาให้อูนาฮีแล้ววันนี้อูนาฮีนี่จังหวะยิงคมมากครับ
1: วางเท้าดีครับโอ้แล้วตัดมาให้เนี่ยจังหวะไหลมาตรงนี้เนี่ยดีอาร์สเองเนี่ยเหมือนจะดึงหลอกนะครับจะยิงแต่แปะมาให้ลูกนี้พอดีเป๊ะครับ
0: แล้วคือจังหวะของบราฮิมดีอาร์สดึงไป2คนน่ะ
1: แล้วแตะมาตรงนี้ลงมีแฉลบนิดนึงแต่ว่าบอลมันดีพอจะเข้าทางอุนาฮีนะครับแล้วยิงดีครับยิงชนิดที่ว่าเสยข้างบนครับแล้วเบียดเสาแรกเข้าไปนะครับยืนยันครับ 2-0 โมร็อกโกออกนำแคนาดาครับ
0: คุณกัปตันกอล์ฟบอกหมดความหวังนั่งน้ำตาลิ้นอ๋อแสดงว่าเอาใจช่วยแคนาดาใช่ไหม
1: อ๋อที่เขาบอกตอนแรกอ่ะที่เขาบอกเขาเชียร์แคนาดาเต็มตัวว่าผมจำไม่ได้
0: อ
1: ๋
0: อเหรอโอ้โหแต่ประตูนี้นี่มันทำให้ความหวังในการจะกลับสู่เกมของหนึ่งในเจ้าภาพร่วมอย่างแคนาดานี่โหยากเลยครับ
1: คืออย่างน้อยต้องตีไข่แตกก่อนนะครับ
0: คือแต่ยังไงพวกเขาก็ต้องบุกนะครับเพราะตอนนั้นยังไงเนี่ยคุณตามอยู่1-0เนี่ยแพ้คุณก็ตกรอบอ่ะแต่พอคุณจะไปทะลุช่องแล้วโดนดักได้โดนสวนกลับกลายเป็นโดนประตูที่2เลยนะครับมันก็ทำให้งานยากขึ้นอีกคุณปราโต้เนี่ยบอกหวานเจี๊ยบเลยนะฮะแต่ต้องมาดูครับแคนาดาเองก็ยังพอมีความหวังนะครับถ้าประตูแรกไล่กลับมาได้เร็วโจนาธานเดวิดซ้ายยิงติดบล็อกแล้วก็ทางด้านชาวบี้หัวทิ้งมาก่อนเอาแคนาดายังได้บอลทางซ้ายมาชาเฟเบอร์เปิดลูกนี้ก็ลึกเข้าซองของโบโน่อีกครับ
1: แม่แต่วันนี้อีกหนึ่งคนที่ต้องบอกว่าทำให้โมร็อกโกยังอยู่ได้ก็คนนี้เหมือนกันนะครับคือช่วยเซฟด้วยทำให้อุ่นใจครับในแนวรับนะครับยาซินโบโน่ที่เรียนครับก่อนนี้ได้เจอกัน2ครั้งนะครับก็เป็นโมร็อกโกชนะทั้ง2ครั้งเลยครับเขาได้ชนะ 2-1 นะครับแต่ยังมีเวลาให้แคนาดาครับอาจจะจบสกอร์เดิมที่เจอครั้งที่แล้วได้ครับ
0: ถ้าประตูแรกมาเร็วก็ไม่แน่นะครับก็ยังพอมีโอกาสอยู่ครับ คืนมาทางขวาโยนลูกนี้ก็ไม่มีอะไรครับแรงไปเข้ามือทางด้านของโบโน่คว้างบอลออกมาเอาจะเอาประตู3หรือเปล่าเพราะโมร็อกโกก็ลุยขึ้นมาครับอูนาฮี
1: อูนาฮีจะเอาแฮตทริกไหมครับ
0: อูนาฮีข้างในมี2คนเปิดตัวไกลให้ไหลมีมงย้อนชนคานแล้วบอลเข้าประตูหรือยังยังไม่เข้าทั้งใบนะครับโอ้โหยังไม่3-0ครับโมร็อกโก
1: เกือบไปครับแล้วเมื่อสักครู่เครโปนี่ได้ยืนได้แต่ยืนดูแล้วนะครับ
0: โอ้โหคือถ้า 3-0 ก็เรียบร้อยแน่นอนนะครับกลับไม่ได้แน่ๆบูคานันหักจากสุดเส้นหลังด้านซ้ายมาตรงกลางครับทาบี้หวดทิ้งออกหลังไปก่อนแคนาดาได้เตะมุนทางฝั่งซ้าย
1: เอาครับ
0: โอ้โหถ้าเข้าก็อาจจะต้องมาดูว่าออฟไซด์ด้วยหรือเปล่าน
1: ะน่าจะไม่เข้าครับ
0: ชนคาแล้วโอ้โหก็กระเด้งออกมานอกเส้นครับ
1: ครับ
0: ยังไม่มีส่วนไหนเข้าประตูเลยครับคือถ้าเข้ามันต้องเข้าทั้งใบนะครับแต่เมื่อกี้นี่ไม่เข้าเลยครับสักส่วนเดียว
1: เลยยังไม่มานะครับโอ้โหแล้วข้ามหลอกสวยครับบูแคนนัน
0: จูดานเดวิดไลท์ออกมาทางซ้ายชาเฟนเบอร์เปิดเข้ากลางมงสกัดที่เข้ามายังเก็บได้เดวิดริมกรอบเขตด้านซ้ายตอกส้นมาบูแคนนันย้อนกลับมาชาเฟนเบอร์เปิดเข้าไปก็โดนสกัดที่เข้ามาอีกซิกูสลับเท้าเปิดเข้าไปเลยครับแหมก็ติดทางอุนาฮีเคลียร์ได้
1: เจสซี่มาร์น่าจะสั่งให้บุกแบบเต็มสูบแล้วแหละครับตอนนี้
0: อีก5นาทีโดยประมาณครับไม่รวมการทดเวลาครับจะต่อลมหายใจได้หรือเปล่าแคนาดากับการตามหลังอยู่2ประตูเปิดเข้าไปก็ติดทางอิซาดิยอฟอีกครับมงเคลียร์มาแล้วอัมลาบัตเข้าไปกระแทกใส่จังหวะนี้แคนาดาได้ฟาวครับโจนาธานเดวิดโดนกระแทกล้มลงไป
1: ต้องเอาประตูแรกคืนมาให้เร็วก่อนนะครับ
0: จะเปลี่ยนมิดฟิลด์อย่างเอลมูลาเบตลงไปนะครับทางโมร็อกโก
1: แทนน่าจะอัสซีนูราฮีนะครับ
0: จะเปลี่ยน2คนด้วยครับอิซาดิยอฟก็โดนถอดออกนะครับมาวานซาเดนนะครับที่ถูกส่งลงไปครับ
1: ครับ
0: อูนาฮีกับอิซาดิยอฟที่โดนถอดออกนะครับ
1: ก็น่าจะแพ็คเกมแล้วแหละครับ
0: แคนาดาก็เปลี่ยนนะครับเมื่อกี้เห็นแวบๆบูคานันโดนถอดออกไปแล้วเอาเนลสันลงมาฟรีคิกของแคนาดาเปิดไปโบโน่ก็ชกออกมาอีกครับ
1: โอ้โหโดนกระแทกเข้าไปครับแหมเป็นพรอมิสอีกแล้วนี่จะจอมอัดผู้เล่นโมร็อกโกเลยครับ
0: แต่บอลโด่งนี่ไม่พลาดเลยครับโบโน่
1: แม่แต่แกเป็นคนรู้ว่าสูงอยู่แล้วนะครับบอลแบบนี้เนี่ยแกไม่ค่อยพลาดอยู่แล้วครับ
0: ตัดสินใจตัดบอลได้ถูกจังหวะตลอดนะครับแคนาดานี่ก็เปลี่ยน2คนนะ บูคานันกับทางซิกูที่โดนถอดออกนะครับคนที่ถูกส่งลงมาเนี่ยก็มีทางจูนาธานโอโซริโอนะครับจากโตลันโตแรปเตอร์นี่ก็เป็นตัวเก่านะครับและอีกคนหนึ่งเป็นเจเดนเนลสันนะครับ
1: ครับแต่ก็เป็นจุดที่ต้องแก้นะครับต้องเอาตัวที่สดลงมาบี้นะครับเจสซี่มาร์ชเองก็ต้องพยายามทำทุกทางนะครับ
0: อุนาฮีกำลังจะเป็นฮีโร่ครับทำคนเดียว2ประตูเลย
1: แต่วันนี้ยิงดีทั้ง2ลูกจริงๆนะครับดูทีครับลูกนี้ครับลูกที่สวนกลับมาเป็น 2-0 นะครับไม่มีใครประกบเขาเลยนะครับโอ้และจังหวะของเดฟิกิโรนี่ก็ตามมาไม่ทันแล้วครับอย่างที่เรียนนะครับต้องชมเชมซีนทาวีนะครับที่เลี้ยงตัดมาแล้วจ่ายดีอาร์สก่อนจะจ่ายย้อนกลับมาครับนี่ครับฮาคิมีก็สะใจครับคือรูปเกมนี้อาจจะไม่ได้เหนือกว่ามากนะแต่ว่าพอมีจังหวะทำได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นจังหวะฟุตบอลนะครับ
0: กำลังจะเป็นทีมแรกครับตอนนี้ขาหนึ่งข้างนี่ก้าวเข้าไปอยู่ในรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วนะโมร็อกโกแคนาดาต้องเรียกว่าอาศัยปฏิหาริย์เลยครับกับสถานการณ์แบบนี้ครับที่จะพลิกสถานการณ์
1: ใช่ครับ
0: แต่ความแน่นอนของประตูของโบโน่มันก็สำคัญนะจังหวะที่มันโดนกดดันโดนเปิดอะไรเนี่ยคือเขาไม่พลาดเลยนะครับตัดบอลได้ถูกจังหวะตลอดอ่ะ
1: คืออ่านประสบการณ์เก่าด้วยนะคร
0: ับ
1: ปัจจุบันนี่ไม่ได้เล่นยุโรปก็จริงแต่ว่าก่อนนั้นก็เล่นมาหลายทีมแล้วนะครับ
0: ก็สร้างชื่อกับเซบีย่าแล้วตวัดยิงในกรอบเขตโทษของแคนาดาก็โดนเคลียร์มาอีกครับ
1: แต่พูดถึงแคนาดาเองทีมนี้ก็ถือว่าน่าจับตามองนะเพราะว่าเป็นทีมที่มีผู้เล่นอายุน้อยๆเยอะครับ
0: แต่ก็ยังไม่ยอมนะครับแคนาดาพยายามบุกอยู่ครับอย่างน้อยๆก็ขอตีไข่แตกครับเพื่อโอกาสในการลุ้นครับเนลสันเปิดไปจับบอบไม่ดีครับโจทานเดวิดลาฮิมีเคลียร์มาตรงกลางสนามก่อนคือตอนนี้โมร็อกโกเวลาตัดบอลได้ก็พยายามทิ้งบอลไปด้านบนให้ไกลหน้าบ้านตัวเองไว้ก่อนนะครับทด8นาทีเป็นอย่างน้อยครับเหลืออีก8นาทีครับลมหายใจของแคนาดาในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายคราวนี้ครับพวกเขาจะพลิกสถานการณ์ตัวเองได้หรือเปล่า
1: โยกดีครับ
0: โยนเข้าไปเนลสันเอาบอลตกในกรอบเขตโทษแต่โดนจับแฮนด์บอลครับ
1: นี่ครับคายรารินครับเจอไมเคิลโอลิเวอร์ครับนี่ครับบอลตกที่แขนเลยนะครับจริงๆบอลตกแขนและส่วนใหญ่ผู้เล่นเกมรุกอาจจะเสียเปรียบเพราะว่าเขาจะมองว่าเป็นการได้เปรียบในการเล่นเกมรุกกันนะครับ
0: โอ้โหน่าเครียดเลยครับเจสซี่มาร์ช
1: จด8นาทียังพอมีเวลาครับ
0: จ่ายประตูแรกต้องมาให้เร็ว
1: ก่อนครับอย่างที่เรียนคราวที่แล้วเจอกันในฟุตบอลโลกก็คือ 2-1 นะครับ
0: ส่วนโมร็อกโกถ้าผ่านเข้ารอบไปได้ก็ต้องไปลุ้นอาการบาดเจ็บไซบารีแต่จังหวะนี้ลาฮิมีพามามุมทงทางขวาเลยครับเดฟูกิโดบังเอาไว้ก่อนเอางัดกันอยู่บอไม่ออกนะครับแล้วกลายเป็นว่าทางไรมี่ไปทำฟาวทางโอสโตริโอครับ
1: โอดิเวอร์ปล่อยนี่กองเชียร์แคนาดานี่ไปยืดแล้วอิซาดิยอบน่าจะตึง
0: โอ้ก็อาจจะต้องไปลุ้นอาการบาดเจ็บของทางอิซาดิยอบด้วยหรือเปล่า
1: ครับ
0: เพราะว่ารอบที่แล้วนี่ชาดิลาดก็เจ็บนะครับจนสุดท้ายวันนี้ก็ไม่ได้ลงสามเป็นตัวจริงเอ้าโดยเอวิดโดนกระแทกล้มไปผู้สินไม่ได้ให้ฟาวนะครับ
1: นะอุยนี่ดึงไม่ได้ครับ
0: ราฮีมีจะพลิกไปไม่ได้ครับเอลไอนะอุยหวดลูกนี้แต่บอลมันโด่งอย่างเดียวไม่ไปไหนไกลครับออกข้างเป็นบอลทุ่มของแคนาดาเนลสันลิสตาจอห์นสันเดฟูกิโรชาฟเฟอร์เบิร์กเดฟูกิโร เนลสันลุยเข้าไปในกรอบแค่ด้านซ้ายเนลสันม้วนยังไม่มีเหลี่ยมเปิดรับหาคิมี่เคลียร์ทิ้งออกหลังไปก่อน
1: โอ้โหแต่ทดนี่มา3นาทีแล้วครับโดยประมาณครับ
0: อูสตาคิโอครับเป็นคนเตะมุมทางฝั่งซ้ายเคาะมาชาเฟลเบิร์กโยนลูกนี้ชกได้หมดอ้าวแล้วเคโปขึ้นมาด้วยแล้วแม่แต่ว่าจังหวะนี้มีนกหวีดไปแล้วนะครับเป็นฟรีคิกของโมร็อกโก
1: โอ้โหนี่ถ้าโมร็อกโกได้บอลในสวนยาวเลยนะครับเนี่ยมันจะกลายเป็นได้เปรียบทันทีนะครับ
0: เสียงออกมาเล่นลูกนี้ด้วยนะครับเคโปผู้สาประตูของแคนาดาวันนี้เจอ2ประตูของอูนาฮีเข้าไปก็หมดสิทธิ์เซฟครับ
1: ครับ
0: ทางมักซิมคริปโปแต่ก็ต้องชื่นชมหัวจิตหัวใจของแคนาดานะพวกเขาเองตามหลัง2ประตูนี้ก็ยังพยายามบุกอยู่เรื่อยๆนะครับ
1: ครับ
0: ไม่ได้ท้อเลยครับเนลสันให้อ้าวไปให้ผิดจังหวะก็ดีครับเสียบอลโมร็อกโกก็ทิ้งไปด้านบนครับให้ตัวด้านบนวิ่งไปกดดันทางแคนาดาอ้าวแล้วเคยโปเจอบีบจากทางชาวบี้ก็เบิ้ลบอลหลุดออกข้างไปเองอีกครับเสียทุ่มให้โมร็อกโกไป
1: นี่ครับน่าจะค่อยๆเล่นเลยครับหิวข้าวไหมฮะ
0: มากครับอ้าว
1: พูดแล้วฝั่งแคนาดาก็เซ็งครับคือจริงๆรูปเกมพวกเขาไม่ได้เป็นรองอะไรมากนะครับแต่ว่าจังหวะที่มันเข้าเหลี่ยมการยิงประตูเป็นโมร็อกโกดีกว่าครับ
0: เอาละครับโจฮันเดวิดตวัดมาชาเฟลเบิร์กลิมกรอบเขตโทษด้านซ้ายพยายามเปิดโบมีฉลับฮาคิมี่ออกหลังไปได้เป็นเตะมุมครับ
1: อันนี้ลงมาก็ดูครอสบอลได้ดีเหมือนกันนะครับชาเฟลเบิร์กเนี่ย
0: ลงมาแล้วมีอิมแพคกับเกมนะครับ
1: อูนาฮีครับ
0: ทีมสตาฟนี่เข้าไปจูบหัวเลย
1: เลยนะครับ
0: ชาเฟลเปิดมาเคโปพยายามจะขึ้นมาบอลมันโด่งไปหน่อยครับมุมไม่ถึงยังได้เป็นบอลทุ่มอีกครั้งครับแคนาดาทางขวา
1: คือนี่คือกะว่าทีมเนี่ยจะยันอยู่ตรงนี้เลยนะครับ แกไม่ลงเลยครับโอโซริโอครับโดนดักอีกแล้วครับเทวีนี่ลงมาถือว่าเปลี่ยนจังหวะเกมได้ดีเลยนะครับเชมดินเทวี
0: ชาเฟลเบิร์กทางซ้ายจะล็อกหนีโดนทำฟาวโดยราฮิมิยาก็ฟรีคิกระยะอันตราย
2: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
1: อานาวีนี่ก็แหมมีลวกลงไปนะครับกัดฟันกันหมดแล้วคร
0: ับ แคนาดาก
1: ็คือ
0: สีหน้าเซ็งๆอ่ะคือก็ต้องยอมรับในเรื่องของคุณภาพทีมนะครับพวกเขาเป็นรองทางโมร็อกโกจริงแต่ว่าวันนี้ก็ถือว่าสู้ได้ดีครับแฟนๆโมร็อกโกก็ร้องเพลงฉลองกันแล้วครับอ้าวราฮิมี่มีล้มลงไป
1: นะครับ
0: ก็มีโอกาสที่จะ
1: ผ่านเขาก
0: ลายเป็นตัวหลักของทีมนะราฮิมี่
1: ซาเบรี่เจ็บเนี่ย
0: เพราะซาเบรี่เจ็บต้องไปดูว่าซาเบรี่เจ็บมากน้อยแค่ไหนอีก
1: อย่างที่เรียนครับกับสโมสรเขาเป็นตัวหลักอยู่แล้วนะครับสำหรับราฮิมี่นะครับ
0: รอฉลองเลยครับทดป่าตอนนี้ผ่านมา7แล้วเอลมูลาเบตย้อนกลับหลังไปก่อนครับอัมดาบัดเปิดขึ้นไปทางซ้ายจะให้ทาวบี้ก็แรงออกข้างไปครับ
1: เดี๋ยวนาทีสุดท้ายแล้วครับ
0: Promise David แม่พยายามพิงแต่ก็โดนสกัดไว้ได้ครับแล้วเอามาอีกแล้วครับโมโรโกหลุดขึ้นมา3คนไหลมาราฮิมีจอๆยิงเรียบร้อยครับ 3-0 ครับประตูปิดเกมอย่างแท้จริงครับราฮิมีตัวสำรอง
1: บิ๊กจุ่นพึ่งทักเจอแป๊บเดียวจะเป็นตัวหลักยิงโชว์เลยครับราฮิมีโอ้โซวิยานราฮิมีครับอัดเข้าไปจนได้ครับโอ้แบบนี้ไม่มีปัญหาเลยครับ
0: สกอร์ขาดเกินคาดนะ
1: แต่ก็เข้าใจครับว่าแคนาดาต้องบุกแล้วครับจังหวะตั้งแต่เริ่มเสียประตูแรกมันก็ต้องบุกเพื่อเอาคืนนะครับแล้วก็ไม่โดนสวนเจอลูก2นี่จะเอาลูกตีไข่แตกก็โดนลูก3อีกครับโอ้โหก็ต้องเขาเครดิตให้โมร็อกโกด้วยครับกับเกมสวนกลับที่ทำได้ดีนะครับ
0: โอ้โหบราฮิมดิอาสนี่ก็มี2แอสซิสต์นะครับวันนี้ครับประตูที่2กับประตูที่3ครับใครลาลินพรมิสเดวิดก็เต็มที่แล้วเลยครับ
1: ครับ
0: จากครึ่งแรกที่จบไปกูกันว่ามีโอกาสจะเสร็จทางแคนาดาสุดท้ายโมร็อกโกนี่โอ้โหดู
1: มาแบบ
0: หลุดมา3คนนะครับจะออกซ้ายออกขวาก็ได้ครับบราฮิมดิอาสเลือกไหลซ้าย
1: ด้วยครับยิงลูกนี้ไม่ต้องจับนะครับคือรอจังหวะเครโปออกมาแล้วก็ยิงสวนตัวเข้าไปครับทำได้ดีครับทำได้ดีลูกนี้ครับก็ไม่รู้จะพูดคำไหนครับก็สมควรจะได้ครับ
0: ดีใจกับแฟนบอลโมร็อกโกด้วยนะครับพวกเขาจะเป็นทีมแรกนะครับที่ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับโอ้โหอูนาฮี2แล้วก็ราฮิมี1
1: ก็ถือว่าเป็นเกมที
0: ่แล้วก็จบเกมเลยครับชนะไป 3-0 ครับโมร็อกโก
1: ก็โมร็อกโกนะครับได้ประตูขึ้นนำ 1-0 ก่อนจากอูนาฮีนาทีที่50นะครับแล้วก็มาบวกประตูที่2นาที82ก่อนจะมาปิดท้ายช่วง 90+8 จากโซฟิยันราฮิมีนะครับก็สรุปครับโมร็อกโกครับเอาชนะแคนาดาไป3ประตูต่อ0นะครับผ่านเข้าไปรอในรอบควอเตอร์ไฟนอลเรียบร้อยนะครับไปรอพบชนะระหว่างฝรั่งเศสกับปารากวัยที่จะเตะกันต่อจากคู่ของเรา
0: ถามต้องหน่อย
1: จ้ะ
0: มันมีโอกาสไหมกับความพลิกล็อกที่จะเกิดขึ้นในเกมระหว่างปารากวัยกับฝรั่งเศสมีโอกาสไหม
1: ผมว่าอยากผมรู้สึกว่าฝรั่งเศสมาคราวนี้เนี่ยเหมือนเดชองได้คุยกับลูกท้องว่าพี่จะไปแล้วพี่ต้องเอาหน่อยซึ่งผมว่าจริงๆองค์ประกอบฝรั่งเศสเขาดูดีทุกระบบนี่ครับใช่ตัวสำรองกับตัวจริงใช้ได้จ้าคุณว่าพลิกไหมล่ะ
0: โอ้ผมว่ายากนะผมมองว่าแค่ปารากวัยแพ้ประตูนึงเนี่ย
1: ถือว่าสุดๆแล้วนะ
0: ผมว่าก็สุดๆแล้วนะครับ
1: แต่ผมมองว่าแต่ปารากวัยเขาเป็นทีมที่สู้ไงคือถ้าโดนบุกมาเจอสวนเนี่ยผมก็จะไปเข้าทางฝรั่งเศสอีกด
0: ัง
1: นั้นผมว่าฝรั่งเศสชนะแน่อยู่ที่ว่าเขาจะชนะเยอะหรือเปล่า
0: บอกน้องจุนนินทาเอกคิมเอกด้นให้ฟังหน่อยโอนให้500จากจาชาโอไม่ทันแล้วนะ
1: จาชาพี่จุนเขาพูดไหวแล้วแต่เขาไม่บอกพี่ไง
0: คุณลงเล็กบอกว่าผมต้องตัดแว่นโปรเกรสซีฟแล้วมั้งครับสายตายาวและสั้นรวมกันใช่ไหมใช่ใช่ใช่ใช่ใช่แต่ว่าผมจะถนัดแบบนี้มากกว่าผมไม่อยากได้แบบนั้นอ่ะก็ยอมที่จะเสียเวลา
1: อย่างใดอย่างหนึ่ง
0: ดึงแว่นขึ้นแล้วกันอุนาฮียิงไปที่ประตูแล้วครับคืออะไรไม่เข้าใจหรือจะยิงไปกี่ประตูแล้วอย่างเงี้ยหรอหรือยังไงถ้าอูนาฮียิงในทีมชาติวันนี้บวกไปอีก2ก็จะเป็น11ประตูนะ
1: ครับ
0: นะครับมุมกล้องโอลิเวอร์สับเต็มเท้าดูลูกยิงที่2เหนื่อยแทนเลยมุมนี้เพสเท่าไหร่นั่นจากคุณลงเล้งมันก็ไม่ได้ขึ้นมาไม่ได้บอกตัวเลขมานะ
1: คือไม่ได้มีความเถียวใช่ไหม
0: แล้วก็ส่วนข้อความเนี่ยปิดท้ายบุกไม่เอาหลังเลยจากคุณอาดามโฮ
1: น่าจะเป็นกองเชียร์แคนาดา
0: แต่ว่ามันก็ต้องเอาอะนะ
1: ไม่คือพอโดน1ศูนย์แล้วอะ
0: ยังก็ต้องเอาอะ
1: คือมันเป็นน็อกเอาท์อ่ะเนาะ
0: ใช่
1: มันมีนัดเดียวแล้วไง
0: จะแพ้1-0 3-0มันค่าเท่ากันน่ะ
1: ใช่ครับ
0: ยังไงก็ต้องบุกนะครับ
1: คือถ้ามันบุกไปแล้วดันได้ประตูเนี่ยมันก็ทำให้กลับมาถูกเกมได้เลยนะครับ
0: คุณชวีวาน30เลยจบข่าวนะครับบอกอาจารย์เป่าได้แล้วจากคุณวิรุฒนะครับคุณชยังกลูแววบอกว่าเชียร์ฝรั่งเศสนะ
3: ไม่แต่ผมว่าวันนี้โอลิเวอร์เป่าดีนะคือเป่าดีหมายถึงว่าถ้าเราดูเขาในพรีเมียร์ลีกจะคนละแบบ
0: บอกว่าโมร็อกโกหวานเจี๊ยบอ่ะโอเคน่าจะประมาณนี้นะ
3: จ้า
0: เดี๋ยวผมปิดที่ Facebook ให้นิดนึงด้วยแล้วกันนะเพราะว่าคู่ต่อไปเขายังไม่มา
3: ไงผมต้องดูไงหรือเขาคิดว่าตีสามคู่ต่อไป
0: ไม่ไม่ไม่เขาต้องรู้สิว่ามันตีสองถึงตีสี่คุณอุ๊บอกเซ็งเป็ดนะฮะอ๋อไปกินแซนด์วิชเซเว่นดีฟาร์นะครับค
3: ุ
0: ณธนากรกะการดีบอก FC เราทั้งสองอ่ะขอบคุณมากนะครับคุณอัธพงศ์สวนผลไม้บอกสวัสดีพี่จุนเอาอีกแล้วแคนาดาเต็มแม็กเรียบร้อยนะแต่จริงก่อนเกมผมชอบโมร็อกโกนะ
3: ผมก็ชอบโมร็อกโกอ
0: ย่างที่บอกไปอ่ะน่าประมาณนี้
3: จ้า
0: ครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันมานะครับวันนี้ผมกับน้ำต้องไปก่อนผิดพลาดประการใดขออภัยด้วย
3: ครับ
0: นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันมาวันนี้เราสองคนไปแล้วสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
8: 99ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99 48ทีม104แมตช์39วัน

0: เมืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี่
2: กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026ลุยส์เดลาเฟรนเต้เฮดโค้ชทีมชาติสเปนหลังจากพาทัพกระทิงดูครองความยิ่งใหญ่ด้วยการคว้าแชมป์ยูโร2024สเปนจึงถูกยกให้เป็นแต่งหนึ่งในทัวร์นาเมนต์นี้ทันทีเดลาเฟรนเต้เป็นโค้ชที่โตมากับระบบเยาวชนของสเปนทำให้เขาเข้าใจและดึงศักยภาพของดาวรุ่งสายเลือดใหม่ได้เป็นอย่างดีและเป็นทีมที่เล่นฟุตบอลได้สวยงามน่าตื่นตาตื่นใจที่สุดในโลกสำหรับสถิติที่น่าสนใจของลุยส์เดลาเฟรนเต้คือการพาทัพกระทิงดูคว้าแชมป์ยูโร2024และเคยพาสเปนคว้าแชมป์ยูฟ่าเนชั่นส์ลีกมาแล้วรวมถึงแชมป์ยุโรปรุ่น U19 และ U21 อีกด้วย
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: ีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777

0: Creative Radio SMS 468-8899
1: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 นถึง 7:30 นทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
0: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั่วสโรจน์ก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 นถึง 12:00 นที่นี่FM 99 อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษฎาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษณภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:00 นถึง 17:30 น
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: เอาละครับขอต้อนรับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงครับในช่วงของ99 Live บอลโลกนะครับอ่ะอยู่กับผมจันอู๋แล้วก็เซียนสนนะฮะ
1: ครับ
0: สวัสดีเซียนสนด้วย
1: สวัสดีจันอู๋แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังครับวันนี้
0: กำลังขึ้นเลย
1: มัน
0: เซียนสนกำลังขึ้นเลย
1: ช่องว่างเลยกำลังจะโหนึกว่าจะรอดูบราซิลนึกว่าแหมจะมีขออภัยดูฝรั่งเศสปารากวัยสิ
0: ครับผม
1: นี่ช่องว่างเลยแล้วก็วันนี้เราออกอากาศจากตู้แช่ปลา
0: ครับผม
1: เพราะว่าเห็นอาจารย์อู๋ขนาดว่าหนาๆยังบอกว่าหนาวเลย
0: เออผมขนาดเด็บ
1: หนาวจริง
0: เด็บหนาๆแล้วนะสายไนท์นะ
1: ใช่
0: ไนท์ไนท์ถือชิลด้วยโอ้โหข้างในนี่อย่างเย็นเลย
1: เพราะว่าหลังๆเราพลาดแล้วเรานั่งข้างนอกให้อาจารย์
0: อ
1: ู๋แต่พอวันนี้มานั่งข้างในห้องจัดแล้วคือแบบโอ้โหแอร์เย็นมาก
0: ใช่ๆไอ้กูขนาดสนมันมี
1: ใส่ใช่ผมใส่แจ็คเก็ต
0: มีแจ็คเก็ตอยู่อย่างหนาวเลย
1: ครับ
0: วันนี้ก็SMS 4689899นะครับยังส่งเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับรวมไปถึงทางช่องทางแชทนะก็เราก็คงมาพูดคุยกันได้นะครับผมสบายๆกันไปวันนี
1: ้
0: นะครับเพราะว่าอยู่กันประมาณ2ชั่วโมง
1: ใช่
0: นะครับ
1: พอเดี๋ยวบอลกลับมาเตะตี4ยังไงเดี๋ยวไลน์อัพก็เดี๋ยวจะมาแล้วเดี๋ยวแจ้งให้
0: คู่นี้ก็ถือว่าเกินคาดเนาะ
1: 3-0นะแคนาดาโมร็อกโก
0: คู่ที่ผมมองว่านะ
1: ครึ่งแรกยัง0-0ครึ่งแรกยัง0-0เลยจันอู๋ครึ่งแรกอ่ะยังไม่มีประตูเลย
0: กะว่าตามสไตล์ของโมร็อกโกอ่ะเขาเป็นทีมที่ไม่เน้นเกมรุกอยู่แล้วเหนียวแน่นใช่ไหม
1: แคนาดาไปแรกไง
0: ใช่แล้ว
1: เปิดเพิ่มก็โดนเพิ่ม
0: รอให้แคนาดาบุกเพราะถ้าดูตามรูปเกมเนี่ยบุกเยอะกว่าโอกาสยิงเยอะกว่าแต่โดนไป3เม็ดนะครับยิ่งบุกยิ่งโดนเนาะ
1: ใช
0: ่แต่ก็สกอร์มันเหลือเชื่อไปหน่อยนะ
1: ความเก่าความเนี้ยมาตรฐานยังห่างกันอยู่ถึงแม้ลูกเกมจะสูสีแต่ว่าที่เด็ดที่ขาดโมร็อกโกเยอะกว่า
0: เพราะแคนาดาเนี่ยมันมีจุดหนึ่งที่สังเกตได้ง่ายที่สุดเลยคือถ้าไปไล่เรียงกันนั้นตั้งแต่นัดแรกของการมาเล่นฟุตบอลโลกนะคู่หน้าไม่เคยซ้ำกันเลยนะ
1: ใช่กองหน้าเปลี่ยนตลอดคลายลาล
0: ีใช้งานไม่ได้
1: ไอ้เจ้าท่านเดวิดอาจจะเป็นตัวยืน
0: มันมี
1: บูรูวาเซยี่มาสลับ
0: มันมีจุดหลอกตาอยู่หน่อยนึงไอ้ช่วงช็อตแฮตติกของเจ้าท่านเดวิดอ
1: ่
0: ะ
1: ครับ
0: เนี่ยทีเดียว
1: โอ้โหแฮตติกใส่กาตาร์ไงจันอู๋หมูแต่ว่า
0: โอ้โห
1: เกมรับแคนาดาก็เสียเยอะอย่างวันเจอสวิตก็ยังแพ
0: ้เกมรับก็ยังไม่ได้ดีเท่าไหร่นะ
1: ครับ
0: มีทั้งทีมอ่ะว่าไอ้ตัวเนี้ยโอเคอยู่เลย
1: ตัวไหนอ่ะ
0: ไอ้อุสเกียวเนี่ย
1: อ๋อกองกลางกัปตันทีมเบอร์7
0: เนี่ยอันนี้
1: อุสเกียวเคยเล่นปอร์โต้ไง
0: ใช่ใช่อันนี้โอเคเลยนะครับนอกนั้นนี่ก็ถือว่ายังไม่ถึงเนอะ
1: ใช
0: ่กองหน้าอย่างไคลาลินโอรูวาเซยี่อย่างเงี้ยนะครับโจนาธานเดวิดผมว่าโหดูแล้วก็ยังเหนื่อยแล้ววันนี้ก็โอ้โหตัวหนึ่งที่เล่นดีมันตั้งแต่นัดแรกจนถึงตอนนี้นะผมว่าตัวเนี้ยไม่อยากเอ่ยชื่อด้วย
1: ใช่
0: อูนาฮีเนี่ย
1: เ
0: ป็นตัวที่ฟอร์มดีจัดๆเลย
1: เพิ่มได้ไหม
0: ตั้งแต่เกมแรกเลยนะครับ
1: อาซาดีนอูแล้วก็ลังมีเล็กจะได้พี่จะได้ไม่เกี่ยวไงแล้วก็นาฮี
0: อะไรก็ได้มาคั่นหน่อยนะ
1: แบบเป็นชื่อกลางเหมือนอเล็กออกเลตแชมเบอร์เลน
0: หรือ
1: เจมส์บอดพาว
0: หรือ

0: ไม่ก็ไม่ต้องเล่นดีแล้วไม่ต้องยิงอ่ะให้คนอื่นยิงอะไรเงี้ย
1: อู
0: ไม่งั้นก็ต้องคุยชื่อไม่มีผมว่า2คนเลยนะที่แบบฟอร์มเด่นจัดๆคืออีกคนนึงคือฮาคิมี
1: ่วันนี้อูนาฮียิง2อ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ยิง2เลยอ่ะแล้วก็ไอ้เจ้าฮาคิมี่เนาะ
1: ครับ
0: โหดจริงอันนี้ก็เป็นบอลระบบอย่างแท้จริง
1: ระดับท็อปอยู่แล้วแบ็คขวาเบอร์1ของโลกอ่ะอาซาฮาคิมี่ชั่วโมงนี้ครับอ่ะก็พูดคุยกันนะครับใครอยากคุยกับอาจารย์อูแล้วผมก็ส่งมาเลย4689899
0: ใช่นะครับ
1: อันนี้มีแฟนกรุ๊ปไลน์ไหมอาจารย์ไม่รู
0: ้น่าจะมี
1: มีใช่ไหมเพราะว่าอย่างอันนี้มันไม่ได้ภาคไงแต่ SMS มีแน่นะครับ
0: ครับ
1: ช่วงนี้ก่อนจะไปดูเรื่องไลน์อัพหรือว่าพูดคุยเรื่องข่าวก็เดี๋ยวดูผลฟุตบอลก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยมีฟุตบอลบราซิล B 2คู่นะอ่ะ3คู่ลอนดีน่านำ CRB 1-0 แล้วก็มีคิคูม่ากับสปอร์ตเรซิเฟ่รวมถึงโนโวลิซอนติโนกับแอตเลติโกโกเอเนเซ่ถุน0นะครับ
0: ครับ
1: ชิลีครับผมว่าต้องมีคนถามอ่ะครั้งที่แล้วก็มีคนถาม
0: ต้องมี
1: มาเกาเยสนำปาเลสติโน 1-0 แล้วก็ซานฟิลิเป้ยังเสมอกับยูเนียนลาเคเรล่า 0-0 นะครับนอกนั้นก็
0: เพราะว่าไม่รู้จะไปไหนแล้วไง
1: เต็ม
0: นี่บอล2คู่เองด้วย
1: ใช่ อุ่นเครื่องนี่อัมสเตเทนนี่ชนะทางฮอน 1-0 แล้วก็ถ้าคู่ที่จบไปก่อนหน้านี้นะครับมีทางวันนี้พี่อู๋ได้ดูนี่ป่ะบอล U19 ชิงแชมป์ยุโรป
0: แต่ว่าตามอยู่
1: เดนมาร์กชนะเวล 3-0 แต่ที่แปลกคือสเปนอัดเยอรมันของอาจารย์อู๋ไป 4-0
0: บอลเด็กไง
1: แย่ทุกชุดเยอรมันต้องให้เยอรมันครอบมาเลยไม่เข้าแต่ว่าก็แพ้สเปนเละเลยวันนี้
0: ไม่แต่แพ้เละแต่มันเข้ารอบอยู่แล้วไง
1: มันสู้ไม่ได้มันยิงไม่ได้เลย
0: ไม่มันเข้ารอบอยู่แล้วไงจบ 1-2 อยู่แล้วมันก็อาจจะไม่อารมณ์เหมือนวันนั้นนอร์เวย์กับฝรั่งเศสไง
1: แต่ไม่คิดว่าจะขาดขนาดนี้ไง
0: เออแต่ก็ไม่คิดว่าจะ
1: แล้วสเปนเนี่ยเล่นมา3นัดเนี่ย
0: ไม่เสียประตูเลย
1: ชนะเวล 7-0 ชนะเดนมาร์ก 3-0 ตบเยอรมัน 4-0
0: 14นะ14ลูกแล้วนะ
1: 3เ
0: กมนะ
1: ครับ
0: แต่บอลเด็กมันก็สไตล์นี้อยู่แล้วเวลาชนะกันมันไม่ค่อยเพลาอยู่แล้ว
1: แต่ตัวมันดีกว่าเยอรมันเยอะเนี่ยผมไปดูแล้วครับจากหูจำไอปีตัชของเรอัลมาดริดได้ป่ะเนี่ยใส่เบอร์10ให้ทีมชาติสเปนชุด U19
0: สเปนชุดนี้ผมว่าเผื่อมีสิทธิ์แชมป์นะน่ากลัวนะฟอร
1: ์
0: มดีมากแล้วโอ้โหแล้วเวลเจ้าภาพนี่ไม่ได้เอาอ่าวเลย
1: คาบ้านเละ
0: เวลโดนแล้ว
1: ขนาดเขามีอันดับ3ที่ดีที่สุดเข้าอีก2ทีมเหมือนกันโอ้เวลยังจบที่4อ่ะ
0: เพราะว่า
1: 3นัดแพ้รวดไม่มีแต้มอ
0: ันดับ3ที่ดีที่สุดไปชิงพวกที่5ที่6กันได้อยู่ไงนะครับ
1: เวลโดนไป14ลูก3นัด
0: โหเจ้าภาพยับเยิน
1: ครับ
0: ไม่มีทรงเลยนะครับสำหรับบอลเด็กนะยูโรยู19ที่คิกออฟกันอยู่ตอนนี้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ส่วนถ้าจบไปแล้วเดี๋ยวผมดูให้มันเหมือนมีคู่อื่นๆด้วยนะครับก
0: ็น่าจะเป็นพวกไอ้บอล
1: สแกนดิเนเวียนนี่ไงมีสวีเดนออสเวนคาร์2คู่แล้วจบไปแล้วเดเกฟอร์แพ้มาโม 0-1 แล้วก็ฮัมสตัดวันนี้แพ้วัสเตลาส 1-3 นะครับส่วนฟินแลนด์4คู่เนี่ยลาติชนะนิสตา 1-0 SJK ชนะ TPS 3-1ยาโรชนะอีเวส 2-1 แล้วก็ VPS วาซาชนะมาเลนฮาม 4-0 นะครับไอซ์แลนด์จบไปแล้ว2คู่อันคลาเนสแพ้เบดาบริก 1-2 แล้วก็เวสมาเนียชนะวาลู 1-0 วาลูนี่โดนใบแดงด้วยนะครับนอกนั้นก็ถ้านอร์เวย์ลีกดองนะครับเอเกซุนชนะมอสนะไม่ใช่โมนะ 3-0 แล้วก็ฮอตนะครับชนะสตอมกอสเซต 4-3 บลายนี่ชนะเสมอแซนเนต 1-1 ส่วนถ้าเป็นหูผมเพิ่งรู้วันนี้เคลีกกลับมาเตะด้วยจันโ
0: อ
1: มีหน้าตกรอบเร็วก็เลยไม่มีอะไรทำก็เลยเคลีกเดี๋ยวกลับมาเตะละ
0: จับ
1: วันนี้ชุนบุกคุณไดแพ้กังวอน 1-2 อันยางแพ้โปฮัง 2-3 แล้วก็เทจอนเสมอกับปูชอน 2-2 ส่วนถ้าอุ่นเครื่องที่น่าสนใจนะครับวันนี้มีซาวบวกนี่ไงเรดบูลซาวบวกชนะทางกอนิกซับเซ่ 2-1 มี PSV เนี่ยเริ่มอุ่นแล้วเสมอรอยัลอันเวิร์บ 1-1วิสลาคาคอฟชนะคาวิน่า 2-0 มิดทิแลนด์ชนะซีเคบอก 4-2 คลับบูชชนะคอไทส์ 4-2 แล้วก็ดอเดชแพ้เฟนอส 0-6 อักมาเสมอเกนส์ 3-3 ดูโดโกเลตเสมอโปโตซันนี่ 2-2 แล้วก็อาแจ็กนะครับแพ้พานาเทนไนกอส 1-3 นะครับ
0: ครับ
1: จะครบละถ้าอะไรตกหล่นก็4-8 9-8 9-9
0: ครับ
1: ผมว่าผมน่าจะจัดให้ครบแล้วจันอู๋เป็นงานไม่มีติดขัด
0: อันนี้คุณเด็กรถเขียวสายยาวเขาบอกถูกต้องครับสนบอลชิลียิงเยอะ
1: เป็นไงเห็นป่ะผมรู้ใจแฟนรายการรู้มือกันอยู่แล้ว
0: ขาเป็นพวกสายเช้าไง
1: อ
0: ่
1: า
0: แต่เขาผมไปสายนี่ก่อนแล้วสแกนดิเนเวียก่อนแล้วจบเรียบร้อยแล้ว
1: เรียบร้อยตั้งแต่หัวค่ำ
0: แล้วก็ยู19ผมชอบบอลเด็ก
1: โอ้ยวันนี้ยู19ตามทรงหมดเลยไงสเปนแล้วก็เดนมาร์ก
0: แต่ก็ไม่มีหลุดล็อกนะ
1: ครับ
0: เมื่อวานอะไรพวกนี้ก็เข้ามาตลอด
1: เมื่อวานหลุดล็อกทั้งแผงไปแล้วไงอาร์เจนโดนแล้วก
0: ็
1: อียิปต์ไม่ชนะในเวล
0: า
1: แล้วก็โคลัมเบียไม่พอนี่รู้สึก
0: ไม่ใช่บอลไอ้นี่ดิ
1: อ๋อไม่ใช่บอลโลก
0: เออบอลไม่ถึงบอลเด็ก
1: บอลเด็ก
0: บอลเด็กอะไรเงี้ย
1: แต่เมื่อวานโคลัมเบียแค่ลูกเดียวมันไม่พอไงถูกป่ะ
0: เออ
1: เมื่อวานน
0: ี้ไม่จากโคลัมเบียเมื่อวานอ่ะต้องโทษเลยป่ะต้องโทษกาน่า
1: โอ้โหมันเหนียวไง
0: ไม่ใช่กาน่าเหนียว
1: ทำไม
0: คือกาน่ามันทำอะไรโคลัมเบียไม่ได้ไงโคลัมเบียมันเล่นแบบสบายๆเห็นป่ะ
1: ใช่
0: จนแบบโคลัมเบียมันรำคาญอ่ะ
1: แต่ลุยดีอาร์นี่ล้ำหน้าไม่พักเลยนะอาจารย์
0: อยากจะหวดขาดีอาร์ตมากเลยเมื่อวานโอ้โห
1: โอ้มันคนละฟอร์มกับบาเยิร์นเลย
0: โคลัมเบียคมๆนะ
1: โอ้ยมี2อ่ะ
0: โอ้โหว่ามี 3-4 ลูกอ่ะโคลัมเบียเหนียวก็เยอะเลย
1: มันไม่คมอ่ะ
0: ใช่ๆแต่ดันไม่คมกันเองนะ
1: ครับ
0: ส่วนทาง YouTube นี่บอกคุณปั๊กสวัสดีมาแล้วก็คุณอนุรักษ์บอกว่าถามถึงฮาคิมซีเย็กหน่อยครับหายไปไหนครับยังติดทีมชาติโมร็อกโกไหมพี
1: ่
0: ซีเย็กไม่ติดแล้วนะครับซีเย็ก33แล้วแต่ซีเย็กตอนนี้เขาไปอยู่ในโมร็อกโกในลีกในโมร็อกโกไปอยู่กับทีมวีดัตวีดัตไอ้อาร์เติกนะครับ
1: มันงอเหรอครับมันเลยต้องดัด
0: มันพี่ตรงนะครับ
1: มันงอใช่ไหม
0: ก็บอกอยู่แล้วไงเป็นทางด้านของอาราบิกไม่ค่อยตรงนะครับไปอยู่ในทีมในบ้านเกิดเขา
1: ก็ดัดหน่อยเดี๋ยวจะตรงอะไรเงี
0: ้ยแต่ว่าดูไปจริงๆผมนึกว่ามันจะอายุเยอะกว่านี้นะ
1: ผม
0: สามที่สามเองนะ
1: ผมว่า
0: เร็วอ
1: ่
0: ะ
1: อายุแกน่าจะเล่นในยุโรปได้แต่เรื่องพฤติกรรมวินัยอะไรเงี้ยนะตั้งแต่วัยรุ่นแล้วที่ขึ้นมากับอาแจ็คอะไรเงี้ยจริงๆคือเล่น
0: ไหนก็เบื่อไม่เอา
1: ผมว่าตอนเล่นกับเชลซีก็ดูดีแต่ด้วยวินัยอะไรเงี้ยก็เลยแบบต้องย้ายบ่อยนะ
0: คือจากที่ดูในประวัติเนี่ยแกหลุดทีมชาติตั้งแต่ปี2024แล้วนะครับหลังจากนั้นมาก็ไม่อยู่ในสายเลยครับ
1: คือตั้งแต่ออกจากเชลซีนี่พเนจรเลยจะหนูไปกาลาตาสลายไปเอาดูฮาอิลแล้วก็กลับมาวีดัต
0: ตอนดังมันดังมากเลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่โคตรดังตอนอยู่อาแจ็ค
0: นะตอนอาแจ็คนี่โอ้โหนี่คือเป็นอะไรโกลเด้นบอยนะ
1: ใช่
0: นั่นนี่โกลเด้นบอยนะแต่ว่าโอ้โหกราฟชีวิตจริงๆจะว่าไป33อ่ะอย่างที่สนบอกอ่ะมันยังสามารถอยู่ในท็อปลีกทีมกลางๆหน่อยก็ยังได้นะ33-34
1: แต่โอ้คิดดูดิขนาดนักเตะเดี๋ยวนี้40โมดิชโรนัลโดยังเล่นได้เลย
0: ใช่
1: ไอ้นี่ไงโวซินย่าก็40แต่น่าจะเรื่องระเบียบวินัย
0: ส่งเมสซี่ใช่ไหม9ยังสบาย
1: ๆ
0: อันนี้ก็ว่ากันไปนะครับอันนี้เขาบอกว่าคุณวีรพัฒน์เอ้ยอันนี้พิมพ์จริงนะ
1: ทำไมฮะ
0: สวัสดีครับพี่สุดหล่อทั้งสอง
1: โอ้
0: นี่ถือว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง
1: อ
0: ัน
1: นี้คือเขาตาถึง
0: ส่วนคุณภูทิพงษ์บอกสวัสดีครับพี่สนสวิตพี่อูคองโกวงเล็บใหญ่นะคร
1: ับ ทำไมผมเป็นสวิตอ่ะ
0: ก็เป็นสวิตก็ถือว่าก็ในระดับนึงก็ถือว่ามาตรฐานยุโรปแต่อันนี้ของมันอันนี้มันโนหนึ่งไง
1: เหรอ
0: เพราะเขาทำวิจัยมาแล
1: ้
0: ว
1: แต่คองโกนะอูตกรอบไปแล้วเลย
0: เออโอ้โหเสียดายคองโกสงสารเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: แพ้ไม่ใช่แพ้ทีมชาติอังกฤษนะ
1: แพ้
0: ทีมชาติเคนเจอเคนยิง2ลูกเข้าไปต้องยอมแต่อังกฤษก็ฟอร์มไม่ประทับใจนะ
1: โอ้ย
0: เนอะ
1: พี่อู๋ว่าผ่าน
0: ใจอ่ะ
1: ผ่านเม็กซิโกไหม
0: ผมว่ามีเสียวอ่ะ
1: เหรอ
0: ผมว่ามีต่อเวลา
1: แล้วเม็กซิโกเล่นทัวร์นาเมนต์นี้นี่ยังไม่เสียประตูเลยนะชนะทุกเกมด้วยนะ
0: แล้วเจ้าภาพด้วยนะ
1: เ
0: ล่นในบ้านด้วยใช
1: ่
0: ไหมเกมนี้ก็เล่นที่เม็กซิโกด้วยผมว่าทำเป็นเล่นไปนะเผื่อมีต่อเวลา
1: ครับ
0: ไม่น่าจะกินง่ายๆเหมือนกันนะอ่ะก็ว่ากันไปใครยังข้อความก็ยังสามารถส่งมาได้นะแต่ช่วงนี้ก็คงเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของซื้อขายตัวผู้เล่นนะล่าสุดอยากรู้จริงว่
1: า
0: สเปิร์มจะไม่โดน Financial Fair Play เลยเหรอ
1: คือเห็นเขาบอกว่าพอปีที่แล้วอ่ะได้ไป
0: นี่มันเท่าไหร่200กว่าแล้วดิ
1: ใช่ได้ไปแชมเปี้ยนลีกไงปีที่แล้วอ่ะแล้วปีนี้ไม่ได้ไปมันก็เลยแบบมีส่วนต่างเยอะแล้วแบบว่ายุคก่อนๆเขาก็แทบไม่ได้เสิร์ฟไงยันอูแต่ซื้อมาติอุสเฟอร์นันเดส80กว่าซื้อ
0: 85
1: ซื้อตัวนี้100ไหนจะซื้อนี่ไปแล้ว
0: ฟานเฮเก้
1: ฟานเฮเก้
0: หรือฟานเฮเกอร์อีก65ล็อบโบมาฟรี
1: ช็อปกระจุยอ่ะ
0: นี่ล่าสุดไปเล็งไอ้นี่นะจูเนียร์กูปีไง
1: แล้วมีข่าว
0: จูเนียร์กูปีเขาบอกว่าสโมสรบอกต้องมี90นะ
1: โอ้โหมันรอดได้ไงนะ
0: เออ
1: แล้วมีข่าวนี้ด้วยราฟาเอลเลอัล
0: ใช่เห็นบอกจะเอาเลอัลด้วย
1: โอ้โห
0: คิดดู
1: คือเขาขุดเจอบ่อน้ำมันใต้ไอ้นิวทอตแนมฮอตสเปอร์สเตเดียมอ่ะ
0: เออก็ยัง
1: แบบใต้สนามสเปอร์มีน้ำมันเหรอเนื้อประตูถูกหวยแบบไหน
0: หรือไม่ก็แบบว่ามีทองอะไรอยู่แล้วฝังใต้แบบหลุดโอ้โห
1: อาร์เซนอลเราจืดเลยนะยันอู๋ยังไม่ได้สักตัวเลยเนี่ย
0: โอ
1: ้มีแบบซื้อขาดไอ้ฮาคิคาบิเย่อย่านับเลยมันก็ซื้อมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้ว
0: คาบิเย่มันก็รอมาอยู่แล้ว
1: แล้วเราแฮลนี่ด้วยเราแฮลเด็กอย่างเชลมี่มองกาด้วยโดนซิตี้ปาด
0: เนี่ยให้เขาไปเถอะ
1: ให้เขาไป
0: เอามาก็เท่านั้นแหละเราก็ยังไม่รู้ยังไง
1: เอามาก็ไม่ได้ลงอ่ะ
0: เออซื้ออนาคตมากกว่า
1: แต่ทีมอื่นเนี่ยแมนยูได้แค่เอเดสันน
0: ่ะแต่แมนยูก็น่าปวดหัวนะไปมาผมว่าไอการหาตัวแทนคาเซมิโร่มันยากนะแล้วตอนนี้มันเริ่มหลุดไปเลยเอเดสันไปแล้วโตนารีไปแล้ว
1: โตนารีไปสเปอร์มาติอุสเฟรนเดสไปสเปอร์
0: ไปแล้ว
1: อาจจะกลับมาช้อยเก่าไงบาเลไอกาลอสบาเลบา
0: แล้วบาเลบาก็ไม่รอหรอกต้องมี100
1: ก็อาจจะเหลือ80นะ70ไม่ฟอร์มปีที่แล้วมันดรอปอ่ะเออ
0: โหแต่ยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้ต้องบอกว่าช็อปยี่ห้อไบตันไม่ต้องกลัว
1: เออ
0: ยี่ห้อไบตันไม่มีถูกหรอก
1: และชั่วโมงนี้เขาไม่ร้อนเงินด้วยว่าเขาเพิ่งขายฟานเทเกอร์ไปได้เงิน
0: อือโหทีมเขาลงทุนถูกแกตายซื้อตัวมาแบบเหมือนได้ฟรีอ่ะตอนนี้แมนยูก็ปวดหัวเรื่องการซื้อตัวเนาะ
1: โอ้ยวันนี้แฟนรายการหลับหมดแล้วเหรอส่งมาได้นะ489899
0: มีมาเรื่อยๆนี่เมื่อกี้ไปคุยข่าวก่อนเพราะว่าอยากรู้เหมือนกันว่าโอ้โหแต่ว่าผมว่าก็เป็นดาบสองคมเนาะสเปอร์
1: อ
0: ่ะคือถ้ารุ่งเลย
1: ใช่
0: แต่ถ้าไม่เรียกว่ามันเกิดไม่เวิร์คขึ้นมาก็แย่นะ
1: แต่ผมว่าเดซาบี้ทำได้อาจารย์โอ้คือผมว่า
0: แต่เดซาบี้น่ากลัว
1: ฝีมือดีอยู่แล้วไง
0: แล้วแต่ละตัวเป็นตัวที่ตลาดต้องการเลยนะใช่ไหมเพราะเป็นตัวที่เขาแย่งกันอยู่อย่างโตนาลี่อย่างเงี้ย
1: ใช่
0: อย่างเฟร์นันเดสอย่างเงี้ย
1: แต่เห็นบอกว่าโตนาลี่เนี่ยที่ได้เพราะว่าเขาเป็นคนเบสชาเหมือนกับเดซาบี้อาจารย์โอ้เป็นคนบ้านเดียวกันน่ะก็เลย
0: ผมว่าส่วนนึงนะผมว่าส่วนนึงนะมาจากไอ้ 200,000 อ่ะ
1: อ๋อค่าเหนื่อย
0: ไงอันนี้
1: ไม่ต้องคิดเยอะ
0: สำคัญเลยนะครับ
1: ผมทีมอื่นก็เลยถอยเจอไอ้ค่าเหนื่อยกับค่าตัวเนี่ย
0: ใช่เท่าไหร่ 275,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับ
1: ครับเรายังสู้ไม่ไหวอ่ะคิดดูขนาดแมนยูยัง
0: แฟนสเปอร์ยิ้มเลยเนาะตอนนี้นั่งตีพุงเลยอ่ะดูข่าวอย่างเดียวแล้วแต่ละตัวไม่มีตัวแบบตัวโนเนมเลยนะฟานเทเกอร์เราก็เห็นอยู่ตัวระดับทีมชาติแล้วก็มันก็เป็นตัวหลักเล่นในพรีเมียร์มาอยู่แล้วล็อบโบก็อาจจะเรื่องของประสบการณ์ใช่ไหมเพราะมันฟรีอ่ะนอกนั้นนี่โอ้โหตัวไอ้เฟรนันเดสอย่างไอ้เจ้าโตนาลีแล้วเดี๋ยวดูไอ้กูปีมันก็ปีที่แล้วเล่นผลงานดีอ่ะช่วงนี้กูปีอ่ะ
1: แล้วนี่เห็นบอกว่าจะเสริมไอ้นี่ด้วยนี่ของสเปอร์อ่ะเห็นบอกว่าก็ยังไม่จบแบบตัวลุกอะไรเงี้ยเห็นบอกยังไม่ถูกใจเดซาบี้
0: ใช่เห็นมึงจะซื้อเต็มเกมลุกเพิ่มด้วย
1: เขาไม่เอาไอ้เปรินย่าแล้วไงเขาคืนให้บาเยิร์น
0: ไปแล้วทำไมไม่เอาไม่รู้ทำไมปกติไอ้เปรินย่ามันเล่นดีไม่เหรอ
1: ไม่ก็ได้โตนาลีคือดีจะดีกว่าไงเจอได้โตนาลีได้มาตูเฟรนเดสจบเลยไม่ต้องเอาแล้ว
0: โอ้แล้วเปรินย่านี่บาเยิร์นอย่างเซ็งอ่ะ
1: แต่จริงๆอะผมว่าเบิร์กวาวอะมันน่าจะยังเก็บไว้นะแต่ว่าเหมือนมีข่าวจะขาย
0: แต่เบิร์กวาวอยากไปนี
1: ่
0: ตัวมันอยากย้ายด้วยนี่ครับ
1: จริงๆเบิร์กวาวสไตล์ก็ไม่ได้ต่างกับมาดูเฟร์นันเดสเยอะนะ
0: แต่ว่าเฟร์นันเดสมันกำลังสดไง
1: ครับ
0: ใช่ไหมปีแล้วมันเล่นดีอะคุณนันทพงศ์บอกสวัสดีครับพี่สนนี่อิชิบะพี่เฟงกี้เดอร์ใหญ่ครับ
1: แล้วทำไมผมอิชิบะฮะ
0: อิจิบะนี่คือไอ้นี่ร้านบะหมี่ปะอ๋อนั่นอิจิบังไออิจิบะนี่คืออะไรอ่ะจำไม่ได้ละชื่อปะ
1: อะไรนะพี่
0: ชื่อนักเตะปะอิจิบะ
1: รู้แต่ชิบะไงมันเป็นเขตหนึ่งเป็นเมืองหนึ่งในญี่ปุ่นไงเออแต่ถ้าโซบะเนี่ยยากิโซบะเลยหิวเลยเนี่ยพออาจารย์อูหิวก็ทางผมหิวด้วยเลยเนี่ย
0: นี่ผมท้องร้อง
1: เดี๋ยวปล่อยให้อาจารย์ไปเปิดเพลงนะเดี๋ยวเราไปกินข้าวเลยดีกว่า
0: วันนี้ไม่ได้กินข้าวมาทั้งวันด้วย
1: จริงเหรอ
0: เออ
1: นี่เพิ่งตื่น
0: ออกไปธุระมา
1: อ๋อนึกว่าเพิ่งตื่น
0: เพราะว่าไปซื้อของไปดูโฮมมา
1: อ๋อดูอ๋อชอบลูกค้าเลยเหรอดูโฮม
0: ไปดูโฮมมาเพราะว่าบ้านน้ำรั่ว
1: อ้าว
0: จุดซื้อ
1: เรียบร้อยไหม
0: ไปดูรางน้ำดูพวกรางน้ำมาเห็นเขาแนะนำว่าปกติเราใช้รางไอ้รางน้ำฝน
1: อ
0: ะที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรที
1: ่มัน อลูมิเนียม
0: หรือเป็นอะไรที่เราเคยใช้อะ
1: พลาสติกอะ
0: ผมไม่แน่ใจว่ามันคือพลาสติก
1: อลูมิเนียม
0: อะแต่เขาบอกว่าแนะนำให้ไปใช้แบบพวกเหมือนเป็นพวกเหล็กเตลเลตอะไรพวกเนี้ยเราก็ไปดูไว้ก่อนนะครับเพราะว่าใส่ไอ้พวกไอ้พลาสติกมันชอบหลุดมันชอบรั่วมันเอาไม่อยู
1: ่
0: เขาบอกว่าถ้าใช้พวกนี้มันจะไม่ค่อยรั่วแล้วโอ้เจอน้ำรั่วผมปวดหัวมากเลยก็เลยไปดูโฮมอย่าลืมนะไปใช้บริการกันดูโฮ
1: ม
0: ไปจัดมาละ ก็เลยไม่ได้ทานข้าวแล้วก็ออกมาเลยไงโอ้โหตะกี้เห็นไอ้จุ่นกับไอ้ต้องมันจะไปกินข้าวก็นึกจี๊ดเลยอยากหาคนแทนเลยอ่ะโอ้เนี่ยแล้วก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ
1: ผมดูข่าวให้เขาบอกว่าล่าสุดเนี่ย

0: ไม่เอา
1: ไม่
0: เอาไม่เอาไม่เอาเห็นชั่วโมงนี้ผมตีเก๊ไปแล้ว
1: ผมก็ยังเบื่อเดต้าฮินดูขนาดมาตีเนลลี่อย่างเงี้ยที่เรายี้อย่างเงี้ยอันเช่ใช้ปุ๊บโอ้โหเล่นเบอร์8ยิงประตูชัยใส่ญี่ปุ่นแต่เราเอามาเล่นไม่เป็นใช้ไม่เป็นเลย
0: ใช่
1: โค้ชสำคัญนะ
0: จริงดิ
1: เออ
0: ไม่ถ้าเกิดจะเอาอันนี้ไปเอาอันเช่กับอันเช่มาดีวะ
1: ก็สมมุติน
0: าเกลมันไม่ไหว
1: เออเหรอ
0: โอ้นาเกลมันผมว่า
1: ไม่แต่ผมว่าไม่ค่อยโทษนาเกลมันเนี่ยโอ้โทษคุณภาพตั้งแต่เยอรมันมันไม่ดี
0: ตอนทำบาเยิร์นก็ไม่ดีนาเกลมันเห็นไหมล่ะตอนทำบาเยิร์นก็ไม่ดี
1: ไม่ชอบใช่ไหม
0: ตอนแรกผมชอบแต่ผมว่าเขาลั้นไปหน่อย
1: อ
0: ย่างตัวไหมซาเน่อย่างเงี้ย
1: ก
0: ็จะเอามาให้ได
1: ้มันก็ไม่มีดีกว่านี้แล้วไง
0: โอ้โหแล้วไอ้คิดฟืนลิตอย่างเงี้ย
1: เลเวลลิ่งเลเวลลิ่ง
0: ทำไมไม่เอามา
1: เลเวลลิ่ง
0: เออพวกนี้ก็มีก็ไม่ใช
1: ้
0: ก็ยังงงอยู่แล้วไอ้ตัวไหนมันไม่ดีอ่ะมันก็ต้องรู้จักปรับเปลี่ยนบ้างไงแกก็เล่นอยู่สูตรเดิมอ่ะไอ้ใช่ป่ะไอ้ใครฮาแวดยืนหน้าเป้าโอ้โหไม่มีแผนอื่นเลย
1: อ
0: ันนี้ไม่ต้องมาคุมก็ได้ฝากใครมาคุมก็ได้
1: แต่คาฮาแวดว่าหนักแล้วเนี่ยจันอู๋ผมเห็นฟอร์มวอเตอร์บัตเตอร์ว่าโอ้โหโคตรหนักยิงจุดโทษแย่จัดแบบโอ้โหมันยังแบบไม่ใช่กองหน้า
0: น้องนิกนี่กำลังดิ่งเลยนะครับคุณวีรพัฒน์บอกผมชอบฟังรายการพี่มากครับฟังเพลินมากครับอ่ะขอบคุณด้วยก็ตามกันได้เอ้ยอันนี้นี่เฮ้ยเหมือนคนใกล้ตัวนะ
1: ยังไงอ่ะเขาบอกว่าอะไรครับ
0: คุณอะไรคุณปราโมทเหรอครับคุณปราโมทบอกพี่อู๋หัวบานใหญ่นะครับ
1: อ๋อทรงผมไงพี่แบบผมบานๆอ่ะ
0: ให้นึกภาพเห็ดแชมเปี้ยนแบบนั้นเลยสน
1: ครับ
0: เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะ
1: แล้ว
0: แค่ยอดก็โหดแล้วอ่ะ
1: เออยอดมันโหดแล้วไอ้ตรงโคนมัน
0: ถึงบอกไงว่าสนสวิตอย่าไปเทียบกับอู๋คองโก
1: อ
0: ๋
1: อโอเค
0: ใครลองรู้จักลองไปเดินดูในซุปเปอร์เฮดแชมเปี้ยนดู
1: ครับแต่อู๋ดูดิเขาออฟฟิเชียลมาแล้วเสื้อใหม่บาซ่าปีหน้าโคตรสวยเลยนี
0: ่ขอดู
1: หน่อยดูดิสวยมาก
0: เออสวย
1: นะมันแบบไม่ได้เป็นลายทางสลับเลือดหมูน้ำเงินแบบสลับมันแบบเหมือนไล่สีอ่ะ
0: ใช่ๆไล่เฉดแล้วก็
1: น้ำเงินอยู่ข้างแล้วแดงอยู่กลาง
0: ผมว่ามันไม่เชยด้วยนะ
1: สวย
0: เออสวยสวยสวยเลย
1: แล้วไอ้สปอนเซอร์ Spotify นี่คือแบบ
0: มันเข้าเลยนะ
1: นะ
0: ใช่ใช่มันแมทเอออันนี้ออฟฟิเชียลใช่ป่ะ
1: ออฟฟิเชียลแล้วเออเฮ้ยเดี๋ยวไปซื้อหน่อยเข้า
0: อ
1: ย่างน่าจะยังไม่เข้า
0: อันนี้ไงเขาบอกอยู่เนี่ยออฟฟิเชียล buy to บานแล้วบานอ๋อบานมอ
1: ไม่ใช่
0: อ
1: ๋
0: อไม่ใช่ไม่ใช่ใช่สะกดอยู่ไอ้บาน
1: มอไม่ได้จะขายเครื่องใช้ไฟฟ้านะไม่ได้จะขายเสื้อบอลนะฮะ
0: เพราะบ้านเราเพราะบ้านเรามีเอเจนต์อยู่รับมาเร็ว
1: มีแต่แบ็กสเตเดียม
0: โปรเฟสเซอร์เหมาอ่ะ
1: โปรเฟสเซอร์เหมาโอ้ตายเอ๊ะแต่เมื่อกี้เห็นดันต้องใส่เสื้อนี่โมร็อกโกเป็นไงกันโอ้ซื้อไหม
0: เฉยๆอ่ะเสื้อมาโลโก้ผมเฉย
1: ๆ
0: ผมชอบเสื้อโปรตุเกสตัวสีแดงมากกว่าสวย
1: ตัวยาวใช
0: ่ไหมใช่ใช่เสื้อโปรตุเกสเสื้อสเปนสวยนะ
1: แต่ผมอยากได้เสื้อแคปเวิร์ดมีขายไหม
0: เออเห็นหลายคนบอกว่า
1: จริงเท่เลยนะฟอร์มดีด้วย
0: เห็นแฟนรายการเราเนี่ยแหละบอกผมแต่ผมยังไม่ไปดูสักทีเขาบอกว่าเสื้อเยือนคือลาเซาสวยมาก
1: จริงเหรอ
0: เออเขาบอกเป็นตัวเยือนนะ
1: เ
0: พราะว่าเป็นน่าจะเป็นตัวเติร์ดอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็เดี๋ยวนี้เสื้อเติร์ดมันสวยเนาะ
1: นี่จริงแคปเวิร์ดน้ำเงินดำเนี่ยสวยนะแต่มันยี่ห้ออะไรไม่รู้อ่ะคาเปลลี่จันอู๋แบบ
0: ผมไม่ค่อยชอบพวกไอ้สีน้ำเงิน
1: อ๋อ
0: เพราะว่าเสื้อบอลส่วนใหญ่สีน้ำเงินมันเยอะไงสนเออเราเลยเบื่ออยากได้แบบเสื้อที่มันสีแปลกๆอ่ะ
1: ครับ
0: เหมือนอาร์เซนอลอ่ะผมก็ไม่ซื้อตัวแดงขาว
1: ก
0: ็ซื้อตัวเติร์ดต
1: ั
0: วขาวตัวอะไรพวกนี้แหละคุณนันทพงศ์บอกเป็นอย่างที่ผมคาดครับเจ้าภาพตกรอบชาติแรกคือแคนาดาผมเชื่อว่าวันนี้นะน่าจะ 70-80% นะ
1: อาจจะมีไม่
0: คาดว่าเป็นโมร็อกโกอ๋อ
1: ใช่เพราะโมร็อกโกก็เริ่มก่อนเริ่มเกมก็ดูเดือดกว่า
0: ผมชอบโมร็อกโกแต่ว่าไม่คิดว่ามันจะ 3-0
1: การโอ้ที่ดูด
0: ิ
1: ขนาดเนเธอร์แลนด์ยังหยุดโมร็อกโกไม่อยู
0: ่แล้วยิ่งโอ้เราเห็นแล้วยิ่งได้พากแคนาดามา2เกมนะไม่มีอะไร
1: ใช่
0: แ
1: ค่แบบบอลเพรสซิ่ง
0: กองหน้าทุกนัด
1: บอลเพรสซิ่งแล้วก็แบบนักเตะแข็งแกร่งมีความเร็วแต่ความละเอียดความแน่นอนเงี้ยมันต้อย
0: มันได้คึกแต่ประสบการณ์มันน้อย
1: ใช่
0: มันบุกแหลกก็จะโดนลูก3อ่ะ
1: ครับ
0: คุณพุทธิพงศ์บอกสนสวิตมาจากภาคสวิต3นัดไปดูรีแอคอีก1นัดครับอ๋อ
1: โอ้ยขอบคุณมากคุณพุทธิพงศ์นี่แฟนบันแท้ผมเลยผมที่เนี้ยเขาให้ผมภาคแต่สวิตเซอร์แลนด
0: ์อ้าวทำไมอ่ะ
1: ผมแบบโนเนมไงผมแบบ
0: เอาเหรอ
1: จูเนียร์นะภาคโนเนมเขาให้ผมภาคสวิตผมไม่ได้ภาคหรอกบราซิลยักษ์ใหญ่อะไรเงี้ย
0: เล่นไรไม่ไรไม่ไรบอกเลยบอกผมชอบทุกทีม
1: อ๋อภาคได้หมด
0: ผมไม่ชอบภาคทีมใหญ
1: ่
0: ชอบภาคทีมเล็ก
1: ครับเพราะว่าเล็ก
0: เพราะว่าใหญ่มันได้

0: กี่นัดถ้าเล็กได้หมดบ่อย
1: อ๋อเน้นจำนวน
0: อืมไม่เป็นหาไม่เป็นหา
1: คิดดูขนาดผมไปรีแอคที่ BG อ่ะไม่ยังรีแอคสวิตช
0: ์ไม่จะสนรีแอคสนปอมอ่ะ
1: เ
0: ออพี่เคยดูอยู่ปอมกันกะส่งไปด่าแล้ว
1: พี่จะเลื่อยเก้าอี้ผมแล้ว
0: กะแบบเฮ้ยสนเอาพี่ไปแฮปไหมอะไรเงี้ยพี่รีแอคดีกว่านะ
1: ที่ทักหานี่เลยทักหาจานเชาเลย
0: เอออย่างสนรีแอคมันดูปอมอย่างพี่ยังดูการละครนะยังดูอันนี้มากกว่าส่วนทางเอสผมสลับกันนะ
1: นี่แต่ว่าจานเชามาช่วงหน้านะสกิดได้นะ
0: อันนี้มันมีทางไอ้นี่
1: คู่หน้าใครภาคเนี่ย
0: ต่อจากเราใครอ่ะ
1: ดูก่อน
0: ดูก่อนจำไม่ได้อ่ะสนดูอยู่ใช่ไหม
1: หรือว่าถ้าจันหยองมานี่ทุบเลยได้ไห
0: ม
1: คู่หน้านี่จริงด้วยพยองเนตกับจันบอม
0: อีกแล้วเหรอ
1: เอ้
0: ยมันทุกวันเลยวะ
1: นะใช่ไงเขาบิ๊กเนมเรามันโนเนมอ่ะเราก็เนี่ยมานั่งคุยไปเรื่อย
0: บอกทางเอสเบสบอกว่าสวัสดีครับคุณสนคุณอู๋ฝรั่งเศสจะถึง2ไหมครับรอตัวเดียวจากคุณไก่ร้อยเอ็ด
1: ผมให้3ขึ้นไป
0: เออ
1: ไม่คือวันนั้นน่ะ
0: ผมมองว่ามีถึง4อ่ะ
1: คือวันนั้นน่ะเยอรมันครองได้ทุกอย่างและแค่จังหวะสุดท้ายแล้วฝรั่งเศสน่ะมีจังหวะสุดท้ายความเฉียบคมที่สำคัญคือมีชุด2ที่ดีด้วยพวกเชกีพวกไอ้ดูเอลงมาผมว่าทะลุ
0: แล้ววันนั้นผมพากไอ้คู่เยอรมันกับปารากวัยนะผมว่าปารากวัยไม่มีอะไรเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ก็แค่ปลาลากกล้วย
0: คือเยอรมันมันแย่เอง
1: ใช่มันจ่อไม่เข้า
0: เยอรม
1: ัน
0: แย่ไม่มีอะไรเลยทั้งเกมขนาดเยอรมันแบบที่ไม่มีอะไรแล้วเยอรมันยังบุกทั้งเกมถูกป่ะ
1: คือเอาตรงๆคือไปโดนก่อนอ่ะถ
0: ้
1: าไม่โดนก่อนผมว่าสุดท้ายก็บท 1-0 อะไรเงี้ยไอ้
0: แล้วผมว่าตัวรุกเขาไม่ดี
1: ใช่
0: ไอ้อัลเวลอสอะไรเอ็นซีโซก็ในระดับนึงเนอะมัน
1: ไม่ได้น่ากลัวแล้ว
0: อามิลอนก็แบกทีมอ่ะคุยง่ายๆอ่ะดูด
1: ิมีไอ้กาลาซ่าอะไรเงี้ยดีหน่อย
0: แล้ววันนี้เจอไอ้ตระกูลเอนะ
1: ดูเอ
0: ้ดูเอ้เดมเบเล่เอ็มบัปเป้ใช่
1: ไ
0: หม
1: โดนแน่
0: เนี่ยมันมีไอ้ตระกูล
1: บาโคล่า
0: โอ้โหบาโคล่า
1: แบลลี่บาโคล่าหลังๆผมเริ่มชอบนะผมว่ามันดีกว่าดูเอ้มัน
0: ไม่คู่นี้มันคล่องกว่าม ันสลับกัน
1: ในเปเชอ่ะดูเอ้ดีกว่าแต่ในทีมชาติบาโคล่าดีกว่า
0: ดูเอ้อ่ะผมว่านะมันเลี้ยงกินตัวดีแต่ถ้าเอาเร็วอ่ะบาโคล่ามันจี๊ดกว่า
1: ขามันยาวอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่มันจี๊ดกว่ามันเหมาะกับการเป็นปีกเนาะนี่ยังอยากให้แบบเปลี่ยนจากไอ้มอร์แกนโรเจอร์ได้ไหม130โหไปบาโคล่าได้ไหม
1: เออ
0: ผมว่าบาโคล่าคงไม่ถึงหรอก
1: มอร์แกนโรเจอร์นี่บอลโลกครั้งนี้ยังไม่ฉายเลยแบบลงมาทำอะไรไม่ได้เป็นสำรอง
0: เ
1: ล
0: ยพื้นมากเลยไอ้หูปีนี้ตัวแพงๆไม่ค่อยดีนะอย่างอาวเลสนี่หนักเลยอ่ะ150นี่ยังไม่ยิงเลยอ่ะ
1: อ
0: ันนี้มีก็ผมกับสนยังคิดเหมือนกันนะคุณไก่ร้อยเอ็ด
1: ทะลุ
0: สนว่ามี3ผมว่ามี4อ่ะ
1: ผม
0: ว่าอาจจะมีไม่เอ็มบัปเป้หรือไม่ก็เดมเบเล่แฮตทริกอ่ะ
1: ปัญหามันคือนัดที่แล้วเนี่ยไอ้ปารากวัยมันนำก่อนเกมก็เลยเข้าทางแต่ถ้านัดที่แล้วเกิดเยอรมันนำก่อนอ่ะผมมองว่ามันไม่เป็นอย่างนั้น
0: มีสิทธิ์ไหลนะ
1: ไอ้ปารากวัยก็ต้องเปิดเกมผมจะให้คุณผู้ฟังจำเกมอาจารย์อู๋จำได้ป่ะไอ้เกมปารากวัยเจอสหรัฐอ่ะ
0: เกมแรก
1: ที่โดนไป4-1อ่ะมันจะไปอย่างนั้นแหละ
0: โดนเร็วแล้วไหลเลยไหลเป็นน้ำเลยอ่ะหวัดดีค่ะนะอูใหญ่แต่เล็กนะสนปืนโตจริงหรือเปล่า
1: ไอ้ใหญ่แต่เล็กนี่มันดูแบบมันขัดมันดูแบบดูขัดแย้งกันนะ
0: ไม่มันก็มีบางส่วนที่มัน
1: อ๋อคือด้านบนใหญ่แต่ด้านล่างเล็ก
0: ใช่ไงก็
1: มัน
0: เหมือนคุณทดท่อปลา ท่อใหญ่แล้วมันรีดลง เพื่อความแรง
1: อะไรนะสนปืนอะไรนะ
0: สนปืนโตจริงหรือเปล่า
1: โอ้โห
0: คุณแฟนปืนปลอม
1: เช็คได้เช็คได
0: ้แล้วก็แฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่ค่ะบอลโลกคืนนี้หนูเชียร์อ๋อทีมพี่เป็นรองทุกคู่ค่ะชอบให้กำลังใจทีมเล็กๆค่ะปรเชียร์ครึ่งแรกครึ่งเดียวค่ะไม่ชอบเชียร์ยาวๆค่ะเจอน้องจุนแฟนนอน
1: อย่างนี้เมื่อกี้ก็สมหวังเลยเพราะว่าครึ่งแรกไอ้แคนาดายันอยู่0-0อย่างนี้คู่หน้าก็เชียร์ปารากวัยอ่ะ
0: แต่ผมเชื่อว่าปารากวัยอ่ะโดนได้ครึ่งแรก
1: โดนครึ่งแรกเลยฮะ
0: ผมว่า20นาทีมีแน่
1: สวีเดนอุด11คนยังอุดไม่อยู่เลย
0: น่าจะเจอประธานผมว่าอารมณ์เหมือนสวีเดนอ่ะพอโดนแล้วก็เป็นน้ำเลยเนาะแล้วอันนี้คือเป็นแค่ความคิดเห็นนะพอถึงเวลาอาจจะออกมาแบบไหนก็ได้เนาะเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมไล่ดูอุ้ยแป๊บนึงขออภัยพอไปรีเฟซมันมาบานเลย
1: ครับมาเช็คหน่อย
0: คุณนันทพงศ์บอกโทนี่บรูมเนี่ยเจ้าพ่อเลยครับเรื่องเอานักเตะโนเนมฟอร์มดีมาปั้นขายแล้วได้ราคาครับพวกนี้ก็ถือว่าเก่งอย่างพวกดอทมุนก็ใช่เอาตัวที่แบบ ขาไม่ค่อยเอาแล้วมาปั้นต่อนะอ
1: ัน
0: นี้เก่งไลซิกนี่ก็ไลซิกนี่ก็เป็นพวกแนวๆพวกไบรตัน
1: อ
0: ่ะซื้อตัวมาถูกแล้วก็มาปั้นตอนขายแพงนะ
1: คร
0: ับไอ้พวกนี้เก่งนะครับ
1: เดียววองเด้ก็เตรียมเป็นร้อยกับร้อยล้าน
0: ตอนซื้อเท่าไหร่ยังสิบกว่าเองมั้งคุณบิงซูบอกบราซิลกับอาร์เจนตอนนี้ทีมไหนน่ากลัวกันครับจากพ่อน้องโนเนมไอ้พ่อน้องเนมโอ้โหไปเพิ่มชื่อให้ลูกครบซะงั้น ขอไป
1: แต่อู๋ว่าไงบราซิลโดยอันเช่กับอาร์เจนโดยเมสซี
0: ่ผมว่าเหมือนเป็นการดวลกันระหว่างเมสซี่กับอันเช่
1: อ
0: ่ะฝั่งบราซิลเนี่ยผมว่าตอนนี้นะ
1: คุณภาพนักเตะยังสู้อาร์เจนไม่ได้
0: เท่าไหร
1: ่
0: ยังไม่คุณภาพโค้ชน่ากลัว
1: โค้ชแบบหยิบจับเก่ง
0: ส่วนฝั่งนี้คุณภาพนักเตะเอาตรงตอนนี้ปวดหัวมากเลยแต่ละคน
1: ก็ต้องพึ่งเมสซี่เยอะหน่อยทุกคนต้องแบบวิ่งเขาเมสซี่ไปศูนย์กลางอ่ะ
0: โหถ้าคู่นี้เจอกันผมว่านะ
1: มีโอกาสเจอนะกันโอ้ไอสายล่างไง
0: ถ้าเกิดว่าบราซิลผ่านทางด้านของอังกฤษว
1: ่
0: ายังไงบราซิลต้องเจออังกฤษก่อน
1: คือมันอย่างนี้ทางสายบนเนี่ยมีโอกาสที่ฝรั่งเศสจะตัดกับสเปนเพื่อหาส่งตัวแทนยุโรปมาหนึ่งทีม
0: ใช่
1: สายล่างเนี่ยมีโอกาสที่ถ้าบราซิลผ่านอังกฤษเนี่ยมีโอกาสที่บราซิลจะตัดกับอาเจนเพื่อส่งอเมริกาใต้มาลุ้นชิงกับสายบน
0: ครับ
1: พวกนั้นน่าดูนะหรือถ้าใครแบบแต่ไอโปรตุเกสกับอาเจนนัดชิงก็มีโอกาสนะแต่โปรตุเกสต้องผ่านสเปนก่อน
0: ใช่ใช่โปรตุเกสต้องผ่านสเปนก่อน
1: แต่จะผ่านเลยทรงนี้แบบโอ้โห
0: ดูแล้วน่าเหนื่อยใจเนาะ
1: ขนาดเจอโคเอเชียยังเป๋ทรงเลย
0: ผมว่าตัวผู้เล่นอะไม่แพ้แต่ทีมเบิร์กสู้ไม่ได้
1: ทีมเบิร์กโคตรห่วย
0: ทีมเบิร์กโอ้โหงงมากว่า
1: คือผมว่าน
0: ักเตะชุดนี้ของโปรตุเกสผมว่าน่าผิดหวัง
1: คือผมว่าโรเบโต้มาติเนสห่วยมากอะแบบไม่เก่งเลยคือเอากองกลางเปเช่แบบกลายไปเล่นพื้นอะวิติญากับชาวเดเวสนี่อยู่เปเช่โคตรเก่ง
0: โอ้โหการระดับ
1: จับไม่ลีกอะพอมาเล่นในทีมชาติโคตรพื้น
0: ไม่แล้วคุณมีบูโน่จอมแอสซิส
1: ใช่
0: กับไอ้สองมิดฟิลด์ที่ได้แชมเปี้ยนลีกเอาแค่3คนนี้พอนะไอ้3เหลี่ยมไม่ต้องนับตัวอื่นนะ
1: ตามความน่าจะเป็นมันควรมัดรวมแล้วก็ต้องเก่ง
0: ที
1: ่ไหนได้วันเจอโคเอเชียนี่เปลี่ยนออกหมดเลยเอาแบบเอาไอ้แบดาโดผมแบบรู้สึกว่าหมดสภาพแล้วอ่ะแล้วก็แบบแล้วไอ้ช่วงที่ยิ่งเปลี่ยนเอากอนซาโลรามอสลงมาเล่น 4-2 เล่นหน้าคู่อ่ะโอ้โหโดนโคเอเชียกดแทบพัง
0: ถึงจะได้หม่งก็จริงนะ
1: ใช่
0: แต่ถามว่าเล่นดีไหมไม่ดีนะ
1: ไม่ดี
0: นะไม่ดีเลยนะ
1: แล้วการเซโลประกบไปเปดิสิตอย่างห่างอ่ะเกมรับก็มั่ว
0: คือได้มาจังหวะครอสลูกนั้นน่ะแล้วมาหม่งเข้าทีเดียวเอง
1: ใช่ผมถามนั่นอูงี้ไอ้ราฟาเอลเวก้านี่เก่งยังไงโอ้โหแบบผมว่าธรรมดามากเลยอ่ะไอ้เซนเตอร์เขาอ่ะที่จับคู่ด้วยเบนดิอาร์น่ะ
0: คือเซนเตอร์เขาก็ประมาณนี้นะ
1: ผมว่าผมยังชอบนี่มากกว่าผมยังชอบไอกอนคาโลอินาซิโอหรือไม่ก็ไ
0: อ้ใช่
1: ยังชอบ
0: อินาซิโอ
1: ไออัตโดโอซินวาไอ้2คนเนี้ยไออินาซิโอมีข่าวมิลานนะ
0: ใช่
1: อิน
0: าซิโอโอเคกว่า
1: แต่ผมว่าไอเขาเอาไอเบก้าลงเพราะแค่วิ่งเร็วเพราะไอรูเบนดีอาร์ตมันวิ่งช้าไง
0: เพราะใช่เพราะดีอาร์ตเขาตอนนี้เริ่มจะไม่ไหวแล้วไง
1: แล้วไอเวก้ากับบีแล้วโอ้โหพลาดโคตรบ่อยไม่เห็นเก่งเลยถ้าดีจริงเชลซีไม่ขายหรอกโอ้เชลซีบาเดียชิลชาโลบาคือไอ้ทเวก้าเก่งจริงอ่ะมันเบียดไอ้พวกโอ้โห
0: กลายเป็นชาโลบาดูดีกว่าอีก
1: ใช่ไง
0: นะชาโลบาดูดีกว่า
1: แต่โปรตุเกสกับใช้เวก้าลงผมก็งง
0: แต่แบ็คโหดใช่ปะ
1: นูโน่เบนเดส
0: กับเจ้าคาเซโลนะ
1: ดาโลยังไม่ได้ลงเลย
0: แต่ผมมองว่านูโน่เบนเดสในมือมาร์ติเนสกับในมือหลุยเอริเก้คนละเรื่องก
1: ัน
0: นะ
1: ก็คนละ
0: กับเปเช่
1: โค้ดมันมีส่วนจริงๆนะโอ้โห
0: คนดีอ่ะแต่ว่าอันนี้ถือว่าก็ไม่ได้ดีอะไรมากนะ
1: แต่โปรตุเกสเอาง่ายถ้าอันเช่คุมโปรตุเกสอ่ะผมว่ามีลุ้นถึงแชมป์โลกอ่ะ
0: จริงๆอันนี้น่ากลัวเพราะว่าอุปกรณ์ในมือนี่พร้อมเลย
1: โอ้โหอุปกรณ์โคตรดี
0: อุปกรณ์ดีมากนะครับเดี๋ยวผมสลับไปทางฝั่งทาง YouTube บ้างเนาะเขาบอกว่าคุณนันทพงศ์บอกไปแล้วนะใครวาลินชำราบครับ
1: อ๋อใครลาลิน
0: ใครวาลิน
1: เขาเปลี่ยนเป็นใครลาลินชำราบนักเตะอุบลเหลือแต่ใครไหนใครหนึ่ง
0: กับ
1: ใครอาแวดใครอาแวดก็ไปแล้ว
0: เฮ้ยแล้วเนี่ยของคุณพ่อน้องเนมเนี่ยเรายังไม่ตอบเลย
1: ว่าไงอ
0: ่
1: ะ
0: ไอที่เขาบอกว่าบราซิลกับอาร์เจนตอนนี้ทีมไหนน่ากลัวกัน
1: อาจารย์อู๋ก่อนทั้งถ้าต้องเลือกอ่ะ
0: ผมก็ยังมองว่าถ้าวัดกันนะลูกพี่เมสซี่ก็ยังน่ากลัวอยู่อ
1: าร์เจนน่ากลัวกว่า
0: เพราะเมสซี่ก็ยังยิงอย่างต่อเนื่องอ่ะ
1: ยิงทุกนัดอ่ะ
0: ใช่
1: ผมก็ให้อาร์เจนเพราะผมมองว่าเมสซี่ยังไงจะแย่ยังไงก็น่าจะแบบมี1ประตูอ่ะ ส่วนบราซิลเนี่ยถึงแม้โค้ชเก่งแต่ถ้าอันเช่หยิบจับลงไปดีแต่ถ้าวันนั้นนักเตะทำไม่ได้ขึ้นมาม ันก็จบไง
0: วางแผนมาแล้วอ่ะนักเตะมันไม่ได้นะแต่เมสซี่ผมเชื่อว่ามหัศจรรย์เขาว่าเดี๋ยวเขาก็หาช่องอย่างน้อยลูกนึงก็น่าจะมีอ่ะ
1: และที่สำคัญเนี่ยคือนักเตะอาร์เจนในชุดนี้มันโคตรสู้เป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันนะคืออาจารย์อูเห็นบอกว่าไอตอนเจอเคเบิร์ตตีเสมอ 2-2 อ่ะเหมือนไอสคาโรนี่จะมอดแล้วไปนั่งแล้วแต่นักเตะในสนามมันไม่ยอมอ่ะค
0: ือ
1: แบบแพชชั่นแบบโอ้โหคือแบบถึงต่อให้โดน 3-3 มันก็อาจจะนำอีก 4-3 เพราะนักเตะแบบเหมือนเล่นเพื่อเมสซี่
0: นักเตะยังเอาอยู
1: ่นักเตะเอานักเตะแบบ
0: นักเตะมันไม่ได้ว่าแบบหมดแพชชั่นแล้วไง
1: สปิริตดีส่วนทางอ่ะบราซิลที่ว่าตอนนี้เหมือนสปิริตทีมเริ่มดรอปลงแล้วนั่นโอ้คือเนมาร์ตอนนี้เริ่มบ่นเลยนะมีข่าวว่านักข่าวไปสัมภาษณ์เนมาร์ว่ารู้สึกไงบ้างได้ลงเขาบอกผมก็ซ้อมเต็มที่แต่ก็อยากได้โอกาสบ้างอ่ะเริ่มแบบเห็นป่ะแบบก็อยากลงอ่ะเริ่มแบบ
0: แต่ก็ยังคิดในแง่ดีอย่างเนมาร์ถ้าเนมไม่มาก็ขาดไปตัวนึงใช่ป่ะก็ยังโอเคคิดในแง่ดีได้อยู่
1: ครับ
0: เฮ้ยโอ้ดูมันจิกหน้าใส่ครับโอ้
1: กำลังสาระเลยวันนี้อุตส่าห์แบบสาระเลย
0: ก็ไม่ต้องกลัวอยู่กับจันอู๋ไม่ต้องกลัว
1: ไม่ได้ผมต้องท็อปฟอร์มเพราะว่าเดี๋ยวเจอหยองย่างเก้าอี้
0: ไม่ใช่เพราะว่าถ้าเกิดจัดรายการเหมือนกันน่ะมันจะน่าเบื
1: ่ออ
0: ย่างปุ๊บสนสาระอยู่ใช่ไหมพี่ก็สาระเลวไปเลย
1: ไงไม่ได้ช่วงนี้ผมต้องเร่งฟอร์มเพราะว่าเผื่อจะได้ภาคบราซิลแบบอาจารย์หยองเพราะว่าหลังๆเนี่ย
0: ถ้าเกิดเราวิ่งนี่หลับเลยนะ
1: เ
0: พราะช่วงนี้บอลก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีนะ
1: เ
0: ราเลยต้องฉีกหน่อย
1: พอชั่วโมงนี้ผมก็เหลือแต่เสาร์อาทิตย์แล้วที่เนี่ยเพราะแบบวันธรรมดานี่ไม่มีนะไม่มีเลยนะลำบากแล้ว
0: ก็ต้องแย่งกันหน่อย
1: แล้วแบบระดับ
0: ก็ต้องแย่งหน่อย
1: ระดับนะหังมาภาคเราผมก็ลำบากแล้ว
0: แต่ดูแล้วน่าจะยากละอย่างดูแล้ว
1: นัดชิงอ่ะจบแล้วนัดชิงนะหังมา
0: เ
1: นี่
0: ยเพราะวันนั้นผมจัดการแล
1: ้
0: ว
1: เหรอ
0: เป็นเขาเดินไปส่งพี่หังกับพี่ท็อปที่รถ
1: อู๋ไม่เจอกันเลย
0: ไม่ใช้ทีเด็ดทีเดียวปุ๊บแกรีบกลับเลย
1: เป็นไง
0: บอกพี่หังพี่ท็อปพี่ขอบคุณมากครับพี่ที่แม้กระทั่งไม่มีใครจะจ่ายพี่ก็ยังมาพากอะไรเงี้ยแกรีบขับเลยออกเกียร์หนึ่งล้อฟรีเลยนิบไปเลย
1: แกบอกยังกินอูไม่ดอย
0: ไม่พี่ไม่ได้กินเลยบอกเลยพี่ท็อปบอก
1: มีสิไม
0: ่มี
1: อ๋ออันนี้คือตบไหล่อะ
0: ไม่แต่ว่าเราเป็นวิธีที่ตัดตอนเนี่ยตัดตอนคือต่อสู้ไงพี่ท็อปพี่หังนี่พากฟรีนะพี่มันก็ต้องอย่างนี้มันต้องใช้ชั้นเชิงกันเน
1: า
0: ะ
1: เขาอะไรพูดว่า
0: อ้าวโอ้ยอ้าวคน
1: อ้าวแบบโทนเสียงต่ำไม่มีไหมมีแบบอ้าวแบบ
0: ไม่มีอ้าวพี่หังไม่ม
1: ีอ้าวแบบโทนเสียงต่ำ
0: มี
1: เส
0: ีย
1: ง
0: ไม่อ้าวไอ้นี่มั่วไอ้นี่มั่วคนละยี่ห้อไปทำเสียชื่อพี่หัง
1: เมื่อวันนั้นนะหังเขาบอกแล้วบอกโอ้เดี๋ยวขอบคุณเบ่งที่แบบให้โอกาสโอ้ขนาดนี้เลยอ่ะ
0: ไม่แต่ตอนนี้อาจจะด่าละ
1: ด่า
0: เพราะรู้ว่าไม่ได้ตังค์พักฟรีอันนี้หยอกนะหยอก
1: นี่เนี่ยคุณนันทพงษ์ถามมาสรุปนะหังไม่แฮปหรอกครับอ้าวไม่แฮปหรอกครับ
0: มีแต่ว่าม
1: ีอยู่แล้วเผอแฮปแบบเขาเรียกว่าสเปเชียลคอส
0: ไม่แต่ว่ากับนะหังหรือพี่ท็อปอะไรพวกเนี้ยบางทีเราเกรงใจเขาเราก็ต้องรอช่วงที่เขามาได้อ่ะบางที
1: ไม่เขาบอกแล้วมาได้ทุกช่วง
0: เด้อทำไมมันเกิดอะไรขึ้นวะเดี๋ยวผมต้องไปคุยลูกพี่
1: ไม่แต่สุดท้ายนะหังก็เบียดหยองไม่ได
0: ้
1: นะหังมาคู่เดียวแต่หยองมาทุกวันหยองมาทุกวัน
0: พี่ท็อปบอกเครียดเลยอ่ะคุณอนุรักษ์บอกว่าโมร็อกโกมีเหตุผลอะไรพิเศษกว่าชาติอื่นครับทำไมเมื่อก่อนเป็นทีมกลางแต่ตอนนี้เก่งมากขึ้นมาเป็นระดับท็อปของโลกไปแล้ว
1: เขาส่งนักเตะไปเล่นลีกยุโรปมากขึ้นไง
0: ผมว่าส่วนหนึ่งนะมาจากนักเตะคือมันจะเป็นช่วงๆเนอะนักเตะทอนักเตะมันดีแล้วตอนให้ดูดิครับ
1: ฮาคิมิอย่าง
0: เ
1: งี้ย
0: ใช่ป่ะพวกฮาคิมิอาไซบาล
1: ีเนี่ย
0: ก็ไปอยู่กับบาเยิร์น
1: มีนี่ไงมีไอ้คู่กลางเขาผมก็ชอบเลย
0: ก็ของแมนยู
1: ไอเนี้ย
0: ไอยาซีโบโนไม่ต้องพูดถึง
1: ไม่ของกลางคู่กลางเขาอะบูอาตี้กับไออ
0: ยู่เลว
1: เอลอานาอุยของโรม่าเนี่ยคู่นี้กำลังโหผมว่า2ตัวนี้รวมกันเกิน100ล้านปอนด
0: ์
1: อ
0: ่
1: ะ
0: ก็ตอนนี้เขาบอกไอ้บัวดี้ตอนนี้จาก
1: ตัวเดียวก็80แล้วมั้ง
0: จากที่ตอนนั้นปีที่แล้วแบต้าตามอยู่เนี่ยประมาณ40
1: เ
0: ขาบอกตอนนี้ต้องมี7-80
1: โอ้โห
0: แล้วตอนนี้เห็นไอ้เจ้าของโมสอลิวบอกตัวขนาดนี้อาจจะต้องมี100แล้วนะโ
1: อ
0: ้โหมันขย่มใหญ่เลยตอนนี
1: ้เฮ้ยแต่ผมเอานะสมมติเอาบัวดี้มายืนเบอร์6แล้วดีแคไลท์เบอร์8เพราะว่ากินมาไลท์ไม่รู้เขาจะขายให้เปล่าเพราะว่าไอ้นิวาสันเขาได้ร้อยล้านมาจากโตนารี่แล้วไหนจะได้80มาจากไอ้กอร์ดอนแล้วไง
0: แต่ไม่เห็นด้วยนะมาใส่เบอร์6เบอร์8
1: ทำไม
0: เพราะอย่างผมชอบเบอร์ตองขนาดเบอร์ตองคุ้มหน่อย
1: 5,000
0: ก็คุ้ม
1: ตอนนี้มีไหมไปเลยไหมเดี๋ยวเสร็จแล้วไปเลย
0: โอ้วายแล้วป่าน
1: ี้วายแล้ว
0: โอ้ตอนนี้จะไปทำอะไร
1: เอ้ยเราต้องไปนี่ไงไปเก็บกวาด มีไหม
0: แล้วผมว่าโมร็อกโกเขาต่อยอดจากไอ้คราวที่แล้วที่เขาได้ดับ4ไง
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: แต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนโค้ชแล้วเขาไม่ได้ใช้ไอ้วาริสเลกากีแล้วนี
0: ่ไม่แต่ว่านักเตะมันก็ยังยืนชุดนี้อยู่นี่ขนาดมาไม่ครบนะถ้ามีไอ้นาเกิดอีกตัวอ่ะ
1: หลังนี่นั่น
0: ท
1: ับ
0: เลยแล้วไอ้อัปเดีย
1: อัปเดียเอสซูรี
0: ่เจ็บอ่ะสองคนนี่เป็นตัวหลักผมว่าปีกเขาจะน่ากลัวกว่านี
1: ้แต่ผมแปลกใจที่ชุดนี้เขาไม่เรียกไอ้นี่จันโอ้ไอ้กองหน้าเขาอ่ะไอ้ยูเซฟเอเนเซอรี่อ่ะคิดดูนักเตะระดับนั้นยังไม่เรียกเอเนเซอรี่
0: มันดรอปไปแล้ว
1: ดรอปอ่ะ
0: อุ้ยดรอปไปเลยอุ้ยไอ้ไซเบอรี่จี๊ดกว่า
1: เ
0: พราะว่าขนาดบาเยิร์นซื้อแล้วอ่ะใช่ไหมไอ้เจ้าไซเบอรี่อ่ะมันโอเคอยู่
1: ซีเอชก็ไม่เรียกละ
0: โอ้ซีเอชผมว่า 3-3 ไม่น่าเรียกหรอกมันต้องกลับมาคิดถ้าซีเอชกลับมายุโรปได้นะผมว่าโอเคอาจจะกลับมาติดแต่วันนี้แกก็กลับไปเล่นทีมบีดัดอ่ะใช่ไหมมันก็ไม่ได้ทีมดัง
1: ยังดัดไม่เสร็จดีกว่าย
0: ังดัดจูเลยตอนนี้ก็บอกว่าคุณนันทพงศ์บอกเป็นชื่อนักแสดงฟงหวินบทสงป้าครับซอนนี่อิจิบะ
1: อ๋อ
0: ตกลงคนที่เล่นสงป้าเขาเป็นญี่ปุ่นเหร
1: อ
0: ผมนึกว่าเป็นคนจีน
1: นั่นเหรอ
0: เฮ้แต่ผมชอบเขานะบุคลิกก็ดีนะ
1: ครับ
0: ดัชนีสามพิเศษนี่จำท่าได้เลยผมชอบเรื่องนี้ผมชอบเพราะหลายคนชอบทักผมหน้าเหมือนไอหวิน
1: ครับ
0: หน้าเหมือนหวิน
1: ดันหูดู NMS หน่อยมา
0: เดี๋ยวนี้บอกว่าเมื่อวานใครๆก็บอกว่าอาเจนต้องยิง3ถึงยิง4หนูเลยอยู่ฝั่งตรงข้ามได้ค่าลงทุนเลยค่ะ
1: จะ
0: ล
1: งทุนแฟนนอนเมื่อวานผมถามจริงจานอู๋คู่อาเจนกับแคปเบิร์ดให้ใคร
0: ไม่ให้อาเจน
1: ใช่ไหมผมถามมาไม่เห็นมีใครให้แคปเบิร์ด
0: ผมก็มองว่ามีถึง4
1: ใช่ไหม
0: ผมมองว่ามีถึง4
1: ท้ายชนะใน90นาทีแม่งยังไม่ชนะเลย
0: ไม่แต่วันนั้นน่ะก็ไม่ใช่ว่าอะไรนะแค่มันไม่ชนะไอโวซินยาตัวเดียวช่วยว่าถามรูปเกม
1: ไม่แล้วอย่างนี้
0: ยิงเยอะนะ
1: เกมรับมันพลาดอ่ะคือผมว่าถ้ามันปล่อยนำ 1-0 ไปนานๆมันหาลูก2ได้แต่มันไปโดนได้ไง 1-1 อ่ะไม่ผมว่า
2: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: ของโกมีประคบน้ำแข็งไอ้ต้นขาขวาด้านหลังเหมือนเจ็บตึงๆอยู
0: ่ก็แบกจริงเพราะว่าดูฟอร์มเอเลียสเอเดสันก็ไม่ดีเนอะ
1: พื้นพื้น
0: เอเลียสเอเดสันผมว่าไม่เฉิดฉายเลยอะ
1: แต่แบ็คขวาเดคแคนไลท์ไม่ยังต้องเล่น
0: อ
1: ะ
0: แต่เดคตอนเนี้ยไลท์กับเคนอะเป็น2คนที่ขาดไม่ได้อะ
1: เออ
0: แล้วก็จูดอีกค
1: น
0: โอ้มีตัวแบกของทีมเนาะคุณอนุรักษ์บอกว่าขอบคุณทุกคำตอบครับพี่นานๆดูบอลทีแทบตามไม่ทันเลยไม่เป็นไรครับเราส่งมานี่เราถ้าอ่านให้ทันผมอ่านให้ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าส่งมาแล้วไม่อ่านก็จะกระไรอยู่เนาะ
1: ปาตีสามแล้ว
0: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันอีกสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าไม่เป็นไรก็ตามเก็บข้อความยังส่งมาได้เพราะว่าฟุตบอลก็ไม่มีอะไร
1: เดี๋ยว
0: นะ
1: เดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวดูแลอัพให้ด้วยคู่ตีสี่อ่ะ
0: ครับ
1: อ
0: ่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นึงครับ
1: ครับ
9: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
10: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลก

0: เมื่อเสียงนกหวีดสุดท้ายในนัดชิงชนะเลิศดังขึ้นที่นิวเจอร์ซีย์โลกจะได้เห็นทำเนียบแชมป์หน้าใหม่หรือการตอกย้ำความยิ่งใหญ่ของราชาหน้าเดิมฟุตบอลโลก2026จะเป็นบททดสอบสำคัญของฟีฟ่าในการบริหารจัดการทัวร์นาเมนต์ขนาดใหญ่48ทีมและจะเป็นแม่แบบให้กับการแข่งขันในอนาคตไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรสิ่งที่ทิ้งไว้เบื้องหลังคือแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนทั้งโลกและการพิสูจน์ว่าฟุตบอลคือภาษาสากลที่ไร้พรมแดนอย่างแท้จริงแฟนฟุตบอลจงเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความตื่นเต้นนี้เพราะนี่คือช่วงเวลาที่โลกทั้งใบจะหยุดนิ่งเพื่อลูกกลมๆเพียงลูกเดียว
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีม

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770

0: Radio SMS 468-8899
1: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 น. ถึง 7:30 น. ทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนไขข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุณลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: ขอต้อนรับกลับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกันต่อนะครับเมื่อสักครู่เพลงเก่านะไม่ได้ฟังนานแล้วพอดีคิดถึงก็เลยมาเปิดซะหน่อยนะครับขับกล่อมมาซะหน่อยอย่าเพิ่งหลับกันแล้วกันนะครับอ่ะกลับมาว่ากันต่อในช่วงของ99 Live Volo นะครับอยู่กับจันอู๋แล้วก็เซียนสดนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นไปประชาสัมพันธ์กันนิดนึงนะครับสำหรับไม่ต้องรอผลการแข่งขันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเชียร์แล้วก็โหวตทีมที่ชอบเริ่มที่20บาทมีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลหลักล้านนะครับเพียงสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ครับ cheer.mcot.net นะครับแล้วก็เลือกซื้อแพ็กเกจ Mcot Super Fan ครับที่คุณชอบในการโหวตทีมโปรดนะครับแพ็กเกจบัตร Mcot Super Fan เนี่ยถูกสุดราคาเพียง20บาทนะครับรับ10โหวตก็ได้สิทธิ์ลุ้นของรางวัลหลักล้านนะครับก็สามารถลุ้นของรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะครับ Farizon MPV EV Super Van นะครับจำนวน1รางวัลรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC 3นะครับจำนวน5รางวัลนะครับแล้วก็ตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์นะครับภายในประเทศจำนวน24รางวัลแล้วก็มีโกลกิฟต์วอลเชอร์จำนวน5รางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทนะครับติดตามรายละเอียดแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20กรกฎาคม2569นะครับกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะครับไม่ต้องรอนัดจริงโหวตมากมีสิทธิ์มากแล้วก็โหวตเลยวันนี้อย่าช้านะจ๊ะ
1: จันอู๋ได้โหวตยัง
0: ไม่รู้ของเราได้ปะ
1: ได้โหวตได้ไหมเราไม่ได้เป็นพนักงานอสมทไงเราเป็นฟรีแลนซ์เราได
0: ้
1: เผื่ออาจารย์อู๋นี่ไงมีรถมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์ไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นคันใหม่
0: มีจักรยานไฟฟ้าแล้วแต่นี้อยากได้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเหมือนกันเล็งไว้อยู่เหมือนกันเนี่ยฮอนด้ายูซีสามเนี่ยสวยดีเหมือนกันนะครับอ่ะเราก็กลับมาว่ากันต่อเนาะ
1: ครับ
0: อันนี้บอกฟังเอเซเบธบอกว่าสวัสดีครับพี่สน49พี่เฟง73นะครับ
1: 73นี่น่าจะเป็นเท้าช้างแล้วมันแบบมันบวมอ่ะถ้าอย่างนั้นน่ะ
0: แม่ผมไปหาหมอมาแล้วหมอเป็นมะเร็ง
1: หนักเลย
0: หมอเป็นมะเร็งครับ
1: ก่อนที่อู๋จะไปเก็บข้อความเดี๋ยวผมนี่ก่อนสรุปผลบอลให้
0: จ้ะจัด
1: ไปแล้วก็แจ้งไลน์อัพของตีรอบคู่ตีสี่ก่อนหลายคนเขาจะพิจารณาไงว่าวันนี้แนวรุกฝรั่งเศสมีใครบ้างนะแต่ก็ย้ำอีกรอบใครอยากพูดคุยกับเราสองคนก็4-8 9-8-9-9ส่งมาหน่อยผลบอลตอนนี้เนี่ยบาซิลบียิงกันทุกคู่ละนะครับทิคูม่านำสปอร์ตเรซิเฟ่1-0ลอนเดรีน่านำซีอาร์บีมาซิโอ3-0แล้วก็โนโวลิซอนติโนนำทางอาเลริโกไกเนเซ่1-0นะครับรวมถึงถ้าบอลถ้วยชิลีเนี่ยมากันเยสตามหลังปาเลสติโน1-2ซานฟิลิเป้กับยูเนียนลาคาเรล่า0-0แล้วก็เซนหลุยกับเอเวอร์ตัน0-0นะครับแล้วก็มี USL Championship หรือแชมเปี้ยนชิพของอเมริกันเนี่ยคู่หนึ่ง Indy 11เสมอกับชาร์ลสตันชาร์ลสตัน0-0
0: ครับ
1: ส่วนไลน์อัพนะครับคู่
0: จัดไป
1: ปารากวัยฝรั่งเศสนะครับก็วันนี้
0: ฝรั่งสูบบอกเลย
1: ฝรั่งเศสนี่ประตูเป็นไม้ไม่ยองนะครับแบ็คขวาชูสกุนเดแบ็คซ้ายเป็นลูกาดีนเซนเตอร์เป็นวิลเลียมซาลิบากับดาโยปาเมกาโน่นะครับกองกลางวันนี้ปรับวันนี้ชัวร์เมนนี่เป็นสำรองพี่อู
0: ๋ก็โคเน่เล่นดีกว่า
1: เขาใช้มานูโกเน่เล่นกลางกับอเดียงลาบิโอนะครับ
0: แต่เขาจะสลับเอาบางทีเอาเรื่องของความฟิตไง
1: ตัวลุกมีอุสมานเดมเบเล่ไมเคิลโอลิเซ่แล้วก็แบดลี่บาโกล่าหน้าเป้าเป็นท่านประธานเคียร์เอ็มบาเป
0: ้ซ้ายเป็นบาโกล่าขวาเป็นเปปซี่นะครับข้างบนเป็นซาสี่นะครับ
1: ครับแล้วก็กลางเป็นรูดเบีย
0: เบอร์10เป็นแฟนตาโอ้รูดเบียแก่โอ้โหรูดเบียรูดเบียต้องคนแก่กิน
1: ท้อเลยท
0: ้
1: อ
0: โอ้รูดเบียนี่ทำไม30นี่ไม่รู้จักแล้วนะ
1: ส่วนฝั่งปารากวัยนี่โหประตูนี่โคตรเหนียวเลย
0: โอ้อันเดอร์กิลน่าซื้อมากนะ
1: มันแบบผมว่าได้ย้ายแน่เลยเพราะว่า
0: เกือบ2เมตรอ่ะ
1: เขาอยู่ซาเลโซในอาร์เจนนี่มันเล็กเกินไปสำหรับเขา
0: ใช่ใช่ชั่วโมงนี้มีสิทธิ์ย้าย
1: ทั้ง
0: กองนั้นก็ตัวเดิม
1: ๆ3เซนเตอร์มีโอมาอัลเดเต้โหฟิตเฉยไอ้ที่เจ็บ
0: ก่อนหน้านี้ของซันเดอร์แลนด์อ่ะ
1: แล้วก
0: ็กูซาโวโกเมส
1: กูซาโวโกเมสกับตันทีมแล้วก็เวลาสเกตวิงแบ็คขวากาเซเลสวิงแบ็คซ้ายเป็นอลอนโซแล้วก็กองกลางมีกาลาซ่าตัวนี้เล่นดีจากคู่กับคูบา
0: ตัวตัดเกมดีมากนะ
1: ด้านซ้ายมิเกลอามิรอน ด้านขวานี่ไอ้โกเมสของไบตัน
0: อ
1: ่ะชื่อหน้ามันอะไรจะหนู
0: ไอ้เดียโกโกเมส
1: เดียโกโกเมส
0: เดียโกโกเมส
1: หน้าเป้าเป็นฮูโรเอลซิโซ
0: ครับ
1: วันนี้ปารากวัยเล่น 5-4-1 โอ้โห
0: จ
1: ั
0: ดมา5เลย3เซนเตอร์
1: เต็มที่ว่าไงแพ็คอยู่ไหมวันนี
0: ้ผมว่าไม่อยู่อ่ะผมว่ากลางมันไอ้โบบาดิญาเล่นดีกว่าแต่ว่าไอ้นัดก่อนที่เจอเยอรมันมาช่วงท้ายๆสกิลกินไง
1: ครับ
0: เจ็บน่าจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับก็ดูแล้วผมว่าก็ยังคงมีความคิดเหมือนเดิมนะผมว่ามี3เม็ดอ่ะ
1: มันใหญ่นะ
0: เออ
1: มันใจ
0: ไม้เมยองลูกแรกขึ้นมาโมง
1: เอาเกินไป
0: ดูไปดูไปใช่ไหม
1: โอ้จะอย่างนั้นเลย
0: ท้ายๆจะเปลี่ยนเดชองมายิง
1: โอ้ยโอ้โหเดชองเดินให้ไหวก่อนโอ้โหแชมป์โลกแต่ปี98
0: ยืนยืนเป็นหน้าเป้าเอาไงใช้ความเก่าผมว่า3มีอ่ะ
1: ขาดคู่นี้สถิติเจอกันมา5ครั้งหลังฝรั่งเศสชนะไป2แล้วก็เสมอกัน3ครั้งเจอกันล่าสุดปี2017ก็คือ9ปีที่แล้วเนี่ยฝรั่งเศสเฉือนกันโอ้เฉือนวิว
0: ครับผม
1: 5-0
0: ครับสบายๆไปก็วันนี้อาจจะมีสิทธิ์นะ
1: วันนี้อาจจะเฉือนวิวอีกสัก 3-0 ผมให้ 3-0
0: เอ็มบัปเป้แฮตทริกไปโอดิเซ่เม็ด
1: เออ
0: แล้วก็เดม
1: เพราะว่าตอนนี้นี่เมสซี่ขึ้นดาวซันโวยิงสุดในบอลโลกครั้งนี้ไปแล้วนะเมื่อวานยิงอ่ะท่านประธานบอกอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหว
0: 6ประตูเท่ากันแล้วนี
1: ่เออท่านประธานอยู่ไม่ไหวแล้วนี่ต้องยิง
0: ประตูเท่ากันอยู
1: ่เออต้องยิงหน่อย
0: อันนี้บอกว่าเดี๋ยวดูนะแป๊บนึงคุณพุทธิพงศ์บอกอยากกินมะหมี่หมูแดงน้ำซุปร้อนๆครับ
1: คร
0: ับ ตอนนี้ผมอยากเป็นไอ้นี่มากกว่า
1: เป็นไร
0: ฮะอยากเป็นแบบเป็นข้าวมากกว่า
1: ข้าวอะไรดีอ่ะ
0: ไม่ถ้าตอนเด็กๆผมไม่ค่อยกินอะไรร้อน
1: ๆอ๋อชอบเย็นๆเย็น
0: ใช่ใช่จะกินเป็นพวกเย็นตาโฟไป
1: ครับ
0: ปกติต่อล้อต่อเถียงกันนี่มัน
1: หิวเลยวันนี้ก็หิวเหมือนกัน
0: ไม่มีต่อปากต่อคำ
1: หิวเลยวันนี้หิว
0: หิวจริง
1: วันนี้
0: ปกติสดเป็นเถียงทุกดอกนะครับคุณนันทวงศ์บอกรอดูครอปเยอรมันครับเนี่ยผมรอนับวันเลยอยากให้เจ๊แคปครอปเข้ามาเลยไวๆอ่ะ
1: จะกลับมากู้วิกฤตได้ไหม
0: ผมเชื่อว่าครอปก็ดีกว่านี้แต่ว่ายูโรให้โอกาสเขาหน่อยนะ
1: ครับ
0: ผมเพิ่ง2ปีนะเราไปลุ้นบอลโลกอีกทีนึง
1: เห็นเขาบอกว่าจะโละพวกไอ้อย่างนอยเออร์พวกโทนาธานทาพวกรูดิเกอร์พวกเก่าๆออกหมดเลยเขาบอกว่าจะเก็บไปแค่คิมมิทกับเวียส2คนเท่าที่แบบเหมือนกับว่า
0: ผมก็ไม่ติดก็ให้โอกาสโค้ชอ่ะ
1: และคือที่เหลือเขาบอกว่าจะสร้างแบบสายเลือดใหม
0: ่ก็เราทนซาเน่กับแต่เกมันมาได้แล้วอ่ะนะอันนี้เราก็ให้โอกาสครอปแหละครอปจะทำไงก็แล้วแต่เราหวังผลอย่างเดียว
1: แต่ซาเน่แย่จริงแบบโอ้ยไม่ไหวว่ะ
0: คุณอะไรคุณสุมัตเหรอครับสุมัต KPS นะเนอะบาเยิร์นเสริมตัวเด็ดๆไหมครับผม FC บาเยิร์น
1: ก็นี่ไงได้ไซบารี่มาเน
0: ี่ยใช่อิสราเอลไซบารี่ไป
1: ของดีแล้วได้นี่ด้วย
0: แล้วก็ดาเทเดอร์บราวน์นะคร
1: ับ ดาเทเดอร์บราวน์แบ็คซ้าย
0: แบ็คซ้ายจากแฟรงก์เฟิร์ตนะครับ
1: ครับ
0: เขาบอกเมื่อก่อนบุกมันมากตอนล็อบเบนลิเบอรี่เลวานมานซูคิดตอนนี้ก็ดีนะครับตอนนี้ก็ดีอาร์ตกับไอ้เจ้าโอดิเซ
1: ่
0: ผมว่าถ้าจะนึกถึงช่วงล็อบเบอรี่นะ
1: ครับ
0: ผมว่าดีอาร์ตกับโอริเซ่นะใกล้เคียงสุดแล้วนะถ้าจะหาแบบไอ้ปีกในตำนาน2ตัวนี้นะ
1: ครับ
0: ปีนี้โหดมากแล้วก็หน้าเป้าก็มาแทนเลวานก็คือเคนเนาะก็ลงตัวเพราะว่าแกยิงไปโหยิงเกิน120อ่ะ
1: ครับ
0: ใช่มั้ยปีที่แล้วนะครับ
1: แต่ตอนเนี้ยโอริเซ่ค่าตัวโคตรพุ่งเลยหนูแบบ
0: โอ้โห
1: ผมว่ามี150อ่ะตอนเนี้ย
0: คือปกติมันเล่นปีกกับบาเยิร์นมันก็คือปีกระดับท็อปๆของโลกนี่มันเล่นเป็นกลางเบอร์10แล้วมันยังเล่นดีอีกอ่ะ
1: ให้บอลโคตรดีอ่ะเป็นคนแอสซิสต์เยอะสุดของ
0: ใช่
1: ฟุตบอลโลกตอนเนี้ย
0: อันนี้ถือว่ามันเป็นอีกตำแหน่งนึงที่
1: เผลอๆนี่นะเผลอๆดิป่ะบาเยิร์นขยับโอลิเซ่มาเล่นเบอร์10แล้วซื้อปีกใหม่ไงมัน
0: ไม่ปีกเขาก็มีเลนเนตคาวไงอ๋อไ
1: อ
0: ้ยูหนูนี่กำลังดีผมว่ามันได้โอกาสพอดีเลย
1: หรือไม่ก็เขาซื้อนี่ไหมซื้อไอ้เจ้าเออแต่มีแซดนาบี้อีกดิใช่ป่ะ
0: ใช่ใช่แต่นาบี้ก็อีกหลายเดือนเลยกว่าจะหายไงมูเซล่าพวกเนี้ยได้อยู
1: ่ครับ
0: อาจจะไม่ซื้ออ่ะเพราะว่าซื้อเพราะไอไซเบอรี่มันซื้อไซเบอรี่มาแล้วไงไซเบอรี่มันยังเล่นทางปีกขวาได้อยู
1: ่
0: เล่นกองหน้ากับปีกขวาได้อย่างโอเคคุณสูงจกเหรอครับบอกถ้าบทอ่านผิดขออภัยนะเขาบอกนอนปล่อยท็อตซาจริงไหมครับ
1: อันเนี้ยผมไม่เห็นด้วยนะหนู
0: มันมี
1: ข่าวว่ากาลาตาสลายนี
0: ่คุยเบสิกตัส
1: ใช่ป่ะในตุรกีให้ความสนใจแล้วราคา20ล้านยูโรบอกไอ้เบสิกตัสคุยกับเอเย่นแล้วก็คุยค่าเหนื่อยของต ซอซาเรียบร้อยแล
0: ้
1: วแต่ผมไม่เห็นด้วยจันหูคือแบบถ้าตราบใดเรายังไม่ได้ปีกซ้ายใหม่อ่ะแล้วตัวที่พึ่งพาได้มากสุดคือตอสซาเราจะไปขายผมว่ามันไม่ใช่อ่ะ
0: จะมีมาร์ตินเนลลี
1: ่เป็นผมปล่อยมาร์ตินเนลลี่แล้วเก็บตอสซา
0: ไม่
1: จะ
0: ปล่อยแล้วมาร์ตินเนลลี่แต่ก็ไม่มีใครเอา
1: ไม่แต่ว่าจานอูผมชอบตอสซาตรงที่ว่า
0: เขาตอสซาดีกว่า
1: เขาทางบอลเซนต์บอลดีอ่ะแล้วเขาชอบยิงประตูสำคัญ
0: แล้วตอสซาผมว่าขยันกว่า
1: ใช่
0: ขยันกว่านะถึงแม้จะอายุมันเยอะแล้วนะ
1: แล้วแบบมันไม่หือไม่อือไม่บ่นอ่ะผมชอบตรงนี้คือแบบคาแรคเตอร์เขาแบบอยู่ง่ายกินง่ายแบบดูแลง่ายที่สำคัญเล่นอเนกประสงค์หน้าต่ำ
0: ด้
1: านขวาได้ใช่
0: มันแค่20ล้านยูโรนะคร
1: ับ20ล้านทุกวันนี้จานอูซื้ออะไรได้ขนาดไอ้ดาวรุ่งเลสเตอร์ก็ยังสิบเลย
0: เด็กไอ้16 17อ่ะได้อยู่
1: โอ้โห
0: นะ20ล้าน
1: ผมยอมเก็บไว้ใช้ซีซั่นหน้าเอาไว้แบบเป็นตัวหมุนอ่ะแล้วยอมปล่อยหมดสัญญาฟรีดีกว่าถ้า20ล้านมันน้อยไป
0: ตอนนี้คือตัวท็อตซาเองก็คุยเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเขาบอกว่าอาจจะรอหลังบอลโลกก่อน
1: อือ
0: ใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้มันท็อตซามันยังเข้ารอบอยู่อ่ะเขาคงอยากจะไปโฟกัสเรื่องของการเล่นฟุตบอลโลกก่อนเขาบอกว่าหลังจบฟุตบอลโลกเดี๋ยวจะมาอีกทีนึงแต่ว่าตอนนี้ขั้นตอนเหลือไม่เยอะแล้วเหลือแค่ระหว่างสโมสรกับสโมสร
1: ครับแต่ผมปล่อยไปผมเสียดายแล้วดูตอซาผมรู้สึกว่าแบบ
0: 20ล้านอ่ะมันถูก
1: แล้วคิดในแง่ว่าคุณถูกลอตเตอรี่มาแล้วอ่ะเพราะว่าจำได้ป่ะว่าก่อนตอซาจะมาเราจะเอาไอ้มูดิกอ
0: ่
1: ะแล้วเราโชคดีดอกนั้นมาแล้วมาได้ตอซาที่ถูกกว่าและใช้งานได้อ
0: ่
1: ะคือแบบโหเพราะนั้นดีลตอนดีลเนี้ยมันโคตรคุ้มแล้วยังไงคืออยู่ที่คุ้มมากคุ้มน้อยอ่ะปล่อยฟรีไปไม่เสียหายหรอกปีหน้าเอาลงมาจำในนัดเจอเวสต์แฮมได้ป่ะจ๊ะโหไม่มีตอซาลำบาก
0: แต่ทอสซาแกชอบยิงลูกสำคัญสำค
1: ั
0: ญ
1: เยอะมันยิงลูกสำคัญเยอะ
0: คือถ้าแบบสมมติเขามาซื้อสัก 4-50 ล้านโอเค
1: อย่างนั้นขาย
0: เพราะนักเตะอายุ30กว่าแล้ว
1: แต่ถ้า20ล้านโอ้ยเบาไป
0: เพราะแกก็ปีหน้าก็32ใช่ไหมถ้า50ล้านก็โอเคแต่20ล้านมัน
1: แล้วฟอร์ม
0: ทีมไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินเหมือนที่จำเป็นเนาะ
1: แล้วฟอร์มในบอลโลกครั้งนี้ดีแล้วจันอูคือผมให้ตอซาเป็นเดอะแบกเบลเยียมนะคือคิดดูอะ
0: เป็นเยี่ยม
1: ไอ
0: โดกูยังโดนเปลี่ยนไปจำเลย
1: ไอโดนี่กาเซียยอมเปลี่ยนโดกูกับเดอะบอยแต่เอาตอซามาเล่นตรงกลางเป็นเบอร์สิบอะแสดงว่าแบบเขาให้คุณค่า
0: คือตัวอื่นไปนะแต่ตอซาปกติไม่จำเป็นแกจะไม่ค่อยเปลี่ยนนะ
1: ใช่เซนบอลเขาดีอะผมว่าเขาแบบไอตรงเนี้ยมันฝึกไม่ได้มันเขาชอบอยู่ถูกที่ถูกเวลา
0: อันนี้บอกเมื่อราว13ปีที่แล้วคณะไฟเฮ้าส์กับเพลงดังที่เปิดI Live My Life For You นะก่อนเข้าเนี่ยซึ่งถือเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์สำหรับขาร็อกมากๆผมก็มีโอกาสได้ไปดูสมัยที่ยังเล่นดนตรีอยู่ที่กรุงเทพปัจจุบันนักร้องนำวงนี้เสียชีวิตไปแล้วน่าเสียดายจากคุณโจมอริสัน
1: อ๋อแล้วก็พี่โจด้วย
0: เขาบอกเคยมาเล่นมินิคอนเสิร์ตที่ร้านปาร์กิ้งทอย
1: เหรออ ๋
0: อ
1: พ
0: อดีผมนึกถึงอยากฟังพอดีเลยก็เลยเปิดมา
1: อ๋อนี่จันอูเลือกเองเหรอ
0: ใช่ใช
1: ่ไม่ได้ว่าดีเจไปเหรอ
0: ไปอู้จะดีเจไปเพียงอย่างนี้นี่ถือว่าไม่ได้เลยช้าอืมเขาดีเจไปต้องเร็วกว่านี้อีก
1: ดีเจไปนี่บอกให้มาเปิดแฟชั่นทีวีข้างในดูนี่ไม่ยอมมาเลย
0: ถ้าเป็นช่างเฮาไอ้ช่างช่างไปของเราเนี่ยต้องกดประมาณคูณสัก10เท่าให้เพลงมันเร็วกว่านี้ไม่ได้นี่ถือว่าช้าไปพอดีผมอยากฟังสนก็เคยอยู่คณะนี้นี
1: ่คณะอะไรฮะ
0: ไฟเอ้ยอันนี้ไฟเขา
1: อันนี้ด่าใช่ไหม
0: ไฟ
1: เอ้ย
0: ขึ้นไอเด็กเกาะเบาไอเด็กเกาะเบา
1: วันนี้ไม่เถียงวันนี้หิวเนี่ยเดี๋ยวผมก็ตื่นมายังไม่ได้กินอะไรเหมือนกันเนี่ยจันโอ
0: ้ช่วงนี้เห็นในสนมันซึมๆนั่นที่ต้องลงเล่นงานมันไม่ค่อยตอบโต
1: ้ช่วงนี้
0: ปกติมันตอบโต้คร
1: ับ ช่วงนี้ไม่ค่อยได้กินได้นอนไม่ค่อยจะพอดูบอลเยอะ
0: บอกนะอูนะสนอย่าลืมนะคะงวดนี้กระแสบอลโลกยังแรงต่อเนื่องงวดที่ผ่านมาก็ออกไอ้2026อ๋อแต่ออกตัวกลับ62ค่ะงวดนี้ก็เหลือบอลโลกครั้งที่23แล้วก็104นัดไปหาซื้อติดกระเป๋ากันไปนะคะมาแน่ๆจากคุณเทยลงทุนแฟนนอน
1: ถ้าถูกนี่ผมจะยกย่องคุณเทยลงทุนเลยเพราะว่าผมนี่เข้าใจว่าซื้อหวยน้อยแต่ว่าไม่เคยถูกกับจันอู
0: ของผมนี่เพิ่งถูกไปเนี่ย62เนี่ย
1: ทะเบียนรถพอดีเลย
0: ครับทะเบียนรถเพิ่งออกมาใหม
1: ่
0: รถภรรยาออก62มาพี่เพชรแกจัดไปก็เลยว่าโอเคถูกมา3ใบ
1: อ่ะฮะผมนี่ซื้อหวยมาไม่เคยถูกเลยขนาดเลขท้ายให้สลับอะไรยังไงก็ไม่เคยถูก
0: แล้วก็พี่ๆกินให้อิ่มนอนให้หลับด้วยนะครับเป็นห่วงอยากให้กินหน้าปลาซาบะซูชิเหรออ
1: ๋อโอเคขอบคุณมาก
0: โอ้แต่ปลาผมชอบทานอยู่แล้วพวกซาบะนี่ใช่เลย
2: ครับ
0: แต่ซูชิยังไม่เท่าไหร
2: ่ทำไมหนูไม่ชอบกินซูชิอ่ะ
0: ชอบกินพวกปลาตระกูลปลาปลานิลทอดอะไรอย่างเงี้ยเออปลาซาบะโอเคอยู
2: ่ครับ
0: อืมเขาบอกต้องพูดถึงน้องออลวันโอเซเว่นครับสนถึงจะหายง่วงเอ้ยคือใครคือใคร
1: ผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน
0: ชี้แจงหน่อยเน
1: า
0: ะเฮ้ย
1: น้องออนอ๋อดีเจออนเม็ดมันโอเซเว่นไงจันอู๋เคยเจอไหม
0: ไม่เคยเห็นนะเคยได้ยินชื่อเขาแต่ว่า
1: จันอู๋ต้องเจอสิ
0: เคยได้ยินชื่อเสียงเรียงนามแต่ว่าไม่เคยเห็นหน้าเขาอ
1: ย่างจันอู๋มาจัดกูรูเงี้ยเขาก็พอจัดรายการตรงขึ้น107เสร็จเขาก็เดินลงลิฟต์พอๆกันผมมาจัดกูรู้ผมยังเจอบ่อยเลย
0: เอ้าทำไมผมไม่เคยเจอเลยอ่ะ
1: โอ้โหจานอู๋เคยดูนี่มาหนังเรื่องสารแน10ล้ออ่ะที่เขาเล่นเป็นพนักงานเซเว่น
0: หน้าเหมือนนี่พี่เปิ้ลนาครเหรอ
1: โอ้ยท้อเลยถ้าหน้าเหมือนพี่เปิ้ลนาครนี่โอ้
0: ยคุณบุลลี่อ่ะคุณบุลลี่พี่เปิ้ลอ่ะ
1: ท้อเลยท้อ
0: โอ้โหท้อ
1: ท้อ
0: คุณบุลลี่ว่ะสนคนไม่ดีว่ะ
1: อ
0: ืมเดี๋ยวผมไปสลับมาทาง YouTube บ้างนะก็คุณนันทพงศ์บอกว่ากือราซาวภาพลวงตาปารากวัยคือของจริงครับแต่กือราซาวก็จริงๆ
1: ผมให้กือราซาวเนี่ยของจริงปารากวัยภาพลวงตาผมให้ตรงข้ามเลย
0: เขาบอกเราจะแพมฟาร์มเห็ดกันเลยครับอ้าว
1: จานอู๋เล่นเอาเห็ดมาโชว์ไม่พักเลย
0: คุณชูสุพงศ์บอกไปถอนฟันแถวรามคำแหงชัดเจนดีจากลุงแมนยู
1: คร
0: ับผมแล้วก็คุณสุมัตเนาะขวาแดงใบเล่ประตูไม้พิรมพร
1: เหนื่อยไหมคนดีมีพี่เป็นแฟนไงไม้พิรมพร
0: ล่ะคุณนรพงศ์เย็นโฟเย็นตรงไหนครับอ้าวก็เห็นก็ตั้งชื่อเย็นไง
1: เย็นโฟที่ใส่น้ำแข็งไหม
0: เย็นโฟไม่ต้องใส่น้ำแข็งนะผมไม่ชอบผมจะชอบทำอะไรทำเย็นๆหมดเลยนะ
1: ไม่ชอบของร้อนเนี่ยเอางี้เวลาไปแบบ
0: โฟอันเงี้ยกลับบ้านก็ต้องไปทาเย็นเตร็ก
1: เหรองี้ไปออนเซ็นไม่ชอบดิ
0: ชอบไม่ชอบโอ้โหน้ำร้อนผมไม่อาบเลยถ้าไม่จำเป็นจริงๆนะแล้วนอกจากแบบเวลาเราไปนวดมาเงี้ยแล้วเขาบังคับให้เราต้องอาบน้ำร้อนน่ะถึงจะอาบไม่งั้นอาบน้ำเย็นไม่ไหวคุณชอบอาบน้ำร้อนใช่ไหม
1: ผมชอบอันนี้จริงๆอันนี้เรื่องจริงผมรู้สึกว่ามันสบาย
0: แต่จริงๆเขาบอกว่ามันดีนะแต่ผมอาบไม่ได้
1: จริงเหรอจ๊ะโ
0: อ้มันร้อน
1: ผมกลับได้ยินว่าอาบน้ำร้อนไม่ดีมันทำให้เหมือนกับว่าผิวมันเสียมันเหี่ยวแต่ถ้าอาบน้ำเย็นเหมือนที่ทุกวันนี้เขาฮิตแช่น้ำแข็งไง
0: ต้องมีเวลา
1: ทุกวันนี้เขาฮิตไฮเดชั่นแช่น้ำแข็งไง
0: ไอแช่น้ำแข็งมันเป็นการเรื่องของเลือดแต่ว่าน้ำที่เย็นมันไม่ได้เย็นถึงน้ำแข็งส่วนไอ้น้ำร้อนเนี่ยเขาบอกว่าเอาไว้อาบเวลาเรากลับจากทำงานดีกว่าแต่เวลาเช้าเราออกไปทำงาน
1: อ
0: ะให้อาบน้ำเย็นที่เขาแนะนำกันนะ
1: แต่ตอนเนี้ยผมหนาวมากเลยผมเป็นคนขี้หนาวตอนเนี้ยผมใกล้จะเหมือนอยู่ตู้แช่ปลาเนี่ยจันอู๋ใส่เสื้อยืดตัวเดียวไม่หนาวได้ไงผมใส่เสื้อนี้ยังหนาวเลย
0: ผมยังขนลุกเลยเนี่ย
1: เหรอโอ้โห
0: หนาวสันหลังเลยนะคร
1: ับ ไม่ไหวแล้วเนี่ย
0: อันนี้มีบอกว่าอู๋ถูก62ผมก็ถูกครับวันเกิดผม26กรกฎาคมครับอ๋อพี่จอน
1: หวยเหรอ
0: ผมก็นี่ไงกับจันเพชร
1: อ้าว
0: จันมน
1: ได้เท่าไหร่
0: จ
1: ันเอก
0: ก็3ใบไง
1: อ๋อ 6,000
0: 6,000
1: เฮ้ยอันนี้เดี๋ยวไปกินข้าวดีกว่าให้จานอู๋เลี้ยง
0: ซื้อไป 18,000 เพิ่มโอนเพิ่ม
1: อ๋อโดนอยู่ดีอ
0: ่ะไม่ๆแต่ได้แต่ว่าหักไอ้ตัวที่ซื้อไปกับโอนกลับมาเหลือคนละ 3-400 เอง
1: มันเจ้าอ่ะ
0: ไม่หักไปแล้วเหลือคนละ 3-400 อะไรเงี้ยก็โอเคสนุกว่าแค่รวมกลุ่มกัน
1: ยังอยู่ครับกลุ่มนี
0: ้โอ้อันนี้ก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่จอนของ6ด้วยอ
1: าจารย์เพชรไม่มาแล้วเนี่ยอาจารย์เพชรเนี่ย
0: อาจารย์เพชรช่วงหลังนี
1: ่อาจารย์เพชรไม่มาแล้ว
0: แกไปนี่แกวงดนตรีแกไงรวมวงกับเพื่อน
1: ๆ
0: กับพวกเพื่อนๆด้วยกันแต่ช่วงหลังแกไปเล่นตามร้านอยู
1: ่
0: แกไม่มีเวลาแล้วตอนนี้แกไปสายดนตรีเต็มๆละ
1: ครับ
0: แล้วก็คุณพงษ์สถิตบอกครอปเยอรมันเป๊ปสเปนขัดสนฝรั่งเศสสล็อต
1: ฝรั่งเศสต้องสี่ด่านดิ
0: สล็อตฮอลแลนด์บันเทิงล่ะ
1: เอ้ยแต่ว่าสล็อตกับเดนเทนฮากมีข่าวกับทีมชาติเนเธอร์แลนด์จริง
0: ใช่ๆเขาถึงบอกนี่ไงบันเทิงไง
1: เพราะ
0: ครอปเยอรมัน
1: เพราะว่าคูมันเขาจะออก
0: ถ้าสเปนเป็นเป
1: ๊
0: ปแล้วก็ซีดานเป็นฝรั่งเศสนะ อย่างมันแต่มันมาดังพอยตรงนี
1: ้เนเธอร์แลนด์โมยวิสัยทัศน์คือเขาไม่มีกุนซือดีอยู่นี้หรอผมก็ไปขุด
0: ไม่เขาจะเนเธอร์แลนด์ด้วยกันไง
1: เอานี่ดีกว่าเอาเนี่ยแอดโวคาดดีกว่าที่พาไอเนี่ยพายคือลาซาวไปบอลโลกอ่ะ
0: กลับไปอีกรอบนึงดูดีกว่า
1: ด
0: ี
1: กว่าคูมันดีกว่าเทนฮากดีกว่าสล็อตอ่ะ
0: ยังได้เก๋ากว่านะ
1: ไม่เอาเนี่ยอาจารย์กูสใช่ไหมกูสฮิดดิ้งโอ้รุ่นใหญ่
0: โอ้โห นะนะกุ้นแก
2: ใหญ่รุ่นใหญ่
0: แกหายไปเลยนะ
2: เออ
0: คุณนูโน่บอกอาจารย์อูนาฮีไหมครับผมเกลียดตัวนี้ผมไม่ชอบแต่มันเล่นดี
1: นั่นก็บอกแล้วไงให้พ่วงด้วยว่าอูเล็ก
0: ผมชอบตัวนี้ไอตัวลูกครึ่งญี่ปุ่นอ่ะฮากิมิ
1: ฮากิมิเหรอ
0: เออฮากิมิบอกขออนุญาตครับช่วงนี้พี่ๆนอนตอนไหนกันครับ
1: นอนบ่ายนอนเที่ยง
0: นอนใช่นอนบ่ายนอนเที่ยงพอบอลจบผมก็ล่วงเลย
1: เนี่ยผมเลยยังไม่ได้กินข้าวเลยเนี่ย
0: คือของผมเป็นพวกประเภทนอนแบบชาร์จแบตได้อ่ะอย่างพุทธมีเวลาเงี้ย
1: ตอนนี้แบตเริ่มเสื่อมแล้วชาร์จไม่ค่อยเข้าอ่ะ
0: 20นาทีครึ่งชั่วโมงได้อยู่แต่บางคนไม่ได้ไงบางคนเวลาท่านนอนนะนอนสักชั่วโมงแล้วตื่นปวดหัวอย่าไปคิดอ่ะต้องนอนยาวๆอย่างผมนอนสั้นๆได
1: ้นี่นักพากย์เบอร์199มาแล้ว
0: อ
1: าจารย์หยอง
0: อาจารย์หยองกับอาจารย์บอมนะฮะ
1: ใช่เดี๋ยวอาจารย์อู๋เอาไปสกิดป่ะ
0: อืม
1: โ
0: อ้บอกว่าพี่ออนพัทธิลาใช่ไหมครับ
1: ใช่นั่นแหละอาจารย์อู๋เคยเจอป่ะ
0: ไม่เคยเจอสักที
1: เดี๋ยวเปิดให้
0: แต่ได้ยินชื่อบ่อยมากเลย
1: ไม่เจอยังไงถ้าเกิดผมมาจัดกูรูอันนี้คือแรงบันดาลใจนะ
0: คุณอุกฤษคุณอุกฤษบอกว่าสนครับ FC จากอเมริกาครับ
1: ขอบคุณมากครับ
0: คุณสนนะคุณอาทิตย์บอกฝรั่งเศสผ่าน2ไหมครับผมกับสนยังมองว่าน
1: ี่
0: เปิดให้ดังน่าจะได้เนาะอ๋อคนนี้เขาเป็นดาราป่ะ
1: ใช่เป็นดาราไงที่แสดงสารแน่
0: อ๋อที่รู้สึกเคยอยู่ช่อง3ใช่ไหมคนนี
1: ้ไม่รู้แต่อยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ย
0: อ๋ออ๋อคนนี้คือชื่อคนนี้อ๋อแต่คนนี้ผมไม่เคยเจอผมเจอเขาไปบ่อยแต่ผมไม่คิดว่าคือเป็นคนนี้
1: นี่แหละ
0: นึกว่าคนละคน
1: น่ารักมาก
0: ใช่เห็นเขาแอบมองผมอยู่บ่อย
1: อ๋อเหรอ
0: ผมก็เลยบอกเขาว่าน้องพี
1: ่บอกว่าเมียไม่ให้มีแฟน
0: ไม่บอกน้องไปเลยว่าน้องอย่าไปหลงรักพี่นะพี่มีภรรยาแล้วบอกเขาตรงๆเลย
1: ทำไมพี่เป็นคนดีขนาดนี
0: ้บอกเขาตรงเลย
1: ผมนึกว่าพี่จะบอกว่าอ๋อโทษทีพอดีเมียพี่ไม่ให้มีแฟน
0: ไม่เพราะว่าเดินสวนด้วยกันบางทีอ่ะใช่ป่ะด้วยบุคลิกเราเงี้ย
1: เ
0: ขาต้องหลงรักเราสักวันนึงแหละเราก็เลยบอกเขาไปตรงๆเลยผมเป็นคนเปิดเผย
1: พี่หยองมาจัดได้ไหมผมจะกลับแล
0: ้
1: วผมมันไส้ดันโ
0: อ้มันเริ่มสู้แล้ว
1: ตอนนี้ถ้าหายง่วงแล้ว
0: เริ่มสู้คุณเปเป้บอกสวัสดีครับพี่อู๋คุณสนลุงแมนยูไปถอนฟันอะไรตอนตีสามครับ
1: ครับ
0: ไม่อาจจะไปถอนฟันมาก่อนแล้วก็ได้คุณเปเป้คิดในแง่ดีคุณก้องเกียรติบอกทั้งสองท่านมีไปเมืองนอกไหมพี่ฝากคิ้วของหน่อย
1: ไม่รับ
0: ผมเกิดมาผมยังไม่เคยไปเมืองนอก
1: เพราะว่าเรา
0: ไม่เคยออกนอกประเทศเลย
1: เพราะว่าเราเนี่ยฐานะดีแล้วจ้าอู
0: ๋เราไม่จำเป็นไปบ่อย
1: เราไม่จำเป็นต้องทำอะไรเยอะ
0: ผมก็หิ้วนะ
1: เหรอหิ้วอะไรคร
0: ับ หิ้วสาวผมไปหิ้วที่นู่นเลย
1: เบื่อ
0: หิ้วมาตลอดครับ
1: เบื่อคนหล่ออ่ะ
0: ไม่ใช่เราเสียตังค์ดิ
1: หรอ
0: เสียตังค์ดิโอ้โหสนก็คุณก้องเกียรติบอกว่าหมดบอลโลกแล้วมีบอลอะไรต่อยาวๆ
1: อุ่นเครื่องไงนี่ไงเชลซีเนี่ยมาอุ่นกับแถวอินโดเนี
0: ่
1: ยแล้วก็นี่ไงมีแอสตันวิลล่ามาบีจีที่คลอง3แล้วหลังจากนั้นก็เดี๋ยวโอ้โหอีกแค่ไม่ถึง2เดือนก็พี่เมียกลับมาแล้ว
0: ใช่ๆเดี๋ยวแป๊บเดียวเองคุณนูโน่บอกว่าจันอู๋เข้าวันไหนบ้างครับ FC มานานครับ
1: นี่เป็นไง
0: อันนี้มันเดี๋ยวพรุ่งนี้มาพรุ่งนี้ก็เข้าพรุ่งนี้เข้าสามทุ่ม
1: ใคร
0: พรุ่งนี้ก็อูเล็ก
1: เหรอ
0: ตอนสามทุ่ม
1: เข้าว่าอูนาฮี
0: โอ้เบิ้ลเลยว่ะ
1: โ
0: อ้อูนาฮีคู่เลยโอ้ตาย
1: มันมีสองคนเลย
0: ครับ
1: โอ้เหมือนไอ้เมื่อวานอ่ะไอ้เดดแคปเบิร์ดมีอันนั้นไม่มีชื่อเหมือนกันดูอาเต้สองคน
0: อ
1: ่ะ
0: อ้าวอันนี้ถึงก็ต้องอ้าวข้อความนี้
1: ว่าไง
0: คุณพงสถิตบอกอาจารย์บีภาคบอลเมื่อคืนอย่างฮาเลยครับแต่ผมหลับ
1: โอ้โหหลับฮาไม่ฮาเนี่ย
0: ต่อแต้เลยนะคุณบุติพงศ์บอกภาค4คนเลยครับคู่ฝรั่งเศสพี่อูพี่หยองพี่บอมพี่สนจะได้เป็น F4 FM99
1: ได้นะเพราะว่า
0: หรือไม่ก็ชาย4นะครับ
1: ภาค4คนแต่เดี๋ยวเรา2คนเซ็นไง
0: ได้นะ
1: เออแล้วเดี๋ยวให้อ
0: ย่างผมเนี่ยเหมือนเต้าหมิงซื่
1: อ
0: ใช่ไหมอย่างคุณสดเนี่ยหน้าเหมือนจ่าย
1: เออ
0: เออ
1: แล้วคุณหยองอ่ะ
0: หยองเหมือนคุณหยองลูกยี คุณบอมเหมือนสายยัน
1: เอ้ยแต่ว่าเราพากต่อได้นะแต่ว่าเราเซ็นไงแล้วสองท่านนั้นเขาเซ็นเยอะแล้วเราก็ให้เขา
0: ไม่ใช่อยู่ดี
1: เราก็ให้เขา no help ไป
0: คุณก้องเกียรติฤดูกาลนี้เปิดเมื่อไหร่มีเลื่อนไหม
1: ปกติ
0: สน
1: ไม่เลื่อน
0: ทำได้ไหม เปิดฤดูกาลมาที่เท่าไหร่
1: เดี๋ยวผมเปิด
0: เดี๋ยวให้คุณสนดูให้นะครับผมคุณเดอะกาแล็กติกอสบอกดาวซันโวบอลโลกปีนี้น่าจะมียิงทะลุ10ลูกโอ้ตอนนี้ก็ไป6แล้วเนาะคุณกาแล็กติกอสผมเปิดผมเชื่อว่าพวกนี้ยิงถึงนะ
1: เปิดฤดูกาลวันศุกร์ที่1สิงหาเอ่อ21สิงหาคม
0: โอ้โห21กับวันที่1นี่คุณ
1: 21สิงหา
0: เดือนมัน21ใช่มั้ย21สิงหานะ
1: นี่ก็กรกฎาคมแล้วเดือนหน้าแล้ว
0: เออป่ะแป๊บเดียวเองนะ
1: เอ้ยเร็วนี
0: ่พอไปพูดสิงหามันดูไกลไงเออยังไงระบบแมอันนี้แม
1: สิงหา
0: แมนวล
1: ใช่
0: ระบบสนแมนวลนับน
1: ิ้วไม่เพราะว่าผมไม่ได
0: ้นับนิ้วออก
1: เพราะว่า
0: ผม
1: จำได้ว่าออกัสคือสิงหาก็ใช่ไงเปิด21ออกัสเออก็เดือนหน้าโอ้ย
0: ไม่พอพูดคำว่าสิงหานี่ใจมันห่อเหี่ยวเลยไงมันนึกว่าตาย
1: แล้ว
0: เดือนนี้กรกฎาคมแล้วโอเคเลย
1: เฮ้ยแล้วเปิดฤดูกาลมานี่เลยทีมว่าที่ดับเบิ้ลแชมป์อาร์เซนอลรับมือโคเวนทรีในบ้านสบายวันเจี๊ยบ
0: จัดไปน้องใหม่จัดไปน้องใหม่
1: 30โมไปก่อน
0: สอยช้างก่อนเลย
1: ใช
0: ่ช้างกระทืบลงใช่ไหมสอยช้างก่อน
1: เดี๋ยวเจอลงกระทืบ
0: หลังจากนั้นหนักทุก
1: ลงกระทืบช้าง
0: คุณนูโน่บอกวันนี้บอลไม่มีอะไรเลยนินชาจุนดีกว่าครับแอ๊กแอ๊กนะแอ๊กแอ๊ก
1: ดีเดี๋ยวเขาไปเตะบอลอีกนะเดี๋ยวเขาจะเตะบอลที่บีจีโอที่8แล้วข่าววันนั้นเขาเจอเทพเจริญศักดิ์กระชากแทบเป็นล
0: ม
1: ร่างกายก็อายุ40แล้วก็แก่แล้ว
0: ไอ้จุ่นจริงๆมันก็ไม่เก่งตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว
1: ไม่เขาเก่งไม่เก่งไม่ว่าแต่เขาอายุเยอะแล้วผมสงสารเขาผมกลัว
0: ไม่ถึงบอกว่าถึงตอนมันเก่งมันก็ไม่ดีกว่านี้หรอกมันก็ไม่ต่างกัน
1: เดี๋ยวเกิดเขาเข้าโรงพยาบาลผ่าตรงผ่าตัดอีกอันตรายอีก
0: อ๋อคุณไอแอมโดนบอกว่านางเอกเพลงเชือกวิเศษ

0: ผมสารเลวอยู่กลางวัน
1: ครบเลยทั้งวันเลย
2: ครับ
1: คุณอุกฤษบอกว่าทำไมหยองมาแล้วผอ.เจ๋งไม่มาไม่เจอคู่นี้นานแล้ว
2: เอ้ยก็เขาส่งผอ.หยองมาแล้วไงอันนี้มือขวาเลย
1: คุณชุสุพงศ์บอกว่านอนฟังแถวรามจากลูกแมนยูนะครับคุณนูโน่บอกโอ้โหดับเบิลนูนาอีขอบคุณมาก
2: โอ้โหแล้วเขาเอาไปเก็บตัวไหนอ่ะมีสอง
1: เฉีย
2: บ
1: อูนาอีเฉียบโมร็อกโกตกรอบดีกว่าจะได้ไม่ต้องพูดชื่อมันคุณนันดุเดชแสงจันทร์บอกพี่คิดว่าพี่ไหนได้น่าจะเป็นทีมไหนนะทีมไหนได้แชมป์โลกถ้าเป็นผมนะผมก็ยังมองตอนเนี้ยผมว่าฝรั่งเศสเขาแกร่งทั่วแผ่นกว่าไปถึงตัวสำรองนะผมเลยมองว่าฝรั่งเศสน่าจะได้แชมป์อ่ะสนนะ
2: ผมให้ไม่ฝรั่งเศสก็อาเจนแล้วกัน
1: แต่มันก็มีโอกาสชิงกันด้วยนะ
2: อาจารย์อู๋คิดง่ายๆผมอาจารย์อู๋ว่าสายบนน่ะสเปนหรือฝรั่งเศสชิงเอาแบบมองข้ามช็อตไปก่อนนะคิดว่าใครจะผ่านคิดว่าใครจะผ่าน
1: ใครหมายถึงคู่ไหน
2: สเปนหรือฝรั่งเศสจะเป็นตัวแทนสายบน
1: ก็ผมมองว่าฝรั่งเศสเป็นแชมป์โลกไงก็ต้องมองว่าฝรั่งเศสชนะดิ
2: แล้วถ้าเกิดฝรั่งเศสชิงกับใครระหว่างสมมติถ้าตัวแทนสายล่าง
1: คิดว่าอาเจนนะ
2: อ่ะสามทีมเนี้ยอาเจนบาเซลังกิตคิดว่าใครเขาชิง
1: ผมว่าเป็นอาเจน
2: อาเจนใช่ป่ะ
1: เอ
2: างี้มันก็จะกลายเป็นรีแมตช์คู่ชิงรอบที่แล้วเลย
1: ก็จัดไปใช่ป่ะมันก็ต้องมีแล้วมันไอ้นี่ด้วยล้างมือก่อนจะจบไง
2: ให้ใคร
1: คา
2: ใจ
1: เดชองพอดีเด้ไงแกก็อยากจะถอนแค้นคืน
2: อ
1: ่ะแต่ว่าถึงเวลานั้นเราก็ไม่รู้เนาะว่ามันจะเป็นทีมอะไรเพราะว่าจะว่าไปฟุตบอลมันก็ลูกกลมๆเนาะพอจะเป็นสี่เหลี่ยมมันจะเตะยาก
2: มันจะไม่กิ้งไงถ้ามันลูกบอลมันสี่เหลี่ยม
1: ก็กิ้งอยู่ก็กิ้งอยู่ขนาดคนธรรมดาผมยังเตะกิ้งเลยเมียผมเตะลูกขนุนเลย
2: เตะข้างหน้าได้ไหม
1: เราก็ไม่เอาเราก็ประจำเลยเราก็คุณสตอรี่คิวบอกฟุตบอลมี11คนพี่ก็รวมทีมมา24คนภาคทุกตัวเลยครับโอ้โห
2: รวมทีมอ่ะ
1: ค่าจัดน่าจะแพงนะ104นัดด้วยแล้วผมค่าตัวผมแพงด้วยไง
2: ครับระดับท็อป
1: เอ้ยโอ้โหอันนี้ก็โหดไป
2: ทำไม
1: คุณ BVC บอกว่าเมสซี่ยิง7ครับ
0: ถ้ายิง7ก็ยิงลูกนึง
2: ทำไมอ่ะ
0: 7ลูกพอดี
2: อ๋อครับ
1: ก็มีเอ้ยโอ้โหสมมุติว่าเกิน
2: ทำไมอ่ะ
1: เพราะตอนนี้ก็6แล้วไง
2: ก็เหลืออีกต้องหลายนัด
1: ใช่เหลืออีกหลายนัดผม
2: ถ้ายิงจันอู๋บอกว่าเข้าชิงนี่ก็โอ้โหอีก 2-3 นัด
1: 10ถึงมีนะ
2: เออ
1: 10ลูกน่าจะได้อยู
2: ่แต่จริงเมสซี่ก็ต้องยิงตุนๆไว้เพราะเอ็มบัปเป้เขายังเล่นอีกหลายครั้งอ่ะเมสซี่เผลอครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล
1: ้
2: ว
1: อุ้ยผมว่าครั้งนี้แล้วครั้งนี้ไม่ไหวแล้วล่ะนะรอบหน้ายากยากแล้วอ่ะ
2: ครับ
1: เขาบอกนอกจากพี่บรีแหลมแท่นแหลมสิงห์นะครับแกจะมุกแพรวแล้วยังมีแช่งทีมภาคชุดต่อไปให้บอลเสมอต่อเวลายิงจุดโทษอีกนะครับ อันนี้ก็ฮาแต่ว่าตัดไปนิดนึงจบบอลโลกหุ่นนี้แล้วพี่ช่วยทำสถิติว่าดีเจท่านในภาคบอลต่อเวลายิงจุดโทษมากที่สุดจัดแฟนคลับเจ๋งซ่อมคอมในตำนานของผมโดนไปละ2ครั้ง
2: คู่
1: เยอรมันเยอรมันไปจุดโทษแล้วก็เซเนกัลไปต่อเวลาแต่สเปนยังในเวลาอยู
2: ่แล้วไอ้สองคู่ที่ต่อเวลานี่อาจารย์อู่ภาคกับอาจารย์เอกหมดเลยป่ะ
1: ใช่ใช่
2: แสดงว่าอาจารย์เอกเปล่าเป็นคนที่ทำให้ต่อเวลา
1: ถึงก็มีสิทธิ์ก็มีสิทธิ์นะ
2: แต่ไอ้คู่ที
1: ่น่าคิด
2: ไอ้คู่ที่ไม่ต่ออาจารย์อู่อยู่กับใครอ
1: ยู่อาจารย์บอล
2: เห็นป่ะแสดงว่าใครอ่ะ
1: ฟ้องอาจารย์เอกฟ้องอาจารย์เอก
2: แซวแซว
1: ก็ว่ากันไปเนาะน่าจะเดี๋ยวผมดูก่อนน่าจะไล่จนหมดแล้วนะน่าจะจัดให้หมดแล้ว
2: เบรกไหมเบรกไหม
1: ไม่น่าจะมีข้าม
2: เบรกไหม
1: เออ
2: เบรกก็ได้ฟังครั้งหนึ่งบทเพลงคราวนี้ให้ดีเจไปเลือกจะได้แบบว้าวว้าวแบบ
1: ว้
2: าหน่อยว้าหน่อยได้กระตุ้นหน่อยเดี๋ยวตีสี่บอลเตะเนี่ยช่วงนี้เบรกสักครู่ครับ
1: ครับ
3: บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัป เดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกธีธวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99

0: มันไม่สำคัญหรอกว่าคุณจะไปถึงฝั่งฝันหรือไม่ความล้มเหลวไม่ได้อยู่ในความคิดของคนที่ทุ่มเททุกอย่างที่มีลงไปไมเคิลเฟลฟ์อดีตนักว่ายน้ำเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกมส์แรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
1: คิวแมนเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี
2: ่สนุกเกอร์
1: 99รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 นถึง 11:00 นทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
3: รายการที่ชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้คนไทยและท่องเที่ยวไทยอยู่ได้อย่างยั่งยืนกับรายการ Variety Travel ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เมงพิพัฒน์วรมหาสิริที่จะมาชวนคุณคุยทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนที่สนุกสนานเฮฮาสาระเพียบทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา 10:00 นถึง 11:00 นทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: บอลโลกสตอรี
5: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026คาร์ลอันเชลอตติเฮดโค้ชทีมชาติบราซิลถือเป็นดีลประวัติศาสตร์เมื่อหนึ่งในกุนซือที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกสโมสรตัดสินใจมารับงานคุมทีมชาติภารกิจเดียวของดอนคาโลคือการปลุกกักกลับและพาทีมชาติบราซิลคว้าแชมป์โลกสมัยที่6มาครองให้ได้หลังจากที่ห่างหายจากความสำเร็จนี้ไปนานถึง24ปีผลงานเด่นของคาร์ลอันเชลอตติในอดีตที่ผ่านมาคือการเป็นผู้จัดการทีมคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้ถึง5สมัยและคว้าแชมป์ลีกสูงสุดครบทั้ง5ลีกใหญ่ของยุโรปประกอบด้วยพรีเมียร์ลีกลาลิก้าเกาโชเซเรียบุนเดสลีกาและลีกเอิง
6: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 10:00 นทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร02-201-6000ต่อ6736
7: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
1: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
8: กลับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับ
9: ไลฟ์ในช่วงตู้แช่ปลา
8: 99ไลฟ์ขั้วโลก
9: โคตรเย็นหนาวจัดโอ้โหแอร์นี
8: ่เขาใช้แอร์หรือว่า
9: เขาเพิ่งล้างแอร์มาแล้วเนี่ย
8: โอ้
9: โหหนาวจัด
8: ขนดูว่าลุกทุกส่วนแล้วเนี่ย
9: อืมจานอู๋จะเอาผ้าม่านมาห่มเลยใช่ไหม
8: โอ้โหจะไปดึงผ้าม่านของรายการยักษ์มาห่มแล้วเนี่ย
9: อ่ะอัปเดตผลบอลหน่อย
8: ครับผมจัด
9: บอลบราซิลนี่ยิงกันเหลือเชื่อจันอู๋ลอนดีน่านี่นำเซียบี 5-0 บอลบราซิลจะมายิงกันเยอะขนาดนี้นี่ยากนะ
8: ปกติมันชอบเสมอ
9: ใช่บางทีประตูเดียวนี่จบแล้ว
8: ค
9: ีคูม่านำเลติเฟ่ 1-0 นะครับแล้วก็โนโวลิซอนติโนนี่ก็นำโกยนันเซ่ 3-0
8: ครับผม
9: แล้วก็อ่ะชิลีครับนะที่ถามกันมาเนี่ยมาเกาเยสตามหลังเปเรสติโน่ 1-2 ซานฟิลิเป้กับลูเนียนเลคาเรล่า 0-0 แล้วก็ซานหลุย นำเอเวอร์ตัน 1-0 เนี่ยเอเวอร์ตันชิลีก็มี
8: ครับ
9: นะประมาณนี้นะครับผลบอลส่วนไลน์อัพเดี๋ยวแจ้งอีกรอบนะครับช่วงหน้าเนี่ยเตรียมมาแล้วนะครับก็อาจารย์บอมเหมือนหยองวันนี้ฝรั่งเศสเนี่ยก็จัดเต็มนะครับมีเปลี่ยน1ตำแหน่งก็คือกองกลางมาใช้มานูโกเน่นะครับก็แนวรับประตูเป็นไม้ไมยองแบ็คขวาชูสกุนเดแบ็คซ้ายลูกาดีนเซนเตอร์เป็นวิลเลียมซอลิบากับไดโองปาเมกาโน่นะครับกองกลางเป็นมานูโกเน่กับอาเดียงลาบิโ
8: อ
9: ตัวลุกมีอุสมานเดมเบเล่ไมเคิลโอลิเซ่แล้วก็แบดลี่บาโคล่าด้านหน้าเป้าเป็นเอ็มบัปเป
8: ้ครับผม
9: ส่วนฝั่งปารากวัยข้างหน้าเป็นออร์แลนโดกริลนะครับแล้วก็แนวรับมีวาลาสเกตกุสซาโวโกเมสแล้วก็โอมาอัลเดราเต้นะฟิตกลับมาแบ็คขวากาเซเลสแบ็คซ้ายเป็นอลอนโซของกลางมีกาลาซ่านะครับแล้วคูบาสตัวลุกมีเอลมิรอนแล้วก็มีทางด้านโกเมสแล้วก็หน้าเป้าวินโฮโลเอ็นซิโซ
8: ครับผม
9: อืม
8: นี่ทางเอสบีบอกว่าที่บอกว่านะอูใหญ่แต่เล็กเนี่ยคือตัวนะอูเป็นคนตัวใหญ่แต่ตำแหน่งงานเล็กกว่าตาเจ๋งค่ะ
9: โอ
8: ้โหดูต่อแท้เลยส่วนที่บอกว่านะสนปืนโตจริงหรือเปล่าคือนะสนแฟนปืนจริงหรือเปล่าเพราะบางครั้งแกชอบบอกชอบแบนซีแต่คุณเคยลงทุนแฟนนอน
9: ค
8: ุณไม่ชอบแบนซีบ่อยเหรอ
9: หลังๆไม่ค่อยชอบแล้วเพราะผมชอบเป๊ปไงจันอูแต่พอเป๊ปออกแล้วผมก็
8: มัน
9: ไม่ได้จับดู
8: บทความท้าทาย
9: ไม่รู้ว่ามาเลสกาจะทำซิตี้สนุกเหมือนเป๊ปหรือเปล่าไง
8: คุณพุทธิพงศ์บอกสารัตอยู่เย็นสนสวิตอยู่ยันหว่างครับ
9: ครับ
8: คุณสับปะรดมีบอกว่าพรุ่งนี้มีอะไรแข่งครับพรุ่งนี้ก็มี2คู่เหมือนเดิ
9: ม
8: พรุ่งนี้มันอะไรเด้อ
9: พรุ่งนี้เม็กซิโกอังกฤษ
8: แ
9: ล้วก็บราซิลก
8: ับ
9: นอร
8: ์
9: เวย
8: ์นะครับพรุ่งนี้มี2คู่นะครับคุณธนบดีบอกสวัสดีครับเพิ่งตื่นมาเชียร์ฝรั่งเศสเดี๋ยวเราตามกันยาวๆได้เลย
9: ครับ
8: บอกอยากให้สหรัฐชิงกับโคลอมเบียครับผมชอบซีรีส์นาโคสครับ
9: อย่าเลย
8: DEA เจอเอสโคบาร์
9: จานอูเห็นโคลอมเบียเล่นเมื่อเช้าป่ะเอาเวลานอนผมขึ้นมาแม่งโคตรแบบ
8: น่าง่วงมาก
9: คือดูมาเกินครึ่งแรกแล้วจะนอนก็เกรงใจก็ไหนๆยังไม่นอนก็ดูสุดท้ายแม่งมีลูกเดียว
8: ไม่แต่อาจจะเป็นเพราะมันเจอกันหน้
9: า
8: ใช่ไหมแต่ถ้าเจอทีมดีๆอย่างวันนั้นเจอโปรตุเกสมันก็ไล่ยำโปรตุเกสอยู่นะ
9: โอ้ยโปรตุเกสเกือบโดน
8: ใช่ถึงบอกได้ยำโปรตุเกสอยู่นะ
9: ครับ
8: ทำไปเล่นไปนะ
9: แสดงว่าโปรตุเกสนี่มันก็ผมมองว่าไม่ถึงไม่ผ่านสเปนอ่ะถ้านับเท่าที่เห็นวันนี้ถ้าไม่วันเจอกันไม่เจอสเปนไม่เล่นแบบโอ้โหพีคเขาฟอร์มแบบเว่อร์นะ
8: ยากเพราะสเปนดูแล้วโหดวัวไม่ขยับครับพี่สนจันอูจากคุณอาร์มซ่า
9: ทักทายอาร์มด้วย
8: เพิ่งตื่นหรือเปล่าอาร์ม
9: แล้วเอ็นอาร์มทักมาในไลน์ก็ขอบคุณมาก
8: นักเตะเม็กซิโกคนไหนชอบเชียร์บอลอิตาลีตอบหลุยโคโมวงเล็บโรโมจากอาร์มซ่านะฮะกลับมาทางฝั่งของ YouTube บ้างเนาะ
9: ครับ
8: คุณนูโน่บอกจันอูช่วยไปเรียกยอดให้เดอะสเตเดียมหน่อยครับเขาไม่ได้เรียกอ่ะถ้าเรียกกะเราตัวหวดค่าตัวแพงๆก็หน่อยมีแฮปกับเขามั่ง
9: อุ้ยแต่เดอะสเตเดียมล่าสุดเขาเฮียวิโก้นะห่างไปแล้ว
8: ครับก็เห็นในสนามในอเมริกาเนี่ยใหญ่ๆอย่างนี้ทุกสนามมีอีกเยอะไหมอิจฉาไทยหมดสิทธิ์จัดจากคุณก้องเกียรติแต่สนามในอเมริกาส่วนใหญ่มันมาจากสนามที่จัดพวก NFL เนาะแล้วส่วนใหญ่สนามมันใหญ่มากนะแฟนบอล 70,000 อัพนะแล้วก็บอกว่าถ้าตอนนี้ไปดูรอบต่อไปสงสัยต้องมีเป็นล้านแน่ๆถึงไปดูได
9: ้ตั๋วแพงมากเห็นคนทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องตั๋วแพงอยู่
8: ผมว่ารอบลึกๆนี่น่าจะเต็มหมดแล้วมั้งเนาะ
9: ครับ
8: เนาะรอบ16รอบ8แบบเนี้ยตั๋วจองน่าจะเต็มเนาะแล้วก็ผมกลับมาทางฝั่งนี้บอกจำได้ตอนคุณสนมาจัด99ใหม่ๆชอบพาผมไปท่องลีกบาซิลตอนฟ้าสางประจำจากแฟนคลับ99ยุคอม
9: อก็ทุกวันนี้ก็ยังท่องอยู่ครับเห็นบางท่านก็ต้องการอยู่บอลบราซิลแต่ผมมั่นใจเลยในชั่วโมงนี้ฟุตบอลบราซิลก็ไม่พ้นผมอ่ะ
8: ใช่เพราะว่าเห็น
9: ลอนติรีน่านี่ไงล่าสุดลอนติรีน่านำ 5-0 คิคูมา
8: ผมส่วนใหญ่จะเป็นอูสแกนดิเนเวีย
9: อ๋ออูอูนี่เหรออู
8: ไวคาลิก้า
9: อู
8: อูไอซ์แลนด
9: ์ไอซ์แลนด์อูฮัฟนัสยอดู
8: อ
9: ูเซนยานาน
8: ฮัตจันจอดูเนี่ยอันนี้เดี๋ยวคุณฉัตรชัยบอกว่าคู่บราซิลกับนอร์เวย์มีความเห็นยังไงคะอ่ะสน
9: บราซิลวันเวย์ครับคือเทียบง่ายๆเข้าใจว่าฟุตบอลไม่ใช่บัญญัติยางแต่ขนาดญี่ปุ่นที่ว่าระบบดีเกมรับแน่นวินัยสูงยังเอาบราซิลไม่อยู่ใน90นาทีผมมองว่านอร์เวย์เกมรับไม่ได้แน่นเหมือนญี่ปุ่นด้วยซ้ำ อาจจะวูบว่าตรงกองหน้าแต่ผมว่าเกมรับบราซิลอ่ะเอาเกมรุกนอร์เวย์อยู
8: ่
9: และความเขี้ยวของบราซิลจะปราบทางด้านนอร์เวย์ได้ภายใน90นาทีจัดอู๋มองว่าไงเขามาไล่เราแล้วอะไรเน
2: า
9: ะ
2: มาเอารีโมท
9: เขามาไล่เราม
8: าเอารีโมทเขานะครับของผมยังชอบนอร์เวย์นะ
9: จริงเหร
8: อเพราะว่ามันเทียบกันไม่ได้ไงบอกว่าไอ้เกมรับนอร์เวย์มันอาจจะไม่ดีเท่าไงแต่เกมลุกมันเทียบกับญี่ปุ่นมันขู่คนละเบอร
9: ์ครับ
8: ใช่ป่ะมันมีฮาลันมีนูซ่ามีอะไรผมมองว่าไปต่อเวลา
9: เ
8: หรอเออแต่ผมเชื่อว่ายิงกันเยอะนะ
9: ยิงเยอะ
8: เพราะว่าพอมันคงไม่มาตั้งรับกันหรอกนอร์เวย์มาสู้เขาเด็กมันกำลังสด
9: ครับ
8: อารมณ์มันเหมือนเด็กกำลังเปรี้ยวอ่ะเออส่วนนั้นได
9: ้เด็กกำลังเปรี้ยวนี่อยู่ข้างหลังพี่ไหม
8: เห็นหยองบอกว่าไม่ได้อาบน้ำสองวันแล้วเนี่ย
2: กระดองน้ำส้มไว้แ
8: หละนี่ออกเค็มแล้วนะ
9: อันนี้
8: หลายวันแล้วนะ
9: บราซิลนอร์เวย์ทัศนะเป็นไงอย่างเงียบสิ
2: ยิงเยอะแล้วกัน
9: ไม่เอาแบบใน90มั้ยใน90มั้ย
8: ไอ้สนก็3ซะเร็วดึงให้นิดนึงนิว
2: คือเก็บไม่เดี๋ยวฝรั่งเศสไว้เมื่อกี
9: ้บราซิลนี่ต้องชนะใน90นาทีนะเหนือกว่าครึ่งเสาไฟฟ้า
2: ชนะสิ
9: เหรอโอเค
8: บราซิลกับนอร์เวย์ก็งั้นๆน่ะผมชอบบราซิล
9: โอเค
8: ไอ้จี๊ดจี๊ด
9: นี่กันอู๋มั้ยเอามั้ย
8: เอาดิ
9: ก็นี่ไงหมายถึงถ้าเกิดสมมติบราซิลชนะในเวลาเนี่ยอาจารย์อู๋เลี้ยงตีน้อยผม1มื
8: ้อได
9: ้แต่ถ้าเกิดสมมติเสมอกันหรือนอร์เวย์ชนะเดี๋ยวผมเลี้ยงฮักคู่เลยผมเลี้ยงจันอู่จันเอกด้วย
8: ได
9: ้โอเคนะ
8: อ่ะเดี๋ยวเราคงต้องรอออกก่อนนะ
9: ดีลเลยนะ
8: ใช่ๆผมลืมไปเลยเดี๋ยวพอเข้ามาแล้วนักเต็มจะเริ่มลงแล้วส่วนข้อความที่ไม่ทันก็ขออภัยแล้วกันนะครับอ่ะวันนี้ในช่วงไหนเนี่ยไลฟ์บอลโลกนะจันอู่กับเซียนสนลาไปก่อนแล้วครับวันนี้สวัสดีครับ
9: สว
8: ั
9: สดีครับ
10: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
11: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลก

0: ื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่กิเยโมโอชัวกำแพงมนุษย์5สมัยสถิติของผู้รักษาประตูที่กลายเป็นตำนานฟุตบอลโลกอย่างกิเยโมโอชัวจากเม็กซิโกทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในกลุ่มนักเตะเพียงไม่กี่คนที่ลงเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายถึง5สมัยและทุกครั้งที่แข่งเวิลด์คัพเขาจะเปลี่ยนร่างเป็นเทพเจ้าทันทีสถิติที่น่าสนใจของโอชัวคือจำนวนการเซฟมหาศาลต่อ1นัดโดยเฉพาะในปี2014ที่เขาเซฟทุกยิงของบราซิลจนโลกต้องตะลึงและในปี2022เขาก็ยังเซฟจุดโทษของโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ได้อีกตัวเลขการเซฟของเขามักจะพุ่งสูงขึ้นเป็นพิเศษเมื่อสวมเสื้อทีมชาติในศึกเวิลด์ครับจนได้รับฉายาว่าชายผู้เกิดมาเพื่อฟุตบอลโลกอย่างแท้จริง
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์

0: ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
2: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
3: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
4: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
6: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ99 Live บอลอ้าว
7: เอ้า
6: 99 Live บอลโลกแล้วครับ อยู่เดินเข้ามาไม่พูดไม่จาแล้วฮะงงไปหมดเลยมาผอ.มาตรวจงานก็ช่วงนี้อยู่กับพี่บอมประพลปัญหาผมหยองนะครับสุภโชคนมนิ่มนะครับเข้ามารับหน้าที่ต่อจากอาจารย์อู๋กับน้องสน
7: ฮะ
6: เราอยู่กันในฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายนะครับฝรั่งเศสเจอกับปารากวัย
7: กรึบ
6: เล่นกันที่ฟิลาเดลเฟียสเตเดียมนะครับวันนี้ในวันชาติของสหรัฐอเมริกานะ
7: วันที่4กรกฎาคมนะ
6: ครับ
7: โอ้ยองนี่เกือบวันชาติกันนะ
6: ไม่
7: ใช่ไหมวันที่3ใช่ไหมยอง
6: ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับเขาเลย
7: นะ
6: ก่อนเกมก็มีพิธีการฉลองมีศิลปินอะไรมาแสดงกันอุตลุดไปหมดนะมีเครื่องบินไอพ่นบินผ่านสนามด้วย
7: นึกว่างานวันเด็ก
6: ใช่งั้นนะก็ฟิลาเดลเฟีย
8: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
9: แน่นท้อง
8: มองหาย
10: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
8: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
11: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
12: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
13: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
14: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
15: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: สนับสนุนโดย
16: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
17: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ในทวันไม่มียองครับแนวรับมีลูกาดีนครับไดโยอุปาเมกาโน่ก็ไปเลี่ยมซาลิบาแล้วก็ชูกุนเด้ครับตรงกลาง2คนนี้เป็นมานูโกเน่กับอเดรียงราบิโอครับตัวรุกวันนี้ใช้อุสมานเดมเบเล่นะครับไมเคิลโอริเซ่แล้วก็บัตเล่บาโกล่านะครับนาเปาเป็นคริสเตียนเอ็มบัปเป้ครับ
6: ก็ฝรั่งเศสเปลี่ยนจากเกมล่าสุดกับสวีเดน1ตำแหน่งนะครับเอามานูโกเน่แทนออเรียงชัวเมนี่ที่เจ็บในการซ้อมเมื่อวานนะครับเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาอาจจะต้องพัก 3-4 วันนะครับก็เดชองก็เลยใส่มานูโกเน่มาแทนขณะที่ปารากวัยเปลี่ยนจากเกมกับเยอรมัน3ตำแหน่งนะครับใส่โอมาอเดเรเต้ที่จริงๆก็มีอาการบาดเจ็บนะแต่ว่าเรียกฟิตทันเกมนี้นะครับ
7: ครับ
6: แล้วก็กุสซาโวเวลาสเกสลงมาเป็น3เซนเตอร์ยืนคู่กับกุสซาโวโกเมสนะครับแล้วก็อีก2คนอีกคนที่ได้ลงมาในเกมนี้ก็คือเดียโก้โกเมสนะครับที่หลุดออกไปนี่ก็มีโฮเซ่กานาเล่นะครับที่เป็นคนยิงจุดโทษสุดท้ายน็อกเยอรมันนะแล้วก็ดาเมียนโบบานิยานะครับมิดฟิลด์แล้วก็อีกคนก็ที่หลุดออกไปคือหน้าเป้าอย่างกับเบนอาวาลอส
7: ครับหน้าเป้าใส่โหดนะฮะหน้าโหดมากฮะมีหนวดด้วย
6: เอาเกมครึ่งแรกกำลังจะเริ่มนะครับฝรั่งเศสจะบุกจากขวาไปซ้ายนะครับเขี่ยเริ่มเกมก่อนมาในชุดสีน้ำเงินล้วนชุดเก่งส่วนปาราไฟเนี่ย
7: ปาราควายสิสำเนียง
6: ลาอันบิโรค่าน
7: ี่กับฉายาเขาสีอะไรนะ
6: ขาวแดง
7: ขาวแดงอันบินี่ก
6: ็ขาวแหละ
7: แต่โลค่าแดง
6: โลค่าแดงเกมเริ่มครับฝรั่งเศสบาดือก็เตะออกบุมทงไปเลยยิดเลือกเกิน
7: อันนี้ไปยืมสูตรของลุยลิเก้มาใช้ใช่ไห
6: มไม่รู้เดชองสั่งว่าแต่ไอ้บาโกล่าเป็นคนเขี่ยเตะตุ้มออกบุมทงไปเลยครับกองเชียร์ปารากวัยเยอะเหมือนกันนะเท่าที่เห็นเนี่ยนะครับอเมริกาใต้นี่เดินทางมานิดเดียวครับไม่ไกลคือหลังลูกนี้ไม่ตรงไม่ยองนะครับต้องวิ่งออกมาเล่นนอกเขตแล้วโดนไล่ทันทีครับปารากวัยบีบถึงมุมธงนะครับซาลิบาบางไว้มีเดโก้โกเมสติดหลังมาลุมเข้ามา3คนโอ้ซาลิบายังแก้ไปได้ครับคือจุดเด่นของปารากวัยนี่ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องของเกมรับอยู่แล้วนะครับวันนี้ต้องดูครับว่าเจอทีมที่เกมรุกมหาโหดอย่างฝรั่งเศสจะเป็นยังไงเปิดเข้ามาเอ็มบัปเป้แหมไม่ได้ยิงครับเกี่ยวลูกดีไม่ติดโดนเตะทิ้งออกมาย
7: ิงก่อนเกมนี้มีคำเตือนเรื่องคลื่นความร้อนนะว่าอากาศนี่จะร้อนมากครับที่วิลาเดเฟียครับ39องศาแล้ว
6: เขาบอกว่าอาจจะพุ่งถึง38 39นะ
7: แต่ว่าในสนามเนี่ยที่นักเตะลงไปเตะเนี่ยเขาบอกอุณหภูมิจริงๆจะอยู่ที่43องศานะว่าสะท้อนจากพื้นหญ้าขึ้นมาด้วยนะ
6: หนักครับเกมนี้เนี่ยอากาศอาจจะเป็นปัจจัยก็ได้นะครับ
7: แต่ร้อนไม่เป็นไรนะครับขออย่างเดียวครับฝนอย่าตกคร
6: ับ ก็จำถ้าจำกันได้เกมที่ฝรั่งเศสเจอกับอิรักที่เลื่อน2ชั่วโมงพักครึ่งก็เตะที่นี่แหละครับ
7: โอ้ใครภาคผมไม่อยากรู้เตะที่ไหนอยากรู้ว่าใครภาคคุณ
6: หัวได้ใครภาคนี่ป่ะใช่ป่ะฝรั่งเศสกับอิรักป่ะ
7: ผมยิ้ม
6: คุณหรือเปล่าคุณทรงศักดิ์
7: จริงก็มีคำเตือนเหมือนกันนะเรื่องฟ้าฝนนะกู้กับอังกฤษกับเม็กซิโกนะตอนแรกก็มีข่าวว่าจะเยื่อน
6: เลื่อนพอ
7: เยื่อนที่มาเตะเร็วขึ้นนะมันว่าจะเตะตีหนึ่งตามเวลาประเทศไทยแต่ทำไปทำมาก็ยืนยันนะเตะเวลาเดิมนะ
6: ไม่เลื่อนแล้วนี
7: ่ไม่เลื่อนแล
6: ้วเลื่อนแล้ว
7: เ
6: จ็ดโมง
7: เจ็ดโมงเหมือนเดิม
6: เจ็ดโมงเจ็ดโมงผ่านไม่ได้ด้วยการทั้งปวงนะอังกฤษกลับไปออสเตรียครั้งแรกในรอบ40ปี
7: เอ๊ะใช่ไหมสนามนั้นไหม
6: ใช่ที่มาราโดน่านั่นแหละหาดพระเจ้าแล้วแหละ
7: โอ้ยความหลังครั้งนั้นไปหาดใหญ่คราวนั้น
6: โอ้แฟนๆปารากวัยเด้มาเชียร์กันอุตลุดครับอากาศได้คุ้นเคยดีร้อนๆแบบนี้แต่ว่าฝรั่งเศสลุยขึ้นมาอ้าวกุนเด้ครับทำลั่นไปแล้วแต่ว่าตัดได้ครับอุปาเมกาโน่ครับลุยขึ้นมาให้มาโอลิเซ่นี่เป็นการปรับหมากที่ได้ผลเลยครับของเดชองใน4เกมแรกคือการจับโอลิเซ่ไปยืนข้างในนะ
7: ใช
6: ่มีแอสซิสต์ไป5แอสซิสต์แล้วนะ
7: ก็ตอนนี้ตามหลังที่ติดสูงสุดของเปเล่แค่ลูกเดียวนะสำหรับการแอสซิสต์นะครับของโอลิเซ่นะ
6: ครับ
7: มหัศจรรย์เหลือเกินนะ
6: ปกตินี่เล่นริมเส้นนี่ตัดในยิงอย่างเดียวครับนี่เขาไปยืนตรงกลางนี่จ่ายได้ด้วยโอลิเซ่ครับได้บอลทางขวาโดนรุม2คนต้องวนกลับมามานูโกเน่ครับให้ไปโอลิเซ่เดินเข้ามากระชากหนีดื้อๆครับไปสุดเส้นหลังเปิดเข้ามาขึ้นไปมง ไม่ได้นะครับลาบิโอบอลตกมาหน้ากรอบเขตโทษเอ็มบัปเป้ชิงกันอยู่ปารากวัยโตได้ไม่ได้ครับอเมรอนโดนตัดมือใครวะยืนเข้ามาในกล้อง
7: นี่เข้ามาเขาไม่พูดไม่จาอะไรเลย
6: เดิน
7: แ
6: ค
7: กอย่างเดียวเลย
6: ตีขลุ่ม
7: เอ
6: าบอลตกใส่หลังซาลิบาออกข้างให้ครับมาไล่ต่อ
7: เราแมาบอลโลกนี้ก็มีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่นะครับ
6: อย่ายื่นออกมาใกล้ฮะหน้าบาน
7: วิลเลียมซาลิบานะครับแต่สุดท้ายก็เรียกความฟิตนะครับ
6: ครับ
7: กลับมาคุมแนวรับให้ฝรั่งเศสได้นะครับ
6: กุสโมอัลฟาโรนะครับกุนซือวัย63ปีชาวอาร์เจนตินาปีนี้นี่กุนซืออาร์เจนตายนี่
7: ขายดีนะ
6: ขายดีขายดีแต่ว่าตกรอบไปเกือบหมดละ
7: เสียดายแกมาซิโรเบียลซ่า
6: ผมชอบอิตาเนียไอกับกาเชเช่
7: คานิเกียเหรอหน้าเหมือนคานิเกียมากเลย
6: เท่เป็นบ้าเลยโอ้แล้วเห็นผมครึ่งหน้าเองติ๊กต็อกยื่นหน้าภาคงี้ได้ไหมแม่เล่นได้โดนได้สวยจริงโดนพอได้คุณผู้ฟังพอก็ด่าผมนี่เป็นไงฟ้องคุณผู้ฟังเลยเอาขึ้นมาครับซาลิบาต้องดูว่าฝรั่งเศสนี่คือถ้าพูดกันตรงๆเป็นภาษาวัยรุ่นเจนซีคุยกันนี่ก็บอก
7: ครับ
6: ตัวอีดิตทั้งนั้นอะเกมลุกอะใช่ไหม
7: ตัวอีดิตเนี่ยไม่ต้องเจนซีก็ได้นะรุ่นเรานี่ก็ตัวอีดิตเลยถ้าเล่นถ้าพูดถึงเกมบอล
6: กดสูตรอะโกงสูตรอะพูดง่ายโอ้โหยังแต่ละคนยังโหด
7: ใช
6: ่เอ็มบัปเป้โอลิเซ่บาโกล่าเดมเบเล่ใช่ไหมสำรองยังมีลายันเชกีมีดูเออีก
7: ใช่ดูเอแรกๆก็ตัวจริงแล้วฮะเจอฟอร์มบาโกล่าเข้าไปตั้งหลังก็สำรองแล้ว
6: ที่ผมว่าแนวลุกนี่โหดกว่าชุดแชมป์โลกอีกนะ
7: ใช่ครับ
6: ทั้งสองสมัยด้วยซ้ำนะถ้า2018มันจะมีกิสมันเดมเบเล่เอ้ยไม่ใช่กิสมันเอ็มบัปเป้แล้วก็ชิลู
7: คือมันคนละแบบเนี่ยชุดนี้จะคล่องแล้วก็เร็วท
6: ั้
7: งแผงเลยอย่างไอชุดปี2018ก็จะผสมผสานนะ
6: ยิง
7: คิวก็เป็นนักเป้า
6: เออยิงแชมป์โลก98เนี่ยโอ้โห
7: โอ้โห98
6: กีวาสเป็นไง
7: กองหน้าไว้ยืนให้ครบทีมฮะเป็นเขาเรียกนะเป็นโคต้าเพื่อนรักซีดาน
6: มีซีดานมีอองรีนะคร
7: ับ
6: สาดขึ้นหน้ามาครับปัดไฟ
7: ติด
6: ฝรั่งเศสจะเก็บได้นะครับบอลอยู่ที่เจ้าของรางวัลบัลลงดอนี่เป็นไงเคลียร์ลอดขามาแล้วครับเอ็มบัปเป้ให้มาทางซ้ายลูกาดินมองข้างในแล้วครับดินให้จะให้เอ็มบัปเป้หน้ากรอบเขตโทษครับโอ้โหอาเมรอนครับตามมาเตะทิ้ง
7: ขยันจริงครับมิเกลอาเมรอนครับถอยลงมาช่วยเกมรับด้วย
6: อาเมรอนบอกนัดนี้ไม่ป้องปากครับเดี๋ยวป้องหูแทน
7: ต้องเอามือควายหลังไว้เวลาเข้าไปคุยกับผู้ต่อสู้จะได้มีเผื่อยกขึ้นมาน
6: ั่งดูคู่แรกอะแคนาดากับอะไรนะแคนาดากับอะไรนะ
7: แคนาดากับ
6: โม
7: ร็อกโก
6: ความจำโคตรสั้นเลย
7: กับโมร็อกโก
6: ที่มันอัดกันแล้วเกือบมีเรื่องกันนะผมว่าลุ้น
7: ให้มีใช่ไหม
6: มันจะมีใครกระโดดป๊อกมันจะมีใครป๊อกปากคุยกันบ้าง
7: เ
6: ปล่า
7: ใครเปิดสปอตไลท์เนี่ย
6: ปาทิตขึ้นกลัวเราหน้ามืดลูกาดีนครับให้เข้าไปข้างในราบิโออาซาลิบาขออภัยผิดไปแล้วมั่วแล้วผมโกเน่มั่วเอาพอได้แล้วพอได้แล้วโอ้โหจับผิดดีกว่า
7: พอมาจับผิด
6: พอจับผิดโอ้ตายแล้วเก่งนะเนี่ยทำงานไม่สะดวกเลยโอ้แต่ว่าหน้ากรอบเขตโทษนี่มีฝรั่งเศสนอนอยู่คนนะครับ
7: มันดูโกเน่ครับนอนกริ้งอยู
6: ่พอกรรมการบอกไม่สนใจลุกก็ได้วะ
7: น่าจะฮีจุกครับบอกโดนสับคอนะฮะปกติสับคอข้างหลังนี่ไม่ว่าอะไรหายเมื่อยนะฮะที่สับข้างหน้า
6: สับกระเดือกลูกาเดนครับไหลขึ้นหน้าไปทางซ้ายบาโกล่าล็อกมาก็เจอขวางทันทีอ
7: ้
6: าวแฉงโอ้เวลาเกตก่อนไปเป็นกาเซเลสนะครับเตะแฉงเอาหันอีกแล้วอะไรมันพูดผิดไม่ได้เลย
7: ห้ามไม่ได้เขามีเครื่องจับผิดอยู
6: ่โอ้โห
7: นี่สอง
6: ชูติ๊กเลยติ๊กเลยเขียนเรียกชื่อแล้วไปเตะผิดปั๊บติ๊กเลยกี่ครั้ง
7: ก็5ครั้งโดนไปเหลือง
6: เก่งไปหมดแล้วเนี่ยทำงานเนี่ยนี่กล้องนี่ล็อกขาไว้ป่ะฮะไม่ได้แพนไปฝั่งฝรั่งเศสเลยคร
7: ับ ก็เล่นอยู่ครั้งเดียวเล่นฟุตบอลครั้งเดียวนะครับยาตาอยู่ฝั่งเดียวนะ
6: คู่นี้นี่เจอกันในบอลโลกมา2ครั้งนะครับ
7: ครับ
6: ครั้งแรกนี่รอบแบ่งกลุ่มปี1958
7: โอ้สูสีเลยวันนั้น
6: ฝรั่งเศสยิงไป 7-3
7: อุ้ย
6: ชูสฟองแตงแฮตทริกนะ
7: ฮะ
6: แล้วก็อีกครั้งหนึ่งปี98รอบ16ทีมถ้าจำกันได้นะลูลองบองมงยิงตุ๋งเข้าไปนะโกลเด้นโกลูกแรกในประวัติศาสตร์บอลโลกนะช่วงต่อเวลาวันนั้นผมนั่งดูไดรสสดอยู่ด้วยจำได้ชิลวัตนี่มือบวมไปแล้ว
7: โอ้โหแล้วปี1958ในชุดฟงแตงนี่ยิงไป13ลูกนะฟุตบอลโลก
6: ทีเดียว
7: รอชมอยู่ฮะว่าปีนี้จะมีใครทำลายสถิติได้ไหม
6: นี่ไงเมสซี่ไง7ไปแล
7: ้
6: ว
7: แมตช์เยอะขึ้นด้วย
6: เหลือเท่าไหร่ล่ะเหลือรอบ16รอบ8รอบรองรอบชิง4เกม
7: ถ้าไม่รอบชิงก็ชิงที่3
6: อีก6ลูก
7: โอ้โหเหนื่อยนะเพราะปกติยิงได้สัก6ลูกนี่ก็ได้ตัดสมโบกันแล้วนะ
6: แต่ถ้าทำตามเขาเรียกอะไรตามค่าเฉลี่ยนี่ก็ไม่แน่นะ
7: ก็ไม่แน่ใช่เพราะเมสซี่นี่เหมือนแกยิงประตูได้ตลอดเวลานะเล่นทุกนัด
6: เหมือนเอ็มบัปเป้นี่ก็เหมือนกันเนี่ย4เกมเนี่ยยิงไป3แล้วยิงเกมละ2ลูกด้วย
7: ครับ
6: ไอ้เกมที่ไม่ยิงกับนอร์เวย์นี่ก็มีแอสซิสต์2แอสซิสต์นะโหดจริงๆเปิดเข้ามาครับโดนมงสกัดไว้
7: เอ้า
6: เบียดลูกนี้ชนโอ้โหต่าง

0: คนต่างกระแทก
1: อาจารย์ต้องวีดหายเลยฮะ
0: มีลาบิโอเลยครับเข้าไปกระแทกกันในกรอบเขตโทษนะครับโ
1: อ
0: ้นี่เปิดมา10นาทีที่ฝรั่งเศสบุกต่อเนื่องครับลูกาดินเปิดแฉลบลาบิโอมาโฉบตัดไปกลับมาที่ดินเอ็มบัปเป้อ้าวโหยหลอกใครแล้วนะหลอกตัวเองสิ
1: เป้จะควงจอยฮะจะชูอินาติโก้นะปรากฏว่าหลอกตัวเองฮะบอลไม่เชื่องเท้าลูกแบบนี้นะผมบอกเลยต้องไปเรียนจากมาคาร์ลส์ฟอร์ดนะเก่งแต่ลูกพวกเน
0: ี้ยอ๋อควงจอยอะเมื่อกี้นี
1: ้ควงจอยสบัดนิดนึง
0: คนไม่เล่นเกมนี่ไม่รู้นึกไม่ออก
1: โอ้เชื่อผมไรไปรายการเราเล่นเยอะ
0: ปลากไกเดียวไม่ได้บุกเลยครับเอาเอนซิโซครับนัดที่แล้วกับเยอรมันนี่โดนเปลี่ยนออกไม่ถึง1ชั่วโมงนะครับมีอาการเจ็บแล้วโดนแย่งไว้แล้วครับไม่ฟาววันนี้อัลฟาโร่นี่ใช้ False 9นะครับไม่มีหน้าเป้าอาชีพต้องดูว่าจะได้ผลขนาดไหน
1: เน้นเกมรับแล้วครับ
0: โอลิเซ่สับมาให้เข้ามาตรงกลางเดมเบเล่ตั้งป้อมมาโดนปิดซะก่อนครับไม่ยิงยูสกุนเด้เดมเบเล่สตาร์ทเหลืองอ่อยมาแต่ไกลเปิดเข้ามาครับลึกไปหน่อยโอ้โหลูกนี้ปาโกล่าไม่ทัน
1: มีมาประกบไหมมีปาโกล่าโชว์มาที่เสาไกลนะ
0: ต่อไปแล้วขย่าดันสายแล้วมันยิ่ง
1: อยู่ก็ลิ้นพันกันแล้วทางด้านเดเบเล่นี่ตาแกไวครับเพื่อนขยับนี่เปิดให้เลย
0: ครับ
1: แต่ยังไม่แม่นนะ
0: ตาแกนี่โอ้โหสอดใส่เป็นปลามังกรเลย
1: ดีใช่ไหม
0: ดีดี
1: โอ้ส่วนบนสแตนนี่ก็พัดขายดีฮะตรงนี
0: ้ครับกองเชียร์ฝรั่งเศสนี่ก็ต้องใส่หมวกไอ้นี่นะหมวกเพนเตอร์หมวกที่เป็นจิตรกร
1: หมวกศิลปิน
0: เรา
1: พัดที่เป็นพัดแบบพัดกระดาษที่เขาพับกันว่างๆก็มาตีหัวเพื่อน
0: ตลกตีหัว
1: เสียงดัง
0: โอ้ยมาดูโกเน่ครับกวาดลูกนี้ไปเตะใส่กูบาสนะครับ
1: โอ้กูบาสมองหน้าเลยบอกจำไว้แล้วนะหนึ่งทีนะเอ้าโอริเซ่หัวเราะ
0: สมหน้ามันโอริเซ่บอก
1: โอ้โหได้พักหายใจหายคอหน่อยครับปารากวัยครับโดนกดอยู่นานเลยเนี่ย
0: 10นาทีเต็มๆอ่ะ
1: เออ
0: ได้ฟรีคิกกลางสนามนะครับ
1: อัลฟาโร่บอกลูกทีมบอกช้าๆจะช้า
0: ไม่ต้องรีบยื้อไปยื้อไป
1: ยื้อไปก่อนยื้อไปก่อนเดี๋ยวไปลุ้นจุดโทษ
0: ไปลุ้นต่อเวลา
1: ครับต้องลุ้นจากจังหวะแบบนี้นะครับปารากวัยลุ้นจากลูกตั้งเตะนะครับกองจับปฏิมิเกลอาเมลอนนะครับจะเปิดเข้าไปเกาศีรษะหนึ่งทีครับแล้วก็ไม่เปิดด้วย
0: เปิดแล้วครับอาเมลอนบอกจะเร่งทำไมเนี่ยมองออกมาเข้าเท้าฝรั่งเศสด้วยครับโอลิเซ่ลากขึ้นไปทางด้านขวาครับโอ้โหเจอแถมไปแล้ว
1: โอ้กรรมการบอกเล่นต่อ
0: แต่เชฟบอกลุกขึ้นมาไอทิศนะครับเพื่อนได้บอลอยู่เล่นต่อไปเลยลาบิโอให้มาทางซ้ายครับลูกาดินยึกยักกับไปไม่ได้ก็คืนไปตั้งใหม่ครับซาลิบาให้เข้าไปข้างในโกเน่วันนี้กลายเป็นเดมเบเล่ขยับมายืนข้างในนะครับช่วงต้นเกมเนี่ยโอลิเซ่ไปยืนทางขวากุนเด้ครับออกไปที่โอลิเซ่ทางขวาเจอบัง2คนนะครับจะให้กุนเด้ครับที่เติมขึ้นไปไม่ผ่านแล้วก็โอลิเซ่ไปตัดฟาว
1: ล์แล้วไม่ยอมลุกเลยครับเล่นปารากวัยเล่นฉลาดมากนะครับตัวบังไว้เป็นกูบาสนะครับไซมิงเกอร์ครับก็เข้ามาให้กำลังใจนะครับทีมชาติฝรั่งเศสนะ
0: ข้างล่างนี่ใครว่าหน้าคุ้น
1: ๆหน้าเหมือนคาร์ลอสผอมอะหน้าเหมือนตัวเป็นตัวคาร์ลอสตัวผอม
0: มีจะผอมเลยคาร์ลอสจะได้โอ้โหตันตึบเปิดยาวขึ้นมาครับออร์แลนโดกิลครับดาวอะไรกันเลยนะฮีโร่ของปารากวัยจากเกมน็อกเยอรมัน
1: ครับ
0: เปิดขึ้นไปก็เตะทิ้งมาก่อนครับมานูโกเน่บอลมาทางแบ็คขวากาเซเลสให้ไข่วะนะเฮ้ย
1: อันเมลอนหันมาคอเลยเองให้ไข่เนี่ยจังหวะนี้
0: เตะขนาดเส้นออกหลังไปเลยครับแบ็คขวาจากดินาโมมอสโกนี่เป็นไงข้อมูลเป็นไง
1: อะไรครับชี้อะไรครับ
0: อะไรอ่ะ
1: พูดสิครับพูดอ๋อแฟนรายการ
0: โอ้ไม่ค่อยได้มาภาคช่วงนี้ไงผมอยู่ในเช้า
1: ๆโอ้ชี้มาชี้มา
0: สวัสดีหน่อยสวัสดีหน่อย
1: เดี๋ยวผมก็อ่านสคริปต์ก่อนนะฮะก็สวัสดีนะครับทักทายทุกท่านนะครับจาก41สถานีทั่วประเทศนะ
0: ครับ
1: เป็นเครือข่ายวิทยุของเรานะฮะ
0: ของอสมทออกอากาศทั่วประเทศ
1: ถ้าท่านได้ยินเสียงนี้นะครับกรุณาเปิดอะไรนะเปิดเสียงให้มันดังๆขึ้นมาหน่อยชวนเพื่อนมาฟังด้วย
0: เอาไมค์จ่อออกลำโพงเสียงนำสายหมู่บ้านก็ได้ฮะ
1: ได้คนมาฟังเยอะๆได้ไม่เหงา
0: บาโกล่าครับได้บอลหน้ากรอบเขตโทษล็อกเข้าซ้ายย้ำออกมาทางซ้ายใหม่หลายต่อดีนเปิดลูกนี้ลึกไปครับเข้ามือออเรนโดกิล
1: หรือว่าออเรนโดบรูมมือหนึบใช้ได้นะกิลเนี่ย
0: เลโกลัสแหละ
1: เราเล่นเป็นหลายคนนี่เป็นโจนสลัดก็เล่นใช่ไหม
0: จำได้เป็นเลโกลัสปลากไก
1: ลับมา
0: เล่นสั้นมานี่ก็โดนบีบทันทีนะครับฝรั่งเศสนี่สกัดมาเข้ามืออันฟาโล
1: ฟาโลชูมัวบอลเนี่ยรอให้ลูกทีมมาเอาฮะ
0: โอ้แดดเปรี้ยงอยู่บนอัลจันนี่สวัยไปหมดเลย
1: มองหัวฮะดูภูมิสูงสุด39องศา
0: ใช้คำว่าสวัย
1: คือสวัยจริงๆโอ้โหโบกกันคือจับบนอัลจันนี่คือโบกพัดกันอุตลุดนะ
0: ก็แปลกดีเหมือนกันนะเมืองเดียวกันเนี่ยแต่ว่าห่างกันประมาณสักไม่ถึง2อาทิตย์ดีใช่ไหมสภาพอากาศต่างกันสิ้นเชิง
1: อาทิตย์มันเยื่อนไ
0: งขยันเยื่อนซะด้วย เปิดเข้ามาในกรอบเขตโทษเอาเก็บบอลได้มาแล้วจับห่างครับโอลิเซ่ไม่ได้ยิงโดนสกัดโดยอเดเลเต้ครับแล้วก็ม่งคืนไปเข้ามือออร์แลนโดกิล
1: เกมรับก็ยังไม่มีข้อผิดพลาดนะครับสำหรับปารากวัยครับของฝรั่งเศสนี่ก็ส่วนใหญ่ก็ขึ้นบอลทางขวาก็มีโอริเซ่ประจำการอยู่
0: เกมที่แล้วปารากวัยใช้เซนเตอร์คู่นะครับเป็นไอ้กานาเล่นะครับยืนคู่กับกุสโวโกเมสเกมนี้พออันเดเลเต้หายนี่ใส่เซนเตอร์มา3คนเลยครับฝรั่งเศสได้บอลบุกขึ้นมาแล้วครับมานูโกเน่ยอดลูกนี้เข้าไปในเขตโทษลึกไปครับโอ้โหลูกนี้เกี่ยวลงไม่ได้ครับเอ็มบัปเป้
1: ก็เห็นเอ็มบัปเป้ขยับนะครับโกเน่ก็หยอดให้เลยครับแต่น้ำหนักแรงไม่น้อยครับโอ้โหพื้นที่ให้บอลตกมันน้อยนิดนึง
0: นี่5เกมหลังสุดนี่ยิงไป9ลูกเอ็มบัปเป้ในบอลโลก
1: สบายสบาย
0: โหดแท้เหล่านี่เล่นบอลโลกมา2สมัยนี่ไม่เคยไม่เข้าชิงนะ
1: 2018ใช่ไหมกับ2022
0: เออ
1: ปีนี้ก็มี UEL อีกแล้วดูแล้ว
0: แล้วรอบชิงนี่ยิงไปเท่าไหร่4ลูก
1: ฮะ
0: 2018ยิงไปลูกนึง
1: รวมเขายิงไปเท่าไหร่แล้วนะไล่เมสซี่แค่ลูกเดียวใช่ไหม
0: 18
1: เออนะฮะปีนี้ลุ้นรองท้าทั้งคำกันสนุกเลยครับฟุตบอลโลกครั้งนี้บัปเป้นี่6ลูกนะเมสซี่7นะครับ
0: คือถ้าเท่ากันเนี่ยบัปเป้ได้เปรียบด้วยเพราะก็มีแอสซิสต์ไปแล้วนะครับ2แอสซิสต์
1: ใช่2แอสซิสต์นะครับ
0: เมสซี่ยังไม่จ่ายเลยปีนี้
1: เป็นคนขี้เหนียวนะเมสซี่ปีน
0: ี้คนละอย่างกันโอ้โหหันควับเลย
1: เห็นไหมผมก็ยกนิ้วให้เลย
0: เขาไม่ชอบผมแหละดูแล้วยิงไปตั้งหลายบุกเบนชมเลยเดี๋ยวว่าติ๊กต็อกนี้ต้องติดหน้าตัวเองด้วยนะฮัลโหล
1: มีหลายเครื่อง
0: หลายจอแล้วเกินงงไปหมดแล้ว18นาทีนะครับยังยันเอาไว้ได้ครับปารากวัย
1: เดี๋ยวช่องนี้ก็นั่งหน้าตึงเนื้อแล้วนี
0: ้ก็ทัวร์นาเมนต์สุดท้ายแล้วนะ
1: น่าจะพอแล้วมั้ง
0: จะยูโรอีกไหม
1: ก็ไม่แน่นะ
0: คือเขาให้สัมภาษณ์ว่าฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายนะ
1: เออแต่ไม่ได้บอกว่ายูโรครั้งสุดท้ายเนี่ย2028ก็แค่2ปีเองอะ
0: ซีดานบอกโอ้โหรอจนลากงอกแล้วเมื่อไหร่จะลงสักที
1: อ้าวเหลืองแรกมาแล้วนะครับ
0: บาโกล่าครับไปเตะใส่ผู้เล่นปากไกวร้องครับดินปัดไปเลย
1: เตะโหดมันโกรธใครมานะครับที่โดนหวดลงไปก็เป็น
0: ใส่กาเซเรส
1: เออกาเซเรสนะครับนี่ครับวิ่งมาแล้วก็หวดดื้อฮะจังหวะเข้าบอลให้10 16คือจะเล่นบอลทั้งคู่แหละฮะแต่กาเซเดสแกเคลียร์บอลหลบไปก่อนแล้วก็โดนข้อเท้าไป
0: อันนี้เขาเรียกว่าสถานเหมือนเตะบาโกล่าเตะเข้าไปแล้วมันโดนปลายเท้ากาเซเดสแล้วมันสถาน
1: แล้วดีกาเซเดสแกเป็นไงแกชักเท้าหลบก็ผ่อนแรงไปได้เยอะนะ
0: ครับ
1: โอ้โหถ้าเป็นจังหวะแบบเท้าปักพื้นนี่โอ้โหแดงเลยมีโอ้โหบัปเป้เขาไปขอคำอธิบายนะโอ้โหจานทีเดียวเอง
0: บาโกล่าโอ้โหอะไรมา
1: ดูอะไรกันเนี่ยเดชองก็ใส่ทีสาครับแม่ ไม่น่าเหลืองได้ช่องบอก
0: โอ้ผมว่านั่งนั่งอยู่ตรงมานั่งสำรองตรงนั้นน่ะได้ยินเสียงทั้งเปียเนี่ยเข้าไปเตือนเข้มๆเลยครับตันดาเชฟบอกว่า
1: เป็นกาเซเลสบอกว่าหลังนี้เขาเตะนี้ครับ
0: บอกว่าเจ็บเจ็บอะไรลุกเร็วๆหน่อย
1: อย่าให้เขาเตะกี้เดี๋ยวเพื่อนตัวไปแดง
0: แต่ดีดีนะว่าลุกรีบลุกนะไม่ให้ทีมแพทย์ลงไปนะไม่งั้นเหลือ10คน1นาทีนะแต่ถ้าออกมาผสมพยาบาล
1: แต่ถ้าทีมที่เจ็บแล้วลุกเร็วที่สุดนี่ก็ต้องยกให้กูลุกไว
0: หน้ามืดด้วยลุกเร็วลุกไวหน้ามืดอีกเป็นไงเครื่องเช็ดมุกเราไม่ทำงาน
1: หลับแล้ว
0: อะไรอุลุกไกวฮาๆเมื่อกี้ไม่ทำงานเลยเครื่องเช็ดมุก
1: ปาราไกวได้ฟรีคิกก็เอาไปเปิดทิ้งออกข้าวอย่างงั้นนะดิโกโกเมส
0: 20นาทีผ่านนะครับยังไม่มีประตูเอาจริงๆก็ยังไม่มีโอกาสยิงด้วยนะ
1: ใช่จริงฝรั่งเศสครองบอลเยอะก็จริงนะแต่โอกาสยิงแทบไม่มีเหมือนกันผมดูสเตต
0: สตาร์
1: อะไรเด็กที่ไหนวุ่นวายกองเชียร
0: ์กล้องก็ไปถ่ายใกล้ๆก็ติดไมค์ไปด้วยครับแหมดีไม่มีใครพูดคำหยาบออกมาเมื่อวานก่อนในกองเชียร์คุยเชียร์เห็นไหม
1: เห็นโอ้โหเต็มเต็มไอจังหวะที่โดนจุดโทษใช่ไหม
0: เออ
1: โอ
0: ้
1: โห
0: ที่
1: น้องผู้หญิงนี่เต็มจอเลย
0: ที่จังหวะโดนจุดโทษที่จังหวะที่ยิงแล้วไม่ได้แล้วไม่ได้สิเสมอ
1: โดนลิฟคืน
0: โดนลิฟคืนน่ะโอ้โหหิวแกงฟักกันแล้ว
1: จ่ายภาษาอังกฤษ
0: เออ
1: โอ้โหแล้วสี่ตียิงประตูนี้ยังศูนย์ครั้งทั้งสองทีมนะฮะ
0: ยังไม่มีโอกาสเลย
1: แต่ฝรั่งเศสนี่คงมาถูก 3% นะ
0: ซาลิบาโดนเอ็นซิโซแย่งไปครับเข้าไปตรงกลางเกี่ยวไม่ติดไม่ไหวครับลูกนี้ข้างหน้ามีคนน้อยเหลือเกินครับ
1: ก็เรียกง่ายๆว่าทิ้งเอ็นซิโซไว้คนเดียวข้างหน้าปะตะกวย
0: ฝรั่งเศสไม้ครับทางขวาครับเอ็มบัปเป้ให้ไปเดเบเล่เข้ามาในครับโกเน่ง้างเข้าซ้ายยิงลูกนี้โอ้โหบอลมันบานครับหลุดเสาออกไป
1: โอกาสยิงครั้งแรกของเกมนี้ครับเกิดขึ้นในนาทีที่22ครับมานูโกเน
0: ่ตาหน้าตาแกดุดุ
1: ไม่รู้ที่บ้านให้กินน้ำตาลเยอะไหม
0: จะบ้าละ
1: ดุเหลือเกิน
0: คนไม่ใช่ตัวนาคอ้าวฉลับนะครับได้เตะมุมเดเบเล่ครับยกมือยอมแพ้สองข้างขึ้นมาครับแล้วก็เปิดไปเสาแรกแถวสองยังเป็นฝรั่งเศสเก็บได้ครับลูกาดินไอ้มาเดเบเล่เบิร์นเข้าในโด่งเชียนี่โชว์ลีลาโชว์สกิลพักอก
1: พักอกพักอก
0: เสียงดังแบะ
1: จุกอะจริงๆอะแต่ต้องเก็บอาการเนี่ย
0: ไม่เจ็บไม่เจ็บก่อนแน่ครับกระชากเข้าไปแล้วก็ออกไปทางขวาลาบิโอนะครับขยับออกไปยืนริมเส้นแล้วเปิดมาเสาสองเสยทิ้งออกมาได้นะครับเวลาเกสเตะทิ้งไปเลยเรียกว่าเอากองหลังสไตล์ตัวใหญ่สกัดเด็ดขาดมาช่วยกันหมดนะครับวันนี้ปารากวัย
1: ครับได้เตะคอร์เนอร์อีกทีนึงครับฝรั่งเศสเป็นอุสมานเดเบเล่ครับเปิดขึ้นมาจากฝั่งซ้ายนะครับ
0: เวลาเกสเมื่อสักครู่นี่เป็นคนเดียวใน11ตัวจริงปารากวัยที่เล่นในประเทศนะครับเล่นอยู่กับเซโรปอเตนโยนะทีมในลีกปารากวัย
1: ส่วนข้อมูลดีกำนันชอบ
0: หันมายกนิ้วระแวงไปหมดแล้วเนี่ย
1: ซะ
0: ไม่รู้ถามเสื้อสีอะไรเอาช่วงดีไฮเดฟิเนชั่นเบรกนะฮะ
1: ไฮเดฟิเนชั่น
0: โอเคแบบ 4K ไปเลย
1: ปกติเล่นแค่โดเย่นไฮเดฟิเนชั่นนี่งงเหมือนก
0: ันเบื่อแล้วไอโดเย่นเบรกร้อนครับมันร้อนอ้าวช่วงนี้ประชาสัมพันธ์กันหน่อยนะครับกับกิจกรรมของอสมทนะครับไม่ต้องรอผลการแข่งขันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านล้านและจ้าเป็นดอกดินกันยามันบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน
1: ครับ
0: เชียร์และโหวตทีมที่ชอบนะครับเริ่มต้นที่20บาทเท่านั้นเองเรียกว่าซื้อสิทธิ์ในการโหวตลุ้นรับรางวัลหลักล้านนะครับเพียงสมัครร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.netcheer.mcot.net
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็เข้าไปก็เลือกซื้อแพ็กเกจMcot Super Fan ที่คุณชอบในการโหวตนะครับแล้วก็ Mcot Super Fan เนี่ยแพ็กเกจถูกสุดใน20บาทได้10สิทธ
1: ิ์เฮ้ย10ได้เยอะอยู่นะ
0: แล้วก็เอาไปโหวตกันได้เลยโหวตมากมีสิทธิ์มากนะครับรางวัลที่1เนี่ยเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์
1: รถตู้กับข้าวนะฮะ
0: เฮ้ยตู้ไฟฟ้าพอมีรถพุ่มพวงรถตู้ไฟฟ้าเอกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Super Van นะฮะ1รางวัล1.6 ล้าน ตีกลม
1: ๆอุ้ยไม่ธรรมดา
0: จังหวะที่2นี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda UC3 นะครับ5รางวัลแล้วก็มีตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวยส์ภายในประเทศนะครับ24รางวัล
1: ฮะ
0: แล้วก็โกลด์กิฟต์วอลเชอร์5รางวัลนะครับรวมเนี่ยมูลค่า2ล้าน6
1: โอ้โหจุก
0: ๆจุกๆไปติดตามรายละเอียดแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคมก็คือก่อนนัดชิง
1: ครับผม
0: นัดชิงนี่เตะ 2:00
1: ก
0: ็กับกิจกรรมนี้ครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะครับไม่ต้องรอนัดชิงโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้อย่าช้า
1: เออก็ดีนะไม่ต้องไปซื้อไปสัญญาบัตรซ
0: ื้อ
1: ส
0: ิทธิ์โหวตเลยรูปแบบมันเปลี่ยนไปก่อนมันนั่งตัดชิ้นส่วนหนังสือพิมพ
1: ์โอ้เมื่อยมากเลย
0: มือดำปีเลยหมึกพิมพ์ติดมือ แล้วก็ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณแจ๊สเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็เชียร์ครบทุกแมตช์ที่แอปโมโนแม็กซ
1: ์ครับผม
0: วันก่อนพี่สมชายอ่าน
1: ยังไงฮะ
0: ขอบคุณ AIS
1: เรียบร้อยฮะ
0: คนละเจ้าเลยเบรกเกือบไม่ทัน
1: เป็นไรพันธมิตรกัน
0: เห็นมีตัว A กับตัว S ไง
1: เออว่ะจริงด้วยเหลือขาดไปตัวเดียวเอง
0: โอ้หยุดพี่หยุด
1: หยุดนะหยุด
0: โอ้พี่สมชายไอคอกไอโคลกพออสงศักดิ์นี่ก็โหดโหดใช้งานแกนะไอโคลกโคลกด้วย
1: แกได้แข็งแรงแกก็ทำงานเยอะ
0: ๆแต่บอกฮึแกก็ฮึดนะเอ้ยพี่ได้ไม่มีปัญหาอ่ะกลับมาเล่นกันต่อครับเกมผ่านไป25นาทีออเรนโดกิลนะครับนายทวารจากซานโลเรนโซในลีกอาร์เจนตินาน
1: ะไปดูที่แกสูงเท่าไหร่ตัวแกโย่งดีเหลือเกิน
0: นายทวารผู้งัดเอาทรัพย์สินตัวเองมาขายหมดลูกป่วยนะตอนน
1: ั
0: ้นต้องรักษาลูก
1: ดีนะไม่ตลกไปก่อนโอ้สูง118เลยฮะ
0: ครับครับ
1: ออเรนโดกิลโอ้โหประตูบ้านบางคนนี่เข้าไม่ได้นะปกติสูง2เมตรไหมประตูวงกบประตูเน
0: ี่
1: ย
0: เออต้องกลมอ่ะ
1: เออขย่งมีหัวโขกนะ
0: กาเซเลสจะทุ่มนะครับทางขวาของปารากวัยทุ่มยาวขึ้นไปหน้ากรอบเขตโทษโอ้โหโดนบัมไปทีเดียว
1: แล้ว
0: อุปเมกาโน่จะบังให้เบนยองงับกักกันนิดหน่อยแต่ว่ายังคว้าได้โอ้ช่วงเวลาบอลรีคัฟเวอรี่นี่คืออะไรวะแย่งบอลกลับมาครอง
1: ความเร็วในการแย่งบอลกลับมาครอง
0: ฝรั่งเศส21วิเองนะครับได้บอลกลับมาครองแล้วเอาโดนมือนั่นน่ะมานูโกเน่แต่ผู้สินไม่ว่าอะไรครับปารากวัยได้บอลต่อไป
1: อุ้ย
0: เอากระชากขึ้นไปครับลุยสวยขึ้นไปครับโอ้โหลูกนี้ล็อกอเมรอนมองข้างในเปิดเข้าไปประตูไม่มีใครเลยไม่ตรงใครเลย
1: มันมีเป้าเดียวไงทิซโซ่ข้างใน
0: อ่ะปารากวัยได้บุกบ้างครับดันขึ้นมายิงเลยครับโอ้โหเดเลเต้เอาแล้วยิงสวนอีกทีออกไปไหนแล้วครับนั่นน่ะลูกยิงของดิโก้โกเมสนะครับ
1: ก็ต้องอาศัยจังหวะแบบนี้แหละครับปารากวัยครับเจอช่องมีจังหวะก็ต้องลองยิงไกลดูครับโอ้โหแต่ไม่ใกล้เคียงนะสองรอบนี้เดเลเต้จังหวะแรกก็โอ้โกเมสวอลเลย์ที่ไปไหนก็ไม่รู้ฮะ
0: ปิ่นนักแข่งออกไปอ้าวชนไม่อยู่ครับบาโกล่าดินไปครับถึงสุดเส้นบาโกล่าโอ้มองแต่งบอลจังหวะแรกมันแรงไปหน่อยแหมต่อสนามไปอีกสัก5เมตรน่าจะทัน
1: เชื่อมั่นในความเร็วนะครับใช้ศีรษะดันไปสไตล์แมวน้ำนะแล้วก็วิ่งไปเล่นต่อ
0: สไตล์สินพงษ์เหรอ
1: สไตล์สินพงษ์สินพงษ
0: ์สินพงษ์นะสินพงษ์เลย
1: สินพงษ์คนนอนเร็ว
0: ช่วง
1: นี
0: ้ช่วงนี้แกนอนเป็นคนนอนกลางคืนตื่นเช้าไปเฉยเลยคิวสนุกที่บีจีนี่กลางคืนหมดเลย
1: ก็ช่วงนี้นอนกลางคืนนะ
0: บอกไม่ไหว
1: ปรับตัวตามฤดูกาล
0: ยังไม่มีประตูนะครับซึ่งก็ผิดคาดหลายคนเหมือนกัน
1: โอ้เป็นไรพึ่งนี่เอง
0: เหรอ
1: เนี่ยแหละฟุตบอลตัวนี้มันทันกันแล้ว
0: มีแต่คนมองว่าฝรั่งเศสมันจะลุยแหลกยิงขาดแต่ว่าเข้ามาในเขตโทษโอลิเซ่ต้องหมุนกลับเดเบเล่เปิดเลียดแฉลบลูกนี้เอาผ่านหน้าประตูครับมาเดว่าเสาสองไม่มีใครชาร์จบอลเลยมาถึงกาเซเลสเตะทิ้งขึ้นหน้ามาก่อนเลยครับเหมือนเตะบอลอากำแพงแล้วตอนนี้ลาบิโอให้ไปบาโกล่าหมุนเข้าหน้ากรอบไปโทษโดนเบียดมีมาซ้อนครับช่วยกันแย่งปั๊มกันโอ้โห
1: ดีขาไม่หักจังหวะบวกนะฮะ
0: ตัวบูสินเนี่ยย้อนกลับไปให้จังหวะที่บาโกล่าไปฟาวใส่อเมรอนนะครับ
1: จังหวะกูบาได้บวกไข่เมื่อสักครู่เนี่ย ไม่กลัวหักจริงนะแต่อเมรอนนี่โดนโอ้โหบาโคล่าต้องระวังนะฮะมีเหลืองไปแล้วนะ
0: ครับ
1: โอ้โหดอกนี้นี่ไปหวดน้องมิเกลอเมรอนเข้าไปครับ
0: คือถ้าฝรั่งเศสเนี่ยเกมเหนือกว่าเยอะๆเดี๋ยวเหลือ10คนนี่มันยุ่งได้นะ
1: ใช่
0: มันแล้วบอลน็อกเอาท์นี่มันเป็นไปได้นะครับ
1: และอากาศแบบนี้นะครับเรียวแรงนี่มันก็หมดเร็วนะมันร้อนแบบนี้นักบอลยุโรปมาเจอนะปารากวัยเขาจะชินไหม39องศา40องศาในสนาม
0: ไม่มีใครชินแล้ว
1: ไม่น่าชิน
0: คนไทยยังไม่ชินเลยฮะเออยาวขึ้นมาครับขึ้นไปมองขึ้นไปมองครับลูกนี้เดี๋ยวสะดุ้งอีก
1: ชอบไงชอบอาจจะชอบมุกเนี้ย
0: อะไรเนี่ยเอ๊ะตำรวจตรวจมุกหรือไง
1: ตำรวจตรวจมุกเออ
0: โอ้โหพี่โครส
1: กูมันก็เลยเล่นนี่แหมถ้าใครรับชมอยู่ชอบแว่นกันมาก
0: ใส่แว่นเป็นพ่อใหญ่จิ๋วเลยฮะโอ้โหกอบแว่นนี่หนาตึบเลย
1: ไปสัมภาษณ์นี่ก็อ๋อก
0: ็ไม่มีอะไรบักบายอ่ะลูกก็มาดูบอลมีอะไรบักบาย
1: เอออย่าสัมภาษณ์เยอะพ่อหน่อย
0: เมื่อก่อนมีตลกอยู่คนใช่ไหมครับเป็นพ่อใหญ่จิ๋วไม่มีอะไรบักบายแล้วพอถอดแว่นก็ร้องเพลงโจ๊กใส่ใครหรือเปล่าครับโอ้โหเอ็มบัปเป้ครับบอกโจ๊กเติร์กอะไรมองไม่โดนถ้าอย่างนั้น
1: โอกาสแรกของเอ็มบัปเป้ในเกมนี้นะครับได้ขึ้นมงระยะไม่ถึง10หลานะครับก็คนเปิดก็คู่หูเขานั่นแหละครับเดมเบเล่มงมามงไม่ถนัดเท่าไหร่นะครับโอ้ไม่โดนด้วย
0: โดนกระแทกมานิดนึงครับตัวมันเลยเลยบอลไปหน่อยนึงอันนี้ตรงคางก็ตุ่มก็หาย
1: ที่เป็นสิวเหรอโอ้กระทั่งไปจับนะโอ้แล้วก็มาวิเคราะห์กันด้วยนะว่าเฮ้ยเขาป่วยเป็นอะไรหรือเปล่าไม่ใช่แค่คนไทยนะฝรั่งด้วย
0: มันแบบร้อนกับผดผดผดขึ้นนะ
1: เออผดสิวนี่แหละ
0: ฝรั่งมีผดไหมว
1: ะจังเวลานอนชอบเอาคางไปไถไงบางทีแบบหลับไม่รู้ตัวไปไถไอ้ผมเช็ดเท้าไงสิวขึ้น
0: เมาแล้วงั้นอ่ะรู้แล้วเด็กๆนี่เป็นเต็มหน้าผากเลยผมว่าผด
1: อันนั้นสิวัยรุ่น
0: ร้อนร้อนก็เกมครึ่งชั่วโมงผ่านนี่ยังหาจังหวะจ่าจ่ากันไม่ได้เลยนะครับตื่นพอสมควร
1: แฟนปารากวัยก็ต้องลุ้นอาการเอซิโซ่เลยนะไม่ค่อยฟิตเท่าไหร่นะครับโดนเตะทีนี้กว่าจะลุกขึ้นได้แต่ละครั้งนี่ช้าเลย
0: คือปารากวัยเนี่ยเวลามาทัวร์นาเมนต์ใหญ่ก็จะประมาณเนี้ยนะคือรับแน่นๆแล้วโตแล้วก็จะมีนักเตะเจ็บทีมไม่ค่อยสมบูรณ์อยู่เงี้ยแต่ว่าถ้าแบบหลุดเข้ารอบลึกๆไปได้เนี่ยเขาเหนียวไงบอลเหนียวธรรมชาติใครก็ชนะยากเมื่อแล้ว
1: เหมือนแคปเวิร์ดไงตกรอบไปโดยไม่แพ้ใครเลยใน90นาทีนะ
0: แต่วันนี้นัดแรกโดนอเมริกาไป4ลูก
1: ก็คิดว่าไม่น่ารอดนะ
0: อ้าวลาบิโอครับโอ้โหยิงขึ้นอัศจรรย์ไปเลยไม่มีใครขวางเลยนะครับลูกนี้ระยะประมาณสักเกือบๆ30หลา
1: ปล่อยไม่ได้นะครับราบิโอนี่เป็นคนที่ยิงไกลดีนะครับเท้าซ้ายนี่ก็เรียกว่าได้งางนี่ก็หวังผลได้ครับจังหวะนี้ยิงข้ามคานไป
0: แม่มาดูไหมเน
1: ี่ยบอลน่าจะบอกว่าคุณแม่พักร้อนก่อน
0: เอเย่นเอเย่น
1: ยิงแล้วก็ยิ้มเขินๆนะฮะ
0: อ้าวเอ็นซิโซครับโดนเตะล่วงลงไปได้ฟาวครับแม่ซาลิบา
1: ก็ของฝรั่งเศสสลับกันเข้าทำฮะฟาริบาเตะทีอุปาเมกาโนเตะทีฮะแล้วแต่ใครจะอยู่ใกล
0: ้เลนติโซในตัวเปียกเดียวนะครับโดนเตะล่วงไปทีลุกขึ้นจะมาเล่นต่อโดนเหนียวไหลไปอีกครับแกได้โอ้ทำไมทำอย่างกับผมอย่าง
1: น
0: ี
1: ้บอกเลยว่าน่วม
0: ทุบพื้นใหญ่เลย
1: อุ้ยขันพากระเจ็บจังหวะทุบพื้นนั่นแหละ
0: เอาครับฟรีคิกปารากวัยครับอัลมิรอนอยู่ที่บอลกับดิโก้โกเมสบอลรูปเกมเป็นรองนี่มีเซตพีซนี่ได้ลุ้นนะครับฝรั่งเศสต้องระวังครับเมยองสั่งแล้วออกมาขวาสบาย
1: โอ้โหเพิ่งเห็นหน้าเมยอง
0: ครับเอาเอา
1: เอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเด้ไม่เอาเด้อย่าง
0: น
1: ี้
0: อันนี้เจตนาเชื่อผมไหม
1: ใช
0: ่คือจังหวะเมยองรับบอลได้จะลุกเนี่ยมีตัววิ่งมาทับนะครับเป็นกุสโวโกเมส
1: นะครับก็ไม่ยอมไม่ออกบอลเร็วนะครับเมยองก็ฉุนนิดนึงนะไม่ค่อยได้ออกกล้องจะได้มีเวลาออกกองเยอะ
0: ไม่มีแอร์ไทม์นี่เมยองนี่เพิ่งอายุครบ31ไปเมื่อวานนะครับเอ็มบัปเป้แตะหนีโดนดึงโอ้โห
1: นี่ชุดนี้ก็ชุดนี้ก็โอ้โหอากาศมันร้อน
0: ปิดปากด่าเลยปิดปากด่า
1: อันนั้นไงนั่นไงเมื่อกี้ยกมือขึ้นมาเพื่อนดึงเพื่อน
0: เดมเบเล่เดมเบเล่มาผักเอาละครับเอาละครับมีเรื่องแล้วครับแยกครับแยกครับใจเย็นครับโอ้โห
1: คู่กรณีที่เขาแยกย้ายกันไปแล้วนะฮะตอนนี้ก็เป็นเพื่อนๆแล้วฮะ
0: ตอนนี้เดมเบเล่ครับ
1: นู่นเอปเป้เดินหนีไปไหน
0: เอปเป้บอกแล้วแต่มันแล้ววะ
1: เออนะ
0: คนที่เดือดแทนนี่เป็นเดมเบเล่นะครับ
1: ส่วนพุทธศิลป์ชันดาเชฟนี่ก็ออกมาเก็บข้อมูลฮะถอยออกมาดูอยู่ข้างนอกแล้วก็เดี๋ยวจะเอาสเปรย์ที่พกมาไปฉีดที่ผู้เล่นนะฮะคนที่หมายตาไว
0: ้จะบ้าเลยโอ้เดเบเล่นี่ธรรมดาตาแกก็ทะลึงอยู่แล้วนะครับโกรธนี่ยิ่งตาทะลึงก็ไปใหญ่มีคูบาสนะครับที่ดึงเอ็มบัปเป้แบบแล้วเอ็มบัปเป้ไม่พอใจครับลุกขึ้นมา
1: เอาจริง
0: ๆไปผักกันมา
1: จริงๆเป้ไม่ได้อะไรนะคูบาสไปผักเป้ก่อนด้วยนะ

0: คนเปิดเข้าไปนี่เป็นโอริเซ่นะช่วงนี้นี่ทำอะไรก็ได้รู้ทั้งหมดครับบอลจากเท้าโอริเซ
1: ่พีคจริงๆนะช่วงนี้นะไม่ยิงนี่มา5แอสซิสต์นะครับบอลโลกครั้งนี้เปิดเข้าไปเสาไกลมงตั้งมาแถว2คุณเด้ยิงซ้ายเข้า2แล้วโดกิล
0: ก็เข้ากรอบครั้งแรกของเกมนี้ครับโอ้ก็รอยกันมานาทีที่36เลยจากฝีเท้าของชูกุนเด้ครับโอ้โหยิงไปนี่บอลไปเชียวกกูผู้เล่นปารากวัยฮะ
1: ดูครับโดนอะไรเข้าไปโดนอะไรอ่ะโดนอะไร
0: ชนกันเองไง
1: ไหนอ่ะ
0: ไม่เห็นมีอะไรเลยเจ็บตรงไหนวะเนี่ย
1: เ
0: ออโตนั่นไงทิ้งตัวไปแล้วฮะไปรู้โดนอะไรแล้ว
1: อ๋อโดนนาทีแรกเปล่า
0: โอ้ก็เก็บกระเพก
1: อันนี้ไม่เกี่ยวครับอันนี้คนละจังหวะก็ไม่มีอะไรครับแกเจ็บอะไรไม่ทราบฮะ
0: แต่ลุกขึ้นมาสู้ต่อได้ครับเตะปารากวัย37นาทีผ่านครับยัง 0-0 ครับแม่
1: ยีกุนเด้นี่ยิงเสร็จนี่ตาหยีเลยนะ
0: แดดสอบ
1: เมื่อไหร่จะครึ่งหลังวะจะได้ย้ายมาอยู่ฝั่งร่ม
0: ๆแดดแยงตา
1: ปารากวัยลุยขึ้นมาบ้างครับโดนขวางเดี๋ยวโกโกเมสจะให้ลูกนี้ผู้สินไม่ว่าอะไรนะครับไม่ฟาวจะให้กาลาซาเดมเบเล่ครับฝรั่งเศสโตขึ้นมาทางขวาจี้เข้าหาไหลมาข้างในกรอบเขตโทษโอ้โหโดนกุสโวโกเมสครับไปทิ้งตูมเดียวเลยครึ่งสนามมาเลย
0: ก็เจาะลำบากครับฝรั่งเศสในเขตโทษนี่ปารากวัยมีกองหลังอยู่5คนนะครับ
1: เข้าไปตรงกลางครับมานูโกเน่โดนโอ้โหโอริเซ่ช้าครับรอบอลโดนจิ้มทันทีกาลาซาจ้องอยู่แล้วเอ็นซีโซจับบอลลอยขึ้นมาก็โดนเหมือนกัน
0: โอ้ยโดนอุปาครับยันใส่ครับร่วงไปแล้วเอ็นซีโซ
1: บูสินบอกว่าเข้าที่บอลอ้าวแล้วตรงกลางนี่ชิงยังว่าก็สนุกนะครับตอนนี้ไอมาอามิรอนกระชากอย่างเดียวครับได้บอลนี่วิ่งก้มหน้าก้มตาวิ่งงุดจ่ายขึ้นหน้าไปเกี่ยวหนีไปดิโกโกเมสมุมทงครับมุมทงโอ้โถโอ้จับบอลสุดท้ายลั่นได้อย่างนั้นครับแม่
0: คือปารากวัยก็ไม่มีใครเติมขึ้นมาช่วยเลยนะเกมรุกที่ทิ้งไว้ 2-3 คนเนี่ย
1: ครับตอนนี้ฝรั่งเศสนี่ชวนทะเลาะครับเล่งจังหวะทุกเล่งทุกจังหวะครับเดมเบเล่ยิงฉลับลูกนี้โอ้โหไม่ตรงกรอบแต่ว่ามีเอ็มบัปเป้นะล่วงไปแล้วนะครับหน้ากรอบเขตโทษ
0: โดนกราซ่าสอยไปครับจังหวะขึ้นเกมนะครับโอ้โหกุมบริเวณหน้าอกนะครับเดมเบเล่เนี่ยครับจะตัด
1: แล้ว
0: เหมือนแบบสะบัดศอกใส่แล้วกาลาซ่า
1: ดูครับ
0: โอ้ตีไหล่ตีแบบ
1: แต่ว่าไม่โดนแบบไอ้นี่อ่ะผมว่าตีแขนน่ะ
0: ตีแขนแบบนี่ตีฟาว
1: คือเอ็มบัปเป้จะวิ่งแซงมือตวัดตีเงี้ยเดี๋ยวแขนน่ะ
0: ใครเคยดูบาสเลยตีฟาว
1: เออ
0: ตีฟาว
1: แต่เอ็มบัปเป้นี่นอนกุมคอนะฮะงงเหมือนกัน
0: มันเจ็บไงจังหวะวิ่งสวนมาแล้วมีคนตีแปะเข้าไป
1: เ
0: ออกาลาซ่านี่ลอยนวลนะลอยนวล
1: มือไวเหลือเกินนะไปเที่ยวเราตอนคืนด้วยกันนี่ไม่ไหวนะฮะอย่างงี
0: ้ต้องเรียกว่ากาลาซ่าเหลือม
1: น้องชายแชมป์ปลาหมึก
0: เออ
1: เนี่ยแล้วอาจารย์แชมป์ก็มาด่าผมอีก
0: ฮะ
1: ว่านำเข้าข้อมูลเป็นเท็จเข้าสู่โลกออนไลน
0: ์ครับ
1: เอาแต่มุมของฝรั่งเศสนะครับจังหวะเมื่อสักครู่นี่ผู้สินก็ไม่ได้ว่าอะไรครับเปิดเข้าไปลูกนี้สาว2เอ้าโอ้แม่บอลมันมาตกใส่ศีรษะพอดีครับโดนชนอยู่ด้วยนะครับเอ็มบัปเป
0: ้
1: บอลหลุดออกหลังไปเป็นตั้งเตะจากประตู
0: และงอนด้วยไม่ยอมจับมือผู้เล่นปารากวัยด้วยครับเป้เนี่ยโอ้โหโดนดึงอยู่ครับ
1: ประกบอยู่กับกาเซเรสนะครับ
0: โอ้กาเซเรสล็อกคอไว้นิดหนึ่งแต่เล่นฉลาดครับแหมปาดๆเฉยๆดึงแล้วก็ปล่อยไม่ค้างไม่ค้างไง
1: คือไม่ได้เอามือไม่ได้เอามือคว้าอย่างงี้ไงยื่นไปขวางไว้อย่างงี้
0: เสื้อผมยื่นหมดแล้วฮะไม่ต้องดึงสาธิตก็ได้ฮะ
1: เดี๋ยวคุณผู้ฟังทางไลฟ์ก็ไม่เห็น
0: โอ้ยังบ่นไม่เลิกเลยเนี่ยฮะแต่อย่าปิดปากฮะด่าเปิดปากด่าไปเลย
1: มันแม่นจักยัวมงตั้งไปครับปาแล้วก็เอากักกันลูกนี้โอ้โหต้องงัดทิ้งไว้ก่อนครับอุเมกาโน่ลูกนี้เมนยองออกมาแล้วก็มีอุเมกาโน่ยืนตรงนั้นมีซาลิบาด้วยครับกักกันหมดเลย
0: อุปาเมกาโน่กับเมนยองนี่2ทีนะทำท่าจะไม่เข้าใจกันเนี่ยจังหวะกักๆไม่กล้าออกนะครับต้องลุ้นจากนี่แหละครับเอ็นซิโซ่นี่ครับความหวังของหมู่บ้านกับปารากวัย
1: เล่นไปเล่นมานี่40นาทีนี
0: ่ครับ
1: ก็ไม่โอกาสแบบได้น้ำได้เนื้อก็ไม่ค่อยมีเหมือนกันนะครับฝรั่งเศสเหนียวจริงๆครับเกมรับปารากวัย
0: จะยืนกันแน่น

0: มากครับแนวรับของปารากวัยครับ
1: ตอนนี้เนี่ยใครที่เชียร์ฝรั่งเศสเนี่ยนั่งบิดจนไส้เป็นเกลียวแล้วครับตอนนี้ไหลไปกุนเด้เปิดติดบล็อกออกหลังครับเป็นเตะมุม
0: ช่วงนี้ก็เตะมุมเรื่อยๆก็ฝรั่งเศสก็ยังใช้ประโยชน์ได้ไม่มากนะครับ
1: โอ้ติดออกมาเดเรเต้ออกไปเลยครับ
0: ก็โอดิเซ่ไปขอเตะเองนะครับฝั่งนี้
1: ต้องเปิดแล้วก็อะไรนะเรียกอะไรนะอินสวิงเข้ามาครับนี่เป็นไง
0: ให้บอลมันโค้งเข้าหาประตูเลย
1: โอริเซ่ครับเปิดเข้ามากลางประตูโอเดโดกิลโชคออกมาแหมมีปล่อยหลอกกุนเด้หน้าก็ไปโทษเปิดติดบล็อกอีกโกเน่ไอมาลูกันดีนทางซ้ายครับเปิดโค้งลึกเข้าสองโอเดโดกิล
0: รับสบายครับเกลสวนเร็วแล้วก็ปารากวัย
1: เก็บบอลได้ไหมครับข้างหน้าเก็บไม่ได้ก็เหนื่อยนะครับอ้าวตวาดไปได้แล้วครับสวยแล้วครับจังหวะนี้อ้าวข้างหน้าไอซิโซ่ร่วง
0: หมดจ่ายไม่ได้
1: แต่ว่าเปิดขึ้นไปโอ้มีตัวดีโกโกเมสวิ่งเสียบขึ้นไปนะครับแต่ว่าเก็บบอลไม่อยู่ครับแรงเหลือเกิน
0: คาราซาได้บอลเงยหน้ามองเพื่อนนะไอซิโซ่ปรากฏว่าคลองอยู่พื้นแล้วประตู
1: แมตช์โมเมนตัมนะครับ
0: ม
1: ีสีแดงขึ้นมากระจึงกระจึงเป็นเขาไอเขากวางกุดๆ
0: อ
1: ่ะหน่อยนึง
0: นะนอกนั้นก็โมเมนตัมก็เทมาทางฝรั่งเศสซะเยอะแล้วครับ
1: สีน้ำเงินอย่างเดียว
0: เ
1: ก่งว่ะ
0: เก่งเก่งทำไม
1: มานั่งตรวจบุกเอ๊ะอะไรเนี
0: ่
1: ย
0: ไปสนใจเขาสิ
1: เหร
0: อ
1: ตำรวจตรวจมุก
0: ตรวจมุก
1: โอริเซ่ครับโดกเข้าไหนไม่ผ่านครับโดนลุม2ลุม3นะครับป่านลำบากเหมือนกันเดเบเล่คืนมาคุณเด้ให้คืนโหก็โดนสกัดทันทีครับกาลาซา
0: ครึ่งแรกนี่เผื่อแป๊บเดียวเหลืออยู่อีกประมาณ2นาทีเนี่ยหน่อยครับก่อนจะเจ
1: ็บมาอีกครับฝรั่งเศสซาลิบาได้ขึ้นมา45หลานะครับในแดนของปารากวัยแล้วเอ็มบัปเป้ให้เข้าไปข้างในครับอูบาเมกาโน่มานูโกเน่ตีเข้าหากรอบเขตโทษเข้าขวายิงลูกนี้ข้ามขาอีก
0: ความพยายามครั้งที่2ในเกมนี้ของโกเน่นะครับก็เหมือนเดิมครับปั่นด้วยขวาก็ข้ามขาไปไม่ได้ลุ้นเลยของเชฟฝรั่งเศสนี่มองฟ้าแล้วตอนนี้
1: เครียดเครียด
0: ส่วนของเชฟปารากวัยก็น่ารักเหมือนเดิม
1: ดี
0: ครับ
1: ดี
0: ครับเอ๊ะคงเชียร์ปารากวัยฟุตบอลโลกแต่ละทีไม่ผิดหวัง
1: ลาลิซาลิเกเม่มา
0: จังหวะที่วางมือถือเธอที่ผมชอบมาก
1: ครับผมตอนนี้เธอเป็นในนี่แล้วมาเป็นนักข่
0: า
1: วไม่ได้มาเป็นแฟนบอลแล้วแต่งตัวไม่ชิดเลยทีน
0: ี้เอาไม่ดีแล้วเริ่มไม่ดีแล้วอย่างนั้น
1: สองพันสิบนี่โอ้
0: คือฮานะคือฮา
1: คือสื่อทั้งหมดแต่หนังสือพิมพ์เนี่ยรูปสีสันเนี่ยไม่มีรูปบอลเลยฮะ
0: มีแต่รูปลิเกเม่นะ
1: ปารากวัยเตะทีไรเนี่ยนักฟุตบอลบอกว่าโอ้โหไม่ได้ลงหนังสือเลย ทางซ้ายครับฝรั่งเศสขึ้นมาครับบาโกล่าโดนขวางอยู่2ดึงหนีเข้ากลางไปแหมยังได้นะครับโกเน่ไฮไปเดมเบเล่มีตัวซ้อนตลอดนะครับไม่ให้ตัวเลยครับเดมเบเล่ต้องวนกลับแล้วโดนแย่งไปแล้วครับกาลาซาโอ้โหวินัยเกมรับสุดยอดนะครับปารากวัยช่วงครึ่งแรกนี่เดี๋ยวคอยดูนะชมปั๊บเสีย
0: นี่ไง
1: โอ้โหเอ้ายังปั๊มมาได้ไม่ฟาวนะครับหลุดขึ้นมาจ่ายต่อเอ็นซีโซโอ้โหโดนอูเมกาโน่ครับได้เหลี่ยมกว่านะครับได้เสียบไม้ครับนี่มาเป็นโมโต้จีพีเลยหลังเศษลุยต่อครับเอ็มบัปเป้จีเข้าหาครับกระชากหนีดูครับมีซ้อน2ซ้อน3ตลอดอะไรอ่ะไม่ได้มีมุกอะไรเลย
0: ผิดต้นไม้ผิดต้นไม้ซ้อน3ไม่ได้ดิซ้อน3เออเขาห้ามซ้อน3
1: เออสุดยอดเลยตำรวจยังซ้อนเลยบางที
0: เออ
1: เอาให้มาครับนากรอบไปโทษลาบิโอเข้าซ้ายยิงฉลับเข้าซองไปเข้ามือออร์เลโดกิลครับ
0: ก็ทำได้แค่ยิงไกลครับฝรั่งเศสช่วงนี้แล้วกึ่งแรงนี่ก็ถดเท่าช่วงพักดื่มน้ำเลย3นาทีนะ
1: คือเจอบอลลับลึกๆแบบนี้แต่ว่ามันไม่มีหน้าเป้านี่ก็เวลาเปิดเข้าไปมันก็ไม่มีใครเหมือนกันนะเอ็มบัปเป้ก็ชอบออกมายืนรอมารับบอลนอกกรอบเขตโทษนะ
0: แล้วหน้าเป้าฝรั่งเศสนี้เป็นมาร์กุสตูรามนี่แกก็เจ็บนะ
1: ครับ
0: เออนัดนี้

0: จะดูมีชื่อสำรองไหมเนี่ยไม่มีชื่อด้วยนะครับคือมีชื่ออยู่มีชื่ออยู
1: ่คือคู่นี้นะสุดท้ายที่เจอกันนี่เป็นอุ่นเครื่องเมื่อปี2017นะครับ
0: ครับ
1: ฝรั่งเศสยิงไป 5-0 เกมนั้นเนี่ยโอลิเวียชิรูแฮตทริกนะ
0: ไปตามอ่ะ
1: เออโหเอาปากไกโตขึ้นมาครับเอ็นซิโซกระชากไปเจอลูม2เอ้าหนีอุปเมกาโนไปครับมุมทงทางซ้ายสุดท้ายโดนเกี่ยวไปครับบอลหลุดออกข้างเป็นลูกทุ่งฝรั่งเศสนี่เอ็นซิโซลูกมันงง
0: เอ็นซิโซนี่งงเลยฮะขณะที่อูปานี่สะใจครับได้ทุ่มฮะ
1: เอ็นซิโซว่าอุตส่าห์กระชากขึ้นมาทั้งไกล
0: แต่อูปามันต้องฉลาดครับก็บังให้ออกด้านนอกนะ
1: โดนเอ็นซิโซจริงๆครับจังหวะสุดท้าย
0: นี่ครับก็โดนตบกระบาลไปทีเลยฮะนะครับลูกแถมฮะโดนอูปาเมกาโนซัดไปหนึ่งที
1: เมื่อกี้นี่กล้องแผ่นไปที่กรรมการนี่หน้าตาดิเหนื่อยมาก
0: กรรมการบอกนี่อยากจะเป่าต้องวินหมดเวลาเต็มทีแล้วตอนนี้
1: แล้วแกมาจากอุดเบย์พี่กินด้วยกัน เจอ38 39องศาเข้าไปเนี่ย
0: ฮะ
1: ไม่วิ่งแล้วกรรมการฝรั่งเศสช่วงทดเจ็บนะครับ3นาทีนี่ทดเป็นนาทีครึ่งแล้วนะครับโคเน่ออกมาที่ลูกาดินแบ็ก2ข้างวันนี้ฝรั่งเศสก็ยังไปไม่สุดนะครับกุนเด้หน้ากรอบเขตโทษ40หลากุนเด้ออกไปขวาครับเอ็มบัปเป้นะครับขยับออกไปรับบอลจะงัดข้ามครับแหมเจอขวาง2คนไม่รอดครับแต่ว่ายังได้ทุ่มนะครับ
0: ถึงแรกทดเจ็บเหลือไม่ถึง1นาทีแล้วครับอย่าง 0-0 ครับปรากวัยกับฝรั่งเศส
1: โอเมกาโน่ค่อยๆตีโอบเข้ามาครับโอลิเซ่ทางขวาเจอขวาง2เช่นเคยไปไม่ได้นะครับต้องคืนมาตั้งใหม่ลาบิโอลาบิโอตากเข้ามาได้ก็ไปโทษไม่ตรงครับปล่อยออกหลังไปเลยครับกุสโวเวลาสเกส
0: คือแบบนี้ก็น่าจะ0-0 แล้วครับครึ่งแรก
1: โอ้เกมนี้นี่ถือว่าเดชองน่าจะเจอกันบ้านที่ไม่ได้เจอมาใน4เกมแรกนะเจอทีมรับเหนียวๆครับรับแน่นๆเจาะยังไงครับ
0: ไม่เป็นไรครับบนมานักสำรองนี่ก็ยังมีตัวเด็ดๆอีกเยอะครับฝรั่งเศส
1: เพราะว่าอย่างนัดรอบแรกเนี่ยเจออิรักเขาก็เหลือ10ตัวตั้งแต่ต้นครึ่งแรกถ
0: ู
1: กไหมเจอนอร์เวย์นี่เขาก็ไม่ใช่ทีมเกมรับอยู่แล้วสวีเดนนี่ยิ่งไปกันใหญ
0: ่ใช่
1: เกมรับไม่ดีอยู่แล้ว
0: รุกก็ไม่ดีด้วยสวีเดน
1: มีอะไรดีบ้างวันนี้ชีวิตหมดเวลาครึ่งแรกครับ โอ้ฝรั่งเศสยังเจาะไม่เข้านะครับเสมอกับปารากวัยอยู่0-0
0: ครับผม
1: ในเกมที่ครองบอลเหนือกว่าเยอะนะครับปารากวัยนานจะได้โตมาที
0: นานจริงนะฮะโอ้โหแล้วเว็บไซต์ฟีฟ่านี่เยี่ยมเลยนะสถิติอะไรก็ไม่ขึ้นเลย
1: เอาเฮ้ยเม
0: เ
1: ดี๋ยวก็เมรอแป๊บโอ้ที่ฟิลาเดลเฟียครับคนที่ซื้อตั๋วฝั่งที่แดดส่องนี่คงเซ็งนะ
0: ใช่โอ้ครึ่งแรกนี่ฝรั่งเศสโอกาส5ครั้งนะครับไม่เข้ากรอบเลยครับปารากวัยนี่2ครั้งครับไม่เข้ากรอบเช่นกัน
1: อืมอ่ะก็เดี๋ยวช่วงนี้พักก็ก่อนพักไปอ่านข้อความซะหน่อยไหม
0: มาๆๆ
1: เพราะว่าเดี๋ยวช่วงบอลเตะที่เราไม่ได้ดูข้อของข้อความกันเลยนะ
0: ตั้งแต่ตีสี่นะ
1: ครับ
0: ก็มีน้องอัมซ่านะครับบัวไม่ขยับครับลุงหยองลุงบอมนะฮะ
1: ขยับซะมั่งนะฮะบัวเดี๋ยวบัวจะเป็นโรคกดทับซะ
0: และแน่นอนนะเป็นอัมซ่าต้องมีคำถามติดมาด้วยนะฮะ
1: อะไร
0: นักเตะบราซิลคนไหนชอบกินลูกอมนะฮะคำตอบคือซูกัสปาเกต้าครับแม่หาไม่หาไหม
1: อันนี้เล่นไปรายการก่อนนู้นแล้วนี่หว่า
0: อะไร
1: อามผลิตซ้ำเหรอ
0: เออตีสี่นี่ไง
1: มีฟังอยู่พอดีเลยไม่เป็นไรซ้ำได้ไม่ว่ากัน
0: พี่จอนของหกนะครับทักทายก็บอกดีหยองบอมเจอกันแล้วนะมาตามนัดนะครับ
1: โอ้ยสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่เขามีบอกว่าเห็นในเฟซบอกว่าโมโนมีดูฟรีเปิดดูไม่เห็นมีวันนี้มีไหม
1: ทีฟรีทีวีเหรอ
0: มีคู่แรกปะหรือปะ
1: เออไม่รู้เหมือนกันนะ
0: ไม่แน่ใจ
1: ไม่ได้ดู
0: แต่คู่ฝรั่งเศสนี่ไม่น่ามีมั้ง
1: เออทีมใหญ่ๆส่วนใหญ่ก็จะไม่ไอ้นี่นะ
0: เออมีกองเชียร์ปารากวัยเหมือนกันนะบอกว่าห้ามแพ้ถึง3นะจากคุณเดชของเทีย
1: ปากเขาเรียกว่าสำเร็จไปครึ่งทางแล้วเอางี้แล้วกันแต่ว่าถ้าโดนลูกแรกเมื่อไหร่มีสิทธิ์ไหลไงอ
0: ย่าทำเป็นเล่นไปนะเหนียวนะจ่อยากนะ
1: ครับ
0: เออ
1: โดนลูกแรกเข้าไปมีสิทธิ์ไหล
0: อ่ะนั่นก็ทางเอสเปสนะก็ประมาณนี้นะ
1: เดี๋ยวผมดูทาง YouTube ให้หน่อยนึง
0: ครับ
1: คุณปลั๊กบอกสวัสดีซันเดย์ครับ
0: สวัสดีวันอาทิตย์นะจ๊ะ
1: คุณ นอปปานี่เหรอ
0: ฮะ
1: จุดโทษ

0: อีกแล้ว
1: เจ็ดโมงเลยนะ
0: เออ
1: แต่วันนี้เราก็อยู่ถึงเจ็ดโมง
0: ก็ดีเหมือนกันไม่มีปัญหาก
1: ำลังคุยกับพี่บอมอยู่เลยว่าช่วง6โมงถึง7โมงจะคุยอะไรกันดีวะ
0: ภาคบอมไปเลยก็ดี
1: ง่วงๆเลยคุณประภาพันธ์บอกสวัสดีค่ะคุณหยองคุณบอมสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีนะครับพี่ลงสนามยังครับพี่ลงแล้วครับแล้วก็ออกไปอีกแล้วครับ
0: เดี๋ยวเรื่อยๆออกไปพักครึ่งแป๊บนึงเดี๋ยวลงใหม
1: ่วันนั้นเนี่ยพอเจ๋งกับพี่โอ๊ตเขียงครับเป็นคนภาคฝรั่งเศสกับอิรักใช่ไหม
0: ว่าอะไรแกยิ้มยิ้มเนี่ยจันเจ๋งยิ้มยิ้ม
1: วันนั้นภาคจบไหมพี่
0: ไม่บอกด้วยเขาเกลียดมึงแหละ
1: ไม่ชอบผมแหละดูแล้วฝรั่งเศสฝรั่งเศสกระดาษมีไหมขำๆงงผู้รักษาประตูเคปเวิร์ดผู้ติดตามในไอจีทะลุ20กว่าล้านไปแล้วครับ
0: โวซินย่า
1: ช่วง20วันเท่านั้นครับดังไปเลย
0: จากเริ่มต้นกันนั้นหลักพันนะ
1: เมื่อกี้กองเชียร์บนดาราจันเลย
0: ทำไม
1: กองเชียร์อเมริกัน
0: ใส่เสื้อกล้ามใช่ไหม
1: ใส่เสื้อคลุมเสื้อคลุมล็อกกี้บาบัว
0: กับวิลาเดเฟียเมืองล็อกกี
1: ้มีสเปรย์มีล็อกกี้สเต็ปด้วย
0: ใช่มีรูปปงรูปปั้นอยู
1: ่ดีดี
0: ใครดูบาสทีมฟิลาเดเฟียฟินิชเซอร์จะมีเพลงนี้แหละพอจะชนะเนี่ยแท
1: นแทนแทน
0: เมืองล็อกกี้ตอนแท้ก็ไม่เปิดหรอกครับ
1: แทนแทนแทนแทนแทนแทนเนี่ยนะ
0: ใช่
1: ได้ยินนี่นึกว่าจะต่อยมวยกันทุกทีผู้รักษาประตูอันนี้อ่านไปแล้วนะมีคุณรัชพลแจ่นประโคนนะครับบอกฟรีทีวีถ่ายไหมพี่เช็คให้หน่อยดิผมไม่ได้ดูเหมือนกันข้าวต้มราชาหนึ่งลำพูนช่วงบอลโลกปีที่5อ้าวถ่ายอินดีกว่า เดี๋ยวส่งบินไปนะบอกส่งบินไปด้วย
0: okay.
1: นะถ่ายอินดื้อๆเลย
0: แวะไปรับประทานกันได้นะ
1: ครับราชาหนึ่งลำพูนนะคุณดนุเดชสวัสดีนะครับคุณยศพลเพิ่มพูนพานิชบอกว่าพี่ครับ
0: ครับ
1: สมมุติว่าถ้าทีมนอกสายตาเข้าไปอันดับ3อันดับ4ตลาดซื้อขายนักฟุตบอลจะมีทีมชั้นนำซื้อไปแล้วมันจะเหมือนเกาหลีใต้ตอนนั้นไหมครับที่น่าสนใจขึ้นมาร วมหนังทีมชาติญี่ปุ่นช่วยพิมพ์มาอีกทีฮะไม่เข้าใจ มันยังไงสิ
0: ฟรีทีวีวันนี้มีถ่ายแค่คู่แรกนะครับแคนาดากับโมร็อกโกนะครับฝรั่งเศสไม่มีนะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: คุณหมูหมูพีพีบอกสวัสดีครับคุณนัทพงศ์บอกปารากวัยทั้งใจอะไรประมาณนั้นละมั้งอยากได้รถรุ่นฟารีดาครับไม่เอาฟารีซอน
0: โอ้สวยนะรุ่นฟารีดา
1: อ่านควับเลยแสดงว่าติดตามอยู
0: ่
1: ใช่ไหมอ่านเหรอตีห้าเหรอโอ้ทำไมอยู่กันแค่ตีห้าล่ะฟังต่อสิสำหรับแฟนๆรายการทั้ง41สถานีทั่วประเทศก็ทางวิทยุฟังไม่ได้แล้วแต่ว่าท่านไปโหลดแอป Mcord Connect ฟังเราต่อได้
0: ใช่
1: หรือว่าดูต่อใน YouTube Facebook ได
0: ้ฟังเราต่อได้ถึงของเรานี้ 7:00 นนะฮะ
1: YouTube Fight Classic ไม่มีไม่มีอันนั้นไม่มี
0: อูนี่ไทยอินเหร
1: อต้อง YouTube FM 99 Active Radio
0: ไหนๆก็ถามเรื่องถ่ายฟรีกันมาเยอะแล้วเดี๋ยวผมไล่ให้เลยแล้วกันนะครับรอบ16ทีมนะเดี๋ยวจะมีวันอังคารที่7กรกฎาคมคู่ถ่ายฟรีนี่เป็นสหรัฐเบลเจียมนะครับ
1: เป็นไงสำเนียงเบลเจียม
0: เจ็ดโมงนะฮะใช่ไหมเจ็ดโมงนะ
1: ไม่รู้
0: แล้วก็อีกทีนู่นกันเลยพุธที่8กรกฎาคมกับตีสามสวิตเซอร์แลนด์เจอโคลอมเบียส่วนบราซิลกับนอร์เวย์แล้วก็มิสซิโกกับอังกฤษในวันจันทร์ที่6กรกฎาคมนั้น
1: ดูทางแอปนะฮะ
0: ดูทางแอปฮะ
1: ช่วงนี้เดี๋ยวพักก่อนแล้วกันเดี๋ยวช่วงหน้าได้กลับมาตามเกมครึ่งหลังระหว่างฝรั่งเศสกับปารากวัยกันต่อ
0: ครับ
1: นะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 99

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12ตรัม8ขวดแถมขนาด3ตรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

สวัสดีกันยามเช้ามืดของวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมพ.ศ. 2569นะคะอยู่กับปูนะเจ๊เอ้าใครอยากจะฝากดวงให้ส่องดวงแล้วก็ SMS มาได้ที่4689400นะจ๊ะไม่รู้คนอื่นเหมือนปูหรือเปล่าตื่นเช้ามาปูก็ต้องกินวิตามินค่ะปรากฏว่าไปเจอข่าวนี้เขาบอกว่าเฮ้ยนักโภชนาการเนี่ยเขาเตือนนะจ๊ะว่าการกินวิตามินหรืออาหารเสริมเนี่ยมันมีบางอันน่ะที่เขาห้ามกินพร้อมกันเดี๋ยวจะเสียเงินไปเปล่าๆเพราะมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยแล้วดีไม่ดีนะกินเข้าไปแล้วแย่กว่าคนไม่กินซะอีกอ้าวเฮ้ยยังไงล่ะเนี่ยอ่ะแล้วปัจจุบันนี้นะโอ้โหอาหารเสริมวิตามินเลยมันเยอะมากแล้วเราก็นิยมรับประทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมากขึ้นเนาะแต่หลายคนอาจจะไม่รู้ค่ะว่าการที่เราไปกินพวกอาหารเสริมวิตามินเนี่ยที่มันผิดวิธีมันแย่กว่าการที่เราไม่ไปกินเลยซะด้วยซ้ำโอ้ว้าวนักโภชนาการเขาก็อธิบายค่ะว่าหลายคนเนี่ยมักจะกินวิตามินพร้อมกันไปเลยทีเดียวโอ้ยสารพัดวิตามินเลยอย่างเงี้ยแต่รู้หรือเปล่าว่าการกินวิตามินหลายๆอย่างเนี่ยเขาห้ามกินพร้อมกันควรจะแยกกินเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดมิฉะนั้นกลายเป็นว่าเสียเงินเปล่าแถมทำให้ร่างกายดูดซึมไม่เต็มที่อีกด้วยอ่ะอย่างเช่นใครเคยกินลูทีนกับเบต้าแคโรทีนลูทีนเนี่ยคือเขากินเพื่อให้แบบว่าสายตาดีอย่างนี้ไงส่วนเบต้าแคโรทีนก็คือพวก

วกวิตามินที่ต้านอนุมูลอิสระใช่ไหมคะแต่สองกลุ่มเนี้ยเขาบอกว่ามันมีการดูดซึมในลำไส้คล้ายกันถ้าเรากินเข้าไปเนี่ยมันจะแย่งกันดูดซึมทำให้ร่างกายเรารับได้ไม่เต็มที่หรือพวกธาตุเหล็กหลายคนต้องกินธาตุเหล็กเพื่อจะได้เสริมเลือดบางคนแบบเลือดจางนะคะอยากให้แบบว่ามีความเข้มข้นของเลือดแต่รู้ไหมว่าชากาแฟและอาหารบางชนิดเนี่ยมันจะไปขัดขวางการดูดซึมธาตุเหล็กถ้าเรากินชากินกาแฟเราก็ต้องเว้นการรับประทานธาตุเหล็กหรือกินให้มันห่างๆกันเช่นเดียวกับแคลเซียมหรือน้ำมันปลาค่ะไม่ควรจะกินพร้อมกันเพราะเขาบอกว่าแคลเซียมในลำไส้เนี่ยมันจะทำให้ร่างกายดูดซึมไม่ได้และอาจเกิดอาการท้องผูกด้วยแล้วน้ำมันปลาก็ไม่ควรกินกับไฟเบอร์เพราะไฟเบอร์บางคนแบบกินเพื่อที่จะได้มีกากใยไงไม่กินผักไม่กินผลไม้แต่กินไฟเบอร์แทนปรากฏว่าไฟเบอร์มันมีคุณสมบัติดูดซับไขมันถ้าเรากินพร้อมน้ำมันปลามันก็ดูดซับไขมันไปเลยทีนี้เราก็ไม่ได้ไงน้ำมันปลาก็ไม่ได้แคลเซียมเขาก็ไม่ให้กินกับธาตุเหล็กเพราะมันแข็งกันดูดซึมให้แยกกันกินนะคะอย่างธาตุเหล็กควรจะกินตอนท้องว่างในช่วงเช้าส่วนแคลเซียมควรจะกินตอนนอนคืออาหารเสริมแต่ละชนิดมันก็จะมีคุณสมบัติเฉพาะตัวเราก็ต้องอ่านสลากให้ละเอียดถ้าไม่มั่นใจก็ควรปรึกษาคุณหมอเภสัชหรือผู้เชี่ยวชาญก่อนที่จะกินนะจ๊ะเพื่อประโยชน์สูงสุดไม่ใช่เสียเงินเปล่ามาเรามาส่องดวงกันที่4689400กันจ้าบางทีปูก็รู้สึกว่าบางคนถามแล้วถามอีกหรือว่าไม่ได้ฟังไม่รู้นะคะส่งมาที่4689400แล้วฟังด้วยนะจ๊ะอย่างเนี้ยเกิดวันศุกร์ที่16 กันยา 20เวลากลางคืนอยากรู้เรื่องการเงินความจริงอย่างนี้ดีนะคือถามมาเลยว่าอยากรู้เรื่องอะไรนะจ๊ะปีนี้อายุเท่าไหร่49การเงินเนี่ยต้องระวังถ้าไม่จำเป็นอย่าไปเป็นหนี้เพิ่มเพราะถ้าเป็นหนี้เพิ่มทีนี้แล้วก็ผูกพันไปกันยาวยาวเลยทีเดียวนะคะถ้าถามเรื่องการเงินนะแต่ถ้าถามว่าเมื่อไหร่จะหมดหนี้ยังไงยังอาเจกเนี่ยนะคะอาเจกถามมาแทบทุกอาทิตย์เลยเนาะอังคารที่18 พฤศจิกา 2495จะย้ายที่อยู่ได้ไหมโอ้อาเจกขาอยากจะบอกว่ายากจังนะคะตัวอาเจกเองนั่นแหละนะคะถ้าจะย้ายก็ย้ายได้แต่เราอะไม่ย้ายไงเกิดวันพฤหัสที่14 ธันวา 2048เต็มกำลังจะเข้า49ปีนี้ยังโอเคอยู่ถามหาโชคลาภก็ถือว่าเป็นโชคลาภจากคนใกล้ตัวค่ะ

0: อะรู้ไหมว่าผึ้งเนี่ยมันไม่สามารถบินตอนกลางคืนได้คือมันมีการทดลองหนึ่งค่ะนักวิทยาศาสตร์เขาก็เอาผึ้งหลายสิบตัวเลยเอามาใส่ในกล่องที่มันมีแสงสว่างพอดับไฟปั๊บโอ้โหมันร่วงกราวเลยเออทำไมถึงเป็นงั้นรู้ไหมมีหน้าล่ะเวลาที่เราให้พวกกู้ภัยนะคะมาจัดการกับต่อหรือกับผึ้งเนาะเขาจะต้องมาตอนกลางคืนคือเขาบอกว่าผึ้งเนี่ยไม่ใช่ว่ามันบินไม่ได้ในตอนกลางคืนนะคะแต่มันไม่ยอมบินมากกว่ามันเป็นสัญชาตญาณการเอาตัวรอดของมันอย่างเช่นการมองเห็นและการนำทางเพราะโดยธรรมชาติเนี่ยการมองเห็นของผึ้งเนี่ยเขาออกแบบมาให้มีประสิทธิภาพมากในตอนกลางวันเนี่ยที่มีแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ตามันเนี่ยจะใช้ดวงอาทิตย์นำทางพอเวลาพระอาทิตย์ตกมันจะตาบอดเลยนะเออแล้วก็เรื่องอุณหภูมิอีกด้วยความที่ผึ้งน่ะมันเป็นสัตว์ที่มีอุณหภูมิในตัวต่ำเพราะอากาศเย็นๆเนี่ยมันจะค่อนข้างขยับตัวน้อยเพราะมีพลังงานน้อยตอนกลางคืนผึ้งมันมักจะคลานซะละมากกว่าค่ะเพราะว่ามันใช้พลังงานน้อยอีกอย่างหนึ่งมันเป็นเรื่องของแหล่งอาหารด้วยนะเพราะตอนกลางคืนเนี่ยดอกไม้มันหุบไงใช่ไหมผึ้งก็ไม่สามารถจะไปหาแหล่งอาหารได้เพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปบินตอนกลางคืนและมันก็พยายามจะหลีกเลี่ยงการถูกล่าที่จะจับเป็นอาหารพวกค้างคาวแมงมุมหรือสัตว์กลางคืนมันไม่ออกไปเสี่ยงจะดีกว่าเพราะฉะนั้นผึ้งอ่ะจริงๆมันก็บินกลางคืนได้แล้วมีบางสายพันธุ์ด้วยนะที่มันบินตอนกลางคืนโดยเฉพาะแถวเขตร้อนกลางคืนมันไม่หนาวไงมันยังพอมีพลังงานในการขยับปีกได้และพยายามมองเห็นตอนกลางคืนได้เหมือนกันเพียงแต่มันไม่ค่อยทำไม่ใช่พอบอกว่ามันไม่บินตอนกลางคืนแล้วเราก็ไปแย่รังมันนะจ๊ะจริงๆอ่ะมันบินได้เพียงแต่สัญชาตญาณมันไม่อยากบินเท่านั้นเองมาส่องดวงกันที่022481366จ้า
1: เกิดวันที่22พฤศจิกายนค่ะวันพฤหัสปีมะเมียค่ะ
2: เนี่ยนะคะโอ้โหเครียดเครียดเรื่องงานเครียดเรื่องเงินเครียด
1: ก็จริงๆอะค่ะอยากจะถามพี่ปู2เรื่องค่ะคือตั้งใจมาแหละว่าถ้าเกิดเจอพี่ปูอยากจะถามเรื่องนี้คือเรื่องแรกเลยค่ะเป็นเรื่องของร้านน้ำที่การให้หนูทำอยู่ตอนเนี้ยมันจะดีไหมอย่างเงี้ยค่ะ
2: ยังไม่คืนทุนเลย
1: ใช่หนูลงทุนไปจะ200,000แล้วเนี่ยพี่ปูหนูเครียด
2: แล้วนะพี่ก็ไม่อยากทำให้หนูเสียกำลังใจเลยนะ
1: ตรงๆได้ไหม
2: ตรงๆหนูก็รู้ว่ามันพอแค่พออยู่ได้มันไม่ดี
1: ใช่จริงจริงค่ะอันเนี้ยจริงใช่
2: ลงทุนกับร้านนี้ไปเยอะแล้วก็ข้าวของเนี่ยซื้อของแพงกว่าที่อื่นวัตถุดิบเนี่ยเราเป็นใช้วัตถุดิบที่ดีมากกว่าที่อื่นดีมากใช้แพงกว่า
1: จริงค่ะ
2: คนที่เข้ามาเนี่ยไม่ใช่คนแบบมั่วซั่วนะจ๊ะคนที่จะมากินร้านหนูเนี่ยหนูเลือกลูกค้าเขาก็เลือกร้านค้าเหมือนกัน
1: ขอบคุณมากมากนะคะพี่ปู
0: อ่ะงั้นเวลาเหลือเราก็มาต่อที่ SMS 4689400กันจ้าเกิดวันศุกร์ที่24มีนาคมพ.ศ. 2543เวลาบ่าย 2:00 น.อยากรู้ว่าสมัครงานใหม่จะได้งานเร็วๆนี้ไหมครับจะได้งานที่ตรงกับที่อยากทำไหมครับอาจจะไม่ได้งานเร็วๆนี้เพราะปีนี้อายุเท่าไหร่26เนาะแล้วก็อาจจะไม่ได้ตรงนะคะแต่จำเป็นต้องทำนะคะถามว่าอึดอัดไหมก็อาจจะอึดอัดถ้าสมมุติว่าเราออกจากที่เก่าเพราะอึดอัดนะมาอยู่ที่ใหม่ก็ไม่น่าจะต่างกันสักเท่าไหร่แต่ถ้ารู้สึกว่ามันสบายใจกว่าได้เงินมากกว่าก็ทำไปเถอะแต่ถ้าจะได้นะบอกเลยว่ามักจะได้ที่ไกลๆนิดนึงอาจจะต้องมีการเดินทางอ่ะอันเนี้ยถึงจะดีจ้ะวสันต์เกิดวันเสาร์ที่28มกราคม10ปีนี้อายุ59นะคะเป็นเรื่อง

การเงินที่บ้านเราเป็นเสาหลักของครอบครัวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบริหารจัดการการเงินให้ดีถ้าเป็นเรื่องงานแล้วก็ค่อนข้างแบกภาระเยอะอยู่พอสมควรนะคะสู้ๆค่ะ

0: ิเศษ
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ยาเพียแคม
2: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื่นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3

วันที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคน

ุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: ิมากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
3: อันนี้เป็นข่าวต่างประเทศเลยนะไม่รู้ประเทศไทยเรามีหรือเปล่าค่ะเขาบอกเป็นเคสหายากคือเด็กทารกแรกเกิดค่ะเพิ่งเกิดเองนะมีฟันในปากซะแล้วตั้งแต่วันแรกที่ลืมตาดูโลกเลยคุณหมอต้องรีบถอนเลยค่ะเพราะกลัวมันหลุดลงหลอดลมหลอดอาหารคือฟันน้ำนมของเด็กๆเนี่ยมักจะเริ่มขึ้นเมื่อเด็กอายุประมาณสัก 6-8 เดือนด้วยซ้ำแต่ปรากฏบนโลกใบนี้มันมีเด็กแรกเกิดที่เขามีฟันมาตั้งแต่เกิดลืมตาดูโลกเลยก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกและเป็นเรื่องที่น่าสนใจของทางการแพทย์เขาเลยนะคะมีเด็กคนนึงค่ะมีฟันในปากคือแต่ฟันเนี้ยมันไม่แข็งแรงมันสามารถเคลื่อนที่ได้เพราะมันยึดอยู่กับเนื้อเหงือกเพียงเล็กน้อยไงโอ้โหเชื่อไหมพอเกิดมาปั๊บแผนกสูตินารีเนี่ยเขาต้องรีบเรียกทันตแพทย์เข้ามาเลยค่ะแล้วก็ตัดสินใจถอนฟันออกอย่างเร่งด่วนเพื่อป้องกันไม่ให้ฟันมันหลุดลงไปในหลอดลมหรือหลอดอาหารเพราะเดี๋ยวมันอันตรายก็ใช้เวลาแป๊บเดียวแหละเพราะว่าเด็กมันยังอ่อนอยู่ไงเนื้อมันก็อ่อนเหงือกมันก็อ่อนมันก็เลยถอนง่ายอ่ะฟันแรกเกิดกับฟันน้ำนมไม่เหมือนกันนะจ๊ะฟันที่ขึ้นตั้งแต่ทารกเกิดมาเลยเขาเรียกว่าฟันแรกเกิดแต่ถ้าเป็นฟันน้ำนมจะขึ้นตอนช่วง 6-8 เดือนแล้วฟันเนี้ยมักจะขึ้นฟันหน้าล่างก่อนแล้วมันจะไม่ค่อยแข็งแรงหรอกค่ะหรือมีรากฟันสั้นๆมันก็เลยโยกแล้วก็หลุดง่ายปกติแล้วฟันน้ำนมเนี่ยก็จะขึ้นสัก6เดือนนะคะแล้วก็ขึ้นครบเลยเนี่ยประมาณสัก2-3ขวบกระบวนการสร้างฟันน้ำนมเนี่ยเขาบอกว่าตั้งแต่แรกเกิดจนถึง1ปีแรกเนี่ยสามารถแต่ถ้าเด็กไม่มีฟันขึ้นหลังจาก1ขวบหรือฟันน้ำนมไม่ขึ้นหลังจาก3ขวบไปแล้วอันนี้ควรจะต้องพาไปหาคุณหมอเพราะอาจจะเกิดภาวะขาดสารอาหารได้นะคะคุณแม่หรืออาจจะเป็นโรคบางชนิดที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของฟันแต่ถ้าเป็นฟันแรกเกิดเขาจะถอนออกนะคะแต่ถ้าเป็นฟันน้ำนมเนี่ยโยกเล็กๆน้อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็หลุดออกเองเพราะฟันน้ำนมมันขึ้นตามวัยและมันจะเป็นเครื่องบ่งชี้สุขภาพฟันและการพัฒนาการของเด็กค่ะแต่ถ้าหากว่าคุณแม่เห็นความผิดปกติต้องรีบหาคุณหมอโดยด่วนเลยนะจ๊ะมาเรามาส่องดวงกันที่4689400กันจ้าเกิดวันจันทร์ที่9กรกฎาคม2527แฮปปี้เบิร์ธเดย์ล่วงหน้าเลยนะจ๊ะขอดูเรื่องการงานและโดยรวมของชีวิตค่ะเว27ปีนี้เท่ากับอายุ42ก็เป็นเรื่องงานจริงๆแหละนะงานนี่ยุ่งมากไม่ใช่แค่ยุ่งงานอย่างเดียวจ้ะขอบอกเลยว่าเรื่องส่วนตัวบางทีก็มีส่วนทำให้เราปวดหัววุ่นวายนะคะคือเราต้องแยกออกระหว่างเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานไม่งั้นเราก็ปวดหัวแน่ๆอ่ะขอให้

ผ่านอุปสรรคไปได้นะจ๊ะเกิดวันศุกร์ที่14มีนา18ปีนี้อายุ51โอ้โหงานนี่ล้นมือดีไม่ดีนะงานตัวเองอ่ะยังไม่เสร็จก็ต้องไปแบกรับงานของคนอื่นเข้ามาทำหรืออ่ะในที่ทำงานอาจจะมีคนขาดเราก็เลยต้องไปช่วยงานเขาแต่ถือว่าดีนะคะเพราะนี่คือประสบการณ์ที่ดีมากและมันจะทำให้ในอนาคตเราอาจจะได้รับนะอำนาจบารมีจากงานที่เราทำหรือไม่งั้นก็เป็นเรื่องของการขึ้นตำแหน่งหรือมีอำนาจอยู่ในมือมากขึ้นนั่นเองจ้ะเกิดวันอาทิตย์ที่9เมษายน2521เวลาบ่าย2กว่าดูเรื่องการเงินแหมอันนี้ชัดเจนคือมาบอกเลยว่าจะดูเรื่องเงินเนาะ21คือปีนี้อายุ48นะคะ48วันอาทิตย์แหมการเงินนี่เอาเป็นว่าถ้าไม่จำเป็นอย่าไปเป็นหนี้เพิ่มเลยนะคะและการที่ไปเป็นหนี้เพิ่มเราก็รู้อยู่ว่าไม่ใช่เราอยากเลยน่าจะเป็นคนใกล้ตัวนี่แหละค่ะนะคะก็ควรจะคุยกันให้รู้เรื่องมิฉะนั้นไอ้เรื่องเงินนี่แหละค่ะจะทำให้กลายเป็นปัญหาในครอบครัวทะเลาะกันได้ก็เพราะเรื่องการเงินสู้ๆนะจ๊ะเพราะเราเป็นคนเก่งทำงานก็เก่งดวงก็ค่อนข้างจะโชคดีซะด้วยเดี๋ยวก็มีคนมาช่วยนะสู้ๆ

0: ณะนี้เวลา 6:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ

0: อร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ถามว่าเวลาเข้าห้องน้ำเนี่ยควรใช้สายชำระหรือกระดาษชำระดีเราก็ต้องเข้าส้วมเข้าห้องน้ำทุกวันเนอะบางคนบอกว่าเอ้ยกระดาษดีกว่าแต่บางคนบอกว่าเอ้าฉีดจะดีกว่าหรือเปล่าคือเขาบอกว่าวัฒนธรรมทั่วโลกเนี่ยบนโลกใบนี้แบ่งออกเป็น2 อย่างอย่างชาวอเมริกันเนี่ยเขาจะพักดีต่อกระดาษชำระเวลาเขาไปเข้าห้องน้ำนะแต่ประเทศอื่นๆเช่นอิตาลีกรีซญี่ปุ่นประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่เราให้ความสำคัญกับสายชำระเนาะปัจจุบันเนี้ยเทคโนโลยีก็พัฒนาล้ำหน้าไปสมัยนี้เรามีอะไรโถสุขภัณฑ์อัตโนมัติหรือชักโครกไฟฟ้าแค่เรากดปุ่มสั่งงานหัวฉีดน้ำที่มันซ่อนอยู่ภายในโถส้วมมันก็จะปล่อยน้ำออกมาทำความสะอาดซึ่งเราก็สามารถจะเลือกปรับหัวฉีดได้หลายแบบเนาะตามความแรงหลากหลายระดับแต่รู้ไหมว่าจากการศึกษาเนี่ยคุณรู้ไหมว่าเขาพบว่ากระดาษชำระนั้นมันค่อนข้างสกปรกมากแล้วการใช้กระดาษชำระนั้นอาจทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนได้เช่นการติดเชื้อหรือแผลปริที่ขอบทวารหนักซึ่งศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่และทวารหนักในนิวยอร์กเลยด้วยเขาบอกว่าการเช็ดด้วยกระดาษชำระธรรมดาธรรมดาเนี่ยจริงๆมันสามารถขจัดคราบได้ค่ะแต่มันก็ไม่ได้ทำความสะอาดจริงๆได้แล้วถ้าหากว่าเช็ดกระดาษชำระที่มันแห้งแล้วก็เช็ดแรงเกินไปเช็ดบ่อยมากก็อาจจะเกิดความเจ็บปวดที่ผิวหนังเพราะผิวหนังอาจจะฉีกขาดแล้วก็มีเลือดออกได้แล้วกระดาษชำระก็ไม่เพียงแต่ทำความสะอาดได้ไม่ดีแต่ยังทำให้เกิดบาดเจ็บเพราะถ้าเราเช็ดมากเช็ดหลายครั้งผิวหนังบางๆแถวทวารหนักก็อาจจะฉีกขาดนะคะโดยเฉพาะการเช็ดจากหลังไปหน้าก็ทำให้แบคทีเรียเข้าทางเดินปัสสาวะได้ทำให้เกิดการติดเชื้อและเป็นอันตรายได้ค่ะแต่ในขณะเดียวกันการทำงานพ่นน้ำนะคะคือฉีดด้วยน้ำเนี่ยมันจะเป็นการชะล้างของเสียที่หลงเหลืออยู่ออกไปจากนั้นแล้วเราค่อยๆเช็ดน้ำที่เหลือออกด้วยกระดาษก็ได้ถือว่าปลอดภัยกว่าแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับแรงดันน้ำและอุณหภูมิด้วยนะคะเพราะถ้าเป็นผู้หญิงแล้วใช้ที่ฉีดชำระมากเกินไปมันก็อาจจะทำให้ค่า pH ในช่องคลอดไม่สมดุลได้ทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อแบคทีเรียและเป็นอันตรายนำไปสู่การติดเชื้อได้เหมือนกันนะสิสรุปแล้วจริงๆอ่ะหัวฉีดเนี่ยมันมีประโยชน์โดยเฉพาะใครที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวคนที่เป็นโรคข้ออักเสบโรคอ้วนโรคพาร์กินสันค่ะแต่ก็มีการวิจัยเขาบอกว่าไอ้สายฉีดชำระเนี่ยบางทีมันก็อาจจะมีแบคทีเรียปนเปื้อนได้เราก็ต้องดูแลทำความสะอาดแต่ยังไงหัวฉีดชำระมันก็ดีกว่ากระดาษนั่นแหละมาส่องดวงกันที่4689400ชื่อพรเกิดวันอาทิตย์ที่15 พฤษภา 2020ถามสุขภาพโชคลาภและการเงินสุขภาพเนี่ยระวังเรื่องของคอนะคะอาจจะชอบไอหรือว่าเป็นต่อมทอมซินอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงแล้วก็ระวังเรื่องการกินด้วยเพราะบางทีเรากินเร็วก็ทำให้ปวดท้องได้ปีนี้อายุ49วันอาทิตย์เนี่ยถือว่าโอเคอยู่แต่ถามโชคลาภการเงินนี่น่าจะเป็นโชคลาภที่ไม่มีปัญหาสละมากกว่านะคะเกิดวันอังคารที่18 พฤศจิกา 2512ปีนี้ก็กำลังจะเข้าอายุ57คือ56เข้า57เกิดวันอังคารเนาะตอนนี้อาจจะยังดีอยู่โดยเฉพาะเรื่องงานแต่อีกสักพักต้องบริหารจัดการเรื่องเงินให้ดีค่ะโดยเฉพาะกับคนใกล้ตัวอาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินแล้วทะเลาะกันได้ชื่อ1เกิดวันพุธกลางคืนที่18 มิถุนา 18ถามเรื่องสุขภาพโชคลาภและการเงินปีนี้อายุ51พุธกลางคืนปีนี้การงานถือว่าดีนะคะสุขภาพก็โอเคแต่โชคลาภการเงินนี่น่าจะมาจากที่ทำงานนี่ละจ้า
แหมปีนี้เหมือนชิวๆนะคะคุณน่าอิจฉาจริง

0: เมื่อกี้พูดเรื่องของการใช้กระดาษทิชชู่นะคะกับสายฉีดใช่ไหมนี่ไงเป็นเรื่องแหละอันนี้เป็นข่าวเลยจ้ะนักศึกษาผู้หญิงอายุแค่20ค่ะแต่เป็นมะเร็งปากมดลูกร้องไห้แล้วร้องไห้อีกเลยบอกว่าโหยอายุหนูยังน้อยอยู่เลยอ่ะเป็นมะเร็งปากมดลูกได้ยังไงพอคุณหมอซักไปซักมาอ้าวมาจากกระดาษชำระนี่แหละจ้านะคะการเลือกใช้กระดาษชำระนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะใช้กระดาษอะไรก็ได้นะจ๊ะนักศึกษาผู้หญิงค่ะอายุแค่20สุขภาพนี่แข็งแรงดีเลยแต่ปรากฏว่ามีอยู่วันหนึ่งปวดท้องอย่างรุนแรงค่ะโดยเฉพาะในวันที่มีประจำเดือนโอ้โหเลือดนี่มามากผิดปกติจนกระทั่งเพื่อนนะคะที่เป็นรูมเมทในห้องต้องพาเธอส่งโรงพยาบาลคุณหมอบอกว่าอะไรรู้ป่ะเฮ้ยติดเชื้อ HPV จนกลายเป็นมะเร็งปากมดลูกระยะเริ่มแรกเฮ้ยเธอถึงขนาดร้องไห้โฮเลยบอกว่าคือเขาไม่ได้รู้สึกว่ามีอะไรผิดปกติแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรผิดจะเป็นมะเร็งได้ยังไงคุณหมอซักประวัติไปมาปรากฏเธอใช้กระดาษชำระที่มีกลิ่นคล้ายน้ำหอมค่ะนี่ไงคือด้วยความที่เธอใช้กระดาษชำระที่มีกลิ่นหอมๆเป็นประจำคุณหมอบอกนี่แหละสาเหตุหลักเลยจ้าการใช้กระดาษชำระที่มีสารเคมีมันมี 1. สารฟอกขาวน้ำหอมเทียมสีย้อมถ้ามันมีสีสันสวยงามเนี้ยสิ่งเหล่านี้แหละมันส่งผลต่อสุขภาพเนื่องจากกระดาษประเภทเนี้ยมันมักถูกรีไซเคิลมาก่อนก็เลยมักจะมีแบคทีเรียจำนวนมากอยู่ภายในใช้แล้วเจ้าแบคทีเรียเหล่านี้แหละมันฉวยโอกาสที่จะเจาะเข้าไปภายในทำให้เกิดการติดเชื้อถ้าหากว่าเราใช้กระดาษชำระเช็ดอวัยวะสืบพันธุ์เป็นประจำโดยเฉพาะคุณผู้หญิงก็มีภาวะที่สารเคมีมันจะซึมเข้าไปข้างในแล้วเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูกได้เหมือนกับน้องคนนี้นี่ไงดีนะที่มาเร็วก็เลยรักษาได้ทันมีโอกาสรอดชีวิตสูงมามา022481366จ้ะ
1: ที่11พฤษภาคม2519ปีมะโรงค่ะ
2: ชีวิตเรานี่เหมือนจะต้องย้ายบ้านบ่อยย้ายงานบ่อยย้ายที่บ่อยย้ายจังหรือไม่ก็อยู่กับที่ไม่ได้อะใช่ป่าว
1: ค่ะหรือเปล่าคะตอนนี้เหมือนชีวิตมันแย่มากเลยอะค่ะไม่รู้จะหาทางออกให้ตัวเองยังไงดี
2: เดี๋ยวนะปีนี้ถ้าถามชีวิตคู่เนี่ยบอกตรงๆเลยว่าชีวิตคู่หนูเนี่ยไม่ดีนอกจากจะแก่ตัวถึงจะดีมันเป็นเช่นนั้นหนูก็ต้องยอมรับสภาพ แต่น้อยชีวิตหนูเนี่ยมันดีอย่างนึงอะไรรู้ไหมเวลาแย่หรือเวลาจะถึงคราวขับขันมันก็จะมีคนหรือมีคนหรือว่ามีสถานการณ์ช่วยทำให้หนูรอดค่ะ
1: ค่ะ
2: แต่มีบ้านก็เหมือนไม่มีมีก็เหมือนซื้อให้คนอื่นเขาอยู่ซะงั้นเลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: มันอาจจะเป็นจังหวะแต่หนูต้องอดทนจริงๆมันไม่ใช่ไม่ดีแค่ปีนี้ปีเดียวนะจ๊ะมันไม่ดีมาตั้งแต่มันมา 2-3 ปีที่ผ่านมาแล้ว
1: ใช่ค่ะ
2: เออแต่หนูก็อึดมาจนถึงปีนี้เลยนะเก๋
1: ใช่ค่ะพี่ปูแบบเหนื่อยมากแบบไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะหาทางออกยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ปู
2: สักปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะแบบว่าลงเงินไปเยอะพอสมควร
1: ตอนนี้หมดแล้วอ่ะหมดแล้วจริงๆพี่ปู
2: เออหมดแล้วแล้วยังดีไม่ดียังไม่ได้ทุบได้ถามได้คืนไหมพอได้คืนมาก็เข้าเนื้ออีก
1: ใช
2: ่พอได้คืนมาก็เข้าเนื้ออีก
1: ใช่ค่ะ
2: เออแต่ว่ามันไม่ใช่จังหวะที่ดีของเรามากกว่าจังหวะชีวิตไม่ดีเราก็จะเชื่อคนง่ายโดนเขาหลอกง่ายอะไรอย่างเงี้ยสารพัดมันก็เลยพาให้เราแย่แล้วชีวิตยังแย่อยู่แทนที่จะอยู่นิ่งๆเขาเรียกว่าหาเรื่องนี่คือสิ่งที่ปูบ้างจะพูดอยู่เสมอว่าถ้าสมมติว่าตอนนี้เราชีวิตเรารู้สึกว่าเราแย่ให้อยู่นิ่งๆ พราะเดี๋ยวเรื่องมันมาหาเราเองถ้าเราอยู่นิ่งๆเรามีสติเรื่องมาหาเราเราสามารถหลบได้หรืออาจจะแก้ได้แต่แก้ไม่ได้หรอกเวลามีเรื่องมาหามันแก้ไม่ได้แค่บรรเทาได้เท่านั้น
1: ขอบคุณมากเลยค่ะ

0: ษตร
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
6: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
2: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: โผนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
4: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์

0: ิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
3: นี่นักประวัติศาสตร์ชาวไต้หวันนะเขาบอกว่ามันมีความเชื่อที่เป็นความเชื่อที่ไม่ได้มีแต่ในประเทศไทยนะเราเคยได้ยินใช่ไหมเขาห้ามเขียนชื่อด้วยปากกาสีแดงจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยไต้หวันจีนญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็มีความเชื่อคล้ายๆกันนะคะหลายคนน่าจะเคยได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆปูก็เคยได้ยินว่าห้ามใช้ปากกาแดงเขียนชื่อคนเพราะว่ามันไม่เป็นมงคลปรากฏว่านักประวัติศาสตร์ชาวไต้หวันเขาก็ไปค้นหามาประวัติมันมีความเชื่ออย่างนี้มาตั้งแต่โบราณโบราณเลยนะตั้งแต่สมัยโบราณเลยเขาเชื่อว่าคือขุนนางหรือผู้พิพากษาเนี่ยเขาจะตัดสินโทษประหารผู้ต้องหาเขาก็จะใช้เลือดไก่เขียนชื่อผู้ต้องหานั้นน่ะบนหนังสือรับสารภาพจากนั้นมานะเขาก็เปลี่ยนมาเป็นหมึกสีแดงแทนเลือดไก่เขียนชื่อนักโทษประหารหรือผู้ที่กระทำผิดในเอกสารราชการทีนี้พอใช้หมึกสีแดงเนี่ยมันเชื่อมโยงกับคนที่ทำผิดหรือมีโทษประหารไงถ้าเกิดเราเอามาเขียนชื่อเรามันก็ไม่เป็นมงคลไงหรือมันมีตำนานที่เขาค้นพบคือมันมีอดีตจักรพรรดิจีนเขาจะใช้หมึกแดงในการขีดเขียนเอกสารราชการหรือคำสั่งมันก็เลยกลายเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจสูงสุดถ้าใช้สีแดงคนทั่วไปเนี่ยไม่ควรใช้ถือเป็นการท้าทายอำนาจของจักรพรรดิชาวบ้านเขาก็เลยไม่ยอมเขียนด้วยสีแดงอ่ะยังมีความเชื่อนะคะว่าสีแดงเนี่ยมาจากพญายมพญายมเนี่ยมักจะใช้ผู้กันจุ่มหมึกสีแดงเขียนชื่อในบัญชีความเป็นความตายแน่นี่คือสิ่งที่เขาพยายามจะหลีกเลี่ยงการใช้หมึกสีแดงเขียนชื่อเพราะเขาถือว่าไม่เป็นมงคลเดี๋ยวตายไปแล้วโอ้ยมพบาลเอาไปจะว่ายังไงเพราะผู้ดูแลบัญชีความเป็นความตายเขาเขียนชื่อคนตายด้วยสีแดงไงเหมือนกับถึงเวลาต้องถูกเรียกนี่ไงก็เลยไม่ควรใช้หมึกสีแดงเขียนชื่อเพราะมันไม่เป็นมงคลจ้ะมาดูมาส่องดวงกันที่4689400จ้าเชื่อไหมบาง SMS เนี่ยเขียนอะไรไม่ค่อยเข้าใจอย่างเงี้ยเกิดวันพฤหัสไปเกิดวันที่10กุมภาแต่ไม่รู้ปีอะไรไม่รู้ปีอะไรหรืออันเนี้ย9สิงหา2526ตกงานมานานแล้วเมื่อไหร่จะได้ก็ไม่ได้บอกว่าวันอะไรซะงั้นนะคะแต่ถ้าจะดูคร่าวๆเนี่ยถ้าเป็นงานเกี่ยวกับการเดินทางหรือมีการค้าขายหรืออยู่กับคนเยอะๆเนี่ยถึงจะได้ไม่งั้นก็ไม่ได้จ้ะมีแต่คนมาบอกหรือเราไปฝากใครเขาก็ได้แต่บอกว่าเดี๋ยวฝากให้สุดท้ายก็ไม่เห็นได้สักทีนะหรือเนี่ยเกิด4ตุลา16ครับถามเรื่องอะไรก็หมายรู้นี่มาดูนี่ดีกว่าเกิดวันอาทิตย์ที่17สิงหา18ถามเรื่องงานเงินแล้วก็สุขภาพอันนี้โอเคนะคะให้ระวังเรื่องหัวเข่าค่ะหัวเข่าไม่ค่อยดีแล้วก็เท้าเราเนี่ยบางทีอาจจะเล็กควรที่จะต้องหารองเท้าที่เป็นรองเท้าสุขภาพจะดีกว่าถ้ายิ่งจำเป็นต้องยืนทำงานด้วยยิ่งต้องดูแลสุขภาพเท้าและหัวเข่าให้ดีนะคะปีนี้อายุ51เกิดวันอาทิตย์ให้ระวังเรื่องการตัดสินใจโดยเฉพาะหน้าที่การงานค่ะถ้าเราไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้หรืออยู่ในภาวะที่ลำบากใจก็ควรที่จะต้องหาที่ปรึกษาด่วนอย่าตัดสินใจอะไรเองนะจ๊ะเกิดวันอังคารที่2กันยา2495เวลา9โมงถามเกี่ยวกับสุขภาพบอกเลยว่าคุณพี่ต้องระวังหัวเข่ากับหัวนะคะหัวกระบาลเนี่ยแหละค่ะคือเราเป็นคนที่กระหม่อมบางสักเล็กน้อยนะคะก็ถ้าเป็นคนตัวใหญ่นี่ยิ่งต้องระวังหัวเข่าแล้วก็เป็นคนที่เครียดง่ายกินเยอะแต่อย่างน้อยปีนี้สุขภาพจิตก็ดีกว่าปีที่ผ่านมา สายพินเกิดวันพฤหัสที่21กรกฎาคม2503ปีนี้อายุ66เวลา7โมงถามสุขภาพให้ระวังเรื่องหลังไม่ดีนะคะหลังไม่ดีแล้วก็ชอบปวดหัวเหมือนกันส่วนด้านการเงินปีนี้ก็ถือว่าดีกว่าปีที่ผ่านมานี่คะคุณพี่คะตายแล้วเวลาหมดแล้วก็คงต้องลากันตรงนี้นะคะขอบคุณทุก SMS แล้วก็ขอบคุณคนที่โทรมาด้วยสวัสดีค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินนะคะท่านก็พร้อมแล้วอยู่ในสายโทรศัพท์นะตอนนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการทัวร์อยู่นะที่พาสมาชิกนะของ FM 100.5 ไปเที่ยว